หาทางนะครับที่จะช่วยให้ลูกเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเผชิญกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับฟุโตโกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากสภาพสังคมอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการกลั่นแกล้งในเรื่องของการที่ถูกคุณครูดุอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับแนวโน้มของการดูแลลูกนะครับในการที่จะประคบประงมนะครับดูแลไม่ให้เขาได้พบกับปัญหาหรืออันตรายต่างๆในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอลูกบอกว่าไม่อยากจะไปโรงเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะหาทางอื่นนะครับที่จะส่งเสริมการเรียนให้กับลูกแทนที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับฟุโตโกนะครับแปลว่าการปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนหรือว่าการไปเรียนที่โรงเรียนนะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าอิจิเมะนะครับอิจิเมะในคำในหัวข้อข่าวที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนะครับอิจิเมะแปลว่าการกลั่นแกล้งครับการกลั่นแกล้งการกลั่นแกล้งนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในทัศนะส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอิจิเมะก็มีมานานมากนะครับมีมานานมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะตัวนักเรียนเองกับนักเรียนเองด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆครูกับนักเรียนเนี่ยก็มีอิจิเมะมากพอสมควรนะครับครูบางคนที่มีอคตินะครับครูบางคนที่ใช้อารมณ์ของตัวเองในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยบางทีไม่ชอบเด็กคนไหนหรือว่าเห็นคนเด็กคนนี้ไม่ตั้งใจเรียนเกเรนะครับก็พลานที่จะไม่ชอบเด็กคนนั้นแล้วก็พอมีโอกาสก็กลั่นแกล้งเนี่ยก็มีให้เห็นมาเยอะนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับรวมไปถึงอีกอันนึงที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ก็เป็นไปเยอะเลยก็คือการที่เด็กนักเรียนเนี่ยกลั่นแกล้งครูนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวกของมังงะหรือว่าอนิเมะของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ติดตามการ์ตูนนะครับของญี่ปุ่นในหลายๆรูปแบบนะครับก็จะเคยเจออยู่บ้างใช่ไหมครับกรณีที่นักเรียนเนี่ยกลั่นแกล้งครูนะครับเนื่องจากอย่างที่เราทราบดีว่าปัจจุบันนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นห่วงบุตรหลานนะครับแล้วก็จะว่าไปก็คือให้ท้ายบุตรหลานด้วยนะครับอยู่ข้างบุตรหลานแล้วก็ถ้าบุตรหลานไปมีเรื่องกับใครคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกโรงช่วยปกป้องช่วยต่อต้านในขณะที่ครูเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็จะไปทะเลาะ กับเด็กหรือว่าจะไปมีเรื่องกับเด็กกับผู้ปกครองก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะเงียบแล้วพอเงียบปุ๊บเนี่ยนะครับก็แปลว่าถูกบูลลี่หรือว่าถูกกลั่นแกล้งจากเด็กจากผู้ปกครองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นล่าสุดเราก็คงได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศอื่นในเอเชียของเราเองเนี่ยที่คุณครูออกมารวมตัวประท้วงกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะทำงานอย่างปกติเนื่องจากว่าถูกเด็กนักเรียนถูกผู้ปกครองของลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยมาบูลลี่หรือว่ามาพูดจาที่ไม่ค่อยเหมาะสมครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งของการที่เด็กชั้นประถมเอ่ยหรือว่าชั้นมัธยมต้นเอ่ยของญี่ปุ่นในปัจจุบันจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนคืออยู่ๆก็ไม่ตื่นซะงั้นครับเขย่าตัวตอนเช้ายังไงก็ไม่ยอมลุกขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอโรงเรียนเข้าไปแล้วแล้วก็เลยเวลาโรงเรียนเข้าแล้วเนี่ยก็ค่อยตื่นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ได้แต่ดูแลลูกคือเขาก็ไม่ได้ไปเกเรที่ไหนเขาก็อยู่ที่บ้านนะครับก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยังคงสบายใจขึ้นแต่ว่าการที่ไม่ไปโรงเรียนนั้นก็ส่งผลหลายๆอย่างต่อพฤติกรรมของเขาในภายหลังนะครับอีกอันนึงที่เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับอยู่ข้างล่างสุดนะครับเขียนไว้ว่าคาโคไซตะนะครับคาโคไซตะครับคำศัพท์คำนี้นะครับก็จะมีความหมายว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนนะครับมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนการไม่ไปโรงเรียนนะครับการปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับรวมไปถึงการกลั่นแกล้งด้วยนะครับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนนะครับหรือว่าครูกับนักเรียนนะครับหรือว่านักเรียนแกล้งครูอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเคสที่เป็นข่าวหรือว่าเป็นประเด็นขึ้นมาในสังคมเนี่ยมากครับที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนครับแต่ว่าส่วนหนึ่งของคำว่ามากเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่เรามีโซเชียลมีเดียที่มันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนึ่งคนทั่วประเทศคนทั่วโลกก็รู้ก็แทบจะรู้พร้อมๆกันไปหมดอะครับในขณะที่เมื่อก่อนปริมาณของมันก็อาจจะ
มากพอๆกันกับปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่า

หลายคนก็เลือกที่จะไม่พูดด้วยรวมไปถึงถึงแม้ว่าจะร้องเรียนหรือว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตอะไรมากนักแคบก็เลยทำให้จำนวนมันไม่ได้ดูเยอะมากนักเหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือในช่วงของหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากว่าพอช่วงโควิดเนี่ยเราเรียนหนังสือกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเราทำงานกันอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นคนทำงานเนี่ยในการปรับพฤติกรรมของตัวเองให้มันสอดคล้องกับสภาพการรอบตัวอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำได้ง่ายแต่ว่าเด็กประถมนะครับกับเด็กมัธยมต้นเนี่ยซึ่งเขายังเด็กอยู่มากๆเนี่ยพอช่วงโควิดแล้วเขาต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเนี่ยมันทำให้เขาไม่ได้เจอใครเลยและการที่ไม่เขาไม่เจอใครเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกไม่คุ้นเคยกับการที่จะต้องไปเจอคนนะครับไปเจอเพื่อนไปพูดกับเพื่อนไปเจอครูไปพูดกับครูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะเขาอยู่ที่บ้านเขามาตลอด 2-3 ปีนะครับเรียนออนไลน์มาตลอดพอถึงเวลาที่จะต้องไปโรงเรียนปุ๊บก็เริ่มไปแต่พอไปปุ๊บเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปคือจะต้องไปเจอคนแบบสดๆเป็นๆอะไรเงี้ยนะครับก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราเจอกันผ่านกล้องแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดฟุโตโกหรือว่าการปฏิเสธที่จะไม่ไปโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนที่เป็นหัวข้อข่าวนะครับที่อยู่เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในรูปภาพไม่ว่าจะเป็นฟุโตโกนะครับการไม่ไปโรงเรียนการปฏิเสธไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอิจิเมะการกลั่นแกล้งนะครับแล้วก็มีคำว่าคาโคไซตะนะครับที่แปลว่ามากที่สุดครับเท่าที่เคยมีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ลองมาดูคำโปรยข่าวด้วยกันนะครับในข่าวนี้นะครับคำโปรยข่าวที่อยู่ด้านล่างนะครับมีตัวอักษรคันจิไว้ให้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้เขียนขอโทษมีตัวอักษรคันจิแล้วก็ตัวอักษรฮิราคานะคาตาคานะเขียนไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เขียนไว้ในกรอบคำศัพท์ในกรอบคำศัพท์ก็จะเขียนเป็นตัวอักษรโรมันจินะครับเป็นเสียงอ่านสำหรับคนที่ยังอ่านตัวอักษรคันจิหรือว่าอ่านตัวอักษรฮิราคานะคาตาคานะไม่คล่องนะครับก็อาจจะดูตัวอักษรโรมันจิที่อยู่ในกรอบคำศัพท์ที่เขียนมาให้นะครับฟุโตโคโนโชกักเซโตจูกักเซกะอิมามาเดเดมอตโตโมโอคุนาตะครับก็เนื้อหาของข้อความก็คล้ายๆกับคำหัวข้อข่าวที่อยู่ในรูปภาพนะครับเพียงแต่ว่าก็ให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในรูปภาพนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการไม่ไปโรงเรียนนะครับการถูกกลั่นแกล้งครับรวมไปถึงจำนวนที่มีมากขึ้นเป็นประวัติการนะครับส่วนในคำโปรยข่าวนั้นก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีคำว่าฟุโตโกอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุโตโกเป็นคำสำคัญของวันนี้ก็คือการไม่ไปโรงเรียนนะครับบ้านเรามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นแต่บ้านเราเนี่ยน่าจะอยากไปโรงเรียนกันหรือเปล่าครับเพราะว่าอยู่บ้านก็น่าเบื่อใช่ไหมครับไปโรงเรียนนี่ก็เจอเพื่อนได้กินของอร่อยอร่อยที่โรงเรียนก็น่าจะสนุกกว่าหรือเปล่านะครับแต่ก็คงมีจำนวนหนึ่งครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับที่ประเทศญี่ปุ่นครับฟุโตโกโนโชกักเซนะครับมีคำว่าโชกักเซนะครับที่แปลว่านักเรียนชั้นประถมนะครับประถมนี่ก็อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะนะครับก็ถ้าคล้ายๆกับบ้านเรานะครับก็ประมาณ6ขวบ7ขวบนะครับไปจนกระทั่งถึงประมาณ11 12อะไรเงี้ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นเด็กครับที่กำลังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการจากโรงเรียนรวมถึงเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การแสดงออกทางพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆซึ่งก็ค่อนข้างก็ไม่ได้เก่งยังไม่ได้เก่งมากนักเหมือนกับผู้ใหญ่หลายๆคนครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวของเขาที่ยังไม่เก่งมากนักแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นครับเวลาที่เขามีปัญหาที่โรงเรียนเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการหนีนะครับการไม่ไปเจอสภาพแวดล้อมที่เขาไม่พึงพอใจเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการในสังคมญี่ปุ่นรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังให้ความสำคัญให้ความสนใจอยู่
ฟุโตโกโนโชกักเซโตจูกักเซนะครับคำว่าจูกักเซแปลว่านักเรียนชั้นมัธยมต้นนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะครับก็คือม .1 ถึงม .3 ถ้าเทียบกับประเทศไทยเรานะครับม .1 ถึงม .3 ก็น่าจะอายุราวๆประมาณสัก13 14 15ใช่ไหมครับก็ยังถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับที่ก็ยังต้องเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงออกทางพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่เขาจะมีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับเข้ากับสังคมไม่ได้นะครับหรือว่าไม่รู้จะมีปฏิสัมพันธ์พูดกับคนอื่นอย่างไรจะตอบโต้กับคนอื่นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงวัยที่น่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งก็เป็นช่วงวัยที่จะต้องไปโรงเรียนพอดีด้วยนะครับก็เลยเกิดปัญหาของการที่พอไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับสังคมโดยรอบที่โรงเรียนได้ก็ปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนครับจูกักเซกะอิมามาเดเดครับคำว่าอิมามาเดเดครับก็คือจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมดโตโมมากที่สุดครับมากที่สุดโอคุนาตะครับโอคุนาตะข้างหลังสุดจะแปลว่าเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนมากยิ่งขึ้นนะครับพอรวมกันมดโตโมโอตะก็เลยแปลว่ามีจำนวนเยอะขึ้นครับมากที่สุดเลยครับตั้งแต่ถ้าดูจากข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดครับก็คือมากที่สุดเป็นประวัติการนั่นเองเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีจำนวนตัวเลขมากขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าในปีนี้นะครับในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับจำนวนนักเด็กที่ไม่เด็กประถมนะครับแล้วก็เด็กมัธยมต้นที่ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับก็มีเยอะมากขึ้นครับสำหรับเนื้อหาของข่าวนั้นนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันครับในเนื้อหาของข่าวครับกระทรวงนะครับที่ดูแลเกี่ยวข้องครับกับเรื่องนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยกระทรวงนี้เนี่ยครับก็จะดูแลงานหลายๆด้านนะครับก็จะดูแลทั้งวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีด้วยนะครับเนื้อหาของข่าวนะครับที่ดึงมาเรียนรู้กันเนี่ยนะครับก็เป็นประโยคที่หนึ่งก็เป็นประโยคนี้นะครับมงบุคะกักฟุโชนิโยรุโตนิเซนนิจูนิเนนโดนิโชกักโคโตจูกักโคเดฟุโตโกดัตตะโคโดโมวายักุนิจูคิวมังคิวเซนนินเดชตะครับในหัวข้อในข่าวนี้นะครับในเนื้อหาข่าวข้อความข่าวนี้นะครับที่ดึงมาก็แสดงให้เห็นถึงตัวเลขของปีนะครับก็คือปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2022นะครับแล้วก็จำนวนของตัวเลขนะครับตัวเลขของเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับเรามาดูคำศัพท์ด้วยกันช้าๆสักครั้งนะครับเริ่มจากคำศัพท์ชื่อกระทรวงนะครับก็คือมงบุคะกะคุโชนะครับมงบุคะกะคุโชนะครับกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับด้านหลังคำว่ามงบุคากาคุโชนะครับมงบุคากาคุโชนั้นเป็นคำนามที่เป็นชื่อกระทรวงนะครับด้านหลังคำว่ามงบุคากาคุโชนั้นมีวลีนะครับนิโยรุโตะครับนิโยรุโตะครับอันนี้ไม่ได้เขียนมาให้นะครับก็เป็นไวยากรณ์ด้วยนะครับนิโยรุโตะนั้นถ้าหลายคนจำได้นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับคำว่านิโยรุโตะนั้นเนี่ยก็จะมีความหมายว่าจากแหล่งข้อมูลครับเป็นคำครับเป็นไวยากรณ์ที่บอกแหล่งข้อมูลที่มาของข้อมูลนะครับว่าข้อมูลดังต่อไปเนี้ยนะครับที่กำลังจะพูดถึงต่อไปเนี้ยมาจากไหนนะครับบงบุคากาคุโชนิโยรุโตะก็เลยแปลว่าข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เราทราบว่าครับทำให้เราทราบว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับข้อความเนื้อหาของประโยคที่ตามหลังมานะครับมงบุคากาคุโชนิโยรุโตะนิเซนนิจูเนนโดนิโชกาโคโตะจูกาโคเดฟุโตโคดาตะโคโดโมวะครับโคโดโมแปลว่าเด็กครับแปลว่าเด็กครับฟุโตโกดัตตะคำว่าฟุโตโกนะครับเราก็เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับฟุโตโกที่แปลว่าไม่ไปโรงเรียนครับปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับทางที่เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปโรงเรียนแต่ไม่ไปนะครับ
ฟุโตโคดะตาโคโดโมวะนะครับเด็กที่ปฏิเสธที่จะไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนไหนระดับไหนนะครับก็มีคำว่าโชกะโคโรงเรียนประถมนะครับตะกี้สไลด์ที่แล้วเราเจอเด็กนักเรียนชั้นประถมโชกะเซนะครับถ้าเป็นสถานที่โรงเรียนประถมภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำนี้นะครับโชกะโคนะครับปฏิเสธจะไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนชั้นประถมแล้วก็ที่ไหนอีกจูกะโคคือโรงเรียนชั้นมัธยมต้นครับม.1 ม.2 ม.3 ครับเด็กนักเรียนเด็กๆครับที่ปฏิเสธการไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับในปีการศึกษา2022ก็คือปีการศึกษา2500ปีที่แล้วปี250066เนี่ยนะครับมีจำนวนเท่าไหร่นะครับยักคุนิจูคิวมังคิวเซนนินเดชตาครับนิจูคิวมังคิวเซนนินก็290,000ครับ299,000คนนะครับที่ขาดที่ไม่ไปเรียนนะครับที่ไม่ไปเรียนครับจำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ200,000กว่าคนครับเด็กในวัยนั้นเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่คนเองนะครับแต่ไม่ไปเรียนตั้ง 200,000 คนแต่ว่ากระทรวงก็ช่างเก็บข้อมูลนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าคงจะติดตามจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับว่ามีเด็กที่ประสบปัญหาลักษณะแบบนี้กี่คนอะไรเงี้ยนะครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับคุณพ่อคุณแม่พอลูกไม่ไปก็รีบแจ้งโรงเรียนครับโรงเรียนก็เก็บเรคคอร์ดครับแล้วก็จะได้ข้อมูลมาว่าโอ้โรงเรียนตัวเองเนี้ยนะครับประถมเนี่ยมีปัญหาแบบนี้กี่คนละนะครับมัธยมมีกี่คนละอะไรเงี้ยนะครับคือส่วนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พอลูกปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าโอเคไม่ไปก็ไม่ต้องไปลูกก็ตามใจนะครับก็เป็นผลมาจากการที่อัตราของการฆ่าตัวตายของนักศึกษาเนี่ยนะครับหรือว่าการทำร้ายกันจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็มีให้เห็นอยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากถูกเพื่อนแกล้งถูกรุ่นพี่ทำร้ายถูกเพื่อนที่เป็นอันธพาลที่โรงเรียนรีดไถอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงถูกบูลลี่จากครูถูกแกล้งจากครูด้วยคำว่าแกล้งจากครูเนี่ยมันก็เป็นมันหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าใครดูการ์ตูนหรือว่าอ่านการ์ตูนสายดักดาร์กของญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะพอเห็นบ้างใช่ไหมครับเขาไม่ได้ลงมาแกล้งเด็กแบบตรงๆแบบนั้นนะครับไม่ใช่เดินมาแล้วมาตบหัวหรือว่ามาบ้านเรานี้พอจะมีอยู่บ้างใช่ไหมครับอยู่ๆก็เดินมาตบหัวนักเรียนอาจจะรักหรือเอ็นดูก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เป็นพฤติกรรมที่ปัจจุบันนี้เราก็รับไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเดินอยู่ๆมาแล้วจะมาชกนักเรียนอะไรเงี้ยหรือมาตบหลังตบหัวเงี้ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมของการอิจิเมะของครูที่มีต่อเด็กเนี่ยจะเป็นออกเป็นแนวที่นินทานักเรียนครับพูดถึงนักเรียนคนใดคนหนึ่งที่ไม่ดีนักให้กับเพื่อนๆคนอื่นฟังนะครับทำให้เพื่อนๆคนอื่นก็รู้สึกไม่ดีกับเด็กคนนั้นไปด้วยรวมไปถึงเวลาที่เด็กคนนั้นมีปัญหาเนี่ยนะครับพอเขามีปัญหาแล้วเนี่ยจะเกิดจากอะไรก็ตามจะเกิดจากการแกล้งจากเพื่อนหรือว่าเกิดจากการที่ครูไปนินทาเขาแล้วก็ทำให้เพื่อนคนอื่นรู้สึกกับเด็กคนนั้นไม่ดีเนี่ยแล้วพอเขามาฟ้องหรือว่าเขามาร้องเรียนหรือว่าเขามาขอความช่วยเหลือจากครูครูก็เพิกเฉยแล้วก็พูดตอบกลับไปด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสมว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่หรอกอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเด็กก็ไม่มีที่ไปนะครับขนาดคนเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นครูที่ก็ไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับก็บางคนก็คิดสั้นนะครับแล้วก็จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับก็มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็พ่อแม่ก็ออกมาร้องเรียนนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาโค้งคำนับขอโทษโรงเรียนก็โค้งคำนับขอโทษแต่ว่าปัญหาก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับก็มีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอเด็กบอกว่าจะไม่ไปโรงเรียนพ่อแม่ก็โอเคงั้นอยู่บ้านก่อนละกันครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาละนะครับลูกส่งสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วอ่ะครับไม่ให้ไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็จะแก้ไขลำบากนะครับในประโยชน์ต่อไปมีคำว่าฟุโตโกที่แปลว่าการไม่ไปโรงเรียนนะครับเจอหลายรอบแล้วนะครับมีเกือบในทุกประโยคในทุกส่วนของข่าวเลยทีเดียวเชียวนะครับมีคำว่าเบโอคิที่แปลว่าไม่สบายนะครับป่วยนะครับประโยคนี้นะครับมีคำว่าริยูที่แปลว่าเหตุผลนะครับ
อีไกนะครับอีไกที่แปลว่านอกเหนือจากนะครับถัดมามีคำว่าอิจิเนนิซันจูนิจินะครับอิจิเนนิซันจูนิจิแปลว่า30วันต่อปีหรือว่าปีละ30วันก็ได้นะครับ1ปี30วันนะครับอิโจแปลว่ามากกว่าครับมากกว่ากักโคแปลว่าโรงเรียนนะครับกักโค

แบบว่าโรงเรียนแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราเจอโรงเรียนชั้นประถมโชกักโคครับโรงเรียนชั้นมัธยมต้นจูกักโคครับถ้าจะพูดโรงเรียนเฉยๆก็พูดคำว่าพูดว่ากักโคเนี่ยนะครับยาซูมุโคโตะครับแปลว่าการหยุดการพักฟุโตโกวะบิโอคินาโดโนริยูอิไกเดะอิจิเนนิซังจูนิจิอิโจกักโคโอยาซูมุโคโตะเดสึครับคำว่าฟุโตโกหรือว่าการปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนหรือการไม่ไปโรงเรียนเนี่ยครับอันนี้จะหมายถึงนะครับการที่เด็กๆนักเรียนเนี่ยเด็กๆเนี่ยหยุดเรียนครับมากกว่า30วันต่อปีครับอิจิเนนิซันจูนิจิอิโจะครับหยุดเรียนมากกว่า30วันต่อปีนะครับนอกเหนือจากเหตุผลครับที่มันจำเป็นหรือว่าที่มันเป็นเหตุผลปกติอย่างเช่นการไม่สบายอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่าป่วยครับหลายคนก็ป่วยน้อยใช่ไหมครับไม่ค่อยป่วยเลยก็มีเหมือนกันครับแต่บางคนเนี่ยเขาป่วยหนักครับที่เขาจะต้องลีฟไปรักษาตัวเนี่ยนะครับเป็นเดือนเป็น2เดือนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับคนที่ป่วยเด็กที่ป่วยหนักๆเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นฟุโตโกะก็คือป่วยไม่สบายก็เลยลาเรียนไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าฟุโตโกะในที่เนี้ยหมายถึงนอกเหนือจากเหตุผลของการป่วยแล้วเนี่ยนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยไม่มาโรงเรียนนะครับยาวนานมากนะครับมากกว่า1เดือนมากกว่า30วันต่อปีนะครับโดยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็คงไม่มาเลยอ่ะครับไม่มาเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการปฏิเสธไม่ไปโรงเรียนแบบฟุโตโกที่เราที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะครับจะมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าบุตรหลานของเรานะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ1ปีการศึกษาเนี่ยนะครับวันเรียนหนังสือเนี่ยนะครับวันเปิดเทอมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ไปเรียนเลยนะครับไม่ไปเรียนเลยก็ยังลงทะเบียนอยู่นะครับยังมีความเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไปเรียนเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนจะขออ่านหนังสืออยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับจะขอเป็นโฮมสกูลจะเป็นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็จะเข้าข่ายการเป็นฟุโตโกะครับต่อไปนะครับอิมามาเดะเดะโมโตโมโอคุนาริมาชิตะจูเนนไมโตะคุราเบรุโตะโชกักเซวะโกบายจูกักเซวะนิบายนิฟุเอมาชิตะครับมีคำศัพท์คำว่าอิมามาเดะครับที่แปลว่าจนถึงปัจจุบันครับโมโตโมที่แปลว่าที่สุดโอคุนาริมาชิตะครับที่แปลว่ามากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนเยอะมากขึ้นนะครับจูเนนไมะ10ปีที่แล้ว10ปีก่อนครับคุราเบรุโตะหากเปรียบเทียบกับครับหากเปรียบกับจูกักเซครับนักเรียนชั้นมัธยมต้นใน2เท่าครับฟูเอมาชิตะเพิ่มขึ้นครับโชกักเซนักเรียนชั้นประถมโกบาย5เท่าครับอิมามาเดะเดะโมโตโมโอคุนาริมาชิตะครับจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเยอะเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดเลยไม่เคยมีมากเท่านี้มาก่อนเลยจำนวนเด็กที่ไม่ไปโรงเรียน 299,000 คนนะครับเด็กประถมเด็กมัธยมต้นนะครับไม่ไปโรงเรียนจูเนนไมโตะคุราเบรุโตะครับหากเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีก่อนครับจูเนนไมแปลว่า10ปีก่อนนะใช่ไหมครับแล้วก็คุราเบรุโตะครับหากเปรียบเทียบกับครับเมื่อ10ปีก่อนโชกักเซเด็กประถมเนี่ยครับมีจำนวนเพิ่มขึ้น5เท่า10ปีก่อนไม่เยอะขนาดนี้นะครับ10ปีก่อนน้อยเนี่ยปีที่แล้วที่เช็คมาเนี่ย 299,000 คนเนี่ยเป็นจำนวน5เท่าครับกับเมื่อ10ปีที่แล้วในขณะที่จูกักเซว่านี่ใบครับเด็กมัธยมต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านิบายนิฟุเอมาชิตะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจำนวนของเด็กประถมเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากกว่าถ้าเราดูจากข้อความจากข่าวนี้นะครับ
เราจะทำจะเห็นได้ว่าเด็กประถมเนี่ยรู้สึกว่าจำนวนของเด็กที่ฟุตโตโกหรือว่าเด็กที่ปฏิเสธจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมีเพิ่มมากขึ้นเยอะ

กว่าเด็กมัธยมต้นอีกครับมัธยมต้นเพิ่มขึ้นแค่2 เท่าก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่า5 เท่าอ่ะนะครับ2 เท่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเด็กประถมอย่างที่บอกนะครับถ้าเทียบกันแล้วประถมกับมัธยมต้นประถมนี่ก็เด็กมากๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพฤติกรรมทัศนคติอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาเด็กมากจนเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะมีความคิดอย่างไรหรือว่าเขาควรจะมีความคิดต่อทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างทั้งสถานการณ์รอบข้างอย่างไรแล้วก็เขาต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรกับตัวเขาเองต่อคนรอบข้างหรือว่าต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเขายังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของปัญหาของสังคมที่มันซับซ้อนในหลายๆเรื่องอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยี disruption ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นส่วนที่ทำให้เขารู้สึกเอาตายละทำไงดีทำตัวไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยไม่อยากจะไปเจอใครเลยอยู่กับแม่สบายใจกว่านะครับที่สำคัญก็คืออีกสภาพแวดล้อมหนึ่งหรือว่าสภาพการหนึ่งของสังคมญี่ปุ่นกับสังคมไทยที่แตกต่างกันก็คือทางนู้นก็เอื้อนะครับที่อยากที่จะตามใจลูกหรือว่าจะอนุญาตให้ลูกไม่ไปโรงเรียนนะครับอันเนื่องมาจากอย่างที่บอกไปว่ามันดันมีข่าวอิจิเมะเนี่ยเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมันเยอะจริงๆนะครับรวมไปถึงคุณแม่เนี่ยพอดีเป็นแม่บ้านนะครับหน้าที่ของภรรยา ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยส่วนมากจะทำหน้าที่เป็นดูแลลูกนะครับไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านนะเพราะฉะนั้นลูกไม่ไปโรงเรียนก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านแม่ก็อยู่เดี๋ยวแม่ดูแลละกันอะไรเงี้ยนะครับไม่ให้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ร้ายไม่ดีที่มันเลวร้ายที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอารุ่มอร่วยยอมแต่ว่าสังคมไทยเราไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับสังคมไทยเราพ่อแม่ทำงานนะครับตัวเป็นเกลียวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกอยู่บ้านแล้วจะอยู่ยังไงแล้วจะทำยังไงบ้านจะอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ยอมหรอกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าลูกจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเราต้องลากคือลุกขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ส่งไปโรงเรียนเพราะว่าการไปโรงเรียนนั้นไม่ใช่เป็นการ เปิดโอกาสเรียนรู้เพิ่มความรู้ทักษะให้กับลูกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการฝากลูกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีเวลาไปทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นสังคมเราก็แตกต่างกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่อนุญาตหรอกนะครับที่จะให้ลูกอยู่บ้านเนี่ยจะมาอยู่ได้ยังไงใครไม่มีใครอยู่สักคนนะครับทำอะไรขึ้นมาไม่ดีไม่ร้ายขึ้นมาจะทำอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้สังคมญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับสภาพการเข้าเป็นแบบนั้นครับก็เลยมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็น่าจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วลองมาดูกราฟที่เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงจำนวนนะครับของเด็กมัธยมต้นกับมัธยมปลายนะครับแนวโน้มครับของเด็กมัธยมต้นนั้นเนี่ยนะครับก็สูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็ของมัธยมปลายเนี่ยนะครับก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตัวเลขของปี2012เนี่ยมัธยมต้นก็มีถึง 193,936 คนในขณะที่เด็กประถมเนี่ยนะครับเด็กที่ฟุโตโกโนคะโคโดโมโนคาสึคือจำนวนของเด็กที่ปฏิเสธการไปโรงเรียนเนี่ยก็มีถึง 105,112 คนนะครับทีนี้พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่เรื่องของสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันคงมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแบบที่บ้านไม่มีเงินนะครับแล้วเวลาไปโรงเรียนก็ไม่มีข้าวกินนะครับก็ไม่อยากจะไปอ่ะนะครับออกไปทำงานไปหาเงินดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเด็กญี่ปุ่นแบบนั้นก็คงจะมีอยู่นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเยอะอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอ่ะแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปเรียนหนังสือต้องซื้อรองเท้าเก่ารองเท้าก็เป็นคู่เก่าๆเสื้อเก่าๆเงี้ยเขาก็ไม่อยากไปก็มีเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็คงจะมีเหมือนกันแต่ว่าสาเหตุที่มันเป็นสาเหตุเยอะมากๆที่เขาคิดว่าควรแก้ไขก็คือเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งอ่ะครับเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นเวลาคำหัวข้อข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เลยขึ้นมาเป็นการกลั่นแกล้งอ่ะนะครับการไม่ไปโรงเรียนกับการกลั่นแกล้งแต่จริงๆแล้ว
มันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับที่ทำให้เด็กไม่ไปโรงเรียนอย่างที่บอกไปกันแกล้งก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งสภาพเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งการยังไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหลังจากโควิดระบาดเนี่ยนะครับเนื่องจากการที่จะต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านมาตลอดเนี่ยพอถึงเวลาต้องออกไปโรงเรียนเนี่ยก็ไปไม่ได้แล้วนะครับไม่คุ้นเคยกับคนเยอะๆแล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับสภาพเศรษฐกิจที่ที่บ้านไม่มีเงินนะครับไม่มีเสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้านเหมาะสมหรือว่าไม่มีข้าวกล่องไม่มีเงินกินอาหารกลางวันเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับทีนี้สาเหตุมีเยอะแยะมากมายอันนี้เอามาให้ลองคุยกันเฉยๆนะครับอันนี้เป็นผลการสำรวจนะครับเป็นโจสะนะครับของนักเรียนนะครับที่ถามนักเรียนทั่วประเทศนะครับที่เขาให้ความร่วมมือนะครับในการตอบแบบสอบถามเนี่ยซึ่งเป็นเด็กประถมโรงเรียนประถมนะครับกับเด็กชั้นมัธยมต้นนะครับโดยเขาถามเด็กประถม6นะครับกับเด็กมัธยมต้นนะครับชั้นปีที่2ก็คือเด็กม2อ่ะนะครับที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นเด็กที่ฟุโตโกเป็นเด็กที่ไม่มาโรงเรียนครับแต่ตอนนี้อาจจะมาแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ปีที่แล้วไม่มาแน่เด็กเหล่านี้ก็ไปถามเนี่ยคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็ไปถามเด็กป.6 กับเด็กม.2 ครับซึ่งจำนวนคนที่ตอบจำนวนคนที่ถามไปนะครับมากถึง 22,000 คนเนาะครับมีจำนวนมากถึงประมาณ 22,000 คนแต่ว่าคนที่ตอบกลับมาก็ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีเยอะมากเท่ากับจำนวนที่ถามไปนะครับรวมไปถึงคำตอบที่ตอบมาอาจจะเป็นคำตอบที่อาจจะนำมาใช้เป็นข้อมูลไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีคำตอบนะครับจากคนประมาณ 2,016 คนเนี่ยนะครับจากจำนวน 20,000 กว่าคนเนี่ยครับที่ถามไปแล้วตอบกลับมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้นะครับก็คือพอไปถามว่าสาเหตุที่นะครับคำถามที่ถามเด็กไปนะครับเด็กป.6 กับเด็กม.2 เนี่ยว่าสาเหตุที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับมันคืออะไรคือตอนแรกคือมันจะต้องมีความรู้สึกแรกสิใช่ไหมตอนแรกเลยอ่ะครับลองนึกดูซิย้อนนึกดูซิว่าแวบแรกเลยที่คิดว่าไม่อยากไปโรงเรียนเลยอ่ะครับตอนที่เริ่มรู้สึกความรู้สึกนั้นน่ะอะไรมันเป็นปัจจัยมันเป็นสาเหตุหรอที่ทำให้รู้สึกอู้ไม่ค่อยอยากไปเลยไปถ้าเป็นไปได้ไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยเด็กประถมนะครับตอบกลับมาจำนวน 29.7% เนี่ยนะครับจากคำตอบทั้งหมดเนี่ยนะครับตอบมาบอกว่าเข้ากับครูไม่ได้ครับครูน่ากลัวครับกลัวครูครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับนี่ขนาดญี่ปุ่นใจดีใจดีแล้วนะครับถ้ามาเจอประเทศไทยเรานี้สงสัยไม่ไปเลยตั้งแต่ป.1ครับอันนี้นะครับเด็กบอกว่าเข้ากับครูไม่ได้ครับแล้วก็กลัวครูครับแต่ก็อย่างอันนี้ยังโทษครูเลยไม่ได้นะครับอาจจะต้องดูที่เด็กด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเด็กก็คือเด็กเล็กอ่ะครับเพราะฉะนั้นทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมที่เหมาะสมของเขาอาจจะยังไม่ถูกปลูกฝังชี้นำมากพอสมควรพอไปเจอผู้ใหญ่ใส่แว่นแก่ๆที่ไหนเนี่ยก็กลัวไปหมดเนี่ยก็มีเหมือนกันเด็กครูยังไม่ทันทำอะไรเลยใช่ไหมครับรวมไปถึงก็อาจจะมีบ้างที่ครูดุอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นทำไม่ถูกแล้วก็ครูก็เข้มงวดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเหมือนกันแล้วก็เด็กที่เปราะบางที่อาจจะรับกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็คงจะมีด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากมากนะครับในการที่จะทำให้คนทั้งหมดทั้งร้อยคนเด็กทั้งร้อยคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันมีพฤติกรรมเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ใช่ตัวปัญหาไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ความผิดปกตินะครับมันเป็นเพียงแค่1ประเภทพฤติกรรมของเด็กนะครับที่ญี่ปุ่นเขาก็มองภาพว่าเป็นเพียงพฤติกรรมหนึ่งที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเรานักวิชาการทางด้านการศึกษารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรจะหันมาพูดคุยกันแล้วก็ลองหาทางซิว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่เป็น1คำตอบเข้ากับครูไม่ได้นะครับอีกคำตอบหนึ่ง 26.5% เนี่ยนะครับเขาตอบกลับมาบอกว่าเขาจะรู้สึกครับรู้สึกไม่สบายขึ้นมาทันทีเลยนะครับพอจะต้องไปโรงเรียนครับคือเสาร์ศุกร์เนี่ยสบายเลยนะครับเสาร์โอ้ล่าเริงอาทิตย์เนี่ยเริ่มหน่อยละนะครับพออาทิตย์กลางคืนจันทร์เช้าเนี่ยนะครับจะสะท้อนออกมาในอาการต่างๆอย่างเช่นปวดท้องปวดหัวอะไรเงี้ยนะครับ
เริ่มไม่สบายครับเด็กเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับคือร่างกายมันก็สะท้อนออกมาจากความรู้สึกในใจของเขาอะในความคิดของเขาอะแปลว่าในความคิดของเขาเขาคงมีความคิดหรือว่าในใจเขาคงมีความรู้สึกที่เขาไม่อยากไปโรงเรียนด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาไม่รู้เหตุผลนั้นครับ

ือนกันนะครับใกล้ๆวันที่จะต้องไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่สบายครับแล้วเราก็นึกว่าอุ้ยแกล้งหรือเปล่าทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนล่ะแต่จับตัวก็ตัวร้อนตัวรุมอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันลักษณะแบบนี้เนี่ยจะไปว่าเด็กอย่างเดียวไม่ได้บางทีเราก็ต้องคอยสอดส่องดูแลด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้จริงๆนะครับจิตใจที่เขารู้สึกไม่อยากไม่สบายใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่อยากจะไปโรงเรียนเนี่ยบางทีมันสะท้อนออกจากร่างกายแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเขาโกหกแล้วก็ยังฝืนให้เขาไปนะครับเกิดเขาไปล้มกลางทางระหว่างไปโรงเรียนหรือไปเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นที่โรงเรียนก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บที่ญี่ปุ่นก็ไม่ไปก็ไม่ไปลูกอยู่บ้านนะครับต่อไปเขาบอกว่าจะมีลักษณะของการที่เขาเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะครับพอไปแล้วเขารู้สึกหงอยอ่ะเขารู้สึกว่าจังหวะชีวิตเขามันผิดไปเขาแปลกไปครับคือเขาอยู่บ้านมาตลอดเขาอยู่กับพ่อแม่มาตลอดเนี่ยนะครับในช่วงโควิดเนี่ยนะครับทุกอย่างมันสมูทไปหมดเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอย่างดีแต่ว่าพอไปถึงโรงเรียนแล้วอ้าวต้องไปเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของเพื่อนต่างๆเพื่อนคนนี้พูดดังเพื่อนคนนี้พูดเบาเพื่อนคนนั้นพูดไม่เพราะพูดคนนี้พูดสุภาพอะไรเงี้ยนะครับมันหลากหลายไปหมดและตัวเขาเองเขารู้สึกว่าจังหวะชีวิตมันไม่ได้อะนะครับมันมีอะไรที่จะต้องมาใส่ใจจะต้องมาคิดพะวงอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเขาขออยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องเจอใครไม่ต้องไปเจอทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแบบนั้นในขณะที่จูกักเซนะครับ 32.6% เนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกับเด็กประถมเลยเขาบอกว่าพอเขาจะไปโรงเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์กันลงไปว่าน่าจะเป็นผลมาจากจิตใจแหละนะครับคงจะไม่ชอบหรือว่ากลัวหรือว่าอะไรกับโรงเรียนมากๆเลยพอมันก็เลยสะท้อนออกมาที่สภาพร่างกายนะครับอีกอันนึงก็คืออีก 27.6% นะครับเขาตอบมาบอกว่าเขาเรียนไม่รู้เรื่องครับเด็กประถมนะเด็กมัธยมต้นนะครับเรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องก็เลยไม่อยากไปเพราะไปแล้วก็ถูกถามครับครูก็ถามนะครับก็ตอบไม่ได้เพื่อนข้างๆรอบตัวเขาก็โอ้โหรู้กันไปหมดเลยมีแต่เราคนเดียวเนี่ยนะครับที่ไม่รู้เรื่องเลยเขาเรียนอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ไม่อยากไปซึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ความผิดของใครอีกนะครับเด็กก็มีหลากหลายแบบนะครับเด็กที่มีความเป็นเลิศทางสติปัญญาเด็กที่เรียนออเรียนช่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วการที่เด็กที่ไม่เรียนไม่ทันเพื่อนเนี่ยมันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขามาปรึกษาครูเนี่ยครูก็คงจะแนะนำเขาไปได้นะครับอย่างเช่นอาจจะติวให้เขาเรียนมากเพิ่มขึ้นให้เขาเข้าใจมากขึ้นหรือว่าอาจจะให้กำลังใจเขาว่าไม่เป็นไรนะเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น A ทุกคนก็ได้นะครับมันก็เป็น B บ้าง C บ้าง D บ้างนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับแต่ไม่ว่าจะ A หรือจะ B จะ C จะ D เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ทั้งหมดอ่ะคนได้เกรดดีก็ยังทำงานยังหางานได้ยังใช้ชีวิตได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นโทคิโดคิเบนเคียวก็วาคาราไนนะครับบางครั้งเราเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยเขาเด็กมากทั้งประถมทั้งมัธยมต้นเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอีก 27.5% เนี่ยเขาตอบกลับมาบอกว่าไม่เข้ากับครูไม่ได้นะครับกลัวครูนะครับก็เลยไม่อยากจะไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คล้ายกับเด็กประถมที่ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตอบมาประเภทที่ถูกเพื่อนแกล้งนะครับถูกรังเกียจจากเพื่อนๆ นะครับมีด้วยเหมือนกัน 25.2% ครับจริงแล้วพอเราดูจากตรงนี้นะครับจากหัวข้อข่าวของ NHK เนี่ยเขาบอกว่าฟุโตโกะครับการไม่ไปโรงเรียนแล้วก็เป็นอะไรนะอิจิเมะครับการกลั่นแกล้งครับเราก็นึกขึ้นมาเลยใช่ไหมครับว่าโอ้อิจิเมะต้องสูงที่สุดแน่เลยอ่ะนะครับโดยข่าวแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าพอเราไปถามเด็กเข้ามาไม่รู้ว่าเด็กตอบจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่าเด็กที่ตอบประถมตอบส่วนใหญ่ก็ตอบว่าเข้ากับครูไม่ได้อ่ะนะครับแล้วก็เด็กมัธยมต้นก็ไม่อยากไปโรงเรียนพอไปแล้วรู้สึกไม่สบายนะครับพอจะไปแล้วรู้สึกไม่สบายขึ้นมานะครับแต่ว่าคนที่ตอบบอกว่าถูกรังเกียจจากเพื่อนหรือว่าถูกแกล้งเนี่ยก็มีแต่ว่าจำนวนไม่ได้เยอะมากที่สุดแต่ก็ถือว่ามีเยอะพอสมควร 25.2% นะครับในขณะที่เด็กมัธยมต้นเนี่ยนะครับที่ตอบมาบอกว่าถูกรังเกียจถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเนี่ยนะครับก็คือเข้ากับเพื่อนไม่ได้นั่นเองนะครับก็มีถึง 25.5% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับ

รงนี้ก็เป็นผลนะครับของการสำรวจนะครับอันเนื่องมาจากสภาพการของการที่เด็กนักเรียนชั้นประถมกับนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยที่ไม่ไปโรงเรียนที่ปฏิเสธการไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับข่าวที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งครับถ้าเขาไม่ไปไม่ต้องให้ไปนะครับคนญี่ปุ่นหลายๆนักวิชาการหลายๆคนคิดอย่างนั้นเลยนะครับถ้าไม่ไปไม่ต้องไปนะครับเพราะถ้าไปแล้วเนี่ยความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมเขาน้อยแล้วเราไปฝืนเขามากเกินไปเนี่ยคือเราดูระดับนะครับถ้ามันเป็นยังพอเป็นไปได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาไปกระตุ้นให้เขาไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระตุ้นยังไงเขาก็ไม่ไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้เขาไปแต่ว่าตอนนี้รัฐญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กครับไม่ใช่เป็นเนอร์เซอรี่เด็กทารกนะครับแต่ก็คล้ายๆกันคือเด็กไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมโอเคไม่ต้องไปจะเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านก็ได้หรือจะสร้างเซ็นเตอร์นะครับสำหรับเด็กเหล่านี้เด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนก็มีสถานที่ที่เขาจะไปทำกิจกรรมสันทนาการอะไรต่างๆเนี่ยครับกับคนอื่นครับให้มากขึ้นอาทิเช่นนะครับอย่างเช่นอาจจะเปิดโอกาสให้กับเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยให้ไปทำกิจกรรมในบ้านพักคนชราครับหรือว่าไปทำกิจกรรมในศูนย์สันทนาการของเขตเนี่ยนะครับซึ่งจะไปไม่เจอครูครับจะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ของเขตจะไปเจอกับคุณป้าคุณน้าที่เขาไม่ได้ทำงานแล้วเขามาเรียนจัดดอกไม้มาเรียน เล่นหมากล้อมาเรียนทำอาหารอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยซะให้เขาไม่ไปโรงเรียนก็ได้แต่ว่าเขาจะต้องไปเจอคนอื่นบ้างไม่ได้อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับตอนนี้รัฐกำลังมีแนวคิดลักษณะแบบนี้ก็คือว่าโอเคไม่ต้องไปบังคับกรณีที่บังคับไม่ได้ไม่ต้องไปบังคับให้เขาไปเลยแต่ว่าเราจะต้องจัดหาพื้นที่ให้เขาได้ออกมาฝึกที่จะเจอคนต่างๆเนี่ยนะครับเยอะมากขึ้นนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ในส่วนตัวของผมก็รู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคนแบบนี้เด็กแบบนี้ผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยฟันธงไปเลยเด็กไม่เอาไหนเด็กขี้เกียจแล้วก็ไม่สนใจเลยปล่อยให้เขาเผชิญโลกของเขาตามยถากรรมเลยอะนะครับไม่ไปเรียนก็ไม่ต้องไปเรียนก็ไม่ต้องเรียนหนังสือจบมาไม่มีงานทำก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นจะมองว่าเป็นพฤติกรรมหนึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องปกติแล้วเราต้องประคับประคองเขาช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ดูแลเขาไปให้ตลอดรอดฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฟุตโตโกแล้วก็เรื่องของอิจิเมะนะครับที่มาควบคู่กันครับจำนวนของนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมที่ปฏิเสธการไปโรงเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นครับเนื้อหาของข่าวทั้งหมดในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าววันนี้นะครับค่อนข้างจะสะท้อนปัญหาสังคมมากพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เป็นความจริงเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ NHK ก็ทำหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นข่าวนะครับพูดคุยกันในสังคมคือต้องการที่จะเผยแพร่เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมให้สังคมรับรู้แล้วก็ให้ความสำคัญร่วมกันหันมาพูดคุยกันแล้วก็ช่วยเหลือที่จะแก้ไขปัญหาสังคมนี้นะครับไปด้วยกันในทุกๆภาคส่วนนะครับคำศัพท์ก็มีหลายๆคำที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะคำว่าฟุตโตโกเจอบ่อยมากนะครับลองย้อนไปดูรอบๆตัวเราในสังคมไทยปัจจุบันสิครับมีเด็กที่เป็นฟุตโตโกแบบนี้มากหรือเปล่านะครับแล้วเราพอที่จะช่วยอะไรเขาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการขอลาแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4

พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymerซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคต

เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยOkay.

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โอ้คุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะ
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำนิทานเทียบสุภาษิตไทยมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะเรื่องที่หนึ่งค่ะฟังไม่สับจับมากระเดียดคนเข้าใจผิดแคล้วความประสงเฮยฟังไม่สับจับกระเดียดไว้นึกว่าแม่ผัวละตายแน่แล้วนาจิตสลดกำสดให้รีบร้อนจอนไปตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ามีสามีภริยาอยู่แห่งหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติและมีคนนับหน้าถือตาโดยมากในบ้านตำบลที่อยู่นั้นค่ะอยู่มาวันหนึ่งแม่อิ่มมารดาแม่เอี่ยมก็ป่วยเป็นไข้แม่เอี่ยมกับนายเจิมผัวเมียก็ช่วยกันรักษาพยาบาลแม่อิ่มผู้มารดา

อยู่อาการไข้แม่อิ่มก็มีแต่จะทรงกับทรุดลงอยู่มาภายหลังแม่จีนมารดานายเจิมก็ป่วยลงอีกคนหนึ่งข้างฝ่ายนายเจิมก็จำเป็นจะต้องกลับไปรักษาพยาบาลแม่จีนผู้มารดาที่บ้านของตนแต่กระนั้นแม่เอี่ยมกับนายเจิมต่างคนก็ต่างรักษาพยาบาลมารดาอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นแต่เพียงได้ไปมาเยี่ยมเยือนกันเนืองๆครั้นต่อมาเผอิญอาการไข้ทรุดหนักลงด้วยกันก็ได้แต่ถามข่าวซึ่งกันและกันครั้นอยู่มาวันหนึ่งแม่สายมารดาแม่สุดซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของนายเจิมป่วยถึงแก่กรรมครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าแม่สุดบุตรแม่สายผู้ตายก็จัดแจงลงเรือเพื่อจะไปจ่ายของมาทำบุญให้มารดาตามประเพณีเมื่อจ่ายได้เสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านเวลานั้นแม่เอี่ยมลงมาอาบน้ำอยู่ที่ท่าบันไดหน้าบ้านพอเรือแม่สุดมาถึงเช้าแม่เอี่ยมจึงร้องถามแม่สุดโดยที่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้กันกับบ้านแม่ผัวของตัวว่าแม่มีอาการเป็นอย่างไรบ้างตั้งใจจะฟังอาการของแม่ผัวแต่ข้างฝ่ายแม่สุดเข้าใจไปว่าแม่เอี่ยมถามถึงแม่ของตนจึงบอกแม่เอี่ยมว่าเสียแต่เมื่อคืนนี้แล้วฝ่ายแม่เอี่ยมเข้าใจไปว่าแม่สุดบอกว่าแม่ผัวตายก็มีความเสียใจรีบขึ้นมาผลัดผ้าแล้วเดินน้ำตาไหลรีบขึ้นเรือนโดยเร็วแล้วคิดตกลงใจว่าควรจะต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวคราวดูจึงจะชอบคันจะบอกเล่าแก่มารดาของตนก็กลัวว่ามารดาจะเสียใจก็เกิดเป็นลมกำเริบขึ้นจะพาให้ไข้มีอาการทรุดลงจึงเป็นแต่สั่งบ่าวทาสให้คอยระวังถึงเวลาก็ให้เอายาเอาข้าวเข้าไปให้ตามเคยและกำชับสั่งว่าถ้าแม่ถามให้บอกว่าไปบ้านในถ้าไม่ถามก็บอกก็อย่าบอกเมื่อสั่งเสร็จแล้วก็เข้าไปผลัดผ้านุ่งผ้าห่มเก่าๆพอสมควรแก่คนมีทุกข์โศกคันจะนุ่งห่มผ้าใหม่ๆก็กลัวชาวบ้านและผัวเขาจะว่าได้ว่าแม่ผัวตายลูกสะใภ้แต่งตัวออกพริ้งเมื่อนุ่งห่มเสร็จแล้วก็รีบออกจากบ้านเดินไปตามถนนริมคลองพอพ้นบ้านมาได้สักหน่อยก็ให้เผอิญคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราไม่โกนหัวเสียก่อนจะเข้าไปดูยังกระไรอยู่พวกชาวบ้านก็จะค้นคอลหานินทาได้ว่าแม่ผัวตายลงทั้งคนแต่เราหัวเราก็ไม่โกนและจะเป็นที่ไม่พอใจของสามีเมื่อคิดตกลงว่าจะต้องโกนหัวเสียก่อนดังนี้แล้วจึงแวะเข้าไปที่บ้านพวกพ้องเวลานั้นก็เผอิญผู้ใหญ่ไม่มีใครอยู่แต่พวกเด็กๆรุ่นๆก็วานเขาโกนหัวเขาถามว่าโกนหัวทำไมแม่เอี่ยมก็บอกว่าแม่แก่เสียแล้วฝ่ายว่าพวกที่โกนหัวให้ก็เลยเข้าใจไปว่าแม่อิ่มแม่เยี่ยมตายจึงร้องขึ้นว่าผู้โทษตายเสียแล้วหรือเขาก็ร้องโกนหัวให้ตามความต้องการพอเขาโกนหัวให้เสร็จแล้วก็ออกจากบ้านนั้นเดินหัวขาวโพลงไปตามทางคันพวกชาวบ้านชาวเรือในคลองนั้นแลเห็นแม่เอี่ยมโกนหัวดังนั้นก็พากันเข้าใจไปว่าแม่อิ่มแม่ของแม่เอี่ยมตายเสร็จแล้วแม่เอี่ยมจึงโกนหัวตามบรรดาพวกที่เห็นแม่เอี่ยมโกนหัวก็พากันบอกต่อๆกันไปต่างคนก็ต่างหาดอกไม้ธูปเทียนน้ำ

อบใส่ขวดเพื่อจะไปรดน้ำศพแม่อิ่มจะไปขอขมาโทษฝ่ายว่าแม่เอี่ยมก็เดินมาตามทางพอถึงสะพานข้ามคลองที่จะไปบ้านแม่ผัวเห็นพวกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ช่วยกันต่อลมอยู่ที่ศาลาข้างวัดแม่เอี่ยมก็นึกแน่ในใจว่าแม่ผัวตายแน่แล้วเขาจึงได้พากันมาต่อโลงอยู่ที่ศาลาข้างฝ่ายว่าพวกภิกษุสามเณรที่ต่อโลงอยู่ก็พากันเข้าใจไปว่าแม่อิ่มตายแม่เอี่ยมจึงได้โกนหัวนี่เห็นจะเข้ามาบอกผัวที่บ้านแม่ผัวเผื่อแม่เอี่ยมข้ามสะพานแล้วไปในบ้านแม่ผัวก็ไม่เห็นผู้คนพลุกพล่านทำอะไรแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สงสัยคิดเข้าใจต่อไปว่าพวกผู้ชายเห็นจะไปช่วยกันต่อโลงอยู่ที่ศาลาวัดพวกผู้หญิงเห็นจะพากันไปจ่ายของที่ตลาดมาทำบุญก็เลยขึ้นไปบนเรือนพอเห็นแม่ผัวนอนคลุมโปงนอนหลับอยู่ก็นึกแน่ว่าแม่ผัวตายแน่แล้วก็เลยร้องไห้โฮขึ้นทันทีฝ่ายนายเจิมนั่งอยู่ในเรือนเมื่อได้ยินเสียงคนร้องไห้ขึ้นดังนั้นก็รีบออกมาดูเห็นแม่เอี่ยมโกนหัวนั่งร้องไห้อยู่ก็เข้าใจแน่ว่าแม่ยายตายเสียแล้วแม่เอี่ยมจึงได้โกนหัวมาบอกนายเจิมก็นั่งลงที่ภรรยาแล้วร้องไห้ทีนี้ต่างคนต่างคร่ำครวญไปต่างๆนานาโดยความเข้าใจผิดไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายลงท้ายที่สุดแม่เอี่ยมก็เอ่ยขึ้นว่าลูกไม่ได้มาเห็นใจแม่ฝ่ายนายเจิมก็หยุดชะงักด้วยมีความสงสัยจึงถามเมียว่าก็แม่เอี่ยมไปข้างไหนเสียเล่าจึงไม่ได้เห็นใจแม่ฝ่ายแม่เอี่ยมก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเข้าใจผิดจึงตอบผัวว่าฉันไม่ทราบฉันเพิ่งทราบเมื่อเวลาเช้านี้เองพอเวลาฉันทราบก็เลยเข้าไปฝ่ายนายเจิมก็เลยตกตะลึงเกิดความสงสัยหนักขึ้นจึงถามภรรยาตรงๆว่านี่แม่ที่บ้านนอกเสียแล้วหรือแม่เอี่ยมตามก็ตอบสามีว่ายังไม่เสียอาการทุเลาขึ้นบ้างเล็กน้อยนายเจิมจึงถามต่อไปว่าแม่เอี่ยมเข้าใจว่าใครตายเล่าแม่เอี่ยมก็รู้สึกตัวว่าเข้าใจผิดไปเสียแล้วจึงตอบสามีว่าฉันเห็นจะเข้าใจผิดไปนายเจิมได้ฟังภรรยาว่าดังนั้นก็โกรธจึงถามเมียว่านี่แม่เอี่ยมเข้าใจว่าแม่ฉันตายละสิแม่เอี่ยมก็ตอบเสียงเคือๆว่าฉันเข้าใจว่าดังนั้นแหละฝ่ายว่าข้างแม่จีนมารดานายเจิมตื่นนอนขึ้นก็เลยนอนฟังอยู่ขันได้ความว่าลูกสะใภ้มาแช่งให้ตายดังนั้นแกก็อดไม่ได้จึงร้องบอกออกไปว่าข้ายังไม่ตายดอกอย่าเพิ่งมาเอามรดกข้าทั้งเป็นเลยฝ่ายนายเจิมได้ยินมารดาว่าก็โกรธแค้นภรรยาของตัวมากขึ้นจึงถามภรรยาว่านี่ใครบอกแม่เอี่ยมว่าแม่ฉันตายแม่เอี่ยมจึงบอกสามีว่าแม่สุดเขาบอกฉันเมื่อเวลาเช้าวันนี้เมื่อนายเจิมได้ฟังดังนั้นจึงสั่งคนไปเชิญแม่สุดมาถามว่าแม่สุดใครบอกแม่เอี่ยมหรือว่า

แม่ฉันตายแม่สุดจึงได้บอกปฏิเสธว่าฉันไม่ได้บอกว่าแม่ที่นี่ตายเป็นแต่แม่เอี่ยมถามฉันที่บ้านเมื่อเวลาฉันกลับมาจากตลาดว่าแม่มีอาการเป็นอย่างไรบ้างฉันเข้าใจว่าแม่เอี่ยมถามถึงมารดาฉันจึงได้บอกว่าแม่เอี่ยมว่าเสียแต่เมื่อคืนแล้วเท่านั้นเมื่อในเจิมได้ฟังแม่สุดว่าดังนั้นจึงว่านั่นเป็นไงเล่าได้ความแล้วคนเราฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดเช่นนี้จึงทำให้เข้าใจผิดไปด้วยกันตลอดบ้านตลอดคลองหาเป็นแต่เฉพาะตัวไม่เมื่อแม่เอี่ยมได้ยินเสียงสามีว่าดังนั้นก็สิ้นสติแทบจะเป็นลมล้มลงขณะนั้นแต่อุตส่าห์แข็งใจรีบลงจากเรือนแม่ผัวเอาชายผ้าห่มคลุมศีรษะรีบเดินกลับบ้านฝ่ายพวกญาติและชาวบ้านที่เข้าใจว่าแม่อิ่มแม่ของแม่เอี่ยมตายก็พากันลงเรือบ้างเดินมาบ้างไปที่บ้านแม่อิ่มเพื่อจะรดน้ำและขอขมาศพคันมาถึงบ้านเข้าบ้านแล้วไม่เห็นมีผู้คนทำการอะไรก็พากันนึกสงสัยผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องเรือนแม่อิ่มแลเห็นแม่อิ่มนั่งอยู่ก็พากันตกตะลึงยืนชะงักอยู่ที่ประตูเรือนฝ่ายว่าแม่อิ่มแลเห็นพวกผู้ใหญ่เป็นหลายคนมายืนอยู่ก็ร้องเชิญให้เข้าไปในเรือนท่านพวกผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ก็พากันนึกประหลาดใจแล้วก็พากันเดินเข้าไปนั่งลงที่แม่อิ่มฝ่ายว่าแม่อิ่มก็ยกมือไหว้แล้วถามขึ้นว่าพี่พากันไปข้างไหนมามากมายท่านพวกที่นั่งอยู่ก็พากันแลดูตากันต่างคนก็ยังนั่งนิ่งอยู่ท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งเห็นว่าคนทั้งหลายนั่งอยู่ยิ่งจึงบอกว่าเขาพากันมาเพื่อจะลดน้ำแม่อิ่มนะสิฝ่ายว่าแม่อิ่มจึงถามว่านี่พี่สำคัญว่าฉันตายหรือจึงได้พากันมารดน้ำแม่จันที่เป็นผู้ใหญ่จึงได้ตอบว่าเขาพากันเข้าใจอย่างนั้นจึงได้พากันมามากมายแม่อิ่มจึงถามว่าพี่ได้ความมาแต่ที่ไหนหรือว่ามีผู้บอกเล่าให้พี่ฟังจึงได้พากันมาแม่จันจึงได้บอกว่าเด็กๆมันเห็นแม่เอี่ยมโกนหัวจึงพากันเข้าใจว่าแม่อิ่มตายแม่เอี่ยมจึงได้โกนหัวเมื่อแม่อิ่มได้ฟังดังนั้นก็เลยสิ้นสติหน้ามืดจะเป็นลมล้มลงพวกที่ไปช่วยกันแก้ไขจนฟื้นแล้วให้พรว่าเอาเป็นสิ้นเคราะห์สิ้นโศกสิ้นโรคสิ้นภัยให้หายไข้หายเจ็บโดยเร็วแล้วก็พากันลากลับไปบ้านฝ่ายว่าแม่เอี่ยมคันเดินมาถึงบ้านแลเห็นผู้คนพากันลงมาจากเรือนก็เลยหลบหน้าหนีขึ้นเสียทางหลังเรือนก็ตรงเข้าห้องนอนคุมโปงร้องไห้อยู่ในเรือนฝ่ายแม่อิ่มเห็นว่าผู้คนไปหมดแล้วจึงเรียกบ่าวมาถามว่าแม่เอี่ยมมาบ้านแล้วหรือยังบ่าวบอกว่ามาแล้วเห็นโกนหัวมาด้วยแม่อิ่มมารดาก็บอกคนไปเรียกคนใช้กลับมาบอกว่าฉันพูดบอกเท่าไรก็ไม่พูดด้วยเอาแต่คุมโป่งร้องไห้อยู่เท่านั้นเมื่อแม่อิ่มได้ฟังดังนั้นก็เลยสงบไว้คันรุ่งขึ้นเวลาเช้าบ่าวก็เข้ามาบอกแม่อิ่มว่าเอี่ยมไม่กินข้าวทั้งวันทั้งเย็นทั้งเช้าพูดเท่าไหร่ก็ไม่พูดด้วยถามเท่าไหร่ก็ไม่บอกเอาแต่ร้องไห้เท่านั้นเมื่อแม่อิ่มได้ฟังดังนั้นก็มีความสังเวชบุตรความที่โกรธแค้นไว้ก็สงบลงจึงอุตส่าห์เดินไปเรือนบุตรแล้วถามว่าเรื่องราวมันเป็น

อย่างไรจึงได้ต้องโกนหัวดังนี้เมื่อแม่เอี่ยมได้ยินเสียงมารดาถามดังนั้นก็เลยร้องไห้ใหญ่อุตส่าห์ลุกขึ้นนั่งแล้วก็กราบลงที่เท้ามารดาแล้วก็บอกมารดาว่าลูกขอลาแม่แล้วลูกไม่ขอเห็นหน้าคนครองนี้ต่อไปเมื่อแม่อิ่มได้ฟังถ้อยคำลูกสาวก็ตกใจกลัวว่าลูกสาวจะตายก็ร้องไห้ขึ้นด้วยความอาลัยบุตรจึงถามว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรจงบอกแม่เถิดลูกแม่ไม่โกรธฝ่ายว่าข้างแม่เอี่ยมก็ยินคำอยู่ว่าลูกไม่ขอเห็นหน้าคนต่อไปแล้วฝ่ายว่าแม่อิ่มมารดาก็หมดปัญญาจึงลุกออกมาสั่งให้คนลงเรือสองแจวนะคะรีบเข้าไปนิมนต์ท่านหลวงลุงที่วัดในมาเดี๋ยวนี้คนใช้ก็ลงเรือสองแจวรีบเข้าไปเวลานั้นเผอิญนายเจิมลงมาอาบน้ำอยู่ที่ท่าบันไดพอและเห็นคนสองคนที่แจวเรือก็จำได้ว่าคนที่บ้านภรรยาจึงถามว่าจะรีบแจวเรือไปข้างไหนกันคนแจวเรือก็บอกว่าจะรีบไปรับหลวงปู่ที่วัดในนายเจิมจึงถามว่าใครเป็นอะไรไปหรือจึงได้ไปหาหลวงลุงหมอคนแจวเรือก็บอกว่าแม่เอี่ยมป่วยมีอาการมากแล้วคนแจวเรือก็รีบไปจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดผลออกมาก็คือมีความวุ่นวายเข้าใจผิดนะคะสิบรู้ไม่เท่าชำนาญเรื่องที่สองสิบรู้ไม่เท่าผู้ชำนาญรู้มากหากผ่านฌานเลิศรู้แม้หญิงอาจเอามารยาข่มรู้แห่จูงจมูกไปเป็นชู้ต่อหน้าสามีตำนานเทียบเรื่องนี้ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งจะศึกออกมาจากเพศภิกษุฝ่ายว่าข้างบิดามารดาของชายนั้นคิดว่าจะหาภรรยาให้บุตรของตนจึงถามบุตรว่าเจ้ามีความรักใคร่พอใจในหญิงที่ไหนอยู่บ้างหรือไม่ถ้าชอบใจที่ไหนแม่จะได้ไปสู่ขอตามชอบใจฝ่ายว่าบุตรชายยังไม่อยากจะมีภรรยาจึงบอกกับมารดาว่าฉันยังไม่มีวิชาสิ่งใดพอเลี้ยงบุตรภรรยาได้ฉันจะขอลาบิดามารดาไปเที่ยวแสวงหาวิชาก่อนบิดามารดาก็มีความยินดีเห็นชอบด้วยความดำริของบุตรจึงได้อนุญาตให้บุตรไปฝ่ายบุตรเมื่อได้อนุญาตขอบิดามารดาดังนั้นแล้วก็มาจัดแจงหาเสบียงอาหารบรรทุกใส่ลงในเกวียนเสร็จแล้วก็ขึ้นเกวียนขับไปแล้วคิดตึกตองไปว่าเราจะไปเรียนวิชาสิ่งอะไรดีหนอจึงจะสมควรกับที่เราจะมีภรรยาคิดไปคิดมาจึงตกลงใจว่าจำจะต้องศึกษาวิชาในเชิงกลสตรีเสียก่อนมีภรรยาจะได้รู้จักปกครองภรรยาครั้นคิดได้ฉะนั้นแล้วเวลาไปพักเกวียนที่ไหนก็เที่ยวสืบเสาะแสวงตำรากลสตรีมีใครบอกอย่างใดก็จดลงไว้ในสมุดแต่เที่ยวสืบสอบแสวงไปอย่างนี้จนสมุดที่จดตำราไว้บรรทุกได้เล่มเกวียนหนึ่งก็คิดว่าเห็นจะเป็นการเพียงพออยู่แล้วในเรื่องความรู้ที่ได้เรียนมาจึงตั้งใจจะกลับบ้านคันเดินเกวียนมาตามระยะทางวันหนึ่งมาถึงตำบลซึ่งมีบ่อน้ำอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นที่ร่มเย็นก็หยุดพักให้โคกินหญ้าณชายทุ่งส่วนตัวก็จัดแจง

หุงข้าวที่จะกินเวลาเย็นพวกชาวบ้านที่เป็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างพากันมาตักน้ำที่บ่อมีนางพราหมณ์คนหนึ่งกระเดียดกระออมตักน้ำที่บ่อฝ่ายว่าชายหนุ่มเจ้าของเกวียนเห็นนางพราหมณ์นั้นก็ชอบใจฝ่ายนางพราหมณ์เห็นชายหนุ่มเจ้าของเกวียนก็ชอบใจนางจึงนึกว่าชายหนุ่มคนนั้นมาแต่ไหนหนอแต่จะไถ่ถามในเวลานั้นก็นึกกระดากใจด้วยเป็นเวลาผู้คนอยู่ด้วยกันมากนางนึกว่าเวลาเย็นๆจวนจะค่ำจึงจะออกมาที่บ่อนี้ใหม่แล้วจึงทำเป็นมารยากล่าวขึ้นว่าเวลานี้เปื้อนเปื้อนนักจะต้องมาตักน้ำเวลาอื่นแล้วนางก็หิ้วกระออมกลับไปฝ่ายว่าชายหนุ่มเจ้าของเกวียนสังเกตเห็นนางพราหมณ์ก็เข้าใจว่านางเห็นจะพอใจตัวคงจะกลับมาอีกเป็นแน่จึงคอยอยู่ที่บ่อน้ำครั้นเวลาเย็นจวนจะค่ำนางพราหมณ์ก็หิ้วกระออมกลับออกมาเมื่อแลเห็นชายหนุ่มยังไม่ไปนางก็เข้าใจชายหนุ่มคงรู้ความคิดนางจึงไม่ไปนางก็เดินเข้ามาที่บ่อน้ำเวลานั้นอยู่ด้วยกัน2-2ไม่มีคนอื่นอยู่ที่บ่อน้ำเป็นโอกาสของนางพราหมณ์ที่จะไต่ถามชายหนุ่มนางจึงถามว่าดูก่อนนายเจ้าของเกวียนท่านบรรทุกสินค้าอะไรมาขายด้วยหรือชายหนุ่มก็ตอบว่าในเกวียนของเราไม่มีสินค้าสิ่งใดหรอกเรามีแต่ตำรับตำราของเราเท่านั้นนางพราหมณ์จึงถามว่าตำราอะไรของท่านมากมายหนักหนาจนถึงเล่มเกวียนชายหนุ่มจึงตอบว่าตำราของเราเป็นตำรากลสตรีนางพราหมณีจึงถามต่อไปว่าท่านเห็นจะเรียนในเรื่องกลสตรีจบละสี่จึงได้มีตำราจนเต็มเล่มเกวียนชายหนุ่มตอบว่าในเรื่องกลสตรีแล้วเราได้เรียนมาจบทุกอย่างนางพราหมณีจึงว่าดีแล้วที่ท่านได้เรียนมาจนจบตำราเราจะขอทดลองดูบ้างจะได้หรือไม่ชายหนุ่มจึงตอบว่าที่สงจะลองวิชาของเรานั้นเราก็มีความยินดีด้วยตั้งแต่เราได้ร่ำเรียนมาก็ยังไม่ได้เคยทดลองนางพราหมณีจึงตอบว่าถ้ากันนั้นก็ดีแล้วแต่จะต้องตกลงข้อปรับไหมกันเสียก่อนถ้าท่านแก้กลของเราได้เราจะยอมเป็นภรรยาของท่านถ้าท่านแก้กลไม่ได้ท่านจะว่าอะไรชายหนุ่มจึงตอบว่าถ้าเราแก้กลของเจ้าไม่ได้แล้วเราก็จะยอมเป็นทาสให้เจ้าใช้เป็นใช้อยู่กับบ้านนางพราหมณีจึงกำชับชายหนุ่มให้ตรึกตรองตรวจตำราไว้คอยแก้ให้ดีว่าแล้วนางก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าข้าฝ่ายพวกชาวบ้านมีสามีของนางพราหมณ์เป็นต้นได้ยินเสียงนางร้องขึ้นที่บ่อน้ำดังนั้นก็พากันถือพลองตะบองสั้นวิ่งเกลียวกราวออกมาจากบ้านนางพราหมณ์จึงเตือนให้ชายหนุ่มว่าท่านจงแก้เร็วๆหาไม่ท่านจะถึงแก่ความตายในเดี๋ยวนี้เพราะท่านอยู่กับเรา2-2พวกชาวบ้านคงจะเข้าใจว่าท่านจะทำร้ายเราทั้งนั้นท่านจะคิดเป็นประการใดเล่าชายหนุ่มนั้นถือนึกถึงตำราที่ได้เรียนรู้มาก็ไม่เห็นมีตำราที่ว่าผู้หญิงจะแกล้งร้องขึ้นเช่นนี้ก็มิรู้ที่จะทำประการใดนางพราหมณีก็ได้เตือนขึ้นให้แก้เร็วๆแล้วซ้ำบอกว่าสามีของเรามาโน่นแล้วเมื่อชายหนุ่มแลเห็นดังนั้นก็ยอมแพ้แก้ไม่ได้จึงลงจากเกวียนยกมือไหว้นางพราหมณีแล้วบอกว่าไม่มีตำราที่จะแก้กลของเจ้าแล้วขอให้เจ้าช่วยชีวิตไว้ด้วยเถิดแต่นี้ไปเราจะ

ยอมเป็นข้าเจ้านางจึงว่าถ้ากันนั้นเราจะช่วยชีวิตท่านไว้แล้วนางก็บอกให้ชายหนุ่มรีบลงไปในบ่อโดยเร็วแล้วนางก็วิ่งร้องเรียกพวกชาวบ้านให้มาเร็วๆพวกชาวบ้านที่วิ่งออกมามีสามีของนางแล้วมาถึงจึงถามนางว่ามีเหตุอะไรหรือนางจึงตอบว่าคนตกบ่อน้ำตายในบ่อจึงเรียกให้มาช่วยพวกที่วิ่งมาแลเห็นคนตกอยู่ในบ่อแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนางจึงบอกให้เอาผ้าขาวม้าผูกต่อๆกันหย่อนลงไปในบ่อก่อนพอจะให้ยึดไว้พรางแล้วแล้วก็ให้ไปเอาเชือกมาทำเป็นสะแหลกหย่อนลงไปฝ่ายว่าสามีของนางก็วิ่งไปเอาเชือกมาทำเป็นสะแหลกหย่อนลงไปให้รีบนะคะชายหนุ่มรับไว้คันชายหนุ่มขึ้นมาได้จากบ่อแล้วพวกที่ออกมาช่วยก็พากันกลับไปแต่นางพราหมณียังทำอุบายจะตักน้ำเพื่อจะให้พูดจากับชายหนุ่มนั้นต่อไปพอผู้คนพากันไปหมดแล้วนางพราหมณ์จึงสั่งชายหนุ่มว่าพอค่ำแล้วให้ไปคอยอยู่ที่หลังบ้านว่าแล้วนางก็กลับไปเมื่อชายหนุ่มได้ฟังคำสั่งของนางก็วิตกหนักใจเพราะยังไม่รู้ว่านางจะทำเป็นประการใดต่อไปแต่จำเป็นต้องไปตามสั่งเพราะได้สัญญายอมเป็นทาสของนางพอเวลาค่ำมืดสงัดคนชายหนุ่มก็ไปนั่งคอยอยู่ที่หลังบ้านฝ่ายนางพราหมณ์เมื่อกลับมาถึงเรือนก็ขึ้นไปเทน้ำที่ตักมานั้นลงโอ่งให้ดังๆเพื่อให้สามีเข้าใจว่ามาช้าไปเพราะรอตักน้ำแล้วนางก็เดินเข้าไปนั่งอยู่ในเรือนตามเคยสามีถามว่าคนมาแต่ไหนที่ตกบ่อนางตอบว่าไม่รู้มาแต่ไหนแต่ช่างมันเถอะงุ่มง่ามตกลงไปในบ่อได้ราวคนตาบอดสักประเดี๋ยวนางก็แกล้งบ่นขึ้นว่าจนป่านนี้แล้วยังไม่มาอีกสามีถามว่าใครจะมาที่นี่หรือนางพราหมณีตอบว่าน้องสาวจะมาแล้วจึงทำถลายออกไปดูที่หลังบ้านคันไปพบชายหนุ่มเข้าก็ให้ชายหนุ่มเอาผ้าคลุมศีรษะแล้วจูงชายหนุ่มพาขึ้นไปบนเรือนกล่าวถึงชายหนุ่มนะคะเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วก็มาคอยอยู่หลังบ้านตามที่นางสั่งไว้ฝ่ายว่าสามีของนางค่ะเป็นคนถนัดที่จะเป่าปี่นะคะครั้นถึงเวลาก็จัดแจงหยิบถุงปี่มาเป่าเล่นตามเคยเมื่อนางพรหมณีเห็นช่องโอกาสดังนี้แล้วจึงพูดขึ้นแก่สามีว่าคนที่เป่าปี่ดีนั้นได้ยินเขาว่าถึงจะหลับตาไม่เห็นนิ้วปี่ก็อาจจะเป่าได้ตัวท่านนี้เห็นแต่ลืมตาเป่าจะยังไม่ชำนาญแท้ดอกกระมังฝ่ายสามีจึงท้าว่าอย่าว่าแต่หลับตาเสียเลยต่อให้เอาผ้าผูกตาเสียค่าก็เป่าได้นางพราหมณีดีแล้วคงจะได้เห็นกันในประเดี๋ยวนี้แล้วนางก็ไปเอาผ้ามาผูกตาแล้วแกล้งรัดปิดหูเสียมมิให้สามีได้ยินแล้วนางก็ลงนอนเอาหัวผ้าตักสามีไว้จะทำเป็นคอยดูสามีจะลืมตาแล้วก็เหยียดเท้าออกมาข้างหลังสามีสามีก็เป่าปี่ขึ้นนางเป็นคนเคาะจังหวะฝ่ายชายหนุ่มเมื่อได้ยินเสียงปี่เป่าขึ้นตามสัญญานัดหมายก็เดินเข้ามาที่ประตูเรือนนางพราหมณีแลเห็นชายหนุ่มมาแล้วก็กวักมือให้เข้ามาที่ตัวนางแล้วบอกให้กระทำสังวาสณที่นั้นฝ่ายสามีก็เป่าปี่เรื่อยไปจนนางพราหมณี

ีโบกมือให้ชายหนุ่มนั้นกลับไปแล้วนางจึงแก้ผ้าที่ผูกตาสามีไว้ออกแล้วแกล้งกล่าวชมว่าฟังดูเสียงปี่พี่เป่านี้ดูเพราะดีกว่าที่ลืมตาเป่าอีกฝ่ายสามีก็เลยอวดส่งไปว่าทำไมจะไม่เพราะเล่าข้าตั้งแต่เป่าให้เจ้าฟังจริงๆแล้วนาง

ที่บ่อแล้วนางก็หิ้วกระบอกกระออมไปที่บ่อพบชายหนุ่มจึงบอกว่าเจ้าเห็นกลสตรีแล้วจงรีบกลับไปเสียโดยเร็วเถิดแล้วนางก็หิ้วกระออมน้ำกลับมาเรือนฝ่ายว่าชายหนุ่มเจ้าของเกวียนเมื่อนางพรหมณีให้กลับก็จับโคมาเทียมเกวียนรีบขับเกวียนไปพอเวลาบ่ายถึงวัดร้างแห่งหนึ่งก็เข้าหยุดพักโคให้กินหญ้าแล้วจึงพูดว่ากลอุบายของนางพราหมณ์ที่ได้กระทำนั้นเป็นโอกาสให้เรารู้สึกในชั้นเชิงของสตรีได้จริงอันความรู้ของเราที่ได้เล่าเรียนมาเรียนเปล่าไม่เท่าทันกลมารยาของสตรีชายเจ้าของตำราคิดดังนี้แล้วจึงได้เอาตำราเผาไฟเสียทั้งหมดแล้วก็รีบขับเกวียนไปบ้านเพราะเหตุนั้นแหละตำรากลสตรีจึงสาบสูญไปเรื่องที่3ค่ะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำมนุษย์สอนจระเข้ว่ายชลทานภาษิตเปรียบด้วยการฝึกไซเป็นครูจุ่งรู้ประมาณนิสัยสิทธิ์ก่อนแห่สอนพลาดอาจนำให้โทษแท้ถึงครูตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะยังมีชายคนหนึ่งมีความรู้ความชำนาญในการหัดสัตว์เดรัจฉานมีหัดสิงเสือช้างและสุนัขทำนองดังเช่นชาวยุโรปเขาหัดสัตว์ที่เล่นละครอยู่มาวันหนึ่งค่ะชายผู้นั้นเดินมาตามทางริมฝั่งน้ำคั้นมาถึงหาดทรายแลเห็นจระเข้ขึ้นนอนบนหาดทรายจนตัวแห้งชายคนนั้นนึกว่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทำไมจึงมานอนอยู่บนหาดดังสัตว์บกเช่นนี้แล้วเลยนึกสงสัยว่าหรือจระเข้ตัวนี้เห็นจะไม่ชำนาญในการว่ายน้ำจึงได้หนีร้ายขึ้นมานอนอาศัยหาดทรายอยู่เช่นนี้หรือจระเข้นี้จะตายแล้วจึงนอนนิ่งอยู่จนตัวออกแห้งคิดสงสัยขึ้นเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปใกล้จระเข้แล้วถามว่าตัวท่านเป็นจระเข้หรือว่าเป็นมีชีวิตหรือเป็นจระเข้ตายเหตุใดจึงได้มานอนอยู่บนบกจนตัวแห้งจะหาประโยชน์อันใดฝ่ายว่าจระเข้ได้ยินเสียงคนเข้ามาใกล้จึงลืมตาขึ้นแลดูคั้นแลเห็นคนมายืนอยู่ดังนั้นก็มีความสงสัยแล้วนิ่งเสียฝ่ายว่าชายนั้นแลเห็นจระเข้ลืมตาขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นจระเข้เป็นจึงถามต่อไปว่าเหตุใดตัวเจ้าจึงได้มานอนอยู่บนบกตัวของเจ้าเป็นสัตว์น้ำไม่ใช่หรือหรือว่าตัวเจ้ากลัวอันตรายอย่างใดเจ้าจึงได้หนีขึ้นมาอยู่เสียบนบกจระเข้ได้ฟังคำถามดังนั้นก็มานึกว่าเรานี้นับว่าเป็นผู้กล้าหาญอยู่ในน้ำแล้วก็เหตุไฉนมนุษย์คนนี้จึงได้มาถามว่าเรากลัวอันตรายอะไรในน้ำจึงได้หนีขึ้นมาอยู่บนบกเช่นนี้ดูประหลาดนักหนายังไม่เคยได้ยินมาเช่นนี้เลยคิดแล้วจระเข้จึงกลับถามชายนั้นว่าท่านมีธุระประสงค์อะไรหรือจึงมาถามเราชายนั้นจึงตอบว่าเรามีความกรุณาต่อสัตว์อยากจะสงเคราะห์ให้พ้นทุกข์จระเข้จึงตอบว่าเราก็มีความที่ท่านจะสงเคราะห์แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวท่านจะมีฤทธานุภาพอย่างใดในการที่จะช่วยสงเคราะห์เราขอจงบอกให้เรารู้ก่อนชายนั้นเมื่อได้ฟังจระเข้ถามนะคะจึงบอกว่าเราชำนาญในการฝึกหัดสัตว์บกแต่ว่าตัวเจ้าเป็นสัตว์น้ำถึงกันนั้นถ้ายังขัดขวางอยู่ในการที่จะว่ายน้ำแล้วเราก็พอจะฝึกหัดให้เจ้าได้เพราะวิชาว่ายน้ำเราก็ชำนาญอยู่เหมือนกันพอจะสอนเจ้าได้เมื่อจระเข้ได้ฟังชายอ้างอวดวิชาว่าชำนาญในการว่ายน้ำจึงนึกว่าการว่ายน้ำใช่วิสัยที่มนุษย์จะมา

ดีกว่าเราผู้อยู่ในน้ำได้ก็ฉะไหนชายคนนี้จึงกล้าจะมากล่าวอวดอ้างว่าจะฝึกสอนให้เราว่ายน้ำเช่นนี้ดูเป็นการประหลาดคิดแล้วจระเข้จึงแกล้งตอบว่าตัวเรามันโตใหญ่จะว่ายน้ำไปข้างไหนก็ไม่แคล่วคล่องว่องไวถ้าท่านสอนให้เราว่ายน้ำได้คล่องแล้วเราจะขอบใจแต่ว่าอย่าทุบตีข้านะเมื่อชายนั้นได้ยินว่าจระเข้จะยอมให้สอนก็มีความยินดีจึงผัดผ้าเดินไปที่ชายหาดตรงที่น้ำตื้นๆแล้วก็ร้องเรียกจระเข้ให้ตามลงไปในน้ำฝ่ายจระเข้ก็คานตามลงไปชายนั้นจึงบอกแก่จระเข้ว่าต้องหัดกันที่น้ำตื้นๆก่อนฝ่ายจระเข้ก็ตอบว่าตัวข้ามันโตจะหัดที่น้ำตื้นๆมันเป็นการขัดขวางตัวข้าขอให้ออกไปที่น้ำลึกๆชายนั้นก็เดินออกไปเสมอน้ำเพียงคอแล้วสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำด้วยขาหน้าเหมือนอย่างที่มนุษย์ว่ายด้วยมือฝ่ายจระเข้ทำตามแล้วบอกว่าว่ายอย่างนี้มันไม่เร็วไปได้เพราะเหตุว่าขาหน้าของข้ามันเล็กตัวมันโตชายนั้นก็บอกต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นก็จ้วงให้มันยาวๆเข้าสีแล้วชายนั้นก็ว่ายไปให้จระเข้ดูเป็นตัวอย่างจระเข้ก็กระทำตามชายผู้นั้นสอนแล้วจึงถามชายผู้สอนว่าถ้าตัวมันจะจมล้ำลึกไปจะให้ทำอะไรชายนั้นก็บอกจระเข้ว่าเมื่อมันจะจมลงไปก็ให้ขาหลังคอยกระเดือกดันน้ำไว้เหมือนอย่างมนุษย์เขาเอาตีนกระเดือกจระเข้ก็กระทำตามแต่นึกว่าชายผู้นี้เห็นจะไม่รู้ว่าเราว่ายน้ำด้วยหางคิดแล้วจระเข้ก็แกล้งบอกชายให้พาว่ายออกไปที่น้ำลึกๆชายนั้นก็ว่ายออกไปตามใจจระเข้จนถึงกลางแม่น้ำฝ่ายจระเข้ก็ว่ายตามออกไปจนถึงที่น้ำลึกจระเข้จึงแกล้งบอกชายนั้นว่ามันจะจมลงไปแล้วจะทำอย่างไรชายนั้นก็บอกจระเข้ว่าให้เอาตีนกระเดือกน้ำฝ่ายจระเข้ก็บอกชายนั้นว่ามันไม่อยู่แล้วจระเข้ก็ทำเป็นจมฝ่ายชายสำคัญว่าจระเข้จมน้ำก็ดำลงไปช่วยปั้มให้ลอยขึ้นจระเข้ทำเป็นลอยขึ้นมาแล้วชายนั้นก็เวียนปั้มจระเข้อยู่อย่างนั้นจระเข้เห็นว่าชายนั้นอ่อนกำลังลงแล้วจึงแกล้งว่าเราเห็นจะว่ายเป็นละท่านกับเรามาลองว่ายแข่งกันดูเถอะใครจะว่ายเร็วกว่ากันเมื่อชายได้ยินดังนั้นก็ยินดีรีบว่ายออกไปก่อนหมายจะเอาชนะจระเข้ฝ่ายว่าจระเข้ก็ว่ายตามไปพอเสมอกันชายนั้นก็เอาชนะจระเข้ให้ได้ก็ว่ายหนักเข้าจระเข้ก็ว่ายตามจนชายนั้นหมดกำลังต้องร้องขออาศัยเกาะหลังฝ่ายว่าจระเข้กำชับสั่งชายนั้นว่าท่านจงเกาะไว้ให้แน่นแล้วก็จะว่ายน้ำไปโดยธรรมดาที่คุ้นเคยมาก่อนชายนั้นก็เกาะไม่อยู่ด้วยจระเข้ว่ายไปด้วยกำลังรวดเร็วก็หลุดจากตัวจระเข้แล้วชายนั้นจึงได้มารู้สึกตัวว่าเรามาบังอาจสอนจระเข้ผู้ชำนาญในการว่ายหาควรไม่พอหมดกำลังลงร้องเรียกให้คนบนตลิ่งช่วยก็ไม่มีใครอาจออกมาช่วยได้เพราะกลัวจระเข้ทำร้ายชายนั้นก็จมตายฝ่ายจระเข้ไปซ้อนตัวคอยดูชายคนนั้นอยู่คั้นเห็นว่าชายคนนั้นจมน้ำลงไปก็สงสารรีบว่ายมาโดยเร็วหวังจะช่วยชีวิตเราคาบเอาชายคนนั้นขึ้นชูให้พ้นน้ำแล้วชายผู้นั้นขาดใจตายฝ่ายตนที่ดูอยู่สองฟากเมื่อแลเห็นนะคะผู้คนที่ดูอยู่สองฟากน้ำและเห็นจระเข้ฆ่าชายผู้นั้นขึ้นมาพากันร้องว่าโน่นแน่จระเข้กัดชายคนนั้นตายบางคนก็สังเวชแต่บางคนก็ว่าตัวอยู่บนบกดีๆไม่ว่าดีวิ่งลงไปหาจระเข้ในน้ำจนถึงแก่ความตายบางคน

นก็ว่าสมน้ำหน้าอวดดีไปสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำจึงกล่าวกันเป็นภาษิตสืบมานะคะเรื่องที่4เส้นผมบางภูเขาของเล็กน้อยเท่าเส้นเกศาเราเคยอาจจักบังบันตาที่ใกล้เช่นอย่างที่ถามหาคิดไปเห็นเลยคิดไปออกบอกให้นึกได้ทันทีตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งมีสิทธิ์อยู่ด้วยกันมากประดุจดังว่าครูโรงเรียนในทุกวันนี้อยู่มาวันหนึ่งอาจารย์เห็นสิทธิ์มานั่งคอยอยู่พร้อมหน้าที่โรงเรียนอาจารย์จึงได้ถามขึ้นว่าวันนี้เราจะลองถามสิทธิ์ดูบ้างว่าผู้ใดมีปัญญาเฉียบแหลมว่องไวอยู่ในทางตอบและถามแล้วจึงบอกกับสิทธิ์ให้รู้ตัวไว้ก่อนว่าเราจะมีข้อถามพวกเจ้าให้พวกเจ้าตอบข้อถามแล้วท่านอาจารย์ก็ถามว่าสิ่งอะไรจะมีความพอดีอยู่ด้วยกันทุกๆคนนายกเอ่ยขึ้นก่อนตอบว่าความรู้วิชาเป็นที่มีบนความพอใจอยู่ด้วยกันทุกคนจึงได้มาร่ำเรียนต่อครูก็จะได้วิชาของครูนายขอตอบว่าเงินนี่แหละมีความพอใจอยู่ด้วยกันทุกๆคนเพราะเหตุว่าเป็นแก้วสารพัดนึกของคนเรานายคอตอบว่าทองคำเป็นที่พอใจเพราะราคามากกว่าเงินมีทองอยู่แล้วทำไมกับเงินก็คงมีมาเองนายคอละคางตอบว่าเพชรมีราคามากกว่าเงินคนเราย่อมพอใจอยู่ด้วยกันทุกคนนายงอข้าวสุกมีความพอใจอยู่ด้วยกันทุกคนนายจอน้ำท่าเพราะต้องอาศัยอาบกินล้างบ้วนรถอยู่ด้วยกันทุกคนนายฉอนอนนี่แหละเป็นที่พอใจเพราะคนที่อาศัยนอนจึงจะมีกำลังทำกิจการนายชอผู้หญิงที่สาวๆสวยๆเป็นที่พอใจด้วยกันทุกคนทุกคนต้องอาศัยผู้หญิงเป็นแม่เรือนนายซอสิ่งอะไรก็ไม่พอใจเท่าตัวเรานายชอกระเชอยศศักดิ์นายยอหญิงการเที่ยวเล่นนายดอเด็กคนเราถ้าไม่มีกิจการงานก็ไม่มีอะไรที่น่าพอใจกว่านี้นายตอเต่าผู้นุ่งผ้าสิ้นผ้าห่มนายถอถุงบิดามารดานายทอร้องพ้องกับนายกอนอนหนูพ้องกับนายจอบอพ้องนายกอปอผมเห็นพ้องขอพ้องกับชอพอผมเห็นพ้องกับคอปอเห็นพ้องกับขอพอสำเภาก็ร้องขึ้นว่าเห็นพ้องกับถอถุงมอม้าเห็นพ้องกับทอกระเชอเมื่อหมดผู้ตอบลงแล้วอาจารย์ก็รู้นิสัยสิทธิ์ว่าเป็นคนดีคนเลวคนเกียจคร้านแล้วจึงกล่าวตอบสิทธิ์ทั้งหลายว่าความเห็นของเจ้าทั้งหลายเป็นความเห็นของเจ้าโดยนิสัยของเจ้าแต่ความเห็นของเจ้าที่ตอบนั้นเป็นแต่บางพวกบางหมู่บางบุคคลหาตลอดทั่วถึงไปไม่แล้วอาจารย์จึงได้บอกกับสิทธิ์ให้รู้ไว้ว่าความสุขอันนี้แหละเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายคนทั้งหลายย่อมมีความปรารถนาความสุขอยู่ด้วยกันทุกคนก็เหตุใดถ้าเราไม่นึกถึงความสุขที่เราต้องการยกขึ้นเป็นข้อตอบในที่ประชุมโดยความต้องการของเราเมื่ออาจารย์ได้ยินสิทธิ์บ่นขึ้นดังนั้นจึงได้บอกกับสิทธิ์ว่าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาเจ้าจงจำไว้นี่ก็คือนิทานเทียบสุภาษิตนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เตือนคติของผู้คนค่ะ
รายการของเราในวันนี้นะคะหมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทางยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่12นะคะเราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคและการประยุกต์ใช้นะจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการสร้างแบบจำลองหรือสมการการถดถอยไม่ว่าจะเป็นการถดถอยใหญ่แล้วก็การถดถอยพหุคูณนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นการถดถอยพหุก็ได้นะคะเนื่องมาจากว่าเรามีวัตถุประสงค์ว่าตัวแปรอิสระที่เราทำการรีวิวเลตเตอร์เจอร์มาแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์แล้วก็ส่งผลต่อตัวแปรตามที่เราทำการศึกษานั้นอย่างไรนะเพราะนั้นในที่นี้เนี่ยเราก็จะเน้นถึงการใช้แบบจำลองนะแบบจำลองนะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เน้นในเชิงเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะเพราะนั้นข้อมูลในทางเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เป็นภาพกว้างนะของทั้งประเทศนะหรือต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะคะอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะหรือสถานการณ์แรงงานนะตลาดแรงงานในประเทศนะหรือว่าเรื่องของภาคการผลิตนะการบริโภคในระดับครอบครัวหรือว่าอุตสาหกรรมนะก็เป็นภาพที่กว้างขึ้นนะเป็นระดับมหาภาคนั่นเองนะคะทีนี้ในการศึกษาในหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นการศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคและโลกแห่งความเป็นจริงนะหัวข้อที่2นะคะก็เป็นแบบจำลองเศรษฐกิจสำหรับนโยบายการเงินภายใต้กรอบ Inflation Targeting และการประยุกต์ใช้หัวข้อที่3นะสืบเนื่องจากหัวข้อที่2เราก็มาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์นโยบายการเงินที่เหมาะสมนะในหัวข้อแรกนะคะก็คือแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคและโลกแห่งความเป็นจริงนะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์โดยรองศาสตราจารย์ดร.มนชยาอุรุยศนะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะในคอลัมน์เศษเสวนาจุฬาทัศน์นะคะอันนี้ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่3978หน้าที่5นะเผยแพร่ณวันที่28ถึง30มีนาคม2567นะโดยนักศึกษาสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ econ.jula.ac.thนะคะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มนชยาอุรุยศเนี่ยก็ได้อธิบายถึงเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ macroeconomics นะคะก็เป็นการศึกษาผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะอัตราการขยายตัวของผลผลิตอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานดุลบัญชีการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนะคะและอาจจะมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหาภาคตัวอื่นนะที่กว้างกว่าที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้นะคะเศรษฐศาสตร์มหาภาคยังเกี่ยวโยงกับทั้งการขยายตัวและทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวและความผันผวนของเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งก่อให้เกิดวัฏจักรธุรกิจหรือที่เรียกว่า business cycle นะคำว่าวัฏจักรธุรกิจหรือวัฏจักรเศรษฐกิจนักศึกษาก็อาจจะเคยศึกษาในเรื่องของการบริหารธุรกิจนะที่ผลิตภัณฑ์นะก็จะมีวงจรชีวิตของเขาเศรษฐกิจก็เหมือนกันก็จะมีวงจรชีวิตนะของเศรษฐกิจเริ่มตั้งแต่ระยะฟื้นตัวนะคะเศรษฐกิจพ้นจาก
ความตกต่ำมานะคะแล้วกำลังจะขึ้นสู่ภาวะฟื้นตัวถือว่านับรอบหนึ่งนับรอบวัฏจักรที่หนึ่งนะคะพอเศรษฐกิจฟื้นตัวนะมีสัญญาณของการบริโภคมากขึ้นการลงทุนมากขึ้นนะเมื่อบริโภคและลงทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลลงทุนใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะทะยานขึ้นนะเข้าสู่ระยะรุ่งเรืองนะซึ่งเป็นจุดพีคที่ทำให้ระดับของ GDP นะหรืออัตราขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากนะแล้วก็ไม่ได้มีการสูงขึ้นต่อไปนะเมื่อเวลาผ่านไประดับ GDP หรืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ก็จะค่อยๆลดตัวต่ำลงนะอันนี้ก็เป็นการเข้าสู่วัฏจักรเป็นการเข้าสู่ระยะการถดถอยในวัฏจักรธุรกิจนะคะแล้วเมื่อถดถอยมากขึ้นนะซึ่งอาจจะสังเกตจากการที่เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อนะผู้บริโภคไม่มีแรงจูงใจในการบริโภคหรือแม้แต่นักธุรกิจนะบริษัทต่างๆก็ไม่มีความเชื่อมั่นหรือไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนนะก็ลดการขอสินเชื่อลงลดการบริโภคลงเศรษฐกิจค่อยๆถดตัวถดถอยลงอย่างมากก็เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะในระยะนี้นะระดับของ GDP นะก็จะลดลงเป็นอย่างมากถึงจุดต่ำสุดนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวนะในระยะตกต่ำนะก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของวัฏจักรธุรกิจนี้นะสรุปได้ว่าในหนึ่งวัฏจักรธุรกิจหรือวัฏจักรเศรษฐกิจก็จะมีถ้าเริ่มต้นที่ระยะฟื้นตัวใช่ไหมก็ถัดไปก็เป็นระยะรุ่งเรืองหรืออิ่มตัวก็ได้นะแล้วก็เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วก็ตกต่ำนะจะมี4ระยะนั่นเองนะเพราะนั้นในการดูวัฏจักรธุรกิจเนี่ยนะเราก็ต้องมีตัวชี้วัดเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะเช่น GDP นะอัตราการขยายตัวของ GDP อัตราเงินเฟ้อต้นบัญชีชำระเงินนะหรือแม้แต่อัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า exchange rate นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวชี้วัดในวัฏจักรธุรกิจด้วยนะคะเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็เน้นที่พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและนโยบายที่กระทบนะการบริโภคและการลงทุนค่าเงินดุลการค้าการเปลี่ยนแปลงในค่าจ้างและระดับราคานโยบายการเงินและนโยบายการคลังอัตราดอกเบี้ยดุลการค้าและระดับหนี้ของประเทศเพื่อที่เราจะได้สามารถเข้าใจและอธิบายประเด็นปัญหาที่สำคัญของเศรษฐกิจได้นะจึงจำเป็นที่จะต้องลดรายละเอียดที่ซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจลงให้เหลือแต่เฉพาะสิ่งที่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรากำลังสนใจจริงๆเห็นไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคัดเลือกตัวแปรนะที่มันมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราศึกษานะจากการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นอย่างดีนะก็จะได้ตัวแปรที่เหลือจำนวนน้อยลงและเท่าที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยของเรานะเราไม่ได้เอาตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั้งหมดมาทำงานวิจัยแต่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะคะเราก็จะทำการข้ามรายละเอียดของพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการตัดสินใจนะเช่นครัวเรือนบริษัทหรือการกำหนดราคาในแต่ละตลาดโดยเฉพาะซึ่งสิ่งที่กล่าวถึงเนี่ยนะก็คือหัวข้อการศึกษาในแขนงของเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือไมโครอิโคโนมิกนะเพราะฉะนั้นเรากำลังมุ่งเน้นในการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาภาคจึงอาจจะข้ามในรายละเอียดของเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพราะว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะในเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะเราก็มองว่าตลาดสำหรับสินค้าต่างชนิดกันมีตลาดของสินค้าเกษตรกรรมนะแล้วก็รถยนต์รวมเป็นตลาดสินค้าหรือว่าที่เรียกว่า goods market
นะเป็นตลาดเดียวกันในส่วนของตลาดแรงงานนะคะหรือว่า labor market เช่นกันนะโดยเราไม่ได้สนใจความแตกต่างระหว่างแรงงานมีฝีมือกับแรงงานไร้ฝีมือนะก็รวมอยู่ในตลาดเดียวกันหรือตลาดหลักทรัพย์นะ asset market ก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นตลาดซื้อขายหุ้นต่างประเทศหรือตลาดซื้อขายภาพวาดหายากเป็นต้นนะนั้นในระดับมหาภาคนะเราก็จะรวมประเภทย่อยๆนะเป็นระดับภาพรวมนะคะเราไม่ได้ย่อยเหมือนกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคประโยชน์ของการละเว้นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ทำให้เราสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละตลาดใหญ่ๆนะก็คือตลาดสินค้าตลาดแรงงานแล้วก็ตลาดสินทรัพย์ได้อย่างชัดเจนนะในส่วนของตลาดสินค้านะคะก็เป็นการวิเคราะห์นะการหมุนเวียนของตัวสินค้าสินค้านี้ก็จะเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายนะรวมถึงการใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งสินค้านะซึ่งเรียกว่าการใช้จ่ายแบบมวลรวมนะคะในส่วนของตลาดแรงงานนะก็เป็นการดูภาพรวมของการเคลื่อนย้ายแรงงานนะตลาดแรงงานทั้งภายในและตลาดต่างประเทศนะที่เข้ามาทำงานในไทยหรือตลาดยังต่างตลาดต่างประเทศที่คนไทยออกไปทำงานยังต่างประเทศนั้นๆก็ได้นะคะเพราะนั้นการดูตลาดแรงงานก็ดูสถานการณ์ภาพรวมนะคะในส่วนของตลาดสินทรัพย์นะก็ดูการซื้อขายนะหลักทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะโดยภาพรวมเราคือเราก็ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าเศรษฐศาสตร์มหาภาคทำงานอย่างไรนะเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามให้ได้ว่าทำอย่างไรเศรษฐกิจจึงจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งจะเกี่ยวโยงไปยังคำถามที่สำคัญอาทิรัฐบาลจะสามารถนะและหรือนะรัฐบาลควรจะแทรกแซงนะเข้าไปในระบบเศรษฐกิจหรือไม่แต่โดยลักษณะของทุนนิยมนะคะรัฐบาลก็จะให้ความเป็นอิสระในกระบวนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะแต่เมื่อมีเหตุการณ์นะที่ไม่สามารถควบคุมได้รัฐบาลก็จะเข้าไปแทรกแซงได้นะคะจะเห็นได้มากในระบบเศรษฐกิจแบบผสมอย่างไรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งนะรวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลอาทิตย์มิลตันฟริดแมนหรือว่าฟรานโกนะโมดิกแกรนินะคะแล้วก็โรเบิร์ตโซโลนะเจมส์ท็อปบินโรเบิร์ตลูคัสเป็นต้นก็ยังมีความแคลงใจนะกับประสิทธิภาพของการแทรกแซงจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะแบบจำลองก็เป็นตัวแทนของโลกแห่งความเป็นจริงนะแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่ดีนะก็จะต้องอธิบายพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดอย่างถูกต้องนะและไม่ให้ความสนใจกับสิ่งที่มีความสำคัญน้อยกว่านะในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ซับซ้อนของคนเป็นล้านๆคนบริษัทเป็นล้านๆบริษัทนะเป็นระดับจุลภาคเนี่ยนะรวมเป็นภาพรวมเป็นระดับอุตสาหกรรมหรือครัวเรือนเนี่ยนะก็จะถูกแทนที่ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพียง 2-3 สมการหรืออยู่ในรูปแบบของกราฟง่ายสิ่งสำคัญก็คือการเลือกแบบจำลองให้เหมาะสมกับการตอบคำถามแต่ละคำถามตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการตอบคำถามทางเศรษฐศาสตร์ต่อไปนี้ข้อที่1ท่านคิดว่ามาตรการการครองชีพหรือว่า Standard of Living นะของรุ่นหลานของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานการครองชีพของคนรุ่นของท่านข้อ 2 อะไรเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อขั้นรุนแรง
นะหรือว่าไฮเปอร์อินเฟลชันของประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคำถามข้อ3ทำไมอัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีคริสตศักราช1982ถึงเพิ่มสูงขึ้นมากเป็น 11% ทั้งที่อัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ราวแค่ 6% มาตลอดก่อนหน้านั้นนะดังนั้นพอเราตั้งโจทย์วิจัยนะมีการรวบรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะก่อนที่เราจะตอบคำถามแต่ละคำถามข้างต้นเนี้ยนะจึงจำเป็นจะต้องเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมนะทีนี้มาดูโจทย์วิจัยนะคำถามวิจัยข้อที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นคำถามที่ครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวนานนะเป็นนะระดับรุ่นอายุเลยนะคะจึงจำเป็นต้องใช้แบบจำลองของเศรษฐกิจระยะยาวมากหรือ very long run model ในการตอบคำถามดังกล่าวนะซึ่งเป็นครอบคลุมระยะยาวนะคะไม่มีอะไรสำคัญมากเท่ากับการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆและการสะสมของทุนนะเพราะนั้นเรื่องของการสะสมของทุนเนี่ยอาจจะเกิดจากการสะสมกำไรนะหรือขอสินเชื่อเพื่อที่จะนำเงินนะแปลงมาเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นนะก็ต้องใช้การสะสมทุนมากขึ้นนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการ disruption เทคโนโลยีเนี่ยนะคะนะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคในระยะยาวได้นะคะนะดังนั้นถ้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ประมาณ 3% จากนี้ไปรายได้ประชาชาติของประเทศไทยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่าภายใน2ภายในช่วง2รุ่นอายุดังนั้นรุ่นหลานของท่านก็จะมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงกว่ารุ่นของท่าน2เท่าอย่างแน่นอนนะเพราะผลของการ disrupt เทคโนโลยีนั่นเองนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็เลยเป็นปัจจัยที่สำคัญนะในเรื่องของการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพหรือความเป็นอยู่ของคนในรุ่นของท่านกับลูกหลานของท่านใน2ช่วงนะทีนี้ในการตอบคำถามข้อที่2นะคะการที่จะเกิดเงินเฟ้อขั้นรุนแรงนะหรือว่าไฮเปอร์อินเฟลชันเนี่ยก็แทบจะมีสาเหตุเดียวจากการพยายามเพิ่มอุปสงค์รวมของประเทศเพราะนั้นคำว่าอุปสงค์รวมเนี่ยหรืออุปสงค์มวลรวมก็คือค่าใช้จ่ายนะที่ผู้บริโภคในระดับครัวเรือนทั้งประเทศเนี่ยนะจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเขานะโดยรัฐบาลสั่งการให้ธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมาเป็นจำนวนมหาศาลสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาเพียงเล็กน้อยนะอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างแต่การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาอย่างมหาศาลนะมีสาเหตุมาจากการที่เส้นอุปสงค์รวมนะหรือ aggregate demand curveนะเส้น AD ที่ปรากฏในกราฟนะเคลื่อนไหวไปทางขวาอย่างมากนะเพราะผลที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงนะพิมพ์ธนบัตรนะเหรียญกระสาบออกมาออกสู่ตลาดนะเพราะนั้นเส้น AD นะก็จะย้ายไปทางขวาทางเส้นนะโดยแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวของเส้นอุปทานรวมในระยะยาวนะก็หรือรองรัน aggregate supply curve นะก็คือเส้น LRAS นะที่เป็นลักษณะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกนนอนที่ระดับผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติ YI นะคะ
ดังนั้นแบบจำลองที่จะนำมาใช้เพื่อตอบคำถามนี้ก็จะเป็นแบบจำลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระยะยาวก็คืออุปสงค์มวลรวม AD กับเส้น AS นะอุปทานมวลรวมซึ่งมีเส้นอุปทานรวมระยะยาวเป็นเส้นที่ตั้งฉากนะหรือว่า vertical นั่นเองเนื่องมาจากว่าผู้ผลิตนะหรือว่าเงินนั้นนะที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยมันมีอยู่อย่างจำกัดนะมีการพิมพ์เพิ่มการพิมพ์เงินที่เพิ่มออกมาเนี่ยก็หวังเพียงกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะจากการที่AD ทางขวาเนี่ยนะมันทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ระดับราคาเนี่ยสูงขึ้นเพราะนั้นในปัจจุบันนะก่อนที่จะพิมพ์ธนบัตรนะหรือเงินออกมาเนี่ยนะก็จะอยู่ณดุลยภาพก็คือจุดตัดของเส้น AD และ AS ที่เป็นระยะยาวนะคะในคำถามข้อที่3นะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในช่วงระยะเวลาสั้นๆของตัวแปรทางเศรษฐกิจในที่นี้ก็คือการว่างงานซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถถูกอธิบายโดยแบบจำลองเศรษฐกิจระยะสั้นที่มีเส้นอุปสงค์รวมและอุปทานรวมระยะสั้นซึ่งในกราฟเนี่ยก็จะปรากฏเส้น SRAS ก็คือ Short Run Aggregate Supply Curveก็เป็น อุปทานนะของระบบเศรษฐกิจในขณะนั้นในระยะสั้นนะซึ่งมีลักษณะเป็นแนวนอนหรือเป็น horizontal นะคะก็หมายความว่าผู้ผลิตนะที่เป็นในฝั่งของอุปทานเนี่ยจะผลิตได้ในผลิตสินค้าได้ในไม่จำกัดจำนวนนะณระดับราคาใดราคาหนึ่งซึ่งระดับราคาเนี่ยนะก็เป็นผลมาจากความต้องการใช้จ่ายมวลรวมของผู้บริโภคเท่ากับความต้องการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในระยะยาวเช่นเดียวกันนะคะในช่วงต้นทศวรรษนะคริสตศักราช1980ธนาคารของประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะลดอัตราเงินเฟ้อโดยการเข้าไปลดอุปสงค์มวลรวมระยะสั้นการลดอุปสงค์มวลรวมก็จะไปลดการผลิตลงและส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการว่างงานอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะนั้นจากรูปกราฟนะในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้ารัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่มันมีความรุนแรงนะคะเพราะในช่วงนั้นราคาสินค้าอาจจะแพงจนเกินไปนะคะควบคุมภาวะเงินเฟ้อไม่ได้นะรัฐบาลนะก็จะเข้าไปแทรกแซงซึ่งจะทำให้เส้น AD เนี่ยย้ายไปด้านซ้ายมืออันนี้ก็เป็นลักษณะของการลดอุปสงค์มวลรวมนะการผลิตก็ลดลงนะทีนี้การเพิ่มขึ้นของการว่างงานเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อการผลิตลดลงเนี่ยเนื่องมาจากว่าความต้องการของตลาดนะความต้องการของผู้บริโภคในตลาดในภาพรวมเนี่ยมันลดลงนะรัฐบาลก็อาจจะแทรกแซงโดยการลดการผลิตปริมาณเงินจึงลดลงรัฐบาลก็จะลดการผลิตเงินทำให้ปริมาณเงินในตลาดลดลงนะเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจเนี่ยได้ถูกลดระดับความร้อนแรงลงนะผู้ผลิตในท้องตลาดนะจึงไม่จูงใจที่จะผลิตมากขึ้นนะในเมื่อเขาลดการผลิตลงนะก็จะทำให้ลดการจ้างงานเก
็จะก่อให้เกิดการผลของการว่างงานเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะทีนี้ก็ได้ฉายภาพนะคะในเรื่องของกรอบระยะเวลาหรือ time horizon ของแบบจำลองทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็แยกเป็นตัวแปร2ตัวก็คือระดับราคาและปัจจัยการผลิตนะแบ่ง timeline นะเป็นแบบจำลองระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ระยะยาวมากนะคะทีนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรตัวที่1ก็คือระดับราคาซึ่งระดับราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาวะเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อเกิดขึ้นราคาก็จะแพงนะถ้าเงินเฟ้อลดลงไปทางเงินฝืดนะคะตามวัฏจักรเศรษฐกิจราคาสินค้าก็จะถูกลงนี้ในแบบจำลองระยะสั้นปรากฏว่าระดับราคาคงที่นะก็อยู่ที่ระดับราคาที่ผู้ประกอบการโดยในอุตสาหกรรมนั้นนะคะมีการผลิตโดยภาพรวมที่ทำให้เส้นซัพพลายนะหรือว่า SRAS นะเป็นระดับที่คงที่ณระดับราคานั้นนะคะโดยการผลิตสินค้านะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ระดับราคาคงที่นั่นเองนะทีนี้ในการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นต้นทุนนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของราคานะคะในเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อมันก็จะทำให้ปัจจัยการผลิตแพงขึ้นแล้วก็ราคาแพงขึ้นเช่นเดียวกันปรากฏว่าในระยะสั้นนะโดยการใช้แบบจำลองระยะสั้นนะการใช้ปัจจัยการผลิตก็มีระดับคงที่นะเพราะว่ายังตรึงอยู่ที่เส้น SRAS 1อยู่นะคะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปก็จะใช้แบบจำลองระยะยาวนะระดับราคามีความยืดหยุ่นนะคะก็คือสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะในขณะที่การใช้ปัจจัยการผลิตยังคงที่อยู่เพราะว่าเนื่องมาจากการทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะคะลดมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เต็มที่อยู่ในระดับคงที่แต่สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้ทีนี้ในระยะยาวมากนะอาจจะเป็นระดับช่วงอายุคนอย่างเงี้ยนะคะนะก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในระดับราคาแล้วก็ระดับปัจจัยการผลิตเพราะว่าระยะยาวมากเนี่ยผู้ผลิตนะทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการใช้ปัจจัยการผลิตนะสามารถปรับการใช้ปัจจัยการผลิตให้มากขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสนะที่จะเพิ่มทักษะของตัวผู้ประกอบการเองนะให้มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยนะคะนะผู้ประกอบการสามารถที่จะระดมทุนหรือสะสมทุนได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะเพราะนั้นในระยะยาวนะในช่วงอายุคนเนี่ยนะเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวางแผนการผลิตใช้ปัจจัยการผลิตนะที่มีความยืดหยุ่นนะใช้ทรัพยากรทดแทนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีการวางแผนเรื่องของระดับราคาในระยะยาวมากได้มากขึ้นเช่นกันอาจจะปรับเพิ่มขึ้นก็ได้หรือสามารถปรับลดลงก็ได้ถ้าเกิดผู้ประกอบการนะสามารถควบคุมต้นทุนของตัวเองนะเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในองค์ในอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการตอบคำถาม3คำถามข้างต้นเนี่ยนะก็จะใช้แบบจำลองที่ต่างกันในการตอบคำถามสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบจำลองใดนะเมื่อใดนะกล่าวคือการวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นอายุนะคือระยะยาวมากเลยนะเพื่อตอบคำถามข้อที่1นะการแทรกแซงโดยใช้นโยบายการเงินนะเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญเลยนะคะเพราะว่ามันเมื่อให้เวลากับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะปรับแผนนะ
จึงมีความยืดหยุ่นสูงการใช้นโยบายการเงินก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลแต่อย่างใดนะคะหรือถ้าเรากำลังจะตอบคำถามเกี่ยวกับเงินเฟ้อขั้นรุนแรงในประเทศเยอรมันช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคำถามเช่นนี้เลยนะเพราะว่ารัฐบาลก็จะแทรกแซงนะโดยการลดระดับความรุนแรงของเงินเฟ้อเลยนะก็เช่นการลดการผลิตปริมาณเงินลงสู่ตลาดก็ทำให้เงินตึงตัวนะเกิดภาวะเงินตึงตัวในตลาดก็คือธนาคารนะก็อาจจะไม่ปล่อยเงินกู้นะคะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้นะทางฝั่งของผู้บริโภคนะครัวเรือนก็ขอกู้สินเชื่อเพื่อการบริโภคก็ยากขึ้นใช่ไหมคะในเมื่อผู้บริโภคขาดแรงจูงใจในการบริโภคผู้ผลิตก็ขาดแรงจูงใจในการผลิตเพราะว่าผู้บริโภคก็ลดการบริโภคลงนะตัวเองผู้ผลิตก็ลดการผลิตลงนะก็นะเกิดปัญหาเรื่องของการว่างงานมากขึ้นตามมานะคะนะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ในระยะสั้นนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะพฤติกรรมของเศรษฐกิจในระยะยาวมากนะคะvery long run model เนี่ยนะถ้าเราจะเอากราฟมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าในระยะยาวมากนะคะความต้องการบริโภคโดยรวมของผู้บริโภคนะดูที่เส้น AD นะก็คืออุปสงค์รวมก็จะเพิ่มขึ้นไปทางขวามือนะเป็น AD 2อันเนื่องมาจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะเขาสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นนะเพื่อให้มีระดับการบริโภคที่สูงขึ้นเป็นบริโภคนิยมนะคะในขณะที่เส้นซัพพลายรวมนะคะอุปทานรวมในระยะสั้นก็คือ SRAS นะคะอุปทานรวมในระยะสั้นนะเดิมทีอยู่ที่ S1 นะเดิมทีอยู่ที่ S1 AS1 เพราะฉะนั้นที่จุด A นะคะถึงเป็นถือว่าเป็นจุดตั้งต้นนะที่เศรษฐกิจนะมีการผลิตสินค้านะที่ระดับ Y bar นะที่ระดับ Y bar ก็คือนะรายได้ประชาชาติระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ระดับสินค้าก็คือ P1 อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นเมื่อมีการบริโภคเพิ่มขึ้นนะคะการอุปสงค์โดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นไปทางขวานะจาก AD1 ไปเป็น AD2 ทำให้เกิดจุดตัดจุดใหม่ก็คือที่จุด B boy นะคะณขณะนั้นผลของการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ระดับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นเป็น Y นะคะในขณะนั้นนะระดับราคายังคงเท่าเดิมเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยผู้ประกอบการยังมีระดับการใช้ปัจจัยการผลิตที่คงที่นะการกำหนดราคาในภาคอุตสาหกรรมนะในระดับภาคอุตสาหกรรมจึงคงที่ด้วยเช่นกันก็คือที่ P1 นะจากนั้นจากจุด B นะย้ายไปตามเคลื่อนย้ายไปตามเส้น AD2 นะในขณะนั้นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนะก็มีการเพิ่มราคาจาก P1 ไปเป็น P2 นะอันเนื่องมาจากนะเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตนะที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือมีการวางแผนการผลิตนะทำให้ผู้ประกอบการนะในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นแล้วก็สามารถปรับตัวปรับราคาให้สูงขึ้นเป็น P2 นะอันนี้ก็จะทำให้เส้น aggregate supply ในระยะสั้นในขณะนั้นเนี่ยนะสูงขึ้น
ป็น SRAS 2นะจากผลของระดับราคาที่แพงขึ้นนะจากภาวะเงินเฟ้อก็ตามนะคะก็ทำให้อยู่ที่จุดตัดจุดใหม่นะคะก็คือจุด C ผลของระดับราคาที่แพงขึ้นนี้นะก็ทำให้รายได้ประชาชาติจากY ที่อยู่ทางขวามือนะกลับไปสู่ลดกลับไปสู่ Y bar เหมือนเดิมนะคะนะอันนี้ก็คือในระยะยาวมากนะทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยก็มีการปรับตัวก็คือมีความยืดหยุ่นนะอาจจะเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีนั้นน่ะมาช่วยในการบริโภคและการผลิตการลงทุนของตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นนะคะแน่นอนว่าระดับราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะหากจะเปรียบเทียบนะเศรษฐกิจในระยะยาวอาจจะเหมือนการถ่ายวิดีโอที่มีภาพเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะจากการที่ทุนและเทคโนโลยีนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะแต่เมื่อเราพิจารณาแบบจำลองเศรษฐกิจระยะยาวนะหรือลองรันโมเดลเนี่ยเปรียบเสมือนการเลือกรูปถ่าย

ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปคือคงที่ให้มันอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งนะคะปัจจัยการผลิตที่คงที่และเทคโนโลยีที่คงที่จะไปกำหนดประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจซึ่งเราเรียกระดับผลผลิตนี้ว่าระดับผลผลิตที่มีสะท้อนรายได้ประชาชาติที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เต็มที่นั่นเองนะเพราะนั้นในระยะสั้นเนี่ยเนื่องมาจากผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันนะหรือใช้เทคโนโลยีในระดับหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจากนั้นนะเมื่อเวลาผ่านไปนะก็มีการปรับตัวที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะทั้งฝั่งอุปสงค์อุปทานนั่นแหละค่ะนะคะเมื่อมีการปรับตัวมากขึ้นมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของระดับการเพิ่มขึ้นของระดับผลผลิตที่มีศักยภาพนั่นเองนะคะเพราะนั้นจุดที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่จุด B นะอยู่ที่จุด B ระดับราคาอาจจะยืดหยุ่นลงมานะคือลดลงจาก P2 มาสู่ P1 นะก็จะทำให้รายได้ประชาชาติหรือผลผลิตที่มีศักยภาพนะเพิ่มขึ้นจาก Y bar ไปเป็น YSR นะคะทางขวามือนะคือกลับไปสู่จุด B boy อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้นะในระยะยาวอุปทานของสินค้าและบริการจะเท่ากับระดับผลผลิตที่ศักยภาพราคาและเงินเฟ้อในช่วงเวลานี้จะถูกกำหนดโดยความผันผวนทางด้านอุปสงค์สรุปคือราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างเสรีและระดับผลผลิตคงที่เพราะปัจจัยการผลิตและระดับเทคโนโลยีเนี่ยจะถูกกำหนดให้คงที่ในระยะยาวอย่างไรก็ดีเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนการพิจารณามาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในระยะสั้นระดับราคาในระยะสั้นจะไม่ยืดหยุ่นนะเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของการปรับตัวนะทั้งการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีดังนั้นผลผลิตจะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงแทนนะคะกล่าวคือความผันผวนในอุปสงค์นะก็คือเส้น AD จะไปเป็นตัวกำหนดว่าจะมีการผลิตจำนวนเท่าไหร่นะก็แสดงว่าปัจจัยตัวแปรอิสระก็คืออุปสงค์รวมนะมันไปส่งผลต่อ Y นะผลผลิตศักยภาพนะและส่งผลต่อระดับผลผลิตYSR นะในการผลิตในระยะสั้นนะและก็สุดท้ายไปที่การจ้างงานด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการส่งสัญญาณต่อทางฝั่งอุปทานก็คือผู้ผลิตว่าเขาจะลงทุนในการผลิตสินค้าหรือไม่นะคะนะเพราะนั้นเมื่อตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นนะตามสัญญาณของตัวอุปสงค์ก็ดีนะหรือตัวผลผลิตระดับศักยภาพก็ดีเนี่ยเขาก็จ้างงานมากขึ้นนะคะซึ่งในระยะสั้นเนี่ยนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคนะจะสามารถเข้ามามีบทบาทได้มากที่สุดนะก็เป็นหน้าที่นะที่ผู้วิจัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะทำการศึกษานะสร้างโมเดลหรือแบบจำลองขึ้นมาเพื่อทำการคาดคะเนนะในเรื่องของผลผลิตแล้วก็รวมไปถึงการจ้างงานนะทีนี้เราก็มาดูอีกแบบจำลองหนึ่งนะคะก็เป็นแบบจำลองเศรษฐกิจสำหรับนโยบายการเงินนะอันนี้กำหนดภายใต้กรอบ inflation targeting และการประยุกต์ใช้นะก็บทความวิเคราะห์นะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะในแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคก็เป็นสมการที่จำลองความสัมพันธ์หรือกลไกนะในระบบเศรษฐกิจแต่และเป็นเครื่องมือหนึ่งนะที่จำเป็นต่อการดำเนินนโยบายการเงินนะโดยแบบจำลองมีวัตถุประสงค์คือ 1. ใช้พยากรณ์เศรษฐกิจเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประเมินภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพื่อกำหนด

นโยบายการเงิน 2. ช่วยในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์และนโยบายที่สำคัญต่อเศรษฐกิจมหาภาคเช่นศึกษาผลกระทบของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีต่อภาวะเศรษฐกิจนะ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและอัตราเงินเฟ้อทั้งในขนาดทั้งในด้านขนาดว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่จึงจะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อและด้านระยะเวลาว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนั้นนานเพียงใดจึงจะทำให้มีผลต่ออัตราเงินเฟ้อนะอันนี้เราก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินนะคะจึงจะไม่มีการปรับเปลี่ยนแบบอัตโนมัติตามผลของแบบจำลองเสร็จทีเดียวนะคะแต่คณะกรรมการนโยบายการเงินในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจย่อมจะต้องใช้ดุลยพินิจหรือจัดเม้นนะคะประกอบด้วยเสมอซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวก็จะครอบคลุมทั้งผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลองและจากเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถอธิบายได้จากแบบจำลองโดยกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการเงินนี้สามารถแสดงด้วยแผนผังนะแสดงถึงกระบวนการกำหนดนโยบายการเงินนะคะจากการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลและแบบจำลองอื่นๆนะคะทำการกำหนดประเด็นสำคัญอื่นๆและเหตุผลทางนโยบายจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลก็นำไปสู่ข้อสมมุติตัวแปรภายนอกแล้วก็ทำการสร้างแบบจำลองหลักขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการพยากรณ์ได้ค่าพยากรณ์ขึ้นมาค่าที่ได้นะก็นำไปเสนอแนะนโยบายการเงินที่เหมาะสมนะแล้วก็ย้อนกลับมาถึงกระบวนการกำหนดนโยบายการเงินของคณะกรรมการซึ่งอย่างไรก็ตามแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะโครงสร้างของแบบจำลองหลักหรือว่า core model เนี่ยนะอันนี้ก็พิจารณาถึงข้อมูลโดยลักษณะทั่วไปนะก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาสในช่วง7ปีนะในระหว่างปี2536ถึง2542นะครอบคลุมเศรษฐกิจ4ภาคที่สำคัญนะทำการสร้างแบบจำลองนะเพื่อสามารถสะท้อนและติดตามภาวะเศรษฐกิจในลักษณะของ Financial Programming Frameworkนะคะ อันนี้ก็สามารถสร้างเป็นแบบจำลองนะโดยแยกเป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามสร้างเป็นสมการได้ดังนี้นะคะอันนี้ก็คือการกำหนดนโยบายนะก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทางด้านขวามือนะเพราะนั้นตัวแปรก็จะให้สัญลักษณ์นะทางด้านขวามือก็คือตัวพายนะคืออัตราเงินเฟ้อคาดการแล้วก็ตัว y ก็คือผลผลิตที่คาดการส่วนตัวพายแล้วก็ตัว y ที่ใส่สตาร์เอาไว้นะเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อและศักยภาพการผลิตนะส่วนตัว r ก็คืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ14วันแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์นะก็คืออัลฟาแล้วก็แลมด้านะเป็นน้ำหนักนะหรือขนาดที่ให้ต่อเป้าหมายเงินเฟ้อและศักยภาพการผลิตนะการใช้แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์นะก็นำแบบจำลองเนี่ยนะไปพยากรณ์การใช้นโยบายการเงินนะมักจะใช้วิธีการแบบdeterministicsimulation นะคะอันนั้นก็เป็นการทำการประเมินปัจจัยภายนอกนะในช่วงระยะเวลาของการพยากรณ์แล้วก็กำหนดให้ค่าความคาดเคลื่อน error term ในแต่ละสมการเป็นศูนย์อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วค่าดังกล่าวนะมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วดังนั้นการพยากรณ์เศรษฐกิจในที่นี้ก็จึงคำนึงถึงความไม่แน่นอนนี้ด้วยนะโดยใช้ stochastic นะ simulation

ซึ่งจะนะเป็นแฟนชาร์ตนะและก็การกระจายตัวของโอกาสที่จะเกิดขึ้นของค่าพยากรณ์นะผลของการพยากรณ์ก็จึงไม่ได้เป็นค่าที่ตายตัวแต่จะเป็นการประเมินโอกาสที่จะเป็นไปได้ของผลการพยากรณ์นะที่ส่งผลการกำหนดนโยบายการเงินโดยหลักการทั่วไปของการใช้วิธีเทคนิคของค่าที่น้อยที่สุดที่เหมาะสมเนี่ยหรือว่าoptimization technique เนี่ยธนาคารกลางนะก็ทำให้ส่วนต่างระหว่างเป้าหมายและค่าพยากรณ์ของตัวแปรนั้นในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นส่วนต่างของนะค่าเป้าหมายและค่าพยากรณ์ของอัตราเงินเฟ้อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีค่าต่ำที่สุดที่เหมาะสมนะถือว่าสมการที่ได้นะเป็นสมการเป้าหมายที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางที่เรียกว่า loss function ซึ่งสำหรับประเทศไทยก็ใช้วิธีความยืดหยุ่นนะหรือว่า flexible inflation targeting นะคะในสมการ loss function ของธนาคารในประเทศไทยก็จะประกอบไปด้วย2เป้าหมายก็คืออัตราเงินเฟ้อแล้วก็ศักยภาพการผลิตนะโดยมีสมการนะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ผลของการoptimization นะเพื่อที่ให้ความต่างที่น้อยที่สุดนี้นะคะนะซึ่งตัวแปรตามก็คือ minimum L นะคะจะให้ทิศทางนะที่เหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินนะหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ14วันนะที่จะทำให้ค่าประมาณการอัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมายและค่าประมาณการเข้าใกล้ศักยภาพการผลิตให้มากที่สุดเพราะนั้นจากแบบจำลองที่ได้ศึกษามาเนี่ยนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์นโยบายการเงินที่เหมาะสมได้นะเพราะนั้นจึงสามารถทำการปรับปรุงแบบจำลองในระยะต่อๆไปหรือพัฒนาแบบจำลองให้สามารถพยากรณ์เรื่องของนโยบายการเงินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นสมการดังกล่าวก็ได้มีการพัฒนาและทดสอบตั้งแต่ในอดีตนะคะในปี2542สามารถใช้งานได้ดีพอสมควรในขณะนั้นแต่แบบจำลองก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของช่วงเวลาสำหรับข้อมูลที่นำไปใช้ประมาณการตัวมินแอลนะคะในระยะที่ยังนำไปใช้ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วข้อจำกัดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของstability นะคะของค่าสมสิทธิ์ในสมการต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แน่นอนนะคะเนื่องจากการประมาณการสมการนั้นครอบคลุมทั้งช่วงเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวแล้วก็เศรษฐกิจนะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำรวมทั้งช่วงที่ระบบเศรษฐกิจนั้นยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกตินะคะเช่นระบบสถาบันการเงินยังไม่ทำงานอย่างเต็มที่และธุรกิจจำนวนมากก็อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้นะดังนั้นแบบจำลองดังกล่าวนะจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะทางด้านข้อมูลเทคนิคการทางเศรษฐมิตินะความสัมพันธ์ของตัวแปรตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณการและกำหนดนโยบายทางการเงินต่อไปอย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบ inflation targeting นั้นแบบจำลองก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการควบคู่ไปกับการประมวลข้อมูลภาวะการทางเศรษฐกิจรวมทั้งวิจารณญาณของผู้กำหนดนโยบายในคณะกรรมการชุดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาพอเห็นภาพว่าหลังจากที่เราได้แบบจำลองมาแล้วเราจะทำยังไงต่อนะก็นำแบบจำลองนะที่ได้ทดสอบมาแล้วเนี่ยนะคะไปพยากรณ์ตัวแปรตามก็คือตัว Y นั่นเองในทุกๆศาสตร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะหรือการบริหารจัดการก็ตามนะคะนะหรือนะทางฝั่งของภาคการผลิตนะนะเพราะนั้นก็นำไปใช้ประยุกต์ได้ทั้งหมดนะคะในคราวหน้านะเราจะใช้

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้นะแล้วก็จะย่อยกลับมาสู่ในเชิงจุลภาคนะโดยเจาะจงที่ผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

วันนี้ก็ได้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดในหัวข้อกุญแจสู่โลกศิลปะเข้าใจประเภทและคุณค่าของศิลปะนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสุริพันธ์ผมสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอนำทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระที่ผมตั้งใจจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับตั้งใจนะครับตั้งใจฟังผมจะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของสุนทรียภาพลองนึกภาพโลกของเรานะครับให้เป็นผ้าใบขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากทุกเฉดสีที่ป้ายลงไปเนี่ยทุกเส้นสายที่ตวัดผ่านทุกพื้นผิวที่เราสัมผัสได้รอบตัวล้วนไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือร่องรอยที่สะท้อนถึงความคิดจินตนาการอันลึกล้ำและสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ที่สั่งสมมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเมื่อเราหยุดยืนอยู่เบื้องหน้างานศิลปะสักชิ้นนึงสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่เพียงสีที่อยู่บนผ้าใบนะครับหรือว่ารูปทรงจากก้อนหินที่มาวางไว้หรือเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกจัดวางไว้นะครับแต่เรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางบทสนทนาอันไร้เสียงระหว่างมนุษย์กับโลกใบนี้และก็ศิลปินนี่แหละครับที่ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านสายตาและก็หัวใจแปลงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสุนทรียภาพที่สัมผัสได้จริงงานศิลปะในโลกนี้จึงไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับแต่มันมีความหลากหลายอย่างมหาศาลที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปตามเงื่อนไขของกาลเวลาสถานที่และก็บริบททางวัฒนธรรมนะครับงานบางชิ้นนี่ถูกสร้างขึ้นด้วยความประณีตเพื่อมอบความรื่นรมและปลอบประโลมจิตใจด้วยความงามที่บริสุทธิ์งานบางชิ้นทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันทรงพลังที่สื่อสารอุดมการณ์ทางการเมืองความหวังแม้กระทั่งเรื่องของความขัดแย้งงานบางชิ้นนี่อย่างรากลึกลงไปในความเชื่อทางศาสนาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนดังนั้นศิลปะจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่นะครับที่สะท้อนชีวิตของมนุษย์ในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับทั้งในแง่ของความยุ่งรุ่งเรืองความเจ็บปวดและก็การแสวงหาความหมายของชีวิตนั่นเองในวันนี้เนี่ยเราจะมาร่วมกันก้าวข้ามธรณีประตูนะครับไปสู่โลกของประเภทของงานศิลปะซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขความลับและเปิดประตูให้เราเนี่ยเข้าไปเข้าใจงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับการเรียนรู้ประเภทและก็ลักษณะของงานศิลปะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยมองเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นเห็นความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผู้กันและเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในทุกชิ้นงานตั้งแต่ศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียบง่ายศิลปะแบบประเพณีที่เคร่งครัดในระเบียบแบบแผนไปจนถึงศิลปะร่วมสมัยที่ท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆและศิลปะทดลองที่พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีนะครับการเรียนรู้เรื่องของประเภทของงานศิลปะจึงไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำชื่อหรือการแยกแยะหมวดหมู่ตามตำรานะครับแต่มันคือการฝึกมองโลกผ่านเลนส์ของศิลปินมันคือกระบวนการฝึกฝนการตีความสิ่งที่เราเห็นนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์หรือความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกนั้นด้วยการรู้จักประเภทของงานศิลปะจึงเปรียบเสมือนการมีแผนที่นำทางที่จะพาเราสำรวจไปในดินแดนแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขตนี้ช่วยเรานี่ไม่ต้องหลงทางในโลกแห่งจินตนาการที่กว้างใหญ่แล้วก็ช่วยเรานี่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของตัวเองเข้ากับเจตนารมณ์ของผู้สร้างได้อย่างแนบแน่นนะครับดังนั้นในวันนี้ขอให้เราเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ด้วยการเปิดตาเพื่อมองเห็นรายละเอียดที่ไม่เคยเห็นและก็เปิดใจเพื่อยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายรวมไปถึงเปิดความคิดนะครับเพื่อจะทำให้ไปทำความรู้จักกับประเภทของงานศิลปะในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะทุกชิ้นงานบนโลกใบนี้นี่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีเรื่องราวที่มีลมหายใจและมีคุณค่าเฉพาะตัวที่รอให้ใครสักคนนึงนะครับเดินเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ชื่นชมมันอย่างแท้จริงการแบ่งประเภทของศิลปะนี่ก็มีอยู่หลายประเภทนะครับการจำแนกประเภทและคุณค่ามีอยู่หลากหลายมิติการทำความเข้าใจศิลปะเปรียบเสมือนการเรียนรู้ภาษาใหม่หากเราเข้าใจโครงสร้าง

ร่างและประเภทของมันเราสามารถอ่านจิตนารมณ์ของศิลปินได้ชัดเจนขึ้นการแบ่งประเภทศิลปะไม่ได้มีกฎเกณฑ์เดียวนะครับแต่สามารถมองได้หลายมุมมองมุมมองแรกก็คือการแบ่งประเภทตามทฤษฎีดั้งเดิมนั่นเองนะครับทฤษฎีดั้งเดิมเป็นอย่างไรนี่คือเกณฑ์การแบ่งที่เป็นรากฐานและได้รับความนิยมสูงสุดได้รับความนิยมที่สุดในแวดวงวิชาการศิลปะเลยนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่คุณค่าและเป้าหมายสูงสุดของการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือวิจิตรศิลป์นะครับหรือว่าไฟอาร์ตคือศิลปะที่อุบัติขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณเป็นสำคัญเลยนะครับศิลปินที่สร้างสรรค์งานเหล่านี้เพื่อถ่ายทอดความงามที่บริสุทธิ์ประสบการณ์ทางอารมณ์และปัญญาอันลุ่มลึกโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพนะครับผลงานในกลุ่มนี้มีไว้เพื่อให้เราได้หยุดนิ่งเพื่อพิจารณาและก็ซึมซับความงามทางด้านสุนทรียภาพล้วนๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประยุกต์ศิลป์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Apply Art คือการนำจิตวิญญาณของความงามมาผนวกเข้ากับหน้าที่ใช้สอยนั่นเองเป็นการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันให้ดูดีและก็มีรสนิยมนะครับเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายแต่สวยงามหรือการตกแต่งภายในนะครับที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายการแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับการแบ่งในบทนี้จะพิจารณาจากเจตจำนงของผู้สร้างเป็นหลักว่าต้องการให้ผลงานนั้นทำหน้าที่อะไรในสังคมศิลปะเพื่อประโยชน์ใช้สอยเน้นการสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการใช้งานในวิถีชีวิตประจำวันเช่นเครื่องปั้นดินเผาที่ออกแบบมาเพื่อใส่อาหารได้อย่างเหมาะสมบ้านทรงไทยที่ออกแบบให้ใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและก็ระบายอากาศไปในตัวเลยนะครับงานเหล่านี้มีพิสูจน์ว่าความงามนี่สามารถเคียงข้างไปกับการประโยชน์ใช้สอยได้เสมอในส่วนของศิลปะเพื่อการแสดงออกนะครับเป็นศิลปะที่เป็นอิสระจากกรอบของประโยชน์ทางกายภาพมุ่งเน้นการระบายอารมณ์ภายในการตั้งคำถามต่อสังคมหรือการบูชาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเช่นภาพวาดนามธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่ใช้สีสื่อสารความโกรธหรือประติมากรรมรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและก็ความศรัทธาในด้านศาสนาของผู้คนนะครับการแบ่งประเภทตามวิธีการสื่อสารก็เป็นอีกการแบ่งประเภทหนึ่งนะครับศิลปะเป็นเรื่องของการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆเราสามารถแบ่งหมวดหมู่ช่องทางที่เราใช้รับสารได้ดังนี้อันดับแรกก็คือทัศนศิลป์นะครับVisual Artเป็นศิลปะที่สื่อสารผ่านดวงตาเป็นหลักนะครับผลงานกลุ่มนี้มีความเป็นรูปธรรมกินพื้นที่ในอากาศก็คือต้องดูด้วยตานั่นเองและสามารถจับต้องได้ในเชิงมิติเช่นงานจิตรกรรมที่ใช้สีและก็งานสถาปัตยกรรมที่สร้างพื้นที่ว่างให้เราได้เข้าไปอยู่ภายในได้ในส่วนของโสตศิลป์นะครับ Audio Art นี่ศิลปะที่สื่อสารผ่านการได้ยินเป็นศิลปะที่ไม่มีรูปทรงถาวรในอากาศแต่เคลื่อนไหวไปตามกาลเวลานะครับเช่นท่วงทํานองของดนตรีเพลงคลาสสิกเพลงต่างๆหรือวรรณกรรมที่กลายเป็นศิลปะที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงอ่านที่เต็มไปด้วยพลังนะครับสูตรทัศนศิลป์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ Audio Visual Arts เป็นการรวมตัวกันของทั้งภาพและเสียงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบเช่นภาพยนตร์ที่ภาพนี่สื่อความหมายและดนตรีประกอบเพื่อเร้าอารมณ์หรือละครเวทีที่ใช้การแสดงสดร่วมกับการแสดงแสงสีและเสียงนั่นเองนะครับมาดูการแบ่งอีกประเภทนึงก็คือการแบ่งประเภทตามวิธีการสร้างสรรค์หัวข้อนี้มีความละเอียดที่สุดนะครับเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนวิชาศิลปะเลยนะครับโดยจำแนกตามวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์นั่นเองตัวแรกก็คือจิตกรรมนะครับการถ่ายทอดจินตนาการลงบนผืนระนาบแบบเรียกว่าลงบนพื้นระนาบ2มิตินะครับผ่านเทคนิคการระบายสีการเขียนเส้นแล้วก็การสร้างน้ำหนักต่อมาก็เป็นงานประติมากรรมนะครับการสร้างรูปทรง3มิติผ่านการเพิ่มการหรือปั้นและหล่อหรือการลดเช่นการแกะสลักนะครับเพื่อเกิดปริมาตรที่สัมผัสได้รอบด้านงานที่ผมเคยดูก็เป็นงานปั้นงานปั้นนี่เป็นปฏิเรียกว่าเป็นการบวกนะครับบางทีปั้นไม่ได้ก็เอาออกแต่ในเรื่องของการแกะสลักเนี่ยมีแต่เอาออกอย่าง

เดียวนะครับถ้าเอาออกมากเกินไปเนี่ยก็จะงานก็จะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของผมนะครับงานปั้นเนี่ยจะง่ายกว่างานแกะสลักถ้าพูดถึงงานที่เหมือนจริงนะครับอย่างรูปเอต้าที่ผมขึ้นให้ดูนี่เป็นงานแกะสลักนะครับส่วนงานปั้นก็เป็นชิ้นนี้ครับทีนี้มาดูงานสถาปัตยกรรมกันบ้างนะครับศาสตร์แห่งศิลป์เขาเรียกว่าศาสตร์และศิลป์แห่งการออกแบบโครงสร้างอาคารที่เน้นความมั่นคงนั่นเองและก็ประโยชน์ใช้สอยรวมไปถึงความงามเชิงพื้นที่นะครับอีกประเภทนึงก็คือภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์นี่เป็นกระบวนการสร้างงานศิลปะที่ทำซ้ำได้ผ่านแม่พิมพ์ซึ่งแต่ละชนิดก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับและก็แน่นอนครับว่าเทคนิคของการทำพิมพ์เนี่ยจะให้ความเรียกว่าผิวสัมผัสที่แตกต่างกันอีกตัวนึงก็คืองานวรรณกรรมนะครับศิลปะแห่งการใช้ภาษาและตัวอักษรเพื่อสร้างจินตภาพและแง่คิดผ่านบทประพันธ์รูปแบบต่างๆในส่วนของดุริยางคศิลป์นะครับการจัดระเบียบของเสียงและเวลาให้กลายเป็นท่วงทำนองที่กระทบใจผู้ฟังฟังเพลงแล้วเศร้าฟังเพลงแล้วฮึกเหิมนาฏศิลป์ก็คือการใช้ร่างกายมนุษย์นี่ครับเป็นสื่อกลางในการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารความหมายและก็อารมณ์นั่นเองทีนี้มาดูการแบ่งประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือการแบ่งประเภทตามมิตินั่นเองนะครับพิจารณาจากกายภาพและก็พื้นที่ของผลงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะของการมองเห็นนะครับศิลปะ2มิติผลงานที่ปรากฏบนผิวพื้นผิวแบนมีเพียงความกว้างและความยาวความลึกที่เห็นนี่จะเกิดจากภาพลวงตานะครับศิลปินสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความลึกอย่างเช่นภาพเขียนหรือภาพถ่ายนะครับที่จริงๆแล้วก็อยู่บนแผ่นกระดาษหรือบนแผ่นเฟรมในพื้นที่เรียบๆนะครับแต่ศิลปินก็จะใช้ค่าน้ำหนักใช้ขนาดของรูปทรงใช้ความคมชัดหรือความเบลอแยกระยะให้อยู่ข้างหน้าข้างหลังนะครับทำให้เรารู้สึกว่าลึกเข้าไปข้างในนะครับภาพถ่ายก็เช่นเดียวกันนะครับเราดูของจริงกับดูภาพถ่ายเนี่ยต่างกันนะครับภาพถ่ายอยู่บนกระดาษแบนๆหรือถ้าดูจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็มันแบนแต่ว่ามันรู้สึกให้ถึงความลึกนะครับและข้ออีกตัวนี้ก็คือศิลปะแบบ3มิติผลงานที่มีปริมาตรจริงมีความกว้างยาวและความหนากินเนื้อที่ในอากาศและสามารถมองเห็นได้มุมมองก็เช่นงานปั้นงานแกะสลักหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆนั่นเองนะครับการจำแนกประเภทศิลปะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นนี่ไม่ได้มีไว้เพื่อขีดเส้นแบ่งให้ศิลปะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับแต่มีไว้เพื่อเราเห็นถึงความร่ำรวยทางความคิดของมนุษย์ในโลกแห่งความจริงงานศิลปะ1ชิ้นนี่อาจคาบเกี่ยวอยู่หลายประเภทก็ได้นะครับการมีแผนที่แห่งหมวดหมู่นี้จะช่วยเราเนี่ยก้าวเข้าไปในโลกแห่งการสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นใจและชื่นชมคุณค่าที่ศิลปินบรรจงใส่ไว้ในผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ออกเดินทางสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่ของศิลปะมาด้วยกันนะครับเราคงเห็นได้แล้วนะครับทั้งรายละเอียดที่ซับซ้อนและเทคนิคที่หลากหลายและประวัติความเป็นมานะครับที่บ่มเพาะกันมาอย่างยาวนานหลายคนอาจจะเริ่มตั้งคำถามในใจแล้วนะครับว่าท่ามกลางความงามอันหลากหลายเหล่านั้นเราจะมีวิธีจำแนกศิลปะอย่างไรให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนที่สุดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราลองถอยห่างออกมาเพื่อมองภาพใหญ่และมองผ่านม่านของเทคนิคหรือวิธีการที่ซับซ้อนออกไปนะครับเราก็จะพบความจริงที่น่าทึ่งเลยนะครับโลกศิลปะทั้งใบนี้ดูเหมือนจะไร้ขอบเขตนั้นแท้จริงแล้วถูกค้ำจุนอยู่2เสาหลักสำคัญนะครับซึ่งเป็นรากฐานที่ทรงพลังของวงการสร้างสรรค์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเสาหลักที่1ที่ผมจะพูดถึงก็คือวิจิตรศิลป์นั่นเองผมพูดมาแล้วนะครับเรื่องวิจิตรศิลป์เดี๋ยวนี้มาลงเข้าไปในรายละเอียดวิจิตรศิลป์นี่ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกเลยนะครับเสาหลักแรกที่เราต้องทำความรู้จักอย่างลึกซึ้งก็คือวิจิตรศิลป์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Fine Art ให้เราลองนิยามงานกลุ่มนี้นะครับว่าเป็นศิลปะ

อะไรแบบไหนบ้างมาดูศิลปะเพื่อศิลปะกันนะครับมันคืออาณาจักรของความรู้สึกและจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงศิลปินสร้างสรรค์งานในกลุ่มนี้พวกเขาไม่ได้สร้างงานขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ทางกายภาพนะครับแต่ตอบโจทย์คำถามพื้นฐานที่ว่าสิ่งนี้ใช้ทำอะไรหรือมันมีประโยชน์อย่างไรในเชิงเครื่องมือแต่ในทางกลับกันนะครับงานวิจิตรศิลป์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยนคำถามที่สำคัญกว่านั้นใส่เรานะครับมันถามเราว่าสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรและคุณเห็นอะไรในความเงียบงันของงานชิ้นนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยรอยฝีแปรงอันรุนแรงจนเราสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดหรือบทเพลงคลาสสิกที่บรรเลงเพียงไม่กี่ตัวโน้ตแต่กลับสั่นสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจงานเหล่านี้นี่ไม่มีฟังก์ชันทางกายภาพเลยนะครับเราไม่สามารถเอาภาพวาดล้ำค่าไปใช้ปูพื้นได้ต้องแฝงไปที่ผนังอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถเอาบทกวีที่สวยงามไปทำให้เป็นหลังคากันแดดกันฝนได้แต่มันทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเลยนะครับก็คือการเป็นกระจกสะท้อนความเป็นมนุษย์มันช่วยขัดเกลาจิตใจที่หยาบกระด้างให้ละเอียดอ่อนขึ้นช่วยปลอบประโลมใจของเราในวันที่โลกใจร้ายและก็ช่วยให้เราได้สัมผัสกับสุนทรียภาพที่ประเมินค่าเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้มาดูเสาหลักที่2นะครับซึ่งเรียกว่าประยุกต์ศิลป์เมื่อความงามในรับใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์ได้ดำรงอยู่ด้วยจิตใจเพียงอย่างเดียวนะครับเรายังมีร่างกายที่ต้องการดูแลยังมีชีวิตประจำวันที่ต้องนำเดินไปนั่นจึงนำมาสู่เสาหลักที่2ที่ผมพูดก็คือประยุกต์ศิลป์ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับภาษาอังกฤษก็ apply art นั่นกลุ่มนี้นี่คือการเอาความดีงามของสุนทรียภาพที่เราได้สัมผัสจากวิจิตรศิลป์นั่นแหละครับมาลงทะเบียนรับใช้ชีวิตประจำวันของเราให้สมบูรณ์ขึ้นต้องกวาดสายตาดูรอบๆตัวของคุณในตอนนี้นะครับตั้งแต่เก้าอี้ที่คุณกำลังนั่งฟังผมอยู่รถยนต์ที่ขับไปทำงานแก้วกาแฟที่ดูแล้วเรียบง่ายแต่จับถนัดมือไม่ใหญ่มากไปไม่เบี้ยวไม่จับแล้วรู้สึกว่าไม่หนักเกินไปหรือแม้แต่หน้าจอสมาร์ทโฟนที่หลายคนกำลังดูผมพูดอยู่ตอนนี้ทุกอย่างที่กล่าวมานะล้วนถูกออกแบบมาทั้งสิ้นเลยนะครับโดยใช้หลักการของศิลปะทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ทฤษฎีสีที่สบายตาใช้รูปทรงที่สอดคล้องกับสรีระของเราหรือจังหวะการจัดวางที่ลงตัวนะครับแต่ประยุกต์ศิลป์มีเงื่อนไขเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรรู้ไหมครับเงื่อนไขนั้นก็คือต้องใช้งานได้จริงมันคือศิลปะที่ลงมาจากหอคอยงาช้างเพื่อมาอยู่เคียงข้างเราในทุกฝีก้าวนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นศิลปะเพื่อชีวิตจริงประยุกต์ศิลป์นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่สวยงามนะครับว่าความงามไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ที่เข้าถึงได้ยากเสมอไปแต่มันสามารถสอดแทรกอยู่ในมือของเราในบ้านของเราและในทุกการใช้ชีวิตของเราได้ในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหรือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองอย่างวิเคราะห์เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายและจุดประสงค์นะครับวิจิตรศิลป์เนี่ยมุ่งตรงไปที่การตอบสนองความพึงพอใจทางสติปัญญาอารมณ์และความงามที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใยส่วนประยุกต์ศิลป์นี่มุ่งตรงไปที่การสร้างความสะดวกสบายในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตทางกายภาพได้ทำให้เราได้ใช้สิ่งของที่สวยงามได้เสื้อผ้าที่สวยๆมาใส่ได้ช้อนตักอาหารที่ถูกใจทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นทำให้รู้สึกมีรสนิยมนะครับแต่สุดท้ายแล้วนี่ผมอยากให้ทุกท่านมองว่าทั้งสองประเภทนี้เปรียบเสมือนแขนซ้ายและแขนขวาที่แยกออกจากกันไม่ได้ของวงการสร้างสรรค์เลยนะครับพวกเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะแต่ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวก็คือการทำให้โลกใบนี้

เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะครับโลกที่สะดวกสบายขึ้นด้วยการออกแบบจากประยุกต์ศิลป์และโลกที่งดงามมั่นคงและลึกซึ้งทางจิตวิญญาณด้วยงานวิจิตรศิลป์นั่นเองนะครับเมื่อกุญแจทั้งสองดอกนี้ทำงานร่วมกันเมื่อนั้นเราจึงจะเข้าไปถึงหัวใจสำคัญของคำว่าศิลปะที่แท้จริงครับในการศึกษาศาสตร์แห่งศิลปะการแบ่งแยกระหว่างวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ไม่ใช่เพียงการแยกประเภทตามลักษณะงานแต่คือการแยกแยะตามปรัชญาและการดำรงอยู่ของผลงานชิ้นนั้นๆ นะครับงานวิจิตรศิลป์เนี่ยอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณและก็สิทธิภาพที่บริสุทธิ์วิจิตรศิลป์คือศิลปะที่อุบัติขึ้นเพื่อการดำรงอยู่ของความงามเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณระหว่างศิลปินกับจักรวาลเลยทีเดียวนะครับโดยมีรายละเอียดเชิงลึกเราได้คุณค่าดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือการสกัดอารมณ์และจิตใต้สำนึกนั่นเองนะครับวิจิตรศิลป์นี้ทำหน้าที่เป็นทางออกของสิ่งที่ภาษาพูดไม่สามารถที่จะอธิบายได้ศิลปินเนี่ยจะใช้ทัศนธาตุหรือ element of art นะครับก็คือเส้นสีแสงเงาสิ่งเหล่านี้แหละครับเพื่อขุดค้นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกออกมาไม่ว่าจะเป็นความปวดร้าวที่งดงามหรือความหวังที่ริบหรี่ผลงานเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่มันคือบันทึกภาวะทางอารมณ์ที่ตกผลึกจนกลายเป็นวัตถุที่จับต้องได้นะไงล่ะครับมาดูประการต่อมาก็คือสนธิภาพที่ไร้พันธนาการในขณะที่วิชาชีพอื่นจะต้องคำนึงถึงหน้าที่แต่วิจิตรศิลป์ได้รับอนุสิทธิพิเศษเลยนะครับให้คำนึงถึงความพึงพอใจในความงามเท่านั้นความงามในที่นี้อาจจะไม่ใช่ความสวยงามตามสมัยนิยมนะครับอาจจะเป็นความงามในความอัปลักษณ์ก็ได้หรือความงามที่สร้างแรงสะเทือนทางสติปัญญาก็ได้เพื่อให้มนุษย์ได้ฝึกการซาบซึ้งซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงที่แยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นเองนะครับอีกประการต่อมาก็คืออัตลักษณ์หนึ่งเดียวและก็มนต์ขลังของต้นฉบับนั่นเองตามแนวคิดปรัชญาของตามแนวคิดของนักปรัชญานะครับงานวิจิตรศิลป์นี่เขาบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าออร่าซึ่งเกิดจากความเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพียงชิ้นเดียวร่องรอยของการสัมผัสผู้กันที่หนักเบาไม่เท่ากันหรือรอยนิ้วมือบนดินปั้นหรือก็คือหลักฐานของวงเวลาที่ไม่มีวันหวนกลับมานะครับทำให้ผลงานชิ้นนั้นมีคุณค่าในฐานะพยานทางจิตวิญญาณที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้ด้วยตัวเลขเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็มาถึงการถ่ายทอดจินตนาการและก็แรงศรัทธาวิจิตรศิลป์นี้มักจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่อยู่เหนือโลกทางกายภาพนะครับเช่นความเชื่อทางศาสนาความศรัทธาในเทพเจ้าหรือปรัชญาอันเป็นอุดมคตินั่นเองนะครับศิลปะประเภทนี้จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งจิตวิญญาณช่วยเราเห็นความเชื่อที่เป็นนามธรรมผ่านรูปทรงที่วิจิตรบรรจงเลยทีเดียวนะครับเอาละครับที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของวิจิตรศิลป์นะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของประยุกต์ศิลป์ในเชิงลึกลงไปบ้างนะครับประยุกต์ศิลป์เนี่ยเมื่อความงามรับใช้ความจริงแห่งชีวิตประยุกต์ศิลป์ก็คือการนำจิตวิญญาณของวิจิตรศิลป์มาลงทะเบียนนั่นเองนะครับเพื่อรับใช้ความสะดวกสบายของมนุษย์มันคือศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าความงามและประโยชน์สามารถล้อมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้กันได้อย่างไรข้อแรกก็คือมาดูในเรื่องของปรัชญารูปทรงตามหน้าที่กันนะครับหัวใจของประยุกต์ศิลป์คือการตอบสนองต่อร่างกายมนุษย์งานชิ้นหนึ่งจะสวยงามเพียงใดก็ตามหากใช้งานไม่ได้จริงจะถือว่าล้มเหลวในเชิงประยุกต์ศิลป์นะครับศิลปินหรือนักออกแบบเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับในการซ่อนฟังก์ชันการใช้งานไว้ภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูงดงามและก็เรียบง่ายส่วนประการต่อมาประการที่2ก็คือวิทยาศาสตร์การสื่อสารและระบบการผลิตงานกลุ่มนี้ก็คือการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาการศิลปินต้องเข้าใจเรื่องวัสดุศาสตร์ทฤษฎีวิศวกรรมการตลาดและก็พฤติกรรมศาสตร์นะครับเพื่อให้ผลงานนั้นสามารถผลิตซ้ำและกระจายออกไปสู่คนหมู่มากได้โดยที่ยังรักษามาตรฐานความงามเอาไว้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับมาเจาะลึกแขนงสำคัญของประยุกต์ศิลป์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนแรกก็คืองานออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็คือ

สร้างอวัยส่วนเกินที่ทรงประสิทธิภาพให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับตั้งแต่เครื่องใช้ครัวเรือนที่จับแล้วถนัดมือนะครับไปจนถึงนวัตกรรมดิจิตอลมันคือการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วใส่ความใส่ใจลงไปในสิ่งของเพื่อให้ทุกการสัมผัสเกิดความสุนทรีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นในส่วนของงานตกแต่งภายในนะครับไม่ใช่ว่าแค่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์แต่คือการบริหารจัดการพลังของพื้นที่นะครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นความปลอดภัยหรือความกระตือรือร้นในการทำงานนะครับทำงานได้นานขึ้นมีความสุขในการทำงานมากขึ้นทีนี้มาดูในส่วนของงานออกแบบกราฟิกก็คือการเป็นล่ามภาพนั่นเองนะครับที่เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายขึ้นศาสตร์นี้ใช้ทั้งจิตวิทยาสีการจัดวางองค์ประกอบและตัวอักษรนะครับเพื่อชี้นำความรู้สึกและสื่อสารข้อความได้อย่างเฉียบคมในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกก็เช่นกันนะครับก็คือหนึ่งในประยุกต์ศิลป์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติก็เลยทีเดียวนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงธาตุธรรมชาติเนี่ยพวกดินน้ำลมไฟให้กลายเป็นภาชนะที่รองรับการดำรงชีวิตรวมทั้งสอดแทรกลวดลายที่สะท้อนวัฒนธรรมและการให้ความหมายต่อชีวิตนั่นเองก็มาถึงพวกแฟชั่นและก็สิ่งทอนะครับคือศิลปะที่เคลื่อนไหวได้มันทำหน้าที่ปกป้องร่างกายของเราไปพร้อมๆกับการประกาศตัวตนและสถานะทางสังคมที่ผ่านเสื้อผ้าสีสันและรูปทรงที่มีมากกว่าแค่เครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะครับเรามีเสื้อสวยๆใส่เวลาเดินไปไหนเราก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจเราแต่งตัวดีนี่เราก็จะรู้สึกว่าอยากจะเข้าสู่สังคมเพื่อให้ใครเห็นว่าเรามีเสื้อผ้าดีๆสวมใช่ไหมครับมีเสื้อผ้าแพงๆสวยๆใส่อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในงานหัตถกรรมบ้างก็คือจุดบรรจบของภูมิปัญญาและการฝึกฝนอย่างหนักเลยนะครับงานหัตถกรรมนี่แต่ละชิ้นก็คือการถ่ายทอดจิตวิญญาณของชุมชนผ่านวัสดุในท้องถิ่นซึ่งเป็นวัสดุซึ่งเป็นงานประยุกต์ศิลป์นะครับไม่ใช่วัสดุเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับซึ่งเป็นงานประยุกต์ศิลป์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แทรกซึมอยู่ในทุกอนูของชิ้นงานเลยนะครับหากงานวิจิตรศิลป์นี่ก็คือการที่ศิลปินตะโกนบอกโลกถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขานะครับงานประยุกต์ศิลป์ก็คือการที่ศิลปินนี่ยื่นมือออกไปเพื่อช่วยเหลือและอบอุ้มการใช้ชีวิตของผู้อื่นนั่นเองทั้งสองแขนงนี้นี่แม้จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสุดท้ายเหมือนกันนะครับก็คือการยกระดับความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นทั้งในด้านอารมณ์และคุณภาพของชีวิตนะครับมันมีอีกศิลปะอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คือศิลปะพื้นบ้านภาษาอังกฤษเรียกว่าโฟกอาร์ตศิลปะพื้นบ้านเนี่ยเป็นจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญาและก็สุนทรียภาพที่ยังรากจากวิถีชีวิตจริงๆเลยนะครับเรามาดูนิยามและความหมายที่ลึกซึ้งกันนะครับว่าเป็นอย่างไรในคำว่าศิลปะพื้นบ้านศิลปะพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่เพียงผลงานที่สร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายตามสภาพแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่คือมรดกทางปัญญาที่กินความหมายถึงรากเหง้าของความเป็นมนุษย์ซึ่งถูกกลั่นกรองและถ่ายทอดสืบต่อกันมาผ่านทางสายเลือดและก็ประสบการณ์จริงศิลปะประเภทนี้มีลักษณะพิเศษก็คือความงอกงามที่ไม่ได้เกิดจากตำราแต่ขึ้นจากโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือวิถีการดำรงชีวิตการเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านจึงเป็นการเรียนรู้วิธีการปรับตัวของมนุษย์นั่นเองนะครับให้เข้ากับธรรมชาติได้เข้ากับความเชื่อและประเพณีที่ได้รับผู้คนในสังคมท้องถิ่นไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นแนบเนียนเลยนะครับเรามาเจาะลึกลักษณะสำคัญของศิลปะพื้นบ้านกันนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ทำให้ศิลปะพื้นบ้านมีเสน่ห์และคุณค่าอันเป็นอมตะเราสามารถจำแนกลักษณะสำคัญได้ลุ่มลึกดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือสุนทรียภาพที่ผนวกเข้ากับประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์หลักที่เป็นหัวใจของศิลปะพื้นบ้านก็คือการตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการทำมาหากินภาชนะในครัวเรือนหรือเครื่องนุ่งห่มทว่าชาวบ้านนี่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความใช้งานได้นะครับที่ยังสอดแทรกความงามความละเอียดประณีตลงไปในชิ้นงานอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือลายจักสานบนตะกร้าหรือกระบุงนะครับลองตั้งใจดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับจะเห็นว่าตะกร้าหรือกระบุงเหล่านี้นี่ลวดลายมีลวดลายที่สลับซับซ้อนเหล่านี้นี่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสวยงามสะดุดตาอย่างเดียวนะครับแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงทนทานต่อการแบกรับน้ำหนักใช่ไหมครับหรือลายผ้าทอนี่นอกจากจะใช้สวมใส่แล้วยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงสถานะทางสังคมและค่านิยมของชุมชนนั้นๆด้วยสำหรับพื้นบ้านจะมีความงามที่เรียกว่าไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแต่เป็นความงามที่ซื่อตรงและก็ทำงานรับใช้มนุษย์ในทุกย่างก้าวของการดำรงชีวิตนะครับทีนี้มาดูเจาะลึกในส่วนของความงามที่เรียบง่ายซื่อจริงและปราศจากการปรุงแต่งนะครับศิลปะพื้นบ้านนี่นำเสนอความงามที่ไม่ได้ผ่านการขัดเกลาด้วยกฎเกณฑ์ทฤษฎีทางศิลปะที่ซับซ้อนจากสถาบันการศึกษาใดๆเลยนะครับแต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกจากใจสู่มือนะครับโดยตรงความงามในลักษณะนี้มักเรียกว่าศิลปะแห่งความจริงใจนะครับตรงนี้ผมเรียกขึ้นเองนะครับศิลปะแห่งความจริงใจวัสดุที่ใช้นี่มักจะทำจากสิ่งที่หาได้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนั่นเองนะครับเช่นไม้ไผ่จากป่าข้างบ้านดินเหนียวจากริมคลองที่อยู่ข้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านเส้นใยจากธรรมชาติที่ได้มาจากท้องนานะครับกกพวกเหล่านี้กกจอกแหนถ้าเลือกใช้และจัดการวัสดุเหล่านี้ก็คือการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างเชี่ยวชาญของชาวบ้านเลยจริงๆนะครับศิลปินพื้นบ้านนี่รู้จักวิธีการคัดเลือกไม้ไผ่ในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อกันมอดรู้จักการผสมดินเพื่อความแกร่งเมื่อเผาไฟซึ่งเหล่านี้นี่ก็คือความงดงามแบบธรรมชาติรังสรรค์ร่วมกับมือมนุษย์นะครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่จริงใจอบอุ่นและสะท้อนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มนุษย์นี่มีต่อธรรมชาติรอบตัวนั่นเองนะครับมาดูกระบวนการสืบทอดที่ไร้รูปแบบแต่เข้มแข็งนะครับเรามาดูส่วนเจาะลึกกันในส่วนนี้ศิลปะพื้นบ้านบอกแล้วก็เป็นวิชาที่ไม่มีครูสอนศิลปะนะครับอย่างเป็นทางการไม่มีห้องเรียนแบบสากลทั่วไปที่เราเห็นนะครับแต่ใช้กระบวนการที่เข้มกว่านั้นก็คือการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและจิตวิญญาณนั่นเองนะครับมันคือการบอกเล่าเรียนแบบและฝึกปฏิบัติซ้ำๆภายในครอบครัวของตัวเองหรือในชุมชนที่เขาอยู่นั่นเองนะครับก็จะเห็นภาพเด็กที่นั่งอยู่แล้วก็มองปู่กำลังจักเรียกจักสานนะครับหรือลูกที่ช่วยแม่ปั่นได้หรือกำลังช่วยผู้ใหญ่ทำอะไรต่างๆที่ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นมากระบวนการที่ศิลปะถูกแทรกซึมเข้าสู่สายเลือดโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าค่อยๆแทรกค่อยๆซึมเข้าไปในความรู้สึกนะครับความเข้มแข็งของการสืบทอดแบบนี้นี่อยู่ที่ความเป็นเนื้อเดียวกันของชีวิตช่างพื้นบ้านไม่ได้แยกเวลาทำงานศิลปะออกจากเวลาการดำรงชีวิตนะครับถ้าไม่เกิดเทคนิคเฉพาะถิ่นและความลับถึงช่างดำรงอยู่ได้อย่างนานนับศตวรรษเลยทีเดียวเป็นมรดกที่ยังมีลมหายใจที่ส่งต่อจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างมั่นคงนะครับมาดูส่วนเจาะลึกในเรื่องของการแสดงออกถึงอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของชุมชนนะครับเป็นอย่างไรในแต่ละพื้นที่ย่อมมีรหัสทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถูกมีความออกมาเป็นงานศิลปะนั่นเองนะครับศิลปะพื้นบ้านจึงเป็นเครื่องมือที่แสดงถึง DNA ของชุมชนนั้นๆเช่นลายผ้าสิ้นตีนจกที่บอกถิ่นกำเนิดและชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจนหรือรูปแบบการแกะสลักไม้ประดับสารที่สะท้อนถึงจารีตประเพณีและความศรัทธาของคนในท้องถิ่น
ที่ชุมชนนั้นมีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติที่เขารู้สึกได้หรือจินตนาการได้ศิลปะกลุ่มนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูตัวบุคคลหรือศิลปินคนใดนะครับแต่ทำหน้าที่เป็นภาษาภาพของกลุ่มคนนั่นเองเป็นจุดเชื่อมโยงความเชื่อศาสนาและตำนานท้องถิ่นให้กลายเป็นรูปธรรมศิลปะพื้นบ้านจึงทำหน้าที่เรียกว่ายึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความภาคภูมิใจและก็สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับคนในสังคมได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับมาดูคุณค่าและความสำคัญในโลกสมัยใหม่นะครับจากภูมิปัญญาสู่สินทรัพย์แห่งอนาคตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างถูกผลิตด้วยเครื่องจักรจนดูจะเหมือนกันไปหมดนะครับแต่ศิลปะพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงวัตถุโบราณที่วางสงบนิ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าของบรรพบุรุษที่กำลังจะเลือนหายไปแต่มันได้อุบัติใหม่ในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาตอนนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับและก็ส่งคุณค่าและก็มีมูลค่ามหาศาลอย่างที่เรียกว่าไม่มีนวัตกรรมใดๆมาทดแทนได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้มาดูเจาะลึกถึงการสร้างอัตลักษณ์และก็อำนาจละมุนแหมผมไม่อยากแปลว่าอย่างนี้เลยนะครับแต่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าแปลแบบนี้ก็คืออำนาจละมุนนั่นเองนะครับเรียกว่าในระดับท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านคือรหัสพันธุกรรมทางวัฒนธรรมนะครับที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมโลกที่ล้อมรวมกันนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ผู้คนหอยหาเรื่องราวศิลปะพื้นบ้านทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตช่วยปลุกความภูมิใจในถิ่นกำเนิดให้แก่คนรุ่นใหม่เมื่อคนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าศิลปะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อำนาจละมุนโอ้โหคำแปลนี้แบบซอฟต์พาวเวอร์นะครับศิลปะที่มาจากรักเง่าเนี่ยจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสนะครับก็ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ช่วยยกระดับจิตใจของคนในสังคมนั่นเองนะครับมาเจาะลึกในส่วนของรากฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันบ้างนะครับเป็นอย่างไรหัวใจสำคัญที่สุดคือการที่ศิลปะพื้นบ้านกลายเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโลกสมัยใหม่เราไม่ได้ขายเพียงแค่สินค้านะครับแต่เราขายดีในทางปัญญาด้วยการเพิ่มมูลค่าผ่านการออกแบบหลายชิ้นงานในปัจจุบันถูกนำมาสลัดภาพลักษณ์เดิมๆและใส่ความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยเข้าไปนะครับจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่งานศิลปะหัตถกรรมระดับชุมชนอย่างโอท็อปที่ยกระดับสู่สากลนะครับไปจนถึงแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอ็นด์ที่นำลายทอหรือเทคนิคพื้นบ้านนี่แหละนำไปใช้บนรันเวย์ระดับโลกเลยนะครับนวัตกรรมที่เกิดจากดินศิลปะพื้นบ้านพิสูจน์ให้เราเห็นว่าศิลปะที่เกิดจากดินและชีวิตจริงคือนวัตกรรมที่แท้จริงเพราะมันผ่านการทดสอบด้วยกาลเวลานะครับมีความยืดหยุ่นและความพร้อมที่จะเติบโตงดงามได้ในทุกยุคทุกสมัยผ่านการตีความใหม่ของนักสร้างสรรค์ในรุ่นปัจจุบันนั่นเองนะครับมาเจาะลึกการสร้างความยั่งยืนความเป็นธรรมทางสังคมนะครับความสำคัญของศิลปะพื้นบ้านในโลกใหม่ยังคงครอบคลุมถึงมิติของความยั่งยืนด้วยเนื่องจากงานของพื้นบ้านเนี่ยมักจะใช้วัสดุธรรมชาติและกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนศิลปะประเภทนี้จึงกลายเป็นกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนโดยตรงนะครับลดช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจและก็สร้างงานให้แก่ผู้คนในท้องถิ่นโดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดสิ่งนี้คือคำตอบของโลกยุคใหม่ที่ต้องการการเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับศิลปะพื้นบ้านจึงไม่ใช่เป็นเพียงเงาของอดีตแต่เป็นแสงสว่างที่นำทางสู่อนาคตเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างภูมิปัญญาอันเก่าแก่กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบแสดงให้เห็นว่าความงามที่แท้จริงนั้นไร้กาลเวลาและสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติเนี่ยเติบโตได้อย่างมั่นคงและสง่างามนะครับความสำคัญและคุณค่าของศิลปะพื้นบ้านก็เป็นรากแก้วแห่งวัฒนธรรมและอนาคตสร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องราวของอดีตที่หยุดนิ่งแต่มันคือพลังที่มีชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายมิติหากเรามองลึกลงไปเราจะพบว่าความสำคัญของศิลปะพื้นบ้านครอบคลุมมิติที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับ
อันดับแรกคือมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นจดหมายเหตุที่มีลมหายใจศิลปะพื้นบ้านเนี่ยทำหน้าที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็มนุษยวิทยาที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างซื่อตรงที่สุดเลยนะครับทุกลวดลายบน

ลับไปทำความเข้าใจถึงรากเหง้าและตัวตนที่แท้จริงของบรรพบุรุษได้อย่างแจ่มแจ้งเลยนะครับมาดูภูมิปัญญาแห่งความสมดุลและการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนกันนะครับในยุคที่โลกกำลังโหยหาความยั่งยืนศิลปะพื้นบ้านคือต้นแบบของการออกแบบที่เป็นมิตรต่อโลกนั้นทุกชิ้นสะท้อนถึงภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับชาวบ้านเนี่ยรู้วิธีการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปของใช้ที่ทนทานโดยกระบวนการผลิตมักเรียบง่ายและไม่ทันล้อมนะครับความสำคัญในส่วนนี้จึงเป็นการแสดงเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แบบพอเพียงที่มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัวได้อย่างมีความสุขหรือที่เรียกว่ามีสุนทรียภาพแห่งชีวิตนั่นเองนะครับมาดูเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์และความภูมิใจในท้องถิ่นกันนะครับในโลกที่เข้าสู่สภาวะของโลกาภิวัตน์จนทุกอย่างดูเหมือนกันไปหมดนะครับศิลปะพื้นบ้านคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างที่ทรงพลังมันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับคนในพื้นที่เมื่อเยาวชนได้เห็นและเรียนรู้งานศิลปะของบรรพบุรุษพวกเขาจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดศิลปะพื้นบ้านจึงทำหน้าที่เป็นกาวใจที่ยึดโยงผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันนะครับสร้างความรักและความรู้สึกรับผิดชอบต่อพื้นที่ร่วมกันนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่เข้มแข็งนั่นเองมาดูในส่วนของรากฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันอีกนิดหนึ่งนะครับความสำคัญที่โดดเด่นมากในยุคปัจจุบันก็คือการที่ศิลปะพื้นบ้านกลายเป็นวัตถุดิบทางปัญญาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายชุมชนได้นำเอาทักษะและก็ลวดลายดั้งเดิมมาพัฒนาไปสู่งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงอาทิเช่นโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ในโอทอปหรือการที่แบรนด์แฟชั่นระดับโลกนำลายผ้าพื้นเมืองไปต่อยอดสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านสั่งสมมานั้นสามารถเปลี่ยนเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาลโดยที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณดั้งเดิมเอาไว้นะครับศิลปะพื้นบ้านนี่ไม่ได้ถูกแยกออกจากผู้คนเหมือนวิจิตรศิลป์ที่ต้องวางอยู่บนแท่นหรือในหอศิลป์เพื่อเฝ้ามองจากระยะไกลนะครับแต่มันคือศิลปะที่ถูกอุบัติขึ้นจากความจำเป็นของการดำรงชีพผสานเข้ากับแรงศรัทธาในความเชื่อและระเบียบแบบแผนของประเพณีมันคือศิลปะที่กินดื่มและสวมใส่ได้จริงเป็นส่วนหนึ่งของอายวะในการใช้ชีวิตแม้ว่าศิลปะกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นแกนกลางแต่ในทุกอดูของงานพื้นบ้านกับซ่อนไว้ซึ่งความงามที่เรียบง่ายทว่าส่งพลังอย่างยิ่งต่อการสืบทอดทางวัฒนธรรมนะครับมันคือความปราณีตที่ไม่ได้อวดตัวนะครับแต่แฝงอยู่ในรอยสานของตะกร้าในน้ำหนักของฝีเข็มบนผืนผ้าและในผิวสัมผัสของดินเผานั่นเองนะครับความงามเหล่านี้นี่ทำหน้าที่เป็นสายใยเงียบที่ร้อยรัดคนในชุมชนจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรามีสำรวจโลกของประเภทงานศิลปะกันอย่างละเอียดกันพอสมควรเลยนะครับเราจะพบว่าความจริงที่น่าอัศจรรย์ว่างานศิลปะแต่ละประเภทนี่ไม่ว่าจะเป็นวิจิตรศิลป์ที่มุ่งเน้นการสกัดอารมณ์พิสุทธิ์อันบริสุทธิ์ออกมาเป็นรูปธรรมหรือการประยุกต์ศิลป์ที่เน้นการยกระดับการใช้งานให้รื่นรมล้นมีชีวิตมีจิตวิญญาณและมีบทบาทเฉพาะตัวนะครับในการสื่อสารความคิดของมนุษย์ศิลปะนี้ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุที่เรามองเห็นได้ด้วยตาในเชิงกายภาพเท่านั้นนะครับแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตที่สั่งสมปัจจุบันที่กำลังเป็นไปและอนาคตที่กำลังจะมาถึงเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ได้การเข้าใจประเภทงานศิลปะโดยเฉพาะศิลปะพื้นบ้านจึงไม่ใช่แค่การรู้จำหมวดหมู่หรือเรียกในตำราเท่านั้นแต่คือการเปิดประตูหัวใจให้กว้างพอที่จะรับฟังบทสนทนาอันแผ่วเบาแต่ลึกซึ้งนะครับระหว่างศิลปินกับโลกใบนี้นั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยพบความงดงามที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่เราได้พบเจอนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในหอศิลป์หรูหราหรือเพิงพักหลังเล็กๆของชาวบ้านก็ตามการเดินทางผ่านโลกของประเภทงานศิลปะที่เราได้ร่วมกันสำรวจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เราได้ตระหนักถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งนะครับว่างานศิลปะประเภทไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของที่ไร้ความรู้สึกแต่มันมีชีวิตมีจิตวิญญาณและมีบทบาทหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นทูตวัฒนธรรมที่สื่อสารอารมณ์สื่อสารความคิดและความปรารถนาของมนุษย์ได้อย่างไร้พรมแดนศิลปะไม่ใช่เพียงวัตถุที่วางตั้งโชว์เพื่อความสวยงามเพียงเปลือกนอกเท่านั้นนะครับแต่มันคือสัญลักษณ์

ที่บรรจุความเชื่ออันแรงกล้าวิถีชีวิตที่ลุ่มลึกและสภาวะอารมณ์อันลึกล้ำของผู้สร้างสรรค์เอาไว้ในทุกฝีแปลงที่ตวัดและทุกรอยสลักที่บรรจงกดลงไปบนชิ้นงานนั้นการศิลปะประเพณีและศิลปะพื้นบ้านเนี่ยก็คือเครื่องเตือนใจที่ส่งพลังให้เราหันกลับมองและเห็นคุณค่าของรากเหง้าความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและก็ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนอย่างยิ่งกับธรรมชาตินั่นเองนะครับอันเหล่านี้สอนเราคิดถึงความสำคัญของความต่อเนื่องในวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงที่ไม่อาจตัดขาดระหว่างผู้คนในสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันได้ส่วนศิลปะร่วมสมัยและศิลปะทดลองก็คือหน้าต่างบานใหม่ที่เปิดกว้างออกสู่โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเป็นพื้นที่เสรีที่อนุญาตให้มนุษย์ได้ตั้งคำถามต่อโลกสังคมและก็ความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามานะครับงานประเภทนี้นี่สอนเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่มีหัวใจเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างความหลากหลายและมองหาความงามในมุมมองที่ท้าทายกรอบเดิมๆนั่นเองการเข้าใจประเภทงานศิลปะจึงเปรียบเสมือนการได้เป็นเจ้าของกุญแจทองที่จะช่วยเราไม่เพียงแต่มองในสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านะครับแต่ยังสามารถเข้าใจและก็ตีความเรื่องราวอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความงดงามเหล่านั้นเมื่อเรามีความเข้าใจและก็เริ่มมองเห็นความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ในเส้นสายที่คดเคี้ยวมองเห็นหยาดเหงื่อแห่งความพยายามในรูปทรงที่ซับซ้อนและมองเห็นหัวใจที่เต้นระรัวในสีสันที่สัดกระจายนั้นนะครับทุกงานศิลปะก็คือบทสนทนาที่จริงใจที่สุดซึ่งชวนให้เราร่วมรับฟังและก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันท้ายที่สุดนะครับการเรียนรู้เรื่องประเภทของศิลปะคือการเรียนรู้ศิลปะแห่งการมองโลกในหลายมิตินะครับมองทั้งมิติของอดีตที่คอยประคับประคองอย่างรากให้เรามั่นคงมองมิติของปัจจุบันที่ท้าทายแล้วก็ปลุกเร้าให้เราตื่นตัวและก็มองมิติของอนาคตที่เราให้เราไปเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทับลงบนผืนผ้าใบแห่งการเวลานั้นเมื่อเรามองโลกด้วยตาที่เปิดกว้างและหัวใจที่พร้อมรับรู้อย่างแท้จริงนะครับเราจะพบความงามและก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งรอบตัวเราตั้งแต่ก้อนหินริมทางเดินไปจนถึงงานศิลปะชิ้นเอกเลยทีเดียวนะครับและก็เมื่อนั้นศิลปะจะเป็นสะพานที่แกร่งที่สุดในการเชื่อมโยงความเข้าใจความเมตตาและความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์เข้ากันอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณก้าวออกจากบทเรียนนี้ไปเนี่ยจงพกความสงสัยที่สร้างสรรค์ความสนใจที่กระตือรือร้นและความเคารพในความแตกต่างติดตัวออกไปด้วยนะครับในการมองศิลปะในครั้งหน้าเพราะนั่นคือหนทางเดียวนะครับที่เราทุกคนจะได้พบกับความงดงามที่ไร้การเวลาและคุณค่าแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในทุกผลงานสร้างสรรค์บนโลกใบนี้และในทุกจังหวะของชีวิตของคุณเองนะครับหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจศิลปะดีขึ้นนะครับผมให้กุญแจไปแล้วกระดอกเพื่อที่จะไปไขดูความหมายของศิลปะชนิดต่างๆลองใช้มันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ที่ผมพูดมาในวันนี้ถ้ามีสิ่งไหนขาดตกบกพร่องไปต้องขออภัยด้วยนะครับขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสลันวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนักศึกษานั้นก็เหมือนกับกำลังวิ่งมาราธอนในสนามสอบสนามสังคมและสนามแห่งความฝันถามว่ามีเหนื่อยไหมมีความเหงาไหมบางครั้งเรารู้สึกเหมือนต้องเก่งต้องดีและต้องสำเร็จอยู่ตลอดเวลาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแม้เรานั้นอาจจะเรียนได้เกรด 4.0 ได้ทุนได้ฝันได้รางวัลแต่ว่าถ้าใจเรานั้นไม่สงบยังว้าวุ่นเหมือนเดิมธรรมะไม่ใช่การหนีออกจากโลกแต่คือการมีสติอยู่ในโลกอย่างรู้ทันสตินั้นก็คือการรู้ตัวสมาธิก็คือการตั้งมั่นและปัญญาคือการเข้าใจตามความเป็นจริงนักศึกษาที่มีปัญญาตามแบบพุทธไม่ใช่แค่เรียนเก่งแต่คือเข้าใจตนเองรู้จักปล่อยวางในเวลาที่ควรปล่อยวางรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรพอไม่แบกทุกอย่างไว้บนไหล่คนเดียวลองหายใจเข้าช้าๆแล้วปล่อยลมหายใจออกอย่างรู้ตัวทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั้นคือความสงบและความสงบนั้นจะทำให้ปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นธรรมะไม่ใช่แค่บทสวดหรือคำคมแต่คือเครื่องมือในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราล้าและในวันที่เราสับสนความสำเร็จที่แท้นั้นไม่ใช่แค่ใบปริญญาขอให้ใจคุณนั้นสงบแม้โลกจะวุ่นวายและในโอกาสนี้อาตมภาพก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของพลังสมาธิและสติในยุคของดิจิตอลครับขอความเมตตาให้ท่านพระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณุฒครับครับวันนี้จะคุยกันเรื่องสมาธิ
0: ครับ
1: แล้วก็สติในยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: ก็คือเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตข่าวสารรวดเร็วทันใจมากคำว่าสมาธิก็คือความที่จิตเป็นหนึ่งตั้งใจมั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราถ้าอยู่ในห้องเรียนถ้าหูเราฟังอาจารย์หรือตาดูกระดานถ้าจิตอยู่ตรงนี้ก็เรียกเกิดสมาธิถ้าตาเราดูแล้วเราไปคิดเรื่องอย่างอื่นไม่ใช่เกิดสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นยกตัวอย่างง่ายน้องนักเรียนผู้ชมอาจจะเคยลองดูสมมติเวลาเดินทางไปไหนแล้วแต่ถ้าเราต้องไปค้างคืนที่มีบ้านนั้นอยู่ใกล้ๆทางรถไฟคนที่เขาอยู่ประจำเ ขาจะไม่จดจ่อตรงนั้นเขาจะไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลยแต่เราไปอยู่ปุ๊บเราจะสับสนรถไฟได้ยินตลอดถ้าเราอยู่นานๆปุ๊บมันจะเกิดความเคยชินฉันใดก็ฉะนั้นสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตให้จดจ่อที่ตัวเราอยู่กับสิ่งที่เราทำเปรียบเหมือนง่ายๆเอาง่ายๆคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนเวลาเราดูปุ๊บใครจะพูดอะไรไม่ได้ยินเลยจดจ่ออยู่สิ่งนั้นแต่ท่านบอกว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์เราต้องสมาธิใช้เกิดประโยชน์อย่างเช่นการเรียนนักเรียนจะเกิดสมาธิได้เราต้องมีอยู่3อย่างข้อแรกนักเรียนต้องมีศีลศีลก็คือเป็น

0: ประกันชีวิตของเราทุกเรื่อง5ข้อตั้งแต่การไม่ฆ่าสัตว์ก็หลักประกันเรื่องชีวิตความปลอดภัยสินข้อที่2ไม่ลักทรัพย์เป็นหลักประกันของทรัพย์สินเราไม่ต้องใครมาลักของเราเพราะเราไม่ลักของใครส่วนข้อที่3หลักประกันครอบครัวทําให้ครอบครัวเราอบอุ่นไม่ต้องกังวลข้อที่4เป็นหลักประกันการอยู่ร่วมกันไม่พูดจาโกหกหลอกลวงกันและกันข้อสุดท้ายเลยให้เราเกิดสมาธิเกิดสติปัญญาความตั้งมั่นซึ่งเรามองตรงนี้แล้วเมื่อเรามีศีลปุ๊บสมาธิก็จะเกิดได้ง่ายการจะได้สมาธิปุ๊บวันนี้ก็จะเข้าปฏิบัติกันนิดนึงอย่างที่อาจารย์ท่านมหาสราวุธเกริ่นขึ้นมาถ้าเราเข้าในห้องเรียนสิ่งแรกเลยนะนักเรียนจำไว้เลยควรจะสวดมนต์ไหว้พระนิดนึงก่อนแล้วใช้เวลาสักนาทีหรือ2นาที3นาทีแล้วแต่ทำสมาธิถามว่าทำยังไงข้อแรกเลยหลังจากสวดมนต์เสร็จปุ๊บนั่งหลังให้ตรงปล่อยตัวตามสบายเรากำหนดจิตดูหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆให้รู้ลมของเราทุกคนเคยยินคำว่า body weight training ไหมหมายความว่าเช็คกายตัวเราเนี่ยคือตัวเทรนไม่ต้องใช้เครื่องชั่งน้ำหนักฉันได้ฉะนั้นเราใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นตัวทำให้เราเกิดสมาธิวิธีการทำที่ของอนุภาพก็คือว่าพระเจ้าสอนให้รู้ลมเราคนลดไปเวลาหายใจปุ๊บเราจะท้องแฟบยกอกขึ้นมันไม่รู้ลมเราต้องหายใจให้ส่วนทางคือยังไงหายใจเข้าถุงป่องให้ลมวิ่งเป็นฐานมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมฐานแล้วสมาธิจะเกิดได้ไววิธีการปฏิบัตินะให้เราลองจับท้องเราดูเป่าลมเข้าท้องเราอกห้ามขยับให้ท้องเราป่องคุณกั้นนิดนึงฝึกไว้ให้เห็นลมวิ่งเลย3ฐานตั้งแต่ที่จมูกปากเข้ากลางอกเข้าที่ท้องน้อยคุณกั้นไว้นิดนึงปล่อยออกให้ท้องแฟบแล้วกั้นนึงนับ1คุณรู้ท้องเราป่องจริงคุณแค่มือจับเบาๆหายใจเข้าแรงกั้นนิดนึงแล้วนับ2ครั้งที่3หายใจเข้าปล่อยออกนับ3แล้วคุณก็หลับตาลงปล่อยตามธรรมชาติลมเราจะวิ่งเองโดยธรรมชาติไม่ต้องยกขึ้นไม่ต้องฝืนมันจะเกิดสมาธิพอเราเกิดสมาธิปุ๊บเราลืมตาขึ้นมาดูมันจะปลอดโปร่งสบายเมื่อเราเกิดสมาธิปุ๊บเราจะมีช่องว่างปัญญาก็จะเกิดหมายความว่าสิ่งเก่าๆเราก็จะได้
1: ร
0: ู
1: ้
0: ของใหม่ที่เข้ามาเราก็ได้รู้ด้วยเราก็ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องอะไรอย่างเช่นวิธีการยากๆปุ๊บก่อนจะเข้าเรียนปุ๊บน้ำหน้าตาเข้าไปควรจะเข้าเรียนก่อนเวลา
1: ใช่
0: นั่งให้สบายสบายทำสมาธิก่อนนั่งสงบไม่ต้องคุยกับใครนั่งสบายกำหนดลมหายใจให้ดีแล้วตั้งใจฟังใช้หลักการของ4อย่าง
1: ครับ
0: 1สุตั้งฟัง2จินตะจิคือการคิดวิเคราะห
1: ์ครับ
0: ถ้าเราไม่คิดด้วยมันจะหลับ
1: ครับ
0: เมื่อเราคิดแล้วปุ๊บปุจฉาแม่ก็จะให้ถามครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยลิขิตเขียนไว้บางคนก็ข้ามขั้นตอนฟังก็เขียนอย่างเดียวแต่ถามว่าตอนมาเรียนบางทีก็โน้ตอย่างเดียวพวก
1: คร
0: ูไม่ทันแต่ถามว่าสิ่งที่เราโน้ตเนี่ยเรากลับมาอ่านไหมน้อยครั้งไม่ได้อ่านถ้าเราฟังปุ๊บฟังไว้โน้ตเฉพาะหัวข้อใหญ่เครื่องมาติกาดูว่าวันนี้อาจารย์สอนเรื่องอะไรแต่เราต้องอ่านมันนิดนึงนะก่อนแล้วก็เขียนไว้หัวข้อนี้แล้วก็ลองดูว่าเรารู้ตรงไหนแล้วก็โน้ตที่สำคัญอย่างเดียวไม่ต้องจดทุกคำจดทุกคำมันไม่ทันแล้วก็จำใช้สมองเราคิดตลอดนี่แหละเรื่องคุณมีสมาธิถึงจะทำได้แต่มาเชื่ออย่างว่าคนเราทุกคนมีสมาธิอยู่แต่เราต้องฝึกบ่อยๆให้เกิดว่าสีคือความเข้าข้อง
1: อ
0: ย่างมาเรียนบาลีเนี่ยหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านสอนแต่มาตอนมาท่องอย่างเดียวท่องแบบปวดหัวหมดแล้วท่องจนท้อท่านบอกมาว่าลองถอยออกมาดูทำใจสบายนั่งสมาธิก็แป๊บนึง50นาทีก็พอแล้วอ่านใหม่เออจริงเว้ยพอเราถอยนิ่งปุ๊บเราก็กำหนดจิตเหมือนเราเข้ากรรมฐานพอเรานั่งปุ๊บหลับตาสิ่งแรกเลยจะเกิดอะไรรู้ไหมวิตกคือความกังวลกูยังไม่รู้เรื่องนั้นเลยกังวลทุกอย่างเลยพอเรากังวลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วิจารณ์สิ่งเรากังวลว่าเออยังไงพอเรานึกถึงคำของหลวงพ่อว่าเออให้เราปล่อยวางบ้างทำสิวิจารณ์ไหนไปมันเกิดปิติพอเราปล่อยวางได้ปิติมาตามคุ้ม
1: คร
0: องของเราท้ายสุดแล้วก็เกิดความสุขและจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราก็ลืมตาขึ้นมาพอไปอ่านหนังสือเอ้ยทำไมเราเข้าใจจากที่เราไม่เข้าใจพยายามจะท่องอย่างเดียวพอเราเข้าใจส่วนที่มันจะได้ทีนี้น้องนักเรียนที่เรียนอยู่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดทำสมาธิ

0: ทุกเช้าจำไว้เลยก่อนออกจากบ้านไหว้พ่อไหว้แม่เข้าไปถึงห้องสวดมนต์ไหว้พระนิดนึงแล้วก็พยายามทำสมาธิด้วยตัวเองถึงแม้ในห้องไม่ให้ทำเราทำด้วยตัวเองเนี่ยกำหนดลมหายใจแล้วเข้ามือก็เข้าพุทออกโทก็ได้สัก 3-4 ครั้งเสร็จแล้วก็ตั้งใจฟังครูบาอาจารย์วิธีแก้ง่วงก็คือจดบันทึกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามีสมาธิเราจะเรียนรู้ไปถึงเป้าหมายของเราแล้วพอเราเสร็จแล้วกลับมาบ้านให้เราทวนดูว่าที่เราเรียนมาทั้งวันน่ะมีอะไรบ้างเราจำได้มากแค่ไหนถ้าเราจำไม่ได้ปุ๊บให้เราเอาที่เราจดมาดูพอเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามีการบ้านก็ทำการบ้านแล้วก็ดูว่าพรุ่งนี้เช้าครูอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรให้เราดูล่วงหน้ามันนิดนึงทำนี้ทุกวันมันจะสำเร็จทั้งอดีตไปอนาคตให้เรามองเห็นทุกอย่างเมื่อปัจจุบันเราวางไว้ดีอนาคตต้องดี
1: ใช่
0: เนี่ยเรียกมีสมาธิส่วนสติมันจะอยู่ในหมวด2ของธรรมะ
1: ครับ
0: สติคู่กับอะไร
1: สัมปชัญญะครับ
0: สติก็คือความระลึกได้ครับถ้าคุณระลึกได้คุณมีสติยกตัวอย่างเช่นคุณจะเดินข้ามถนนเนี่ยคุณรู้เลยกำลังจะเดินข้ามถนนเนี่ยเรียกมีสติขณะคุณเดินปุ๊บรู้ตัวอีกว่าคุณอยู่กลางถนนนะเนี่ยสัมปชัญญะมา
1: ครับ
0: คู่กันสติสัมปชัญญะต้องคู่กัน
1: ครับ
0: เหมือนเราขับรถเราต้องมีสติระลึกได้เฮ้ยขับรถอยู่เว้ยแล้วขณะขับอยู่ต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยกูขับอยู่หมายความว่ามีสัมปชัญญะคือความรู้ตัว
1: ครับ
0: และสัมปชัญญะต้องอยู่ตรงนั้นมันของคู่กันสติสัมปชัญญะในหมวดนี้จะเป็นเรื่องสมาธิกับสติสำคัญที่สุดครับคนเราถ้าขาดสติขึ้นมาจะยุ่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าตรัสว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโลก
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับเพราะว่าคุ้มครองได้ยังไงถ้ามนุษย์โลกไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วก็วุ่นวายครับก็คือจะขาดการยับยั้งชั่งใจทำอะไรโดยขาดสติ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเลินเล
0: ่
1: อก็โอวาทสุดท้ายที่พระเจ้าตรัสก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละครับเป็นโอวาทปฏิโอวาทสุดท้าย
0: ปัจจิบโอวาท
1: ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเน้นให้ภิกษุทั้งหลายต้องยังประโยชน์ตนก่อนนะครับประโยชน์ตนเสร็จแล้วค่อยมองประโยชน์ของผู้อื่นด้วย
0: ค
1: ือทำตนให้สำเร็จก่อนสำเร็จแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็จะมาคู่กันครับสมาธิสติสัมปชัญญะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอะไรนะครับสติมาใช่ไหมครับสติมาปัญญาเกิดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พอสติเตลิดก็จะเกิดปัญหา
0: ปัญหาน
1: ี่แหละครับก็อยากให้นักศึกษาได้เก็บไปคิดวิเคราะห์พิจารณาว่าสติมันก็ต้องคู่กับมาสัมปชัญญะใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำสมาธิควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้เกิดตัวปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่
1: ครับ
0: จดจำสิ่งยากๆให้มันง่ายที่สุดเรามองดูเลยว่าถ้านักเรียนอยากเก่งอยากมีสติคุณต้องรักษาศีลโดยเฉพาะข้อที่5
1: ครับ
0: สุราเมรัยของมึนเมาจะเสพติดอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งกับปุ๊บมันจะเกิดความประมาทเลินเล่อขาดสติบางทีก็ติดคุกติดตารางถูกไหมครับเรียนก็ไม่สำเร็จถ้าอยากสำเร็จปุ๊บต้องควรจะรักษาศีล5
1: ครับ
0: ดีที่สุดครับ
1: ทีนี้เรามาดูในปัญหาในยุคดิจิตอลนะครับยุคดิจิตอลเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เขาเรียกว่าการสื่อสารที่มันรวดเร็ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าเราไปหลงติดแล้วแค่นิดเดียวครับเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนตื่นนอนเนี่ยครับเราลากยาวเลยครับเปิดแอปหนึ่งยังต่ำก็10นาที20นาที
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับมันทำให้เราเสียชีวิตเป็นปัญหาสุขภาพตามมาทีหลังทีนี้เราจะทำมีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไงหรือไม่ก็เวลาเราพกโทรศัพท์ไปเสียงติ๊ดดังขึ้นมาแล้วลายเข้าแล้วเนี่ยมันทำให้เราเสียสตินะคร
0: ับ
1: พอเสียสติตรงนี้การเรียนการอะไรก็จะตกไปด้วยเพราะว่าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาในยุคดิจิตอลโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับทำได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนก็ดีไปแต่ถ้าเราไปดูสื่อโซเชียลมีเดียที่มันไร้สาระดูไปเพื่อความบันเทิงมันก็ฆ่าชีวิตเราไปเหมือนกันนะฆ่าเวลาดีๆของเราไปเวลาที่เราจะทำให้มันเกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้ดังใจใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำยังไงให้เรานั้นกลับมาอยู่ในยุคดิจิตอลที่ว่าควบคู่กับการมีสติก็คือเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้มีสติใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: จะดูจะเล่นจะอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีสติควบคู
0: ่
1: กำหนดเวลาครับ
0: คือพูดง่ายๆวิธีแก้นะครับเราต้องฝึก

0: ึกฝึกสร้างวินัยให้เกิดตัวเองกำหนดเลยว่าเมื่อตื่นมาปุ๊บถ้าดูโทรศัพท์จะดูแค่แป๊บเดียวพอกำหนดไว้เลยดูแค่ข้อมูลอะไรบ้างหรือแม่ก็จะไม่ดูดูเวลานี
1: ้
0: ถ้ารีบจะไม่ดูเด็ดขาดเพราะถ้ามึงดูปุ๊บบางทีเสียเวลามันจะไม่ทันแล้วก็มีวินัยตัวเองด้วยว่าเราจะเล่นจะดูเป็นเวลาถ้าเข้าห้องเรียนปุ๊บจะ
1: ต้อง
0: สั่นอย่างเดียวใช่สั่นอย่างเดียวหรือไม่ก็ปิดเสียงแต่ไม่ปิดเครื่องนะปิดเครื่องเดี๋ยวพ่อแม่โทรมาเป็นห่วงอีกนักเรียนน้องเรียนห้ามปิดเครื่องเด็ดขาดโทรศัพท์แต่ตั้งระบบสั่นหรือไม่ก
1: ็
0: ระบบไอ้นี่ไว้เฉยๆจะได้รู้ว่าว่างแล้วก็โทรหา
1: ใช่
0: ครับ
1: คือเอาง่ายๆว่ามันไม่ได้ผิดว่าเราจะโตมาในยุคดิจิตอลที่มันมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างก้าวหน้าแต่อย่างว่าให้เรากำหนดเรียกว่ามีวินัยในตนเองเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมครับเราอยากมีหน้าที่การงานที่ดีเราลองมีวินัยในตนเองเวลานี้อ่านหนังสือก็คืออ่านหนังสือเวลานี้ทบทวนตำราก็ทบทวนตำราไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือแต่
0: เล่นโทรศัพท์ไปด้วย
1: โทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอย่างเงี้ยไม่มีฐานได้อ่านครับบอกได้เลยเพราะยุคดิจิตอลนี่มันเขาเรียกว่าไปไวมากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใช่ไหมครับพอเดี๋ยวนี้พอมีปุ๊บมันแข่งกันเป็นวินาทีเลย
0: เขาไม่สิ่งเรียกว่าหลอกล่อเรา
1: ครับ
0: ให้เราลงติดอยู่กับโทรศัพท์
1: ครับใช่
0: ใช่แต่ละค่าก็จะแข่งขันกัน
1: ครับ
0: บางทีเราตั้งใจว่าดูหน่อยเดียวท้ายสุดแล้วดูไปดูมาอ้าวแอปนี้โดดมาอีกเราต้องเข้าดูมากท้ายเสียเราหมดชั่วโมงคงไม่ได้เลย
1: ครับ
0: มีทั้งกงทั้งเกมทั้งนู่นทั้งนี่มาทุกอย่างหมดถ้าเราไปติดขึ้นมาจะยุ่งทันที
1: ครับ
0: อย่าติด
1: เขาเรียกว่ามันมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่มันมีเยอะมากแล้วยิ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าวัยรุ่นยุคใหม
0: ่ครับ
1: เขาเรียกว่าจะมีสมาธิสั้นสมาธิสั้นก็ลองดูครับก่อนที่เราจะเข้าเรียนหรือว่าก่อนที่เราจะเปิดตำราอ่านหนังสือทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกดูเป็นเวลาสัก1นาทีก็ได
0: ้
1: 2นาทีก็ได้ลองกำหนดลมหายใจแล้วก็ตั้งสติว่าต่อจากนี้ไปเราก็จะตั้งใจเรียนต่อจากนี้ไปเราก็จะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคของดิจิตอลก
0: ็
1: คือรู้เล่นให้มันเป็นเวลาร
0: ู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของสื่อโซเชียล
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีก็เรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างว่านักศึกษาบางคนอาจจะเล่นเกมใช่ไหมครับติดเกมจนดึกดื่นพอตื่นเช้าก็ง่วงเหงาแล้วไม่มีเวลาเขาเรียกว่าไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเรียนละไปมหาลัยละทีนี้ครับลองแก้ปัญหาดูครับลองกำหนดระยะเวลาถ้าเกมเราเล่นแล้วไม่เกิดประโยชน์ในชีวิตเราก็ลองให้เราลดลงมาสักนิดหนึ่งจากวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เหลือชั่วโมงเดียวจากที่เหลือชั่วโมงเดียวเราก็ลดเหลือลงมาเหลือครึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆจางไปจนสุดท้ายเกมให้เรากลับมามองว่าเกมเนี่ยฆ่าชีวิตเราเวลาในชีวิตเราไปเยอะเลย
0: ใช่คร
1: ับทีนี้ก็ลองคิดพิจารณาดูว่าให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงสิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับยาพิษที่อาบด้วยน้ำผึ้ง
0: ใช่
1: ไหมครับเวลาที่มันจะหวานมันก็หวานแค่ภายนอกเมื่อไหร่น้ำผึ้งหมดนั่นแหละครับคุณก็ต้องรับผลแห่งกรรมของยาพิษไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นคือการมีสมาธิสั้นก็ดีสายตาสั้นก็มีผลเหมือนกัน
0: มีผลกับเล่นเกม
1: ครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: ครับถ้าลูกหลานในรุ่นใหม่เนี่ยเกิดมาแล้วเขาให้เขาโตมากับสื่อให้โตมากับโทรศัพท์ iPad หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแย่แน่ใช่ไหมครับบางคนก็พ่อแม่ก็เสียสติเพราะว่าลูกนั้นติดจนถอนตัวไม่ได้ใช่ไหมครับก็มีให้เห็นเยอะ
0: ยกตัวอย่างประกอบบางทีสมัยนี้สื่อแต่ละสื่อเนี่ยเขาจะสร้างเกมขึ้นมาให้เสียเงินเสียทองด้วยบางทีลูกติด
1: ดจนเป็น
0: เอาเงินใช่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่ดูถึงเอาเดือดร้อน
1: ใช่ครับ
0: คือพ่อแม่ต้องใกล้ชิดลูกหลานสอนดูเข้าไปดูว่าเด็กเล่นเกมอะไรทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้
0: พยายามสอนบอกกล่าวเขาจนถึงจุดหนึ่งถ้าเขาโตก็ให้เขาได้คิดเองให้ได
1: ้
0: ว่าเราอยู่ในวัยนี้เราควรที่จะต้องเรียนโทรศัพท์ใช้เกิดประโยชน์เอาไว้ศึกษาหาความรู้และอีกอย่างหนึ่งช่วงกลางคืนจะเป็นช่วงที่คนชอบเล่นโทรศัพท์กันมากที่สุด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ครับมันทำให้เราขาดสติขาดสมาธิเวลาเช้า
1: ๆ
0: เล่นเฉพาะช่วงที่เราหยุดพอถ้าเราต้องเรียนพรุ่งนี้มีงานให้เราเล่นให้น้อยที่สุดและรีบนอน

0: ให้ได้วันนะกินไปเลยว่าเด็กควรจะนอนได้วันละ 7-8 ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราเล่นดึกหมายความว่าเราต้องตื่นสายเมื่อตื่นสายปุ๊บเวลาก็หายไป
1: ครับ
0: ควรจะตื่นให้เช้าที่สุดเพราะเราอยู่เด็กอยู่ควรจะช่วยพ่อช่วยแม่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตื่นให้พยายามตื่นสาย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าต้องพ่อแม่ต้องคอยควบคุมดูแล
0: กำกับ
1: แล้วก็โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ครับต้องคอยช่วยกันกำกับดูแลเพราะว่าเมื่อนักเรียนนักศึกษามาอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะคอยดูแลรักษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
0: ค
1: ือถ้าจะเล่นก็ให้เล่นอย่างมีขอบเขตใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าถ้านักเรียนนักศึกษาก้าวถล่มลงไปในสื่อดิจิตอลแล้วเราจะแก้ตัวยังไงจะให้เขากลับมาอยู่ในการเรียนได้อย่างไรทีนี้ก็มีข้อคิดนิดหนึ่งครับที่เอามาฝากลองตั้งสติแล้วก็ทำสมาธินะครับพอเราพูดถึงเรื่องสติกับสมาธิกับนักศึกษาก็จะหันหน้าหนีถูกไหมครับ
0: ไม่อยาก
1: ไม่อยากฟังแล
0: ้
1: วมาสอนอะไรธรรมะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่อยากฟัง
0: ไม่เกี่ยวกันเลย
1: ครับทีนี้ถ้าตรงกันข้ามครูบาอาจารย์มาสอนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจัดแข่งขันเก
0: ม
1: นี่แหละครับตั้งใจแล้วอยากฟังอยากเรียนลองตั้งลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับลองทำสมาธิแล้วก็ตั้งสติให้ดีนี่แหละครับในยุคสังคมดิจิตอลก็อยากจะให้ครูบาอาจารย
0: ์เราเลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกันใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับก็ยุคใหม่ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนใช่ไหมครับสิ่งยั่วยวนทั้งที่มากับดิจิตอลก็ดีมาทางสื่อโซเชียลทีนี้เราต้องใช้สติในการเขาเรียกว่าเสพข่าวข่าวจริงก็เยอะข่าวปลอมก็มากนี่แหละครับก็ตั้งสติให้ดีสิ่งไหนที่เป็นเรื่องไกลตัวอ่านแล้วศึกษาแล้วไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องเข้าไปสนใจครับคือทำหน้าที่ครับนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่เรียนมีหน้าที่ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตนเมื่อไปเจอข่าวที่มันทำให้เรานั้นเกิดความหดหู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับว่านักศึกษาฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับเกรดเฉลี่ยไม่ถึงนี่ฆ่าตัวตายอย่าไปสนใจครับเอาดึงสติกลับเข้ามาอยู่ที่ตัวเราทีนี้จะพัฒนาอย่างไรก็เนี่ยแหละครับเริ่มจากตอนนี้ขณะนี้เลยคือให้เราตั้งใจเรียนตั้งสมาธินิดหนึ่งครับง่ายๆครับ
0: สมาธิเนี่ยคือความรู้ตัวถ้าเราง่วงนอนเราก็ไม่รู้ตัววิธีการแก้ก็คือนอนให้เพียงพอจะนอนดึกมาก
1: ครับ
0: 2ก่อนเข้าเรียนล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดจิตทำสมาธิให้สบายหลับตานิดนึงให้ปลอดโปร่งเราจะได้มีสติอยู่กับตนอยู่กับเรื่องเรียนมันจะสำเร็จ
1: ครับ
0: แล้วอย่ามองว่าเรื่องสติสมาธิเรื่องไกลตัวที่จริงเรื่องใกล้ตัวหมดนักเรียนทุกคนอยากสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีทั้งสมาธิและมีสติของคู่กันคือใจตั้งมั่นถ้าเราตาดูหนังสือแต่จิตคิดอื่นนั่นไม่เรียกว่าเป็นสมาธิ
1: ครับ
0: สมาธิคือความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นจดจ่ออยู่สิ่งนั้นคุณได้รู้เหมือนเราขับรถสติต้องรู้ว่าขับรถคู่สัญญาเราต้องมีสมาธิด้วยถ้าเราไปคิดวอกแวกอย่างอื่นเสร็จเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นทันที
1: ใช่
0: ให้เรามองอย่างนี้เลยอยากรู้คุณก็ตั้งใจเรียนเรียนแบบมีสติเรียนแบบมีสมาธิเรียนด้วยความไม่ประมาทถ้าง่วงนอนก็ใช้วิธีการให้หายง่วงหรือไม่ก็พยายามจดโน้ตเอาไว้แล้วก็มาทวนดูพยายามให้รู้ได
1: ้ก็เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้านะครับ 2,500 กว่าปีผ่านมาแล้วก็หลักธรรมเรื่องสติสัมปชัญญะสมาธิศีลปัญญาเนี่ยแหละครับยังคงตั้งมั่นอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับไม่มีความว่าล้าสมัย
0: ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตก็ยังใช้อยู่นี่คือเรื่องความจริงสัจธรรมของโลกเรา
1: ใช่ครับก็อยู่คู่กับโลกไ
0: ป
1: ไม่ว่ายุควัตถุจะเจริญรุ่งเรืองไปมากแค่ไหนก็ตามครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องคอยควบคุมจิตใจครับวัตถุมันก็เจริญแค่ภายนอกแต่ภายในนั้นเราจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องด้วยการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่นั่นแหละครับให้ทาน

0: ก่อน
1: ครับ
0: พอให้ทานเสร็จก็ลองรักษาศีลพอรักษาศีลเสร็จก็ให้เจริญภาวนา
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับปฏิบัติตามหลักนี้3อย่างคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับพระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปไหนที่ชั่ว
1: ถูกต้องครับ
0: นี่แหละครับคือพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนพระสงฆ์ก็มีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่เรียนรู้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นนั้นรู้ตามด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับนี่ครับเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วย
1: เผยแผ่
0: เผยแผ่ครับเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงตรัสรู้ตอนที่ท่านตรัสรู้ใช่ไหมครับท่านเกิดความเบื่อหน่ายว่าโอ้ธรรมที่เราได้รู้ได้เขาเรียกว่ามีมากเป็นอจินไตย
1: ลึกซึ้งมาก
0: ไม่สามารถที่จะ
1: ให้ใครรู้ได้
0: ขนานนับได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่สามารถที่จะบอกให้มนุษย์ในชาวโลกเนี่ยรู้ทั้งหมดได้ก็เกิดความท้อแท้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เกิดความท้อแท้ว่าเรารู้ธรรมลึกซึ้งขนาดนี้แล้วเราจะไปสอนให้ผู้อื่นได้อย่างไร
1: รู้ตามเราได้อย่างไร
0: ก็เลยแบ่งหมวดหมู่เป็น3อย่างก็คือพระธรรมพระวินัยแล้วก็พระไตรพระ
1: อภิธรรม
0: พระอภิธรรมพระวินัยแล้วก็ปิฎก
1: คร
0: ับปิฎก3อย่างนี่ครับชาดกต่างๆเนี่ยครับรวมกันแล้วก็ 84,000 พระธรรม
1: แยกเป็นหมวดหมู่เป็นหัวข้อไว้ก็ตอนบรรลุใหม่ๆปุ๊บพระองค์ก็อยู่ในระหว่างนั้นน่ะ
0: ครับ
1: 7ที่7สัปดาห์แค่ๆเดินทวนไปทวนมาทวนท่องจำบ่อยๆท่านบอกว่าพระองค์ตรัสรู้ปุ๊บก็ทวนสิ่งที่ตรัสรู้ไว้ท่องจำ
0: ครับ
1: แล้วพอรู้แล้วปุ๊บเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายว่าเรารู้อย่างเงี้ยจะสอนให้ใครรู้ได
0: ้ครับ
1: ทีนี้ผมถ้าเรื่องเล่านะ
0: ผมก็มา
1: ใช่มาทนาว่าพระองค์ความรู้องค์ตัดสอนมาเนี่ยไปสอนคนอื่นให้รู้แล้วก็พระองค์ก็คิดเราควรจะสอนให้รู้เพราะมนุษย์คนเราเปรียบเหมือนบัวสีเรา
0: ครับ
1: ทุกคนนะถ้าเราพูดไปปุ๊บแค่ประโยคเดียวคุณรู้ได้เปรียบเหมือนบัวพ้นน้ำบานเลย
0: ใช่
1: เราที่สองปุ๊บเปรียบเหมือนบัวปิ่มน้ำ
0: ครับ
1: พูดมากหน่อยแต่ก็บรรลุได้เอง
0: ใช่
1: เราที่สามปุ๊บบัวที่อยู่ใต้น้ำพูดไปนานหน่อยขับรู้ได้เองส่วนเราที่สี่ปุ๊บคือบัวที่อยู่ในเปลือกตมจะพูดยังไงก็ไม่มีความรู้แต่เราต้องพูดเพราะเราไม่รู้ว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยถูกจัดในบัวประเภทไหน
0: ใช่ครับ
1: ไหมครับแล้วถ้าใครรู้แล้วพระองค์ก็บอกว่าปัจจตัง
0: ครับ
1: หน้าที่เราคือการเผยแผ่บอกไปบอกไปด้วยความเมตตากรุณา
0: ครับ
1: ส่วนคนที่ฟังเนี่ยถ้าเขาอยู่ในเหล่าไหนเขาจะรู้เขาเอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาไปตามเขาจะได้เห็นสิ่งนั้น
0: คร
1: ับ เราต้องทำ
0: ใช่
1: พูดเราคือต้องทำ
0: ใช่ครับ
1: มีหลักการวิธีการทุกอย่างครับแต่ให้ลึกถึง3อย่างก่อน
0: ครับ
1: ทานศีลภาวนา
0: ครับ
1: คนเราอยู่ด้วยกันต้องมีการให้เกื้อกูลกันให้อะไรให้ได้3อย่าง
0: ครับ
1: ถูกมั้ย
0: ใช่ครับ
1: จะให้สิ่งของเขาเรียกอามิตรให้ความรู้ให้ทำเขาท้ายให้หรือไหมให้อภัย
0: ให้อภัยใช่ครับ
1: ให้อภัยกันและกันถ้าเรามีความโกรธความร้อนอยู่สมาธิไม่เกิดครับ
0: ครับ
1: ถูกไหมเราต้องให้ภัยกันช่างมันเถอะเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปให้ภัย
0: ก็ลองให้อภัยดูครับเพราะว่าถ้าโกรธข้ามภพข้ามชาติก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นภพ
1: จองกรรมจองเวร
0: จองเวร
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังมีนิทานธรรมบทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ว่าเกิดเป็นแม่เสือเหลืองเกิดเป็นแม่ไก่มากิน
1: จองเวรกันไปจองเวรกันมาน
0: ั่นแหละครับจนเป็นชาติสุดท้ายก็เป็นยักษ์เป็นอะไรก็ถึงจะอโหสิกรรมให้กัน
1: เมื่อเจอพระพุทธเจ้าเราพอดีครับ
0: ก็อยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนในเรื่องของการมีสมาธิมีสมาธิแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตของความเป็นนักศึกษาเพราะว่าเรา
1: ให้มีศีลด้วยนะครับ
0: มีศีลด้วยเราอยู่ในช่วงที่ว่าจบจากการเป็นนักศึกษาแล้วก็จะมีชีวิตในวัยของวัยทำงานแล้วทีนี้
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้วัยทำงานเนี่ยก็จะเจอผู้คนมากหลากหลายเราจะเจอหลายอารมณ์วันหนึ่งดีพรุ่งนี้ดีใช่ไหมครับมลืนก็ไม่ดีมันจะสลับปะเปผสมกันไปเรามีชีวิตโดยปราศจากธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ด้วยตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: หาทางออกไม่ได้นี่แหละครับเป็นปัญหาในยุคของปัจจุบันเมื่อเราหาทางออกไม่ได้เราลองคิดทบทวนว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปเข้าวัดเคยฟังธรรมของพระได้เทศน์สอนเราว่าเราลองมีสตินะเราลองทำสมาธิดูนะเราลองรักษาศีลนะเราลองให้ทานนะเนี่ยสิ่งพวกนี้แหละครับเป็นคอยสิ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจเราให้หันกลับมาอยู่กับเขาเรียกว่าให้คุณค่ากับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วนักศึกษาทุกคนเนี่ยมีคุณค่า มีคุณค่าก็คือเป็นพลเมือง

0: ของประเทศชาตินี่แหละครับชาติจะเป็นชาติไทยได้ก็เนี่ยครับมีพลเมืองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่พลเมืองถ้ามีคุณธรรมมีศีลมีสติมีสมาธิเนี่ยแหละครับมีธรรมของพระพุทธเจ้าชาติก็จะเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองได้
1: ใช่ครับ
0: ขาดจากเรื่องของการคดโกงขาดจากเรื่องของการโกงกินต่างๆเนี่ยแหละครับเป็นพื้นฐานของชาติเมื่อมีชาติแล้วก็มีอะไรครับมีศาสนา
1: ครับ
0: ศาสนาก็คือจะคอยนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคอยป้อนให้กับพลเมืองในชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็นำไปปฏิบัติว่าสิ่งที่เราได้มาแล้วเรานำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไรอย่างที่พระมหาพูดว่าเป็นปัจจตังใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือรู้ได้เฉพาะตน
1: ใช่
0: ตนเองปฏิบัติตนเองได้อยู่แล้วครับ
1: ได้อยู่แล้ว
0: ไม่ใช่ว่าตนเองปฏิบัติแล้วคนอื่นได้ไม่ได้ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อตนเองได้แล้วคนรอบข้าง
1: ก็ได้อานิสงส
0: ์ได้อานิสงส์ด้วย
1: ครับ
0: ได้สิ่งที่ตัวเองปฏิบัติด้วย
1: ครับ
0: เมื่อสถาบันของครอบครัวดีแล้วทีนี้สถาบันของอะไรครับสังคม
1: ก็ดีขึ้น
0: สังคมก็ดีขึ้นก็ถึงได้มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เคยได้ยินไหมครับเป็นโครงการที่ดีมากครับก็มีหลายๆโครงการตามมาวัดประชารัฐก็ดีหลายอย่างครับ
1: ครับ
0: เราลองมาดูว่าโครงการที่เกิดขึ้นพวกนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแค่นำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้มาลองใช้ดำเนินชีวิตนี่นะครับง่ายๆ
1: อยากให้ประเทศชาติมีความสุขต้องเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือหมู่บ้านเรานี่แหละให้เด็กหรือทุกคนลองรักษาศีล5ดูรักษากันในสัมภาษณ์เองก็ได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้ให้รู้ว่าศีล5ข้อมีอะไรบ้างก็สอนกันทุกวัน1ไม่ฆ่าไม่เบียดกันและกัน2เราไม่ลักทรัพย
0: ์
1: ไอ้การไม่ลักทรัพย์สำคัญที่สุดคือเราต้องประกอบสัมมาอาชีวะคุณจะเรียนได้คุณต้องเรียนรู
0: ้
1: เรียนรู้จากพ่อจากแม่เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ต้องเรียนรู้ก่อนแล้วข้อที่3ปุ๊บครอบครัวเราต้องให้สงบให้ได้อย่านอกใจกันและกันรักครอบครัวเราให้ดีสร้างจุนเจือกันข้อที่4ปุ๊บไม่ควรจะโกหกกันควรจะพูดคำสัตย์คำจริงไม่พูดคำหยาบพูดเจือเพื่อไหลพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่ควร
0: คร
1: ับ ข้อสุดท้ายปุ๊บอย่าเสพติดขอบมุนเมาให้โทษอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งปุ๊บญาติจะถอนตัวและอย่างห้ามเลยนะห้ามลองคนเราถ้าลองแล้วน้อยคนที่ถอนตัวขึ้นได
0: ้ครับ
1: มันจะติดลงไปทำลึกเลยให้เราดูตามข่าวต่างๆดูให้เกิดประโยชน์คนที่ติดยาเสพติดไม่รอดสักราย
0: ครับ
1: ถ้าคนเสพก็เป็นบ้า
0: ครับ
1: คนขายก็ติดคุกติดรางชีวิตมันก็ไม่ดี
0: ให
1: ้เรามองตรงนี
0: ้นี่ครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าให้เรามีสติอยู่ตลอดอย
1: ู่กับแล้วลึกให้ได้เสมอว่าไม่เอายังจะได้ศีล5ได้คุณต้องลึกว่าเออเฮ้ยเรามีศีลข้อนี้อยู่นะอย่างเช่นเราเจอสัตว์เนี่ยอยากจะแกล้งอยากจะอะไรมันเฮ้ยรักษาสิ่งข้อหนึ่งไม่แกล้งไม่ทำร้ายกัน
0: ใช่
1: เราแข็งแรงอยากจะแย่เพื่อนแย่ของเพื่อนไม่เอาดีกว่ามีสิทธิ์ข้อสองด้วยไม่รักทรัพย์ไม่แย่ของเพื่อนแย่ก็กันบ้านไม่เอาดีกว่าลองทำตัวเองแต่ถามเพื่อนได้
0: ใช่ใช่
1: นี่คือตัวอย่างเป็นต้นเราต้องมีสติระลึกให้ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าเราปีพื้นฐานอย่างนี้แล้วพลเมืองดีแล้วศาสนาดีแล้วทีนี้เราก็ต้องช่วยกันเชิดชูสถาบันของพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทุกคนถ้าเราไม่มีสถาบันทั้ง3ขานี้เป็นคอยค้ำชูกันอยู่แล้วมันก็ยากที่จะไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับคือเราต้องช่วยกันรักษาช่วยกันต่อยอดช่วยกันปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าระเบียบแบบแผนมีไว้ให้หมดแล้วทีนี้อยู่ที่เราจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน
1: ค
0: ือถ้าเราเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมครับเราก็อย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับอนุปวาโทอนุปคาโตครับคือไม่กล่าวให้ร้ายผู้อื่นแล้วก็ไม่เข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นอ
1: ัน
0: นี้เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นสมณะก็ดีครับเป็นนักศึกษาก็ดีลองเขาเรียกว่าลองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเลี้ยงชีวิตดูครับชีวิตเราจะมีความสุขมาก
1: รู้หน้าที่ของเรา
0: ครับ
1: แต่ละช่วงอายุเหมือนที่เคยบอกไว้ว่ามนุษย์คนเราควรจะแบกเราเป็น3ช่วง
0: ครับเป็น3ช่วง
1: แล้วถึงเลยว่า100ปีก็จริงอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่75ปีอยู่ถึงแน่ๆถ้าเราเกิดมาปุ๊บถึง25ปีเราต้องเรียนให้สูงที่สุด
0: ครับ
1: จะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเอกแล้วแต่เรา
0: ครับ
1: คิดดูว่าต้องเรียน
0: ครับ
1: เรียนเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเราพอรู้ปุ๊บเราก็มาสร้างงานสร้างเงินช่วยเหลือประเทศชาติช่วยครอบครัวของเรา

0: ถูกไหมครับตั้งแต่25ถึง50ปีอายุเราจำไม่เลยคือคร่าวๆพอ50ปีขึ้นไปปุ๊บใกล้จะเกษียณแล้วปุ๊บเราต้องมองดูว่าเออเราทำมาทั้งชีวิตเนี่ยสิ่งที่ได้มันแค่ความดีกับความไม่ดี
1: ใช่
0: ๆถ้าเราไปทำงานปุ๊บถ้าเราทำไม่ดีเวรกรรมมันก็ตามทันคือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นแต่เราก็เฮ้ยเราอยู่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดเมื่อเราเกษียณไปแล้วหรือว่าเราแก่ตัวไปแล้วนึกถึงขึ้นมาทีไรก็มีความสุขเนี่ย
1: ค
0: ือว่าบุญอยู่ตรงนี
1: ้
0: บุญเกิดจากสิ่งที่เราทำไม่ใช่เกินการอ้อนวอนเราต้องทำเขาถือว่าต้องทำบุญแต่ว่าทำแล้วปุ๊บอนุทนาก็ได้เริ่มต้นต้องทำบุญก่อนอย่างเช่นการให้เนี่ยนึกถึงสิ่งที่เราให้เรามีความสุขให้ความรู้ถามว่ามีคนมาถามเราถ้าเราไม่รู้เราก็ให้เขาไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องมีความรู้ด้วยจะรู้ไหนแล้วแต่เหมือนพ่อแม่ท่านพยายามจะสอนเราทุกครั้งเพราะท่านมีความรู้มาก่อนแต่เราก็ไม่ค่อยฟังจะบอกว่าเออทำไมท่านบ่นพูดมากถูกไหมครับแต่วันหนึ่งปุ๊บคำของท่านมาอยู่สมองเราเออจริงไหมท่านพูดจริงไหมวันนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นก็เป็นการดี
1: ครับ
0: คนเราจะชอบอย่างนั้นให้เรามองปัจจุบันสิ่งไหนถ้ามันพลาดไปแล้วก็คือให้เป็นบทเรียนสอนเรา
1: ครับ
0: ให้มองที่ปัจจุบันเริ่มต้นใหม
1: ่ครับ
0: วันนี้ต้องทำดีกว่าวันกับเมื่อวานที
1: ่
0: ง่ายเพื่ออนาคตที่ดีสุดให้มองเลยต้องมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนเรามีเมื่อวานอยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมีจำไว้เลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับต้องฝึกเอาไว้แล้วทุกวันที่เราเรียนรู้เลยว่าเรารู้ได้มั้งบ้างจำไว้เลย
1: ใช่
0: แล้วรู้เลยว่าตารางสอนเวลานี้เวลาเข้าเรียน
1: ครับ
0: เวลานี้เวลาพักเวลานี้เวลาเย็นเวลานี้เวลานอนเวลานี้เวลาเล่นเกมแล้วก็ว่าไปถูกไหมนี่คืออยู่ลูกโซเชียล
1: ใช
0: ่คนเรารู้จักเวลาไม่ใช่ว่าเล่นเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลทั้งคืนมันไม่ได
1: ้ครับ
0: มันเหมือนกับว่าเวลามันหายไปโดยเปล่าประโยชน์
1: ใช่ครับ
0: และอย่างเราเล่นตลอดเนี่ยมันไม่สร้างคุณงามความดีให้เรา
1: ใช่
0: ถูกไหมครับเล่นที่เฉพาะที่มีเวลา
1: ครับ
0: มันพูดง่ายแต่มันทำยากแต่คุณอยากจะต้องลองดูใช้ตัวในสติระลึกให้ได้เสมอเนี่ยเฮ้ยมันพอแล้วเว้ยเล่นมานานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเรียนอีกนี่ต้องช่วยพ่อช่วยแม่อีกให้เราคิดอย่างนี้เราจะมีความสุขครับ
1: ก็อยากให้นักศึกษานักเรียนก็ลองปรับปรุงตัวดูนะใครที่ติดเกมติดเล่นหรือว่ายังไม่สนใจในเรื่องของ อนาคตของตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พระอาจารย์ทั้งสองได้บอกไปก็เพื่อความหวังดี
0: ใช่ครับ
1: ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเรียกว่าให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นมาได้แต่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติปรับใช้จะดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเอง
0: ครับ
1: ใช่ครับถ้าตัวเองปฏิบัติได้ตัวเองทำตามได้ชีวิตมันก็ดีขึ้นมาแต่ถ้าตัวเองไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ทำได้ก็ต้องยอมรับผลของกรรมก็คือการกระทำที่เราทำไว้ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมครับมันก็ส่งผลมาให้ปัจจุบันอนาคตของเรามันก็ไม่ดีด้วยนี่แหละครับดูง่ายๆครับไม่ต้องไปดูไกลแล้วก็เริ่มง่ายๆครับเริ่มที่ตัวเองครับพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุโขปุญญสัพอุจโยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: การสั่งสมแล้วขึ้นซึ่งการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญจะนำความสุขมาให้
0: ใช่ครับ
1: เมื่อเราไม่สั่งสมเราก็จะแสวงหาความสุขไม่เจอแต่ถ้าเมื่อไรที่เรารู้จักสั่งสมบุญบุญคืออะไรครับบุญก็คือความดีใช่ไหมครับบุญก็คือความดีความดีทุกอย่างครับนั่นแหละครับเป็นบุญเอาง่ายๆนะครับส่วนบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ไม่ดีครับสิ่งไม่ดีนะครับเป็นบาปแต่ถ้าเมื่อเราสั่งสมบุญแล้วนี่แหละครับเราจะเข้าใจว่าความสุขนั้นคืออะไรสุขจากการเป็นผู้ให้สุขจากการเป็นผู้รับมันต่างกันครับลองให้คนอื่นดูก่อนครับแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าที่เราได้ไปรับ
0: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าความสุขเนี่ยจากการให้มันจะเกิดมีปิติมากกว่าสุขที่ได้จากการรับ
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆดูเรื่องของการให้ทานเป็นหลักครับเพราะว่าศาสนาพุทธคนไทยของเราเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเรื่องให้ทานเนี่ยไม่ขัดนะไม่ขัดเลยแต่ว่าอยากให้เราเนี่ยได้ตระหนักว่าถ้าเราเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับเนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นง่ายกว่าที่เราเป็นผู้รับ
0: ถูกต้องครับ
1: ช่วงนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาได้ลองตั้งสติทำสมาธิ
0: ครับ
1: ในจิตในใจเราเนี่ยเอาง่ายๆครับตามหลักง่ายๆเลยหายใจเข้าหายใจออกตามที่พระอาจารย์มหาสมภพท่านได้อธิบายไปในเบื้องต้นนั่นแหละครับตามหลักง่ายๆหายใจเข้าท้องพองใช่ไหมครับ
0: ให้พองออกมา
1: หายใจเข้าท้อง
0: พุทธลงข้างล่าง
1: นั่นแหละครับต ามหลักง่าย
0: ๆ
1: ก่อนเข้าห้องเรียนสัก1นาทีหรือว่าสัก2นาทีก็ได้
0: แล้วแต่เราสะดวก
1: ครับ
0: ทําสมาธิ
1: แต่เป็นอานิสงส์ของเรานะเป็นอานิสงส์ของตัวนักศึกษาเองด้วยตัวนักเรียนเองด้วยถ้าเราทําได้ลองมาดูผลการเรียนในปลายเทอมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราทําปฏิบัติอย่างเงี้ย

0: แต่เราต้องใช้เทคโนโลยีหรือดิจิตอลเนี่ยเพื่อพัฒนาความเจริญในภายนอกแต่ความเจริญในภายในเราต้องเอาธรรมะเข้ามาควบคู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับเก่งดิจิตอลเก่งได้ครับแต่ว่าต้องเอาธรรมะไปคู่กับดิจิตอลด้วยสิ่งที่เราเก่งเราอาจจะเก่งในเรื่องของอะไรครับสิ่งที่มันไม่ดี
1: ถูกต้อง
0: โดยปัจจุบันนี้เรื่องของอะไรสแกมเมอร์ครับ
1: ใช่ครับ
0: สแกมเมอร์เนี่ยคนเก่งดิจิตอลก็จริงครับแต่ว่าเก่งในทางไม่ดีครับเก่งในทางที่ว่าหลอกลวงผู้อื่น
1: หลอกลวงผู้อื่นเขา
0: ใช่ครับ
1: มันผิดหลักคำสอนมันไม่ดี
0: นี่แหละครับ
1: ก็เหมือนกันลักขโมยนะไม่ใช่ของคนเราแต่เราเอามานะ
0: ก็คือยิ่งทำแล้วมันยิ่งได้ใช่ไหมครับพอมันได้คนก็ไม่ได้สนใจศีลธรรมมันก็เกิดผลเสียต่อประเทศชาติระบบเศรษฐกิจคือวุ่นวายกันไปหมดเลยเรื่องสแกมเมอร
1: ์
0: ก็คือคนที่เกษียณไปในยุค60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ทันครับไม่ทันยุคดิจิตอลครับเขาก็เลยอะไรครับกดโอนไปสิครับธนาคารต้องการตรวจสอบว่าคุณมียอดเงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับพอให้กด1ยืนยันกด2อย่างเงี้ยครับก็พอกดไปเงินก็หายบัญชีเกลี้ยงอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นยุคของดิจิตอลที่ว่ามาทำลายในปัจจุบันก็คือเก่งครับแต่เก่งไม่มีศีลธรรม
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยสุขสบายก็จริงแป๊บหนึ่งแต่ว่าต้องคอยรับผลของกรรมนั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: หลอกลวงคนเลี้ยงชีวิตใช่ไหมครับก็คือผิดศีลเต็มๆเลยศีลข้อ2ครับแต่เก่งก็อยากให้เก่งมีคุณธรรมนะ
1: เก่งแบบให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติ
0: ครับ
1: อย่าทำร้ายคนอื่นเขาหลอกลวงอื่นเขา
0: ครับ
1: ดีสุดและอีกอย่างนึงจะฝากไว้นิดนึงการเรียนไม่คำว่ายากไม่คำว่าง่าย
0: ค
1: ือที่เราเอาใจใส่หรือเปล่า
0: เ
1: ราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่าเรียนให้เก่ง คุณต้องรู้ว่าสโคปงานของสโคปของวิชานั้นมีอะไรบ้างจำหัวข้อให้ได้ดูผ่านๆก่อนไปถึงในห้องปุ๊บทำสมาธิตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็กลับมาก็มาทวนทำนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเขาเรียกว่าลำบากตอนนี้สบายตอนหน้าถ้าเราไม่เรียนปุ๊บสบายตอนนี้แต่อนาคตลำบากแน่ใครจะเลี้ยงดูเราเงินทองจะต้องจะหาได้ยังไงถูกไหมถ้าเราไม่เกิดปัญญาถูกไหมเราต้องเรียนให้เกิดสมาธิเราต้องมีสมาธิแล้วก็เรียนให้เกิดปัญญาและปัญญาตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์
1: จะเอาไปใช้ในทางที่ผิด
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายนี้นะครับดังที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆหรือว่าเราทำตามความรู้สึกเรากำลังสับสนหรือว่าเรารู้เพราะใจของเรามันสั่งให้ทำเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครับเราอย่าไปหลงกับสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตที่เข้ามาธรรมะครับไม่ได้บอกให้เราว่าเราต้องหยุดฝันแต่สอนให้เรารู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกสิ่งที่เข้ามาตลอดเวลาและไม่ให้เราในเนี่ยเกลียดตัวเองในวันที่เราไม่สมหวังนะครับไม่ให้เกลียดตัวเองแล้วก็ลองกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับสติอยู่กับสมาธิ
1: ครับ คิดเสมอว่าวันนี้เราไม่ไหวไม่ผ่านพรุ่งนี้ต้องดีกว่าขอให้เราตั้งใจให้ดีเนี่ยคนเราตั้งใจก็เป็นสมาธิได้ตั้งใจจะทำปัจจุบันนี้เพื่อเกิดอนาคตที่ดีครับ
0: ก็ช่วงท้ายในเรื่องของพลังสมาธิและสติในยุคดิจิตอลในหัวข้อรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหญ่ในวันหน้าก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบ

ประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้ด้านทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์ที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็น

0: เป็นเบอร์134Aไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134Aด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน้าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปูครับที่ปูบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: วัสดีครับ
1: ครับ
0: วันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมาเสนอตอนเทคนิคการวาดเส้นเพื่อเสริมมิติของภาพนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่อดิวนะครับหรือเรียกว่าอาจารย์ดิวก็ได้ครับอาจารย์ท่านที่สองนะครับคืออาจารย์
1: ชาติรักลุ่งแสงทองครับหรืออาจารย์ติ่งนะครับ
0: และคนที่3ฮะเป็นนักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรมภายในนะครับ
2: นางสาวขวัญจิรามรดกค่ะชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการสร้างเรื่องของมิติของภาพนะครับมิติของภาพเนี่ยก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้เราอาจจะคุยว่าเอ๊ะนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยจำตอนที่แล้วได้หรือเปล่าเรื่องของการเขียนทัศนียภาพ1จุด2จุดและ3จุดนะฮะอันนั้นเราจะเป็นการเขียนรูปทรงรูปร่างรูปทรงนะครับแต่ตอนนี้เราจะสอนเรื่องของมิติของภาพนะครับ
1: ให้เกิดความลึกชัดของภาพ
0: ทำให้ภาพมันดูมีมิติมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานให้มันดูมีมิติของภาพการนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของภาพนี้นะฮะเป็นภาพตัวอย่างอยากจะพูดถึงเรื่องของทัศนียภาพเรายังจำกันได้ไหมฮะว่ามันยังใช้กี่จุดภาพนี้นะฮะ
1: ทบทวนความจำ
0: ให้เวลาคิดสัก1นาที
1: โอ้เฮ้ยอย่า1วิพอ
0: เห็นภาพนี้เราก็รู้แล้วนะฮะว่าภาพนี้เราใช้ทั้งหมด2จุด
1: ใช่
0: นะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของน้ำหนักของภาพนะครับระยะของภาพนะครับและองค์ประกอบของภาพสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระยะหน้ามันก็คือตัวรถนะฮะระยะกลางมันก็คือตัวอาคารและระยะสุดท้ายมันก็คือต้นไม้กับตัวอาคาร
1: ที่เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลัง
0: ใช่สังเกตนะฮะมันเป็นเหมือนกับแมทชิ่งรถชิ่งไปที่ตัวอาคารตัวอาคารชิ่งไปที่จุดเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยตอนที่แล้วเนี่ยเราใช้แบบจุดไว้อยู่ตรงกลางที่อาจารย์ติ่งเคยเล่าให้ฟัง
1: นั่นเป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุด
0: ใช่อันนี้จะเป็นจุด2จุดที่เห็นได้ชัดเลยว่าจุดแรก VP 1มันจะอยู่ท้ายเลย
1: ใช่ครับ
0: ของรถอ
1: ยู่ไกลๆออกไปเลย
0: แล้วจุดที่2เนี่ยมันจะอยู่ช่วงหน้ารถ
1: ใช่ครับ
0: เราจะเห็นได้ชัดเลยฮะอันนี้คือการขึ้นโครงสร้างนะฮะเริ่มแรกนะฮะถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของมิติของภาพความเข้มของรถซึ่งเห็นได้ชัดเลยในตอนที่แล้วที่อาจารย์ติ่งพูดไปแล้วว่าระยะหน้ามันจะต้องชัดนะฮะระยะกลางและระยะหลังก็เหมือนกับที่เราเคยพูดในตอนที่แล้วว่าหน้าชัด
1: หน้าชัด
0: หลังเบอร์ซึ่งมันเป็นพื้นฐานเราต้องจำไว้เลยว่าเอ้ยบางภาพก็อาจจะมีหลังชัดหน้าเบอร์ก็มี
1: ใช่นะฮะแต่ในภาพขึ้นกับจุดประสงค์ของผู้ที่จะนำเสนอรูปนั้นว่าอยากให้ภาพนี้ต้องการนำเสนอในมุมไหนแง่มุมไหนมากกว่า
0: แต่ในภาพอันนี้มันจะเป็นเรื่องของระนาบแนวตั้งกับระนาบแนวนอนถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะมีทั้งจุดมีทั้งเส้นมีเรื่องของระนาบแนวตั้งและแนวนอนนะครับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะฮะการเสริมมิติโดยใช้สีหรือพื้นผิวในการขับมิติของทัศนียภาพออกมาไม่ว่าจะเป็นแสงและเงาและไอ้ส่วนที่มันเป็นโป่งและทึบนะโป่งและทึบอาจจะเป็นกระจกเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันจะอยู่ในองค์ประกอบของทัศนียภาพภาพนี
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าสังเกตดูดีเรื่องของกระจกนะฮะซึ่งมันมีความเงานะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจกจากตัวอา

0: คานกระจกจากรถกระจกจากไฟหน้ารถรวมทั้งล้อนะฮะมันคือองค์ประกอบในภาพนี้นะฮะเพื่อจะให้เกิดเป็นมิติและการเสริมให้ภาพมันดูมีเอกลักษณ์และทัศนียภาพที่น่าดึงดูดนะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ามันควรจะมีน้ำหนักเพิ่มหรือเราควรที่จะสร้างระยะหลักเบื้องต้นในการเขียนทัศนียภาพของเรื่องของมิติเนี่ยยังไงบ้างฮะ
1: คือจริงๆผมมองว่าการที่เราจะสเก็ตรูปอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถ้าเราไม่เสริมมิติเข้าไปให้เลยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเราสร้างภาพที่มันไม่มีความรู้สึกไม่ชวนให้ติดตามต่อความหมายของมันก็จะไม่ครบถ้วนถ้าเราเขียนภาพเนี่ยเราก็ควรจะต้องเสริมความเป็นเงาเป็นแสงอะไรเข้าไปเพื่อให้ผู้ที่เสพสื่อนี้หรือเห็นรูปของภาพที่เราอยากนำเสนอเนี่ยเขาได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้เขาเห็น
0: มันถ้าเราไม่เพิ่มมิติมันอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกมันอาจจะทำให้ภาพมันดูแบน
1: ใช่ครับดูแล้วไม่มีมิติอะไรความลึกไม่มี
0: ความลึกไม่มีเสน่ห์ในตัวภาพว่าเอ้ยภาพมันมีความลึกยังไงมีระยะแบบไหนใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เราดูภาพอีกภาพนึงฮะอันนี้เราจะเริ่มจากเรื่องของวัตถุใกล้ตัวแต่ก็ยังมีองค์ประกอบเรื่องของความเงาความแสงเงาแล้วก็มิติของภาพสิ่งแรกที่เราจะเห็นจากในภาพนี้นะฮะว่าเอ๊ะการลงมิติเนี่ยมันทำยังไงให้มันเกิดแสงเงาและเกิดความเป็นธรรมชาติ
1: อันนี้คือการเอาวัสดุสิ่งของที่เราอยู่ในบ้านนี่แหละมาเป็นแบบเพื่อจะเอามาทดสอบวิธีการ
0: ใช่ทำให้เกิดภาพเป็นมีมิตินะฮะเราก็จะเห็นได้ชัดเรื่องของมิติของภาพที่เงามันมีการเชื่อมโยงแก้วนะฮะแล้วก็กานะฮะดูมีเงาที่สะท้อนเชื่อมถึงกันนะฮะถ้าเราดูเรื่องของอย่างที่อาจารย์ติ่งพูดในช่วงแรก
1: ครับ
0: พอถ้าเกิดเราร่างเป็นรูปร่างรูปทรงเนี่ยแล้วมันไม่มีเรื่องของเงาแสงเงามันไม่เกิดมิติมันจะเป็นภาพลักษณะโครงสร้างแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็จะดูแบนๆดูเหมือนไม่มีมิติอะไรเป็นแค่เส้นที่เขียนไปบนกระดาษเท่านั้นเนาะรูปทรงมันก็ไม่มี
0: เพียงแต่เรารู้ว่านี่มันคือรูปร่างรูปทรงของแก้วของกานะฮะของเขียงมันก็จะไม่ทำให้เกิดความเป็นมีมิติและมีการเชื่อมปฏิสัมพันธ์กัน
1: มันดูไม่เหมือนว่าเอ๊ะของจริงมันเป็นแบบนี้มันไม่มันออกมาแล้วกลายเป็นเหมือนภาพเบนๆ
0: ใช่คือขั้นตอนแรกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำหรืออยากจะลงมิติแต่ว่าอันนี้เราอาจจะลงเป็นทีละเลเยอร์นะฮะบางคนจะลงทั้งภาพเลยแต่ถ้ามือใหม่นะฮะอยากจะลองดูเกี่ยวกับวัตถุแล้วจะสร้างเป็นมิติแล้วอาจจะลงทีละเลเยอร์เริ่มต้นอาจจะเป็นวัตถุที่ใหญ่กว่าทั้งภาพใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับ
0: ว่าเอ๊ะในตัวกานี่มันมีแสงเงาหรือมีมิติแบบไหนบ้างนะฮะตรงไหนเข้มสุดตรงไหนอ่อนสุดตรงไหนระยะกลางเราก็ลงเพื่อให้เกิดเป็นมิติออกมา
1: แต่อันนี้อาจารย์ดิวต้องบอกด้วยว่าเอ๊ะมันจะต้องสังเกตทิศทางของเงามันมายังไงอะไรอย่างนี
0: ้ถ้าสังเกตได้ชัดเจนนะฮะคือถ้าจุดที่มันโดนแสงเราควรที่จะเว้นไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับแล้วเอ๊ะแล้วแสงอันนี้น่าจะมาจากไหนนี
0: ่เราต้องกำหนดก่อนไหมอาจารย์
1: ใช่
0: เราต้องกำหนดคือไม่ใช่กำหนดเฉพาะกาแต่ว่ามันเป็นการกำหนดทั้งภาพ
1: ทั้งภาพเหมือนเราเอาไฟส่องไปที่วัตถุ
0: ใช่แล้วเราก็จะเห็นเรื่องของมิตินะครับทีนี้พอเราลงเรื่องของกาเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะเห็นในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักถ้าดูเรื่องของการแรงเงาอันนี้เราจะใช้เทคนิค45องศา
1: การฝนดินสอ
0: ใช่ที่อาจารย์ติ่งเคยได้พูดไว้ว่าเอ้ยเราอ่ะถ้ายังไม่คล่องอาจจะใช้45หรือถ้าใครคล่องแล้วก็อาจจะฝนหรือสาร
1: ใช
0: ่สารกันโดยที่ให้เกิดฟองอากาศนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีอีกเทคนิคนึงที่จะเห็นในเรื่องของกาแก้วน้ำนะฮะเห็นถึงรายละเอียดของตัวงาน

0: นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งคือเลเยอร์ที่2ที่เราจะเขียนทั้งแก้วนะฮะเขียนทั้งเขียงนะฮะเห็นวัตถุอันไหนที่สำคัญระยะหน้าระยะกลางระยะหลังมันจะเห็นในองค์ประกอบของวัตถุนะฮะสังเกตดูดีๆนะฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเรื่องของการสร้างมิติและการเชื่อมของมิติเห็นไหมฮะ
1: ทำให้ภาพดูสมจริง
0: ใช่เงาเชื่อมกับกานะฮะแล้วก็ช้
1: อ
0: นเชื่อมกับเขียงเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นภาพเกิดเป็นมิติขึ้นมาม
1: ีเงาตกทอดผ
0: ่
1: านไปบนเขียง
0: เห็นไหมฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราควรจะเก็บก็คือเรื่องของผ้านะฮะผ้านี่จะเป็นตัวเสริมมิติตัวสุดท้ายที่มีน้ำหนักเข้มที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับ
0: มันจะขับวัตถุทั้งหมด
1: ช่วยให้ดูเด่นออกมา
0: ใช่เหมือนผักผักระยะนะฮะก็อย่างที่เทปที่แล้วหรือรายการที่แล้วที่เราพูดตอนที่แล้วว่าเอ๊ะระยะหน้ามันควรจะชัดมันควรจะเห็นรอยยับมันจะเห็นสิ่งที่ดึงดูดสายตานะฮะแล้วก็มาเป็นวัตถุสุดท้ายก็จะเป็นตัวผ้าสุดท้าย
1: ที่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลัง
0: ใช่ อันนี้เป็นการเทคนิคการใช้45นะฮะแล้วก็เป็นเหมือนเส้นสารด้วยนะฮะ
1: แต่ว่าอยู่เนี่ย
0: แต่ว่าเรามันไม่ได้ตัดกันอย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดเป็นมิติใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่
0: โอเคครับ
1: เห็นด้านหน้าที่เป็นเส้นสารกันอยู่ตรงที่รอยพับของผ้า
0: ใช่ฮะมันไม่ได้แบบหักล้างกันตัดกันเกินไป
1: จริงๆอาจารย์ดิวทำให้มันเกิดมิติแบบเนี้ยทำไมเราทำแค่ชิ้นหนึ่งเราใช้45องศาหรืออีกแบบอีกอย่างอีกชิ้นหนึ่งอย่างเช่นพวกผ้าที่อยู่ด้านหน้าทำไมมันต้องสาน
0: ก็ระยะหน้ามันเป็นระยะที่ชัดเจน
1: เพื่อใส่ให้มันเข้มขึ้น
0: ใช่เพราะว่าการสานเนี่ยมันเป็นการทำผัก
1: เสริมน้ำหนักให้มันเข้มมากขึ้น
0: มันก็เลยทำให้การสานมันต่างกันอย่างตัวกาก็จะสังเกตเห็นนะฮะมันมีเรื่องของเส้นโค้งด้วยเหมือนเป็นการล้อล้อตัวกานะฮะ
1: ตามรูปทรงความโค้งของกา
0: ใช่ฮะทีนี้พอเราดูจากวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเราทีนี้เราย้อนกลับมาดูเรื่องของทัศนียภาพที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
1: อันนี้เป็นงานภายในห้องนอน
0: ใช่โดยใช้เส้นแนวตั้งอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งได้แนะนำนะฮะในตอนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ1จุดแต่อันนั้นมันเป็นทางทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมหลัก
1: ใช่
0: อันนี้เป็นการนำเสนอเป็นแบบอินทีเรีย
1: สถาปัตย์ภายใน
0: ใช่นะฮะสิ่งที่เราจะเห็นนะฮะก็คือเรื่องของมิติของตัวภาพเป็นเรื่องของระยะหน้าระยะกลางนะฮะแล้วก็ระยะสุดท้ายหรือระยะหลัง
1: แบ็คกราวด
0: ์แบ็คกราวด์ก็สังเกตดูนะฮะเรื่องของสิ่งที่เป็นตัวนำก็จะเป็นเรื่องของโคมไฟเรื่องของดอกไม้อันนี้ทางด้านขวาเนี่ยเราใช้เทคนิคเป็นเส้นตรงแนวเฉียง
1: อันนี้คือการแรงเงาเส้นตรง
0: ให้เกิดเป็นมิติอีกมิตินึงถ้าเขียนแบบเร็วๆเราอาจจะใช้นี่ได้ไหมฮะอาจารย์ใช้เมจิก
1: ใช้ปากกามาร์เกอร
0: ์
1: สีเทาๆ อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มันก็จะทำให้เร็วขึ้น
1: ใช
0: ่ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึง
1: ใช่
0: นะฮะสำหรับการสเก็ตไวว่านี่รูปร่างรูปทรงมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ติ่งตอนไปนำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยอาจารย์ติ่งเขียนแบบสเก็ตหรือวาดเส้นแบบฉับไวแล้วก็มีการเน้นเส้นเพื่อให้เกิดมิติไหมฮะตอนนั้น
1: ถ้าปกติเนี่ยจะทำงานในลักษณะนั้นว่าเขียนเส้นเป็นรูปทรงแล้วเราก็ค่อยใส่ลวดลายข้างในแล้วเสร็จแล้วบางครั้งเราก็ต้องใส่ให้มันมีสีสันซึ่งก็คือการสร้างมิติในภาพอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เวลาที่เราคุยกับปกติขั้นตอนนี้มันจะคุยกันแบบคุยกันสดๆต่อหน้าก็คือสาธิตว่าแบบอันนี้ถ้าเราต้องการแก้รูปทรงอันเนี้ยเราก็จะเขียนให้เขาดูเลยตอนนั้นว่าเขียนแล้วมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใส่เงาใส่แสงอะไรเข้าไปช่วยก็มีการทำแบบนั้นเหมือนกัน
0: ก็เป็นทำให้คือคนที่ไม่มีความรู้ก็สา

0: ามารถรู้
1: เข้าใจในรูปที่เรานำเสนอ
0: ใช่แล้วก็เป็นตรงกับแนวคิดที่เขาอยากจะให้เราออกแบบใช่ไหมฮะอาจารย์ฉะนั้นมิติ
1: เพื่อเป็นเขาเรียกว่าใช้เพื่อเป็นการสานต่อความเข้าใจคือเราต้องทำความเข้าใจเขาว่าทางลูกค้าอยากได้สมมุติว่าเป็นเก้าอี้ตัวนี
0: ้
1: รูปทรงมันเป็นแบบนี้เราก็คือต้องเขียนให้เขาดูก่อนว่าต้องการแบบนี้เนาะ อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดเข้าไปในนั้นหน่อยนึงให้เขาพอได้ไอเดียว่าไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเก้าอี้แบบนี
0: ้แล้วเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันใช้แมทเทเรียลแบบนี้รูปทรงแบบนี้รูปร่างแบบนี้
1: ใช่
0: มันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็จะให้ดูอีกแบบนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนทัศนียภาพภายในอีกฮะทีนี้ทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบที่1เนี่ยมันเขียนแบบให้เห็นภายในห้องว่ามันมีอะไรบ้างส่วนแบบที่2เนี่ยเป็นการเขียนเหมือนโชว์แบบเหมือนทัศนียภาพแบบหน้าปกหนังสือ
1: แค่ซูมเข้าไปที่จุดสำคัญ
0: ทีนี้ต้องบอกนิดนึงนะฮะแล้วก็ถามอาจารย์ติ่งด้วยเวลาเราเขียนทัศนียภาพเนี่ยความสำคัญหรือการสร้างมิติเนี่ยเราต้องเขียนให้เคลียร์ถูกไหมฮะอาจารย์เคลียร์นี่คือเขียนให้ชัดเจน
1: ใช่ครับมันก็ต้องให้ชัดเจนเพราะว่าคือถ้าเราต้องการเสนอแล้วเนี่ยปกติในสมัยก่อนเนาะแล้วก่อนที่เราจะมีรูปภาพที่นำเสนอโดยคอมพิวเตอร์3มิติอะไรพวกนี้เวลาที่เราสเก็ตรูปหรือเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟที่ลงสีดีๆสวยๆเนี่ยเราก็ต้องเน้นความเป็นมิติด้วยและก็เน้นความสมจริงก็คือการใส่พวกของตกแต่งเพิ่มเข้าไปข้างในอย่างเช่นพวกที่เป็นแจกันเป็นจานใส่ผลไม้เป็นอะไรที่อยู่บนโต๊ะที่อยู่โฟกัสข้างหน้าเรา
0: เป็นพร็อพ
1: เป็นพร็อพที่เราจะต้องใกล้ตาสุดเราก็ต้องให้ชัดที่สุดแล้วพอในสเต็ปถัดไปอย่างเช่นรูปเมื่อกี้เราก็จะเห็นเป็นโซฟามันก็จะมีความที่ชัดเจนน้อยลงไปอีกแล้วถ้าเกิดเป็นที่อยู่ด้านหลังสุดเลยมันก็อาจจะแค่เบลอๆเห็นไปห่างๆเท่านั้นเอง
0: แต่ตอนที่เราสเก็ตทำให้เกิดเป็นมิติในช่วงที่เห็นหน้างานนี่เราอาจจะไม่ต้องเขียนละเอียดขนาดนี้ก็ได้
1: ใช่อันนี้จริงๆมันก็เป็นรูปเหมือนกับแทบจะกลายเป็นรูปโชว์ได้แล้ว
0: ใช่ก็คือเหมือนภาพสุดท้ายแล้ว
1: เป็นภาพสุดท้ายที่เอาไว้พรีเซนต์ขั้นตอนสุดท้าย
0: ใช่แต่จริงๆเวลาเราทำงานจริงเราอาจจะสเก็ตแบบไม่ต้องละเอียดขนาดนี้หรอกแต่รู้ว่าเนี่ยมันโซฟามันจะเป็นแบบนี้
1: ใช่คือพอให้มองออกว่ามันงานนี้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้แหละอะไร
0: ก็คนที่เริ่มต้นหรือนักศึกษาปี1ปี2อะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะหัด
1: ก็ยังต้องฝึกไปก่อน
0: เรียนรู้ไปนิดนึง
1: จริงๆที่อาจารย์ดิวเคยให้นักศึกษาได้ลองทำเนาะ
0: ใช่
1: อย่างเช่นรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่ตกแต่งภายใน
0: ใช่อันนี้เป็นนักศึกษาปีหนึ่งฮะสุปียาฮะก็จะให้ดูนิดนึงฮะอันนี้ทำในชั่วโมงนะครับทำในชั่วโมงก็คือทำช่วงบ่ายหนึ่งนะฮะเลิกเรียนก็ประมาณ4:30นะฮะก็นี้คืองานในชั่วโมงฮะที่นักศึกษาทำแล้วก็เขียนทัศนียภาพนะอันนี้เป็นงานของนักศึกษาปีหนึ่ง
1: เป็นก็ถือว่าฝีมือดีแล้วครับใช้ได้อยู
0: ่แล้วก็อีกคนนึงใช้เทคนิคที่อาจารย์ติ่งเคยอธิบายให้ฟังเป็นวิธีการใช้เขียนแบบ45องศา
1: 45องศาก็หมายถึงคือการใช้ดินสอแรงเงาให้กลายในมุม45องศานะ
0: แล้วก็จะใช้เทคนิคแบบนี้ก็ได้หรือฝนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: มันสำคัญตรงที่เรื่องของฟอร์มและสัดส่วนการดีไซน์ในห้องนะฮะดูปุ๊บเราดูออกเลยว่า
1: จริงๆอันนี้จะคาบเกี่ยวไปในเรื่องเกี่ยวกับการหาทิศทางในสไตล์ของตัวเองว่าเราถนัดหน้าตาในการทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วค่อยสื่อในรูปนี้ออกมาอีกครั้งนึง
0: ใช่เหมือนเราค้นหาเทคนิคของตัวเอง
1: ตัวเองใช่เหมือนลายเซ็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ว่าเฮ้ยเราถนัดแบบไหน45หรือว่าแบบฝนหรือแบบ
1: เพราะอย่างเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ถ้าเปรียบเทียบกันรูปนี้คือการใช้แบบฝนผสมกันใช่ป่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับเป็นการฝนหมายถึงใช้ดินสอฝนไปในทิศทางที่เราต้องการเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันทั้งหมดถ้าในรูปด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปที่มีทิศทางเป็น45แน่นอนนะแล้ว ซึ่งการสานแบบนี้จริงๆมันเป็นการสานเส้นเพื่อให้เกิดความลึกมากขึ้นเพื่อขับตัวที่นอนตัวเตียงเนี่ยให้มันเด่นชัดขึ้น
0: มันจะเกิดเป็นมิติของภาพใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ผมต้องบอกนิดนึงฮะสองภาพนี้คือภาพเดียวกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ของคนสเก็ตเขาก็จะชัดเจนของเขา
1: ใช่อยู่ที่ความถนัด
0: นะฮะแล้วก็ในกระดาษอันนี้เขาจะใช้แบบกระดาษแบบเรียบนะฮะอันนี้ปีหนึ่งนะฮะใช้แบบเรียบแต่ถ้าแบบคล่องแบบตอนที่แล้วอาจารย์ติ่งจะใช้แบบเท็กเจอร์เพราะดูสนุกสนานม
1: ี
0: เส้นที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงฮะก็จะเป็นเรื่องของห้องน้ำในการสร้างมิติก็อย่างที่บอกฮะอันนี้จะเป็นตีบ2จุดฮะ
1: อย่างที่มี2จุดด้วยคร
0: ับ ใช่อย่างที่อาจารย์ติ่งแต่ว่าจุดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ใน
1: ไม่ได้อยู่ในภาพที่เราเห็น
0: ใช่สังเกตนะฮะที่ครั้งที่แล้วตอนที่แล้วที่อาจารย์ติ่งทำมันมีครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ในกระดาษ
1: เราพยายามจะบังคับอยู่ในกระดาษ
0: ให้บีบเข้าไปทีนี้มันจะมีอยู่ภาพนึงที่มันเป็นทัศนียภาพ3จุดที่จริงๆแล้วอาจารย์ติ่งบอกว่าถ้าจะให้สวยควรที่จะ
1: มีไกลที่สุด
0: ใช่ควรจะอยู่ไกลอยู่นอกกระดาษเอาง่ายๆนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะมันก็ควรที่จะต้องอยู่นอกกระดาษแต่นี้เราทำให้รู้ว่าอ้าวมันเป็น2จุดนะที่เขียนนะครับทีนี้อย่างที่บอกฮะภาพเนี่ยมันจะเกิดเป็นมิติได้มันก็ต้องมีการลงน้ำหนัก
1: ใช่ครับ
0: การลงน้ำหนักเนี่ยอาจารย์ติ่งโดยพื้นฐานเราจะลงน้ำหนักกี่ระดับฮะถึงจะดีฮะ
1: จริงๆขึ้นอยู่กับภาพที่เราจะต้องใช้นะครับแต่ปกติถ้าเป็นในแง่ที่ผมทำเนี่ยเราก็จะทำแค่สัก3ไม่เกิน4ระดับก็ได้แล้ว
0: เพราะว่ามันเป็นงานที่ไว
1: ใช่เราต้องการนำเสนอเร็วกว่านั้นอะไรอย่างน
0: ี้แล้วก็จริงๆถ้าเราเขียนแบบว่าใช้น้ำหนักเส้นก็ได้นะ
1: ใช่
0: ไหมครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยบางคนก็ถ้าแบบว่าอยากให้เรียนรู้น้ำหนักว่าเหมือนถ้าเราดูน้ำหนักเกิดเป็นมิติมันก็จะทำให้เรารู้ว่าวัสดุเนี่ยมันเงาไห
1: ม
0: มันด้านไห
1: ม
0: ก็ทำให้เกิดเรียนรู้ไปในตัวใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ทำให้อย่างโซฟามันก็จะเป็นกำมะหยี่ของกำมะหยี่เนี่ยเราจะแยกน้ำหนักยังไงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการมองว่าทำยังไงให้เกิดเป็นมิติใช่ไหมฮะทีนี้พอไปเป็นงานจริงเสร็จปุ๊บเราอาจจะล่างแล้วก็สร้างเป็นเงาเป็นมิติเสร็จปุ๊บเราก็เอาวัสดุเหมือนเขียนว่าอันเนี้ยเป็นตัวกำมะหยี่วัสดุอันนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนั้นคือวิธีการในการทำสเก็ตแบบ
0: อันนั้นก็มี
1: นำเสนอวัสดุอีกทีว่าถ้าดูในรูปแล้วไม่เข้าใจแล้วอาจจะต้องเขียนคำอธิบายแบบเพิ่มเข้าไป
0: นี่ฮะนี่จากคนที่ทำงานจริงด้วยสเก็ตด้วยออกแบบเองด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูภาพที่สองฮะส่วนที่สองเนี่ยในการลงเนี่ยถ้าสังเกตดูดีเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการในตอนที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องของการลงพื้นลงผนังนะฮะสุดท้ายก็จะลงจุดที่อ่อนที่สุดนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากตอนที่แล้วโดยปกติเวลาเราทำเจดีย์เราก็จะทำฐานที่มีการลงมิติให้ที่เข้
1: ม
0: แล้วก็กลางแล้วก็อ่อนอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเฮ้ยบนสูงสุดเนี่ยมันโดนแสงนะมันควรจะเป็นน้ำหนักเบานะมันเป็นจุดที่เชื่อมโยงนะของตัวโบราณวัตถุกับท้องฟ้าอะไรอย่างนี้เป็นตัวสะท้อนเพราะด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะใช่ไหมฮะอาจารย์ทีนี้แต่ในห้องเราเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือพื้นเข้มนะครับอ่างกลางแล้วก็ด้านบนก็เข้ม
1: หลังกระเบื้องก็มีสีกลาง
0: ๆใช่ฉะนั้นเนี่ยมิติที่มันเกิดขึ้นคือตัวอ่างกับโถมันเกิดระยะที่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนของแสงด้วยวัตถุด้วยเกิดเป็นมิติด้วยมันทำให้ภาพเกิดมีความเสมือนจริงเราเรียนรู้จากธรรมชาตินะฮะแล้วก็เป็นการสังเกตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับท ทีนี้ก็จะเป็นภาพ

0: ะฮะอีกอันนึงฮะเป็นอินทีเรียเป็นสถาปัตยกรรมภายใน
1: ใช่เป็นห้องนอนอีกแล้ว
0: ใช่
1: เป็นเตียง
0: เป็นห้องนอนอีกแล้วเดี๋ยวเราอาจจะถามน้องขวัญ นิดนึงว่าตอนที่เรียนในห้องอันนี้จะเป็นห้องของน้องขวัญ นะฮะตอนที่เรียนเขียนทัศนียภาพนะฮะ1จุดทำในชั่วโมงรู้สึกยังไงบ้างในการดูภาพแล้วเรามาทำเป็นน้ำหนักเกิดเป็นมิติของภาพยังไงบ้างครับ
2: วันแรกก็แอบยากค่ะแต่ว่าพอเริ่มขึ้นเส้นหนึ่งไปได้มันก็จะไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สังเกตจากรูปตัวอย่างที่อาจารย์ให้มาก็สังเกตแสงแล้วก็ลงตามที่ตาเราเห็นนะคะประมาณนี
1: ้ก็ใช้วิธีการสังเกตจากรูปที่เราเห็นจริงเนาะ
0: ตอนนั้นรู้สึกคือเราไม่เคยเขียนมาก่อนใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: เราไม่เคยเขียนมาก่อนแล้วก็เรารู้สึกยังไงฮะในการมองทำยังไงให้ภาพมันเกิดเป็นมิติ
2: ก็แบบว่าเหมือนดูระยะของตัววัตถุสมมติว่าถ้าตามรูปก็จะเป็นโต๊ะตรงปลายเตียงค่ะก็จะกำหนดให้เป็นจุดที่นำสายตาที่สุดหรือไม่ก็เป็นตรงหัวเตียงใช่
0: ก็อย่างที่บอกนะฮะพอเราพูดถึงรูปร่างก็เป็นมิติ1มิติ2มิติอะไรเงี้ยแต่พอเป็น3มิติมันจะเกิดเป็นระยะใช่ไหมฮะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเขียนทัศนียภาพนะฮะเดี๋ยวน้องฝันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการสาธิตให้ดูนะฮะแต่ก่อนที่จะถึงการสาธิตเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูการเขียนห้องทัศนียภาพของห้องนอนนะฮะก่อนที่จะเป็นต่อเรื่องของน้องขวัญ
1: ใ
0: ช่นะเพราะว่าน้องขวัญก็เขียนมาแล้วใช่ไหมฮะห้องนี้
2: เขียนแล้วค่ะ
0: เขียนมาแล้วห้องนี้ตอนนั้นรู้สึกแอบเป็นยังไงบ้างฮะแอบเสร็จเลยใช่ไหมฮะ
2: แอบเกือบไม่ทัน
0: แอบเกือบไม่ทัน
2: ได้อยู
0: ่แต่ได้อยู่ฮะเกือบหลับ
1: เกือบ
0: หลับแต่กลับมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนอันนี้นิดนึงนะฮะก็วิธีการทำนะฮะก็อย่างเช่นอย่างเดิมอย่างตามตัวอย่างฮะเราก็มีการแบ่งฮะแบ่งว่าเอ๊ะระยะที่1 2และ3เนี่ยของภาพเนี่ยเราจะนำเสนออะไรบ้างนะฮะคือในภาพเนี้ยเรารู้เลยว่าเตียงนอนเนี่ยคือมันคือห้องนอนเตียงนอนหัวเตียงอันนี้คือพระเอกที่อาจารย์ติ่งเคยบอกว่าในภาพมันควรที่จะต้องมีพระเอก
1: ใช่ต้องมีพระเอก
0: เรากำหนดมาเลยว่าเฮ้ยพระเอกพระรองในห้องนี้คืออะไรนะฮะง่ายๆเลยฮะถ้าห้องนอนเนี่ยถ้าไม่หัวเตียงก็ต้องเป็น ก็ต้องเป็นเตียงนอน
1: ใช่ก็ต้องเป็นหมอนที่หัวเตียง
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักนะครับเราก็ควรที่จะต้องลดระยะแรกก่อน
1: ใช่
0: นะฮะให้เกิดเป็นมิติอันนี้เป็นการแบบร่างคร่าวๆก่
1: อ
0: นว่าเอ๊ะการลงเนี่ยผ้าเป็นยังไงเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเรื่องของหมอนหมอนกับผ้าเนี่ยความนุ่มมันก็ต้องต่างกันใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ฉะนั้นเนี่ยการทำให้เกิดเป็นมิติถ้าเราเห็นภาพด้านหน้าที่มันชัดมันก็ควรจะเห็นเรื่องของการรอยยับนะฮะผ้าด้านหน้าแล้วก็หมอนนะฮะอันนี้เป็นมิติเริ่มแรกมันจะทำให้เกิดเรื่องของความเป็นเอกภาพนะฮะถ้าสังเกตดีๆผ้าที่อยู่ข้างหน้าเตียงนะฮะแล้วก็ผ้าที่อยู่บนเตียงนอนนะฮะแล้วก็หมอนมันก็จะเป็นเรื่องของการลงมิติแบบให้เกิดเป็นจังหวะนะฮะแต่จังหวะของ3ช่วงเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องของน้ำหนักที่สร้างเป็นมิติไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยมันขับออกมาให้ภาพเนี่ยมันดูเป็นเอกภาพนะฮะลองดูเรื่องของสัดส่วนนะฮะเราระหว่างนี้ตอนที่เราลงภาพเป็นมิติเราก็ต้องเช็คนิดนึงว่าเอ้ยสัดส่วนเราได้ไหมมิติเราได้ไหมนะฮะจุดเด่นอย่างที่บอกฮะมันคืออะไรในภาพเราต้องหาก่อนนะครับ
1: อันนี้คือของอาจารย์ดิวเนี่ยต้องลงแรงเงาให้เป็นทีละสเต็ปอ๋อเราเรียกว่าเลเยอร์เนาะท
0: ี
1: ละชั้นทีละชั้น
0: อันนี้เป็นเทคนิคนะฮะเลเยอร์เราเคยไปเรียนด้วยกั

0: เกี่ยวกับเรื่อง
1: คนละชั้น
0: ใช่การเขียนทีละชั้นทีละชั้นฮะทีนี้พอเราลงเตียงเสร็จปุ๊บวิธีการดึงหรือนำสายตาก็คือผ้าที่อยู่ด้านบนนะฮะถ้าลองสังเกตดูดีๆนะฮะว่าสิ่งที่มันเป็นการเชื่อมโยงนะฮะระหว่างระยะหน้าไปสู่ระยะสุดท้าย
1: เป็นตัวเชื่อมโยง
0: ใช่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าหมอนเนี่ยจะอ่อนสุดเห็นรายละเอียดที่น้อยสุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยในการเน้นเนี่ยในภาพเนี่ยเราควรจะเน้นตรงไหนบ้าง มีเน้นที่ผ้านะฮะที่เป็นอยู่เตียงแล้วก็ด้านบน
1: อีกแง่นี้อาจารย์ดิวใช้ตัวที่เป็นเงาให้ดูเป็นเส้นที่นำสายตาเข้าไปถูกไหมครับ
0: ถูกครับอาจารย์เราใช้ไอตัวนั้นอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะ
1: เหมือนเป็นลอนของผ้าม่านไว้ข้างบนแล้วก็ของตัวที่ผ้าคลุมเตียงใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่นำเข้าไปหาจ
0: ุ
1: ดสนใจของเรา
0: ใช่ฮะเป็นเหมือนแบบจุดนำสายตาอาจารย
1: ์นำสายตาใช่
0: เหมือนถ้าเราไปเขียนในโรงแรมแล้วก็จะมีเสา อย่างในโบสถ์เราก็จะมีเสาเรียงไปนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะเราก็ต้องมีตัวนำสายตานิดนึงนะฮะสุดท้ายฮะถ้าดูจากน้ำหนักให้เกิดเป็นมิติเรื่องของภาพเรื่องของผนังมันก็จะเป็นสิ่งที่เบาที่สุดนะฮะและส่วนที่โดนแสงนะฮะก็เป็นส่วนที่เราอาจจะต้องใช้ยางลบนะฮะยางลบเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะฮะก็มันจะมียางลบแบบที่เป็นทันสมัยหน่อยมีมอเตอร
1: ์ยางลบไฟฟ้าน
0: ะฮะเดี๋ยวน้องขวัญโชว์สาธิตนิดนึงฮะรู้สึกน้องขวัญจะมียางลบทั้งหมด3แบบเดี๋ยวให้น้องขวัญดูนิดนึงฮะแล้วก็มียางลบแบบนี้ด้วยเดี๋ยวน้องขวัญ
1: ยางลบคาร์บอน
0: นิดนึงฮะ
1: คืออันไหนใช้ในกรณีแบบไหนบ้างอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้อันนี้ส่วนมากหนูจะเอาไว้เวลาแบบว่าทำพวกท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะเอาไว้ตบให้มันมีไม่เป็นเส้นขนาดนั้นเส้นอันนี้ใช่แล้วก็อันนี้จะเอาไว้เก็บค่ะแบบว่าพวกตามกรอบรูปที่มันมีเงาแบบสีขาวๆเยอะๆก็จะใช้อันนี้
1: ไล่ลงกำลังพูดถึงแล้วมีให้ดู
2: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นหัวขึ้นมาหน่อย
1: หัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นหัวที่ใหญ่ขึ้นคือลบในพื้นที่ใหญ่หน่อย
2: อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าการที่จะนั่งลบเพราะว่าอันนี้เหมือนมันสะอาดเลย
0: ก็คือกดแล้วเป็นไงฮะ
2: กดแล้วคือขาวแน่ๆ
0: ขาวแน่ๆ
2: ใช่
0: คือมันสั่นเป็นมอเตอร์สั่นเลย
1: เป็นมอเตอร์มันหมุนยางลบมันหมุนอยู
0: ่ใช่ซึ่งมันเป็นข้อดีนะฮะการใช้ยางลบอันนี้เหมือนจะมีตัวนี้อีกอันนึงฮะซึ่งเราก็ยังไม่ได้ให้ท่านผู้ชมนะฮะหรือนักศึกษาดูอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึง
2: อันนี้ส่วนมากหนูใช้เก็บพวกงานท้องฟ้ากับพวกพื้นน้ำค่ะส่วนมากจะเอาเศษของดินสออีอีมาโรยแล้วก็เอาอันนี้ขูด
1: ก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่ง
0: ใช่ฮะสำหรับ
1: เหมือนถู
0: ใช่ของอาจารย์ติ่งจะใช้มือ
1: ใช้นิ้ว
0: ถูแต่นักศึกษาจะใช้ไอตัวนี้ไหนลองทำท่าถูหน่อยได้ไหมฮะ
2: ก็ถูอย่างน
0: ี้มีแบบทดสอบที่ของอุปกรณ์ที่เคยใช้แล้วใช่ไหมฮะ
2: อุปกรณ์นี่
0: อันนี้ฮะอันนี้โชว์เพื่อนๆหรือคนทางบ้านดูหน่อยนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญสาธิตนิดนึงว่าไอ้รูปแบบที่มันไม่มีแบบการลง
1: ในการสร้างมิติภาพใช่ไหมควรจะให้นำเสนอได้ยังไงใช่ปะเพราะถ้าเริ่มต้นเราเขียนแต่กรอบอาคารหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูภาพมันจะดูเพลนๆเหมือนเรือดูเรียบๆไปเหมือนกับที่คุยกันแรกว่ามันเป็นแบนเนาะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างมิติมันเราสร้างด้วยวิธีไหนบ้างก็ด้วยการทำสายเราเรียกว่าแรงเงาเนาะ
0: ใช
1: ่วิธีการ
0: เดี๋ยวจะให้น้องขวัญแสดงสาธิตนิดนึงเรื่องของการร่างจะใช้แบบ1จุดก่อนนะฮะถ้าดูจากในภาพก็จะมี2ภาพนะฮะภาพแรกจะเป็น

0: ลักษณะ1จุด
1: คืออาจจะนำเสนอในลักษณะที่ภาพเป็นกรอบเฉยๆโดยยังไม่มีการแรงเงาเพื่อให้ดูว่าอันนี้ถ้ามันไม่มีแล้วแปลว่ามันจะเป็นแบนภาพมันจะแบนแต่ถ้าเกิดในรูปที่2เราบอกว่าเราใส่เงาเข้าไปก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมากขึ้น
0: ใช่

0: 1จุดฮะ
1: 1จุดด้านซ้าย
0: 1จุดด้านซ้ายฮะ
1: จริงๆรูปนี้ก็ไม่ใช่1จุดจริงๆมันก็อาจจะมีความเป็น2จุดแต่ว่าจุดที่2มันอยู่ไกลมากมันเลยทำให้ตัวป้อมเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะคล้ายๆจุดเดียว
0: ใช่ทีนี้อันนี้ใครเป็นคนถ่ายคะน้องขวัญ
2: หนูถ่าย
0: หนูถ่ายหนูอยากเป็น1จุดหรือจะเอาเป็น2จุดได้หมดนะฮะ
2: หนึ่งจุดแล้วกัน
0: 1จุดดีกว่า
1: ก็นำเสนอก่อนว่าตอนนี้โครงสร้างของรูปออกมาเป็นเรียบๆมันเป็นยังไงก่อน
0: ใช
1: ่แล้วถ้าเราจะเสริมมิติก็จะเสริมยังไงน้อง
0: ของถ้าดูจากตอนที่แล้วอาจารย์ติ่งจะมีความแม่นจะใช้แบบมือขีดเลย
1: อันนั้นคือใช้ความชำนาญในการล่างไปเลย
0: ก็คือล่างแต่สมัยเรียนหนังสือจนมาสอนหนังสือยาวนาน
1: ทำงานแล้วก็ยังล่างอยู
0: ่ยังล่างอยู่นะฮะก็ยังชื่นชอบแล้วก็ยังรักนะฮะ
1: จริงคนที่ทำงานสาขาวิชาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำงานสเก็ตกันอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆเนาะเพื่อมันเป็นการสื่อสารที่เร็วและง่ายที่สุดแล้วถ้าเราต้องไปนั่งทำคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลา
0: คือข้อดีของสเก็ตเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์ติ่งบอกว่าเราได้เรียนรู้รายละเอียด
1: ใช
0: ่
1: คือรูปนี้ถ้าอย่างที่น้องขวัญกำลังเขียนเนี่ยเนาะถ้าเราดูรูปภาพไปเมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมีช่องหน้าต่างยังไงหรือตัวผนังของตัวอาคารที่เราจะเขียนน่ะมันเห็นอะไรบ้างอะไรเงี
0: ้ยเหมือนกับว่าเมื่อกี้ก็พูดเรื่องของ1จุดบอกว่าเอ๊ะถ้า1จุดมันก็ได้แต่ถ้าดูจากในภาพเราเห็นได้ชัดเลยมันเป็น2จุดแต่ทีนี้น้องขวัญบอกว่าเวลาจำกัดค่ะหนูขอ1จุดได้ไห
1: ม
0: ก็เดี๋ยวจะให้น้องขวัญล่างให้ดู
1: เนี่ยจริงๆต้องถามอาจารย์ดิวแบบว่าเราดูรูปนี้ปั๊บถ้าเราไม่ได้สเก็ตเนาะแต่ว่าเราถ่ายรูปมาปั๊บเราก็จะไม่ทันนึกแต่พอเรามานั่งสังเกตอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าอ้าวตัวอาคารเนี่ยมันมีหน้าต่าง2อันเน
0: า
1: ะ
0: เห็นไหม
1: เป็นอันใหญ่อันเล็กที่คู่กันและด้านข้างมันก็มีหน้าต่างอีกนะอะไรอย่างนี้
0: ท่านผู้ชมต้องสังเกตภาพที่เห็นตะกี้นะฮะว่ามีกระจกที่ไม่เท่ากันนะ
1: ใช
0: ่เห็นไหมฮะ
1: คือถ้าเราใช้เรายกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูป
0: จบ
1: เราก็จบแล้วเราก็จะไม่สังเกตว่าอะไรต่ออะไรต่อไปแต่ถ้าเราไปนั่งสเก็ตรูปในนี้หรือสังเกตรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับอาคารนี้ขึ้นมาว่าอ้อโอเคตัวผนังเขาทำด้วยทำเป็นไม้แผ่น
0: ติด
1: เป็นฝาไม้
0: ฝาไม
1: ้อาจจะเป็นไม้เทียมหรืออะไรแบบนี
0: ้ใช่
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีหน้าต่าง2ช่องที่ไม่เท่ากัน
0: ใช่ฮะมีลักษณะรูปแบบของตัวหลังคา
1: หลังคาเป็นแบบ
0: หน้าจั่ว
1: หน้าจั่วเล็ก
0: ๆดูเหมือนน่ารักเล็กน่ารักสำหรับคนอยู่เพียง1คนนะครับเหมือนน้องขวัญจะร่างเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเร็วมากเลยนะฮะใช้เวลาประมาณถึง5นาทีไหมครับเนี่ยการติ่งไม่ธรรมดานะฮะสำหรับเด็กปีหนึ่งเคยร่างภาพนี้มาก่อนไหมฮะน้องขวัญ
2: ภาพนี้ยังไม่เคยนะคะ
0: ยังไม่เคยนะคะนี่ฮะก็อีกนิดนึงฮะจากตอนที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของดินส
1: อ
0: ก็สังเกตดินสอที่น้องขวัญเหลานะฮะเห็นไหมฮะการเหลาดินสอหรือการร่างเห็นไหมฮะจะช่วยได้เยอะเลยฮะจริงๆเราสามารถแบบจับแบบที่อาจารย์ติ่งจับแบบตอนที่แล้วลากขีดแบบด้านตรงด้านข้างนะฮะโดยจับดินสอนะฮะอันนี้จะเป็นวิธีการจับแบบเหมือนเขียน
1: ของกึ่งเขียนหนังสือเข
0: ีย
1: นตัวอักษร
0: อันนี้จะเป็นเหมือน น้องขวัญจะเก็บรายละเอียด
1: อ
0: ันนี้เป็นภาพล่างก่อน
1: จริงๆวิธีการจะใช้วิธีการจับดินสอแบบไหนก็ไม่ได้เป็นปัญหา
0: ใช่
1: อยู่ที่ความถนัดของผู้เขียนเนาะว่า

0: เขาถนัดจะจับแบบไหนมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะ
1: เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นการร่างโครงสร้างต้นไม
0: ้
1: อันนี้ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งก็จะเขียนต้นไม้แบบเป็นวงๆ หรือเขียนเป็นใบไปเลยแต่ว่านักศึกษาอันนี้มือใหม่นะฮะ
0: ใช
1: ่ก็อาจจะร่างให้ดูว่าเอ๊ะนี่ขนาดเด็กปี1ยังไม่เคยร่างยังทำได้เลยฮะอาจารย์
0: ใช่ครับเก่งด้วย
1: ใช่ตอนนี้เรามาดูเรื่องของรูปร่างรูปทรงฮะโดยไม่มีน้ำหนักในการสร้างมิตินี่เราให้ดูก่อน
0: ในขณะที่รูปที่2เป็นรูปที่เราเห็นเป็น
1: ชัดเจนเลย
0: ชัดเจน
1: ชัดเจนว่า
0: เป็นจุดมีเป็นเปอร์สเปกทีฟอยู่2จุดชัดๆ
1: 2จุดชัดๆเลยฮะอันนี้ถ้า
0: จริงๆอาจารย์เดียวต้องบอกว่าเราจะสังเกตจากอะไรที่มันเป็น2จุดหรือ1จุดในรูปนี
1: ้เราดูผนังก็ได้ฮะดูผนังเรารู้เลยว่าไอ้ผนังเนี่ยพอถ้าเราขีดไปปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าจุด VP มันอยู่ตรงไหน
0: ใช่คือจริงๆแล้วอาจจะต้องสังเกตจากรูปว่าถ้าเราเห็นผนังของสิ่งที่เราวาดอย่างเช่นตัวอาคารที่เป็นไปบ้านหลังเล็กเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นว่าเราเห็นด้านข้างไปถึงเราเห็นผนังข้างเนี่ยชัดเจนแสดงว่ามันค่อนข้างจะเป็นรูปที่เป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุดที่จะเห็นชัดแต่ถ้าเกิดเป็นการเห็นภาพแบบ2จุดมี VP 1 2เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นตัวสันของอาคารเนาะแต่เห็นสันอาคารเนี่ยพุ่งมาตรงมาที่หน้าเราเลย
1: ใช่
0: มันก็คือทำให้รู้ว่าเราก็จะมีความเอียงของเส้นด้านเส้นตัวอาคารขอบอาคารว่าวิ่งไปสองข้างออกไปหาจุด VP ที่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวา
1: ใช่ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงฮะเราอย่าลืมฮะเรื่องของเส้นขอบฟ้าก็ถ้าดูจากในภาพอันนี้เป็นภาพที่น้องออมเป็นคนถ่ายนะฮะก็คือการแบ่งระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้
0: า
1: เขาแบ่งชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหมฮะว่าเขาถ่ายการเขียนจุดเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์ติ่งได้เล่าให้ฟัง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ตอนนี้น้องขวัญไปถึงไหนแล้ว
1: ตอนนี้น้องขวัญถึงไหนแล้วฮะ
2: ได้กรอบ
1: ใกล้แล้วนะ
0: กรอบแล้ว
1: อันนี้ก็คือร่างให้ดูฮะร่างให้ดูเฉยๆว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้นะรูปทรงของอาคารนะครับโอเคครับก็เห็นในเบื้องต้นเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าถ้าเกิดภาพเราไม่ลงแสงและเงามันจะเกิดไม่เกิดมิติ
0: ใช
1: ่มันจะเป็นลักษณะแบบน
0: ี้มันก็จะดูเป็นเรียบๆดูเหมือนไม่มีความลึกความตื้นอะไรในนั้นเนาะ
1: แต่สิ่งที่สังเกตเห็นนะฮะก็คือเรื่องของการเน้นเส้น
0: อ
1: ันนี้มันเกิดมิติแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัด
0: ก็ยังไม่ชัด
1: นะฮะถ้าดูจากในภาพนะฮะ
0: อันนี้อาจจะต้องลองเสริมให้ยังไงให้ภาพดูมีมิติมากกว่านี้น้องขวัญจะทำยังไง
1: น้องขวัญอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมฮะในการลงเดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญลองเพิ่มน้ำหนักไหมฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับ
0: เพื่อเติมให้ดูภาพนี้ดูมีความตื้นที่ชัดขึ้น
1: ใช่ต้องบอกนิดนึงนะฮะกระดาษที่น้องขวัญเนี่ยลงมันเป็นแบบเท็กเจอร์แบบ
0: เป็นกระดาษมีเท็กเจอร์ใช
1: ่นะฮะ
0: จริงๆกระดาษที่มีเท็กเจอร์มีผิวเท็กเจอร์เนี่ยเหมาะกับการเขียนรูปภาพที่ต้องการโชว์มิติของเส้นต่างๆที่ให้ดูว่ามีเส้นแตกมีเส้นคมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันเหมาะกับการเอามาลงสีน้ำ
1: ใช่
0: เพราะเวลาลงสีน้ำแล้วในด้วยความที่มันมีเท็กเจอร์มันทำให้สีน้ำมันสามารถซอฟกลมกลืนกันไปได้อะไร
1: เป็นการกลืนของสีสองสีมารวมกันแล้วก
0: ็ผสมสร้างมิติได้
1: ใช่
0: ในอีกแบบหนึ่ง
1: อันนี้แต่อันนี้เราจะลงเป็น
0: ลงเป็นแรงดันเส้นดินสอก่อน
1: ใช่อันนี้เริ่มเป็นเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นระยะหน้าถ้าเราดูจากภาพนะครับก็จะเห็นเรื่องของขอบกระจกที่มันมีความเข้มนิดนึงนะ เดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญลงคร่าวๆนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นการเน้นเส้นอันนี
0: ้ใส่เงาที่ข้างอาคารหน่อยนึงอะไรเงี้ยใต้ชายคาอะไรเงี้ย
1: นิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวด้วยตัวอย่างที่เราให้ดูมาก่อนหน้านี
0: ้
1: นะฮะก็เป็นการลงน้ำหนักที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเห็นแล้วก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็ภาพอันนี้ก็เป็นงานเด็กปีหนึ่งที่คิดว่าคนที่เข้ามาชมรายการเราอาจจะดูว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่ยากอีกต่อไปนะฮะขนาดน้องขวัญยังไม่เคยลงมาก่อนนะฮะ
0: รูปนี้เป็นรูปแรกรูปที่ไม่ได้ฝึกมาก่อน
1: ใช
0: ่มาเขียนจริงๆที่นี่เลย
1: นะฮะมาให้ท่านผู้ชมดูว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
0: ใช่แล้วที่ก็คือเสริมเงาที่ผนังด้านข้างอะไรเข้าไป
1: เนื่องจากตัวอาคารนี้มันเป็นสีขาวนะฮะเป็นสีขาวฉะนั้นการลงก็อาจจะไม่ต้องเข้มมากนะเดี๋ยวเราอาจจะลงตัวอาคารให้ดูสักนิดนึงนะฮะว่าอันนี้มันลงแบบนี้นะก็สังเกตดูนะฮะเนื่องจากนักศึกษานะฮะได้ลงมิติแบ็กกราวระยะด้านหลังเพื่อผักตัวอาคารนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอาคารนี้ดูเด่นขึ้น
0: ใช่
1: นะฮะดูเด่นขึ้นเกิดเป็นมิตินะฮะทำให้ทัศนียภาพเนี่ยดูว่าระยะหน้ามันคืออันไหนระยะหลังมันคือส่วนไหน
0: ใช่
1: นะฮะองค์ประกอบหลักสำคัญที่นักศึกษาพยายามจะให้เห็นก็น่าจะเป็นตัวป้อมแล้วก็ต้นไม้นะฮะเพื่อให้มันเป็นการเชื่อมระหว่างมิติของตัวอาคารต้นไม้แล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลัง
0: ก็ทำให้ภาพนี้ดูสมจริงมากขึ้น
1: แล้วก็มีเรื่องของระยะที่มีการเอาเส้นมานำ
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการสาธิตของน้องขวัญนะฮะนักศึกษาชั้นปีที่1สถาปัตยกรรมภายในนะฮะก็ผมเชื่อว่านะฮะท่านผู้ชมนะฮะหรือนักศึกษาหรือผู้สนใจได้เห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกอันนึง
0: ใช่ว่ารูปวาดไม่ยาก
1: ใช่การวาดไม่ยากเลยนะครับสำหรับวิธีการแบบครับโอเคครับเราก็อยากจะให้น้องขวัญพูดนิดนึงว่าการสเก็ตเนี่ยมันยากไหมฮะ
2: ก็ไม่ยากค่ะถ้าฝึกสเก็ตบ่อยๆแล้วก็ฝึกสังเกต
1: ใช่ฉะนั้นนะครับผมก็เชื่อว่ารายการวันนี
0: ้
1: หรือตอนนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แน่นอนฮะสำหรับคนที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู
0: ้สนใจ
1: นะฮะเรื่องตอนของมิตินะฮะในการเสริมงานด้านทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคนที่สนใจนะครับหรืออยากจะหัดก็อาจจะไปดูตอนเก่าๆนะฮะ
0: เพื่อเริ่มต้น
1: ใช่แล้วก็ตอนใหม่ๆที่เราจะมีในครั้งหน้า
0: ใช่
1: นะฮะเป็นการสเก็ตให้ดูอีกนะฮะโดยอาจารย์ดิวและก็อาจารย์ติ่งนะฮะแล้วก็น้องขวัญนะครับต้องขอขอบคุณน้องขวัญอาจารย์ติ่งด้วยนะครับ
0: ครับ
1: รายการวันนี้เราก็ขอให้ทุกคนนะฮะสนุกกับการวาดเส้นทางสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการสาธิตให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆสำหรับคนทั่วไปนะครับ
0: ครับ
1: เจอกันในตอนหน้าครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เรานำมาปรับใช้ในวงดนตรีจิตอาสาอาอัสซาวเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ผ่านคลาสข้ามสายและแลบชุมชนและนักสังคมวิทยาที่เรานำมาปรับก็คือกอฟแมนนั่นเองกอฟแมนจะพูดถึงการจัดการความประทับใจและเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ทั้งรายการได้

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมช่วงที่1นี้จะพาผู้ชมไปมองผ่านมุมมองของกอล์ฟแมนมองปฏิสัมพันธ์เป็นการแสดงที่มีหน้าเวทีและหลังเวทีซึ่งต้องสอดคล้องกันในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจะมีเครือข่ายที่เติบโตเมื่อสิ่งที่เราสื่อสารสอดรับกับสิ่งที่เราผ่านพบจริงๆหลังม่านเราตั้งสคริปต์ทักทายขอความช่วยเหลือและขอบคุณให้คงคงวาความสม่ำเสมอของบทจะทำให้คนอ่านกันได้เร็วและลดความผิดพลาดทางสัญญะหลังเวทีก็ต้องปลอดภัยพอให้ซ้อมบทที่ยังไม่เป๊ะโดยไม่เสียหน้าได้และเมื่อคนรู้ว่าเราพลาดได้ในหลังเวทีเขาก็จะมั่นใจว่าเมื่อขึ้นเวทีเขาจะเป็นนักดนตรีที่แม้พลาดก็ไม่เสียใจเครือข่ายคุณภาพจึงเกิดจากความจริงใจที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่แค่คำสวยวงดนตรีของเราบันทึกบทลับนี้ให้ใช้ได้จริงเพื่อให้สมาชิกใหม่ไม่ต้องเดาท่าทีของสังคมเพราะทางสังคมเล็กๆเช่นถ้อยคำคีย์เวิร์ดจะทำให้การประสานงานนั้นคลิกการรับส่งไม้ด้วยสัญญาณที่ตกลงกันคือทางลัดของความไว้ใจและยิ่งใช้ซ้ำสคริปต์ก็ยิ่งกลายเป็นภาษาเครือข่ายที่ทุกคนพูดได้ภาษาเครือข่ายที่ชัดจะทำให้ความช่วยเหลือเดินทางอย่างรวดเร็วและสุภาพความประทับใจแรกเริ่มที่ตรงประสบการณ์ที่ไม่ปิดประตูด้วยความหวาดระแวงและทั้งหมดนี้คือเครือข่ายที่ดีในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวที่ไม่ดังกึกก้องแต่ดังแบบพอดีและซื่อสัตย์กับเนื้อในท้ายที่สุดผู้ชมก็อยากกลับมาชมเพราะรู้สึกว่าวงดนตรีนี้พูดภาษาเดียวกัน

คุณผู้ชมคะแล้วบทบาทคืออะไรบทบาทในมุมมองของกัฟแมนคือเครื่องแต่งกายเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้อื่นอ่านเราได้ไวและไม่เก้อเขินวงดนตรีจึงได้จัดวางพร็อพให้เข้ากับบทเช่นสคริปต์สั้นๆของคนต้อนรับและสัญญาณของคนคุมเสียงซาวหรือสัญญาณของนักดนตรีชื่อเรียกที่ชัดจะลดการล้ำเส้นและจะทำให้การส่งสคริปต์ไม่สะดุดสถานภาพไม่ได้แปลว่าดังกว่าแต่แปลว่ารับผิดชอบจุดไหนก็แสดงจุดนั้นเราทำบอร์ดบทบาทที่แสดงเส้นทางส่งไม้ระหว่างหน้าที่ต่างๆพิธีจะให้เครดิตบทหลังฉากทำให้ความเคารพกระจายจากหน้าเวทีสู่หลังเวทีเมื่อพร็อพถูกที่บทบาทจะทำงานโดยไม่ต้องตะโกนขออำนาจเลยดังนั้นการซ้อมพิธีเปิดและปิดสั้นๆจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับอุ๋มมากเพราะอุ๋มจะทำให้คนทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้มีแนวทางของการร่วมกันและช่วยกันล็อกมาตรฐานนี้เป็นความสุภาพของคนทั้งวงวงดนตรีของเราจะหมุนเวียนบทบางส่วนเพื่อให้เห็นข้อจำกัดและเห็นใจกันมากขึ้นแต่การหมุนก็ต้องมีคู่มือเพื่อไม่ทำให้คุณภาพสั่นไหวในงานจริงตัวชี้วัดแบบบทสำเร็จเมื่ออะไรเกิดขึ้นจริงจะช่วยป้องกันการประเมินจากอคติสถานภาพที่ดีคือฐานให้คนอื่นยืนไม่ใช่แท่นให้คนเดียวสูงขึ้นเราวัดผลด้วยความลื่นของเวทีรวมมากกว่าความเท่ของบทเดียวๆและเมื่อคนถูกอ่านถูกบรรยากาศก็จะสงบและความเป็นมืออาชีพก็จะฉายแววทันทีและทั้งหมดนี้คือการจัดการความประทับใจเชิงระบบที่ไม่ใช่เชิงโชคที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทำกันมาร่วมกันโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559

ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาอัตลักษณ์คือการจัดการความประทับใจระดับสถาบันที่ต้องตรงทั้งหน้าและหลังม่านสิ่งที่ประกาศบนเวทีเรื่องเครดิตและศักดิ์ศรีจะต้องปรากฏในเบื้องหลังที่เป็นวิถีจริงเรากำหนดสคริปเปิดปิดที่ย้ำความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก่อนเช็คลิสต์เทคนิคเสมอสคริปเดียวกันใช้ทุกงานเพื่อสร้างความคาดหมายที่อบอุ่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการบันทึกเคสจริงที่คำกับการกระทำก็ต้องตรงกันมันคือหลักฐานที่หนักแน่นกว่าคำโปรยเมื่อหลังม่านซื่อสัตย์ชื่อสถาบันจะค่อยๆมีน้ำหนักโดยไม่ต้องโหมโฆษณาเลยเราตั้งพิธีขอบคุณแรงงานหลังฉากเป็นกิจวัตรที่ไม่มีการข้ามแม้แต่น้อยพิธีนี้จะทำให้ภาพลักษณ์เป็นผลของความยุติธรรมไม่ใช่ภาพที่จัดฉากพอร์ตหลักฐานเชื่ออะไรทำอย่างไรได้อะไรมันคือภาษาอัตลักษณ์ที่คนทั่วไปต้องอ่านออกในภาวะวิกฤตสคริปต์ทั้งหมดจะส่งคุณค่าและมันจะนำพาพวกเราทั้งวงให้เลือกถูกโดยไม่ต้องลุ้นแบบมีอารมณ์อัตลักษณ์ที่ฝังในขั้นตอนจึงยืดหยุ่นและทนแรงกดดันกว่าสโลแกนเราทบทวนสคริปต์ทุกเทอมเพื่อการความเฉื่อยของพิธีที่หมดความหมายความเสมอต้นเสมอปลายคือพลังโน้มน้าวที่นุ่มลึกและยั่งยืนเมื่อผู้คนได้สัมผัสความจริงใจของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวซ้ำๆพวกเขาจะกลายเป็นผู้บอกต่อโดยสมัครใจไม่ถูกบังคับอัตลักษณ์ที่ดีคือสัญญาที่ชำระได้ด้วยกระทำตั้งแต่หลังเวทีจนจบที่หน้าเวทีแล้วกลับไปจบที่หลังเวทีอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง

่วงครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยแต่ละซับคัลเจอร์มีภาษาท่าทีและมารยาทที่แตกต่างซึ่งส่งผลต่อการอ่านกันบนเวทีเราทำคู่มือภาษากายน้ำเสียงพื้นที่ส่วนตัวแบบสั้นและไม่ยัดเยียดจังหวะร่วมควรแคบและจำเป็นเพื่อไม่กลบสำเนียงเฉพาะของแต่ละกลุ่มการให้พื้นที่หลังเวทีของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเพื่อซ้อมข้ามวัฒนธรรมจะช่วยลดความหน้าบางของคนในวงโดยไม่ตั้งใจกติกาสื่อสารกลางจะทำให้การตีความผิดลดลงและงานก็จะเดินเร็วขึ้นการแลกพร็อพและเทคนิคคือการเรียนรู้สองทางที่ยกระดับความเคารพเราวัดความยุติธรรมด้วยเวลาเวทีช่องทางสื่อสารและสิทธิ์ในการเล่าเรื่องของตนพวกเขาเป็นนักเล่าโดยไม่รู้ตัวและอุ้มฝึกให้พวกเขาเป็นแบบนั้นมาเสมอตัวชี้วัดจะคอยจับอคติที่เผลอทับภาษาเมื่อความต่างถูกทำให้แสดงออกได้อย่างสง่างามผู้ชมก็จะได้ประสบการณ์ที่ลึกกว่าการชมดนตรีจากวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเสียอีกความหลากหลายที่ว่าจึงกลายเป็นทรัพยากรภาพจำที่เกิดจากคลาสข้ามสายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหรือจากการที่พวกเขาได้ร่วมงานกันผ่านแลบชุมชนที่ชุมชนได้ดีไซน์ไว้ทรัพยากรภาพจำจะไม่ใช่ภาระบริหารวงดนตรีจะรักษากติกาไม่ทำให้ใครเสียหน้าเป็นเส้นแดงของเวทีร่วมการยกย่องความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสร้างทุนสัญลักษณ์ข้ามกลุ่มทันทีซับคัลเจอร์ที่ยืนด้วยศักดิ์ศรีจะกล้าร่วมงานระยะยาวมากขึ้นระบบจึงได้ทั้งความสดใหม่และความเสถียรพร้อมกันนี่เองคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดของ Government ที่ดีไซน์ความยุติธรรมที่ทำให้ต่างกันได้แต่ก็ยังอยู่ร่วมกันได้เช่นกัน

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะกอฟแมนพูดถึงการรักษาหน้าว่าคือศีลธรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ที่คุ้มครองศักดิ์ศรีของคนทั้งวงดนตรีเรากำหนดสคริปต์ขอโทษแก้ไขคืนหน้าที่ใช้จริงและท่องได้ทั้งวงช่องทางท้วงที่ให้เกียรติช่วยให้คนพูดได้โดยไม่กลัวกลัวว่าจะถูกทำให้อายเมื่อเกิดพลาดเราคืนหน้าให้กันและกันก่อนคุยเทคนิคเพื่อรักษาแรงใจร่วมเครดิตที่เป็นธรรมต่อคนหลังฉากมันคือคานหลักที่สำคัญของศักดิ์ศรีบนเวทีและพวกเราวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเราเคลื่อนทุกคนทุกรุ่นด้วยศักดิ์ศรีบนเวทีตลอดมาอุ้มสื่อสารกติกาความยินยอมและความปลอดภัยในภาษาที่ไม่เคยตำหนิกติกาที่ดีจะลดการเสี่ยงหน้าแตกและเพิ่มพื้นที่ทดลองอย่างรับผิดชอบผู้ถืออำนาจหน้าม่านก็ต้องรับผิดขั้นกว่าตามหลักความชอบธรรมอยู่แล้วแต่การบันทึกเคสและทางแก้เพื่อฝึกการรักษาหน้าให้เป็นทักษะก็ยังคงเป็นทักษะที่จำเป็นอยู่ดีทักษะนี้จะทำให้ระยะห่างจากความผิดพลาดถึงการเรียนรู้นั้นสั้นลงมากศีลธรรมสาธารณะจึงกลายเป็นอุปกรณ์บนเวทีที่ไม่ใช่เพียงแค่ป้ายเตือนหรือการปิดป้ายใครคนใดคนหนึ่งผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยและความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวชื่อเสียงที่เชื่อถือได้จะงอกจากความสุภาพที่ทำซ้ำไม่ใช่คำสาบานวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวรักษาหน้ากันและกันและกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยไม่เผาใครนี่เองคือความดีที่ใช้การได้ในเวลาจริงของงานดนตรีจริง

0: โอ้โหปรบมือดังๆนะคะโหเพราะมาก
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: รับไปนะคะพี่อ๋อแหมเยี่ยมไปเลยตื่นเต้นเหรอคะโหตัดเสียงออกมาหมดเลยนะคะเออถ้าไม่ตื่นเต้นนี่คงจะแบบมีกั๊กไว้ใช่ไหม
2: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งทุนเชิงการแสดงคือบทลับที่ต้องส่งต่อเพื่อไม่ให้คนใหม่ยืนลำพังบนเวทีเชื่อว่าเราสามารถที่จะสร้างคลังสคริปต์รับมือหลุดจังหวะซ่อมและถ้อยคำคืนหน้าได้เสมอเมนเทอร์หลังเวทีสำคัญมากเราจะเซตทีมไว้เพื่อช่วยเติมความหมายและทำให้บรรยากาศของวงดนตรีไม่แข็งทื่อเครดิตผู้ถ่ายทอดถูกระบุชัดเพื่อยกคุณค่าและจูงใจให้แบ่งปันต่อเนื่องวงดนตรีของเราวัดผลด้วยเวลาที่สั้นลงกว่าจะขึ้นงานและจำนวนหลุดที่ลดลงจริงการซ้อมดนตรีจะทำให้สามารถสู้กับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ระดับหนึ่งทั้งความตื่นเต้นและความรู้สึกต่างๆที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดจะแปรเปลี่ยนเป็นความชำนาญจากประสบการณ์หลายๆครั้งคลังความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจากคลาสข้ามสายและจากบรรยากาศในแลบชุมชนจะช่วยกันสร้างบารมีผูกขาดบทและลดช่องว่างทางอำนาจในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเมื่อความรู้เดินทางได้เสียงรวมจะนิ่งและเสียงน้อยลงระบบถามตอบทางการกันเวลาศูนย์เปล่าจากการแก้ปัญหาเดิมซ้ำๆย้ำว่าเป้าคือยกทั้งวงให้ดีขึ้นไม่ใช่ยกคนเดียวให้โดดเด่นความภูมิใจของรุ่นพี่อยู่ที่เห็นรุ่นน้องยืนได้ด้วยขาตัวเองความรับผิดชอบของรุ่นน้องคือส่งไม้ต่อไปอย่างซื่อสัตย์และภักดีเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจึงทนต่อการเปลี่ยนคนได้ดีเครือข่ายจึงมั่นคงเพราะไม่มีคอขวดบุคคลเดียวนี่เองคือการจัดการความประทับใจที่ยั่งยืนผ่านแนวคิดของกอฟแมน

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะในมุมของกอฟแมนคือเวทีที่ไม่บังคับให้สวมหน้ากากหนักเกินไปและนานเกินไประวังพักหน้าเวทีและพิธีเปลี่ยนบทเพื่อปลดภาระชั่วคราวอย่างมีเกียรติหลังเวทีต้องมีพื้นที่วางอารมณ์เพื่อกลับมาเล่นบทใหม่ได้อย่างสดใหม่เรากำหนดยามเฝ้าพื้นที่อารมณ์เพื่อสังเกตสัญญาณล้าและช่วยแทรกแซงเร็วการประกาศสิทธิถอนตัวอย่างไม่เสียหน้าจะทำให้ทุกคนในวงกล้าที่จะประกาศเพราะกล้าที่จะดูแลตัวเองตัวชี้วัดสุขภาวะเดินคู่กับคุณภาพการแสดงในทุกการประเมินงบประมาณจะดูแลทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ต้นทุนหลักของวงดนตรีจิตอาสาแต่เมื่อทุกคนรู้สึกปลอดภัยทุกคนในวงก็จะกล้าทดลองและยืนระยะได้ยาวกว่าชุมชนจะรับรู้ความใส่ใจผ่านบรรยากาศเวทีที่สุภาพและความเป็นมนุษย์สุขภาวะที่ยั่งยืนทั้งหมดนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าวงดนตรีจะคอยทบทวนมาตรการทุกเทอมเพื่อกันการเสื่อมของวัฒนธรรมดูแลกันการชื่นชมพฤติกรรมดูแลเพื่อนพี่น้องที่ร่วมวงกันมาจะทำให้ค่านิยมนี้หนาแน่นขึ้นสุขภาวะจึงไม่ใช่ของแถมแต่เป็นเงื่อนไขของความเป็นมืออาชีพเมื่อกายใจโอเคเสียงรวมจะคมชัดและอบอุ่นโดยธรรมชาติทั้งหมดนี้คือเวทีที่ผู้คนอยากอยู่ต่อแม้ไฟของบางคนจะมอดดับลงแล้วก็ตาม

คุณผู้ชมคะคงเพราะทุกคนเล่นบทความขัดแย้งจึงกลายเป็นสัญญาณว่าบทซ้อนกันไม่พอดีต้องรีไรท์เราทำสคริปต์เจรจาใครถือสิทธิ์เปิดวงใครเปิดประเด็นใครเชียร์แขกใครเอาใจใครสรุปใครเครดิตและมีการกำหนดเวลาดังนั้นการศึกษาเรื่องภาษาไกล่เกลี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเพราะมันจะไม่ทำให้ใครเสียหน้า

บทเรียนหลังปะทะจะถูกเผยแพร่ให้สมาชิกใหม่อ่านหรือศึกษาทันทีผ่านประสบการณ์เราฝึกสัญญาณการหยุดและเริ่มเพื่อกันอารมณ์ล้นและคืนจังหวะเวทีเมื่อกระบวนการน่าเชื่อถือคนจะยอมรับผลแม้ไม่ถูกใจทั้งหมดแรงปะทะจะสั้นลงและมีเนื้อหาที่มากขึ้นแทนที่จะยืดเยื้อคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทุกคนจะเรียนรู้ที่จะถอดบทและประกอบบทใหม่อย่างมืออาชีพกติกาที่ดีจะรักษาศักดิ์ศรีและพยุงคุณภาพงานให้กลับมาอย่างรวดเร็วและที่สำคัญความต่างของคนในวงจะกลายเป็นพลังไดนามิกไม่ใช่รอยร้าวที่คับข้างและข้างค้างผู้ชมจะสัมผัสได้ว่าทุกคนในวงนั้นคุยกันอย่างเป็นกันเองไม่ใช่เถียงกันเก่งชื่อเสียงของเวทีจะแข็งแรงเพราะความยุติธรรมที่ผู้ชมมองเห็นได้นี่เองคงจะเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ไม่ใช่ดราม่าของอารมณ์ในแนวคิดของกอฟเมนสุดท้ายแล้วเสียงทุกเสียงจะรวมและจะกลับมาลงจังหวะเดียวกันอย่างสง่างามเฉกเช่นเสียงดนตรี

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิว

0: ลิฟวิดนะครับเป็นทิวลิฟวิดท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟวิดนะครับทิวลิฟวิดทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้รายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่12นะคะชื่อตอนว่าเกมการค้าระหว่างประเทศตอนนี้นะคะเราก็จะพาน้องๆนะคะ go inter ค่ะก็คือไปค้าขายกับต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งประเทศของเรานะคะก็เป็นประเทศที่มีรายได้จากการค้าระหว่างประเทศสูงมากๆเรียกได้ว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเราจึงต้องศึกษากลยุทธ์มาตรการทางการค้าแล้วก็กลไกในการเจรจาต่อรองสำหรับประเทศต่างๆเนี่ยในหลากหลายวิชาในด้านธุรกิจนะคะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากหัวหน้าโปรแกรมนะคะ International Business ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนในด้านนี้เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วนะคะในสาขานี้นะคะเรายังมีการรับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้โดยตรงนะคะในประเทศไทยเรานอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างชาติโดยการส่งนักศึกษาไทยไปเรียนต่อต่างประเทศหรือนักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่อที่ประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีการฝึกงานในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆสนใจและมั่นใจนะคะว่าอยากเติบโตในโลกธุรกิจที่เป็นโลกธุรกิจแบบ international business หรือที่เรียกว่าการค้าขายระหว่างประเทศอาจารย์กิ๊กอยากแนะนำให้เรียนเป็นโปรแกรมเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้วิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเด็กๆก็จะจบไปแล้วก็พร้อมที่จะสื่อสารกับนักธุรกิจชาติต่างๆด้วยภาษากลางหรือภาษาอังกฤษได้เลยนะคะซึ่งน่าสนใจจริงๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในวันนี้นะคะก็ขอเชิญน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะรวมถึงผู้ปกครองที่สนใจในเรื่องการเรียนต่อด้าน international business นะคะพบกับท่านวิทยากรของเรานะคะก็คือดร.ธนพล รัชตะกุลพัฒน์ได้เลยค่ะ

สวัสดีครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลรัชตากุลพัฒน์สาขาการจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนานาชาติคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องเกมการค้าระหว่างประเทศเกมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าทุกๆประเทศนะครับทุกประเทศล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะส่งสินค้าออกไปขายยังประเทศอื่นแต่การที่เราจะได้การรับการยอมรับเนี่ยจากประเทศอื่นเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องพึ่งพาในเรื่องของกลยุทธ์หรือแนวทางในการปฏิบัติซึ่งแนวทางแบบการที่เราจะทำยังไงนะครับที่ทั้งสร้างความสัมพันธ์พร้อมกับสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับต้องกลับมามองว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งไปขายต่อยังต่างประเทศเนี่ยควรจะเป็นสินค้าหรือเป็นความร่วมมือหรือเป็นการไปลงทุนหรือเราต้องการที่จะได้ความได้เปรียบในเรื่องอื่นเพราะในเรื่องของเกมการค้าเนี่ยนะครับมันมีมุมมองที่มีความสำคัญนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างมาและกลยุทธ์ที่มีความสำคัญนะครับกลยุทธ์นั้นเนี่ยนอกจากภายใต้ความร่วมมือที่เราจะแข่งขันกับประเทศอื่นแล้วนะครับรวมไปถึงกรอบในเรื่องของภาษีการโต้ตอบทางการค้าการให้เงินทุนหรือจะเป็นในเรื่องของการค้าเสรีก็จะมีอยู่ในหลายมุมด้วยกันเพราะในบางมุมเนี่ยการที่เราส่งสินค้าไปยังต่างประเทศทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีการสำรวจตัวเองว่าสินค้าประเภทใดที่เขาต้องการที่จะนำเข้าไปขายในประเทศของเขาแล้วมีสินค้าประเภทใดที่เขาต้องการจะส่งออกทุกๆประเทศล้วนแล้วแต่มีอุตสาหกรรมตัวเองที่ต้องปกป้องเพราะฉะนั้นสินค้าอะไรก็ตามที่ส่งไปขายนะครับก็จะต้องเป็นสินค้าที่ประเทศนั้นเนี่ยมีความต้องการนั่นเป็นหลักพื้นฐานเพราะว่าทุกๆประเทศในโลกนี้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่มีสินค้าที่ครบทุกสิ่งโดยที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากความร่วมมือจากประเทศอื่นหรือประเทศที่อยู่รอบข้างในองค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงเกมการค้าเราก็จะมี4รูปแบบด้วยกันนะครับที่เรามองว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบแรกเลยเนี่ยคือประเทศที่เป็นประเทศที่ต้องการที่จะส่งออกนะครับหรือนำเข้าสินค้าเป็นประเทศที่เขามองว่าเขาควรจะส่งสินค้าไปขายให้กับประเทศไหนดีโดยลักษณะสินค้าที่ส่งออกไปนะครับเขามักจะมองในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคที่มีความใกล้เคียงกันตัวอย่างเช่นถ้าประเทศเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวแล้วคนประชากรส่วนใหญ่ก็ทานข้าวเป็นหลักวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการที่เราไม่จำเป็นต้องทำการตลาดนะครับในเชิงลุกที่มากเกินไปก็คือการที่เราส่งข้าวไปขายยังประเทศที่ทานข้าวเหมือนกับเราแต่ถ้าหากเราส่งสินค้าประเภทข้าวไปยังประเทศที่ทานขนมปังหรือทานที่เป็นแป้งโรตีสินค้าของเราอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่และต้องทำการตลาดที่สูงมากเนื่องจากเป็นสินค้าที่คนในประเทศนั้นไม่ได้มีความต้องการในทุกๆวันองค์ประกอบแรกเลยคือประเทศที่ทำการส่งออกนะครับประเทศนั้นมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ต้องการจะไปค้าขายยังต่างประเทศตัวที่สองคือในเรื่องของกลยุทธ์กลยุทธ์คือสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณานะครับว่าการที่เราจะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศเนี่ยเราจะออกกลยุทธ์หรือออกแคมเปญอะไรนะครับในการจูงใจให้คนของเขาบริโภคสินค้าเรามากๆเราอาจจะต้อง

ร้างในเรื่องของการรับรู้นะครับในเรื่องของการโฆษณาเพราะสินค้าถ้าหากเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายไม่ใช่สินค้าพื้นฐานคนจะต้องมีความเข้าใจก่อนไม่อย่างนั้นความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคจะไม่เปลี่ยนไปเขาก็จะซื้อหรือใช้บริการสินค้าที่เป็นสินค้าที่เขาเคยซื้อมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เราจะใช้เราจะเป็นจะต้องดูพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรกลยุทธ์ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับสร้างความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้านั้นได้อย่างไรองค์ประกอบที่3คือในเรื่องของการตอบแทนหรือเป็นส่วนที่อำนาจในการต่อรองหรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดเพราะถ้าหากสินค้าสามารถได้ส่วนแบ่งทางการตลาดถ้าประเทศนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่แม้ส่วนแบ่งการตลาดเพียงน้อยนิดก็มากพอที่จะทำให้ได้ผลกำไรแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์เนมหรือธุรกิจของตัวเองผ่านการค้าได้แต่ถ้าหากเป็นประเทศเล็กแม้จะทำผลกำไรได้มากหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากก็อาจจะไม่สามารถครอบคลุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการที่เราต้องส่งสินค้าจากประเทศเราแล้วก็ไปขายยังต่างประเทศองค์ประกอบที่4ในเรื่องของการที่เราใช้กลยุทธ์กลยุทธ์ที่เราใช้เป็นกลยุทธ์ใช้แบบครั้งเดียวหรือเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาว่าถ้าหากเราต้องการที่จะทำการค้าแบบยั่งยืนบางทีการเล่นโครงสร้างหรือเกมแบบที่หากำไรเพียงก้อนหนึ่งเยอะๆเลยอาจจะสามารถทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการยาวนานบางทีเราอาจจะต้องสร้างในรูปแบบของการที่เรามองว่าเป็นวินวินซิทูเอชั่นของทั้งสองฝ่ายเพื่อที่เขาได้เราได้แล้วมันจะเกิดการซื้อซ้ำแล้วเกมการค้าก็จะดำเนินกรอบต่อไปในเรื่องเกมการแข่งขันทุกประเทศเนี่ยก็ต้องมีการปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองโดยอุตสาหกรรมของตัวเองเนี่ยนะครับโดยมากก็ต้องแบ่งว่ามีทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรูปแบบของการเกษตรหรือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศของอุตสาหกรรมส่วนประเทศที่มีลักษณะของภูมิประเทศนะครับที่เหมาะการเพาะปลูกก็จะมีพืชผักธัญญาหารหรือมีผลผลิตทางการเกษตรที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีผลผลิตทางด้านสินค้าเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนที่สุดครับว่าความต้องการของผู้บริโภคนั้นความต้องการผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศหรือสินค้าที่เรามองว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเลยนะครับแต่ถ้าหากมันเป็นสินค้าที่ประเทศเราไม่สามารถผลิตได้แล้วสามารถนำสินค้านั้นมาขายความต้องการย่อมเกิดขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคนั้นต้องการรสชาติหรือว่าความต้องการทดสอบนะครับหรือใช้สินค้าที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้านะครับที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดก็ยังเป็นที่ต้องการของคนในประเทศอยู่ดีในลักษณะของเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับเมื่อประเทศของตนเองต้องการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมของตนเองอย่างแรกเลยที่เขาจะต้องทำเนี่ยนะครับในการปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองก็คือต้องตั้งกำแพงภาษีสาเหตุที่ต้องตั้งกระแพงภาษีเนี่ยเพราะว่าอาที่เหมือนกันแต่ถ้าบ้านเราทำแล้วต้นทุนมีราคาที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือสินค้าที่นำเข้าผู้บริโภคก็จะหันไปใช้สินค้าที่ราคาถูกกว่าสินค้าที่สามารถเปลี่ยนโดยที่
ผู้บริโภคนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องยึดในเรื่องของความจงรักภักดีของแบรนด์เลยนะครับอาจจะเป็นสินค้าที่เราแยกได้ยากอย่างเช่นพริกน้ำปลาน้ำตาลนะครับเวลาเราชิมน้ำตาลเนี่ยเราแยกยี่ห้อไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยนะครับในเมื่อน้ำตาลมีรสชาติเหมือนหวานเหมือนกันสิ่งที่เราเลือกก็คือว่าถ้าบางทีราคามันลดราคาอยู่หรือราคามันถูกกว่าคนก็มักจะสลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่าหรืออาจจะเป็นน้ำเปล่านะครับหลายๆคนนะครับไม่ได้ชิมน้ำเปล่าแล้วสามารถแยกรสชาติได้ว่าอันนี้จืดนะอันนี้หวานนะอันนี้มีความมีแร่ธาตุเป็นพิเศษนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงความรับรู้รายละเอียดขนาดนั้นสินค้าอย่างประเภทที่เราไม่ได้แยกประเภทแบบนี้นะครับถ้าหากว่าต่างประเทศสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาได้ถูกกว่าเราจะถูกตลาดของต่างประเทศนะครับแย่งไปได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นการที่เราจะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยนะครับถ้าหากสินค้าตัวไหนก็ตามที่ต้นทุนการผลิตของประเทศเราเนี่ยมันมีสูงมากเราอาจจะเป็นจะต้องตั้งกำแพงภาษีเพื่อดันราคาให้สินค้าของเราเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าอย่างไรหลายๆประเทศนะครับสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศของเขาเองเนี่ยมันมีราคาแพงถ้าไปเปรียบเทียบกับการนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งสินค้าเหล่านี้นะครับคือสินค้าที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศไม่ให้อุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับอยู่ไม่ได้เพราะถ้าอุตสาหกรรมในประเทศอยู่ไม่ได้ก็ไม่เกิดการจ้างงานเมื่อไม่เกิดการจ้างงานนะครับก็ไม่มีรายได้เมื่อคนไม่มีรายได้นะครับเศรษฐกิจก็ตกฝืดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโซ่นะครับที่ถึงกันการตั้งกระแพงภาษีก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะครับหรือเกมการแข่งขันรูปแบบหนึ่งในการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้อุตสาหกรรมอื่นเข้ามาทำร้ายหรือเข้ามาในอุตสาหกรรมของบ้านเรานะครับทำให้คนที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆไม่สามารถอยู่ได้การจำกัดโควต้าก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการที่เรานะครับจะมีการปกป้องอุตสาหกรรมธุรกิจในบ้านเราการจำกัดโควต้าคืออะไรนะครับโควต้าคือจำนวนที่สามารถนำเข้าได้ต่อปีนั่นหมายความว่าสินค้าบางประเทศนะครับหรือบางประเภทเนี่ยเราจำกัดในเรื่องการเข้านะครับสินค้าบางอย่างถ้าเราไม่นำเข้ามาเลยนะครับอาจไม่เพียงพอครับอาจจะเป็นอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับหรือว่าอาจจะเป็นน้ำมันนะครับแม้ว่าสินค้าเหล่านี้ในประเทศเราจะสามารถผลิตได้แต่บางทีสินค้าเหล่านี้ก็มีความต้องการที่สูงมากจนไม่เพียงพอนะครับและในบางครั้งสินค้าเหล่านี้เนี่ยพอเวลาประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาสังเกตเห็นว่าสินค้าประเภทนี้มีความต้องการสูงนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้หลายอย่างนะครับ1นำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ก็ได้2นำมาผลิตเป็นเอทานอลก็ได้นะครับแก๊สโซฮอล์นะครับ3นำมาผลิตเป็นผงชูรสนะครับอายิโนมโตะนะครับหรือสิ่งที่เราใช้กันในการปรุงอาหารให้อร่อยขึ้นหรือว่า4นะครับมันสำปะหลังสามารถทำมาผลิตเป็นอาหารมนุษย์ได้มันสำปะหลังที่เราผลิตเนี่ยนะครับก็มีทั้งการที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศแล้วก็มีที่เรานำเข้านะครับเพราะในบางปีนะครับสินค้าเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศจึงจำเป็นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ในราคาที่ต่างประเทศนำเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยมันถูกกว่าจนกระทั่งว่าสินค้าบ้านเราเนี่ยดูแพงไปเลยนะครับถ้าหากประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในสัญสนธิสัญญาความร่วมมือแล้วก็ข้อตกลงกันสินค้าเหล่านั้นเนี่ยครับการตั้งกระแพงภาษีเนี่ยนะครับมันจะเป็นการ
ทำลายข้อตกลงระหว่างประเทศกันการตั้งกำแพงภาษีจึงทำได้ยากจึงใช้วิธีการจัดตั้งโควต้าขึ้นมาแทนการจัดตั้งโควต้าคือคุณสามารถนำเข้ามาได้แต่เราจำกัดปริมาณในการเข้าของสินค้าของคุณนะครับอย่างมันสำปะหลังอย่างสมมุติตัวอย่างถ้าหากปีหนึ่งห้ามเอาเข้ามาเกินนะครับ100,000 ตันนั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมกราจนถึงธันวานะครับถ้าครบ100,000 ตันเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับตันต่อไปเริ่มปีหน้าไม่ให้เข้านี่ก็เป็นอีกการปกป้องอุตสาหกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของเรายังสามารถที่จะอยู่นะครับแล้วผู้ประกอบการของเราก็สามารถที่จะสามารถต่อสู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในประเทศโดยที่อุตสาหกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องถูกทำลายไปจากการส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทำไมเราจำเป็นต้องปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกมนะครับท่านลองมองดูว่าถ้าหากว่าประเทศนั้นเขามีการจ้างงานนะครับคนของเขาเนี่ยทำงานมีรายได้ส่งสินค้ามาขายประเทศเราได้กำไรเขาเอากำไรกับประเทศเขาประเทศเราได้อะไรครับประเทศเรานอกจากจ่ายซื้อสินค้าได้ถูกกว่านั่นอาจจะเป็นหนึ่งข้อแต่คนในบ้านเราไม่มีงานทำเพราะมันไม่มีการจ้างงานเกิดขึ้นมันถึงเป็นเกมการค้าขึ้นมาว่าถ้าหากประเทศคุณอยู่ในข้อตกลงหรือสนธิสัญญาเราคงไม่สามารถที่จะตั้งกำแพงภาษีเก็บภาษีจากคุณได้แต่เราสามารถจำกัดโควต้าการนำเข้าปริมาณของคุณได้เพื่อไม่ให้สินค้าที่ถูกทะลักเข้ามาในประเทศเรามากเกินไปเราจำเป็นต้องจำกัดของโควต้าที่เข้ามาแล้วในเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมการสนับสนุนอุตสาหกรรมก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะว่าการสนับสนุนอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผลักดันนะครับให้ธุรกิจตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกระแสนะครับของการพัฒนาในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงแต่ละสมัยเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันนะครับยุคก่อนเคยเป็นลูกในเรื่องของผลักดันนะครับในเรื่องสินค้าการเกษตรพอตอนหลังมานะครับเทคโนโลยีเริ่มมากเราก็ผลักดันในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นพอตอนนี้เราก็เริ่มมาสลับตัวในเรื่องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นในเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันเกิดตลอดเวลานะครับแล้วแต่ยุคแต่ละสมัยนะครับว่าสินค้านะครับอยู่ขึ้นอยู่ว่าเป็นประเภทอะไรนะครับความต้องการของประชากรโลกส่วนใหญ่นะครับเขาต้องการอะไรนะครับในรอบทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีรอบเซอร์เคิลของตัวของเขาเองเพราะถ้าหากอุตสาหกรรมอะไรนะครับที่มีต้นทุนที่สูงแล้วในเมื่อเปรียบเทียบนะครับแล้วอุตสาหกรรมนั้นไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีนวัตกรรมนะครับไม่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อยๆออกจากระบบไปในที่สุดนะครับการที่เราจะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตนเองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเกมรูปแบบหนึ่งนะครับของการค้าและการลงทุนแต่ท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็คือในเรื่องของการสูญเสียทั้งคู่นะครับเพราะแน่นอนครับเหมือนกับว่าเวลาที่เราส่งสินค้าไปขายของให้ใครนะครับแล้วเขามีข้อแง่ในการที่จะรับสินค้าเราไปขายนะครับนอกจากสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ที่ส่งสินค้าไปขายแล้วในบางครั้งนะครับก็ทำให้คนที่ส่งไปขายเนี่ยนะครับมองว่าคนที่เป็นผู้รับสินค้านั้นนะครับไม่จริงใจหรือเปล่านะครับในเรื่องการค้าการขายเพราะฉะนั้นในระยะยาวอะครับการตั้งกำแพงต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของกำแพงภาษีกำแพงในเรื่องของการจำกัดปริมาณเข้าของสินค้า
หรือในเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมนะครับแต่ละอย่างที่เรามองว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เราโปรเทคหรือปกป้องอยู่เนี่ยนะครับในระยะยาวถ้าหากว่าเรานำสิ่งเหล่านี้มาใช้นะครับเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดสถานการณ์ที่เราเรียกว่า loss and loss ในระยะยาวนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นมาตรการนะครับในการที่เราใช้ภาษีเข้ามานะครับในการทำให้สินค้าเขามีราคาสูงขึ้นแต่มันก็มีอีกยุทธวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นเกมที่เราไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าเลยนะครับอาจจะเป็นการระบุเช่นมาตรฐานนะครับของสินค้าเองไม่ผ่านหรืออาจจะกำหนดในเรื่องของข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่เรารู้จักกันอยู่ที่เรียกว่า ISO 14,000 นะครับเพราะตอนนี้สินค้าที่ผลิตออกมาขายนะครับทั่วโลกตอนนี้เขามีแนวโน้มนะครับว่าอยากให้สินค้าที่ผลิตออกมาขายยังต่างประเทศเนี่ยเป็นสินค้าที่ลดมลภาวะเป็นพิษนะครับแล้วก็สามารถย่อยสลายได้นะครับในนิเวศของธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องกีดกันได้ในเรื่องการค้านะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องขึ้นภาษีเลยอย่างถ้าหากสินค้าในบางประเทศแล้วเรามองแล้วว่าสินค้าอันนี้ปุ๊บนะครับเราอาจจะบอกมาว่าสินค้าบางประเภทเอาเข้ามาปุ๊บสินค้าของคุณอาจจะมีนะครับสารเคมีมากเกินไปนะครับหรือสินค้าของคุณปนเปื้อนนะครับโดยที่เรามองในเรื่องของสุขภาพลักษณะนะครับของผู้บริโภคหลักนะครับสินค้าเหล่านั้นก็อาจจะถูกกีดกันออกไปนะครับก็เป็นยุทธวิธีนึงในการที่เราจะไม่รับสินค้าจากประเทศที่เราไม่ต้องการหรืออาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับธุรกิจตอนนี้ทุกคนนะครับต้องมาคอนเซิร์นนะครับต้องมาเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าธุรกิจของคุณที่ส่งมาขายยังต่างประเทศนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมของคุณไม่มีการนะครับช่วยลดร้อนโลกร้อนเลยนะครับค่าคาร์บอนก็เกินนะครับรูปแบบของการผลิตสินค้าก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะเป็นพิษนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของนิเวศวิทยานะครับของธรรมชาติก็จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงในการที่เราจะปัดสินค้าที่เราไม่ต้องการออกไปหรืออาจจะเป็นการที่เรานำเอกสารที่เข้มงวดมากนะครับเอกสารที่เข้มงวดมากคืออาจจะเป็นในเรื่องของหลายๆนะครับเอกสารที่บอกในเรื่องของความไม่แน่นอนหรือความไม่ชัดอย่างตัวพิกัดสินค้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่มันไม่แน่นอนนะครับอย่างในบางประเทศนะครับอย่างสมุนไพรนะครับอย่างในแถบบ้านเราสมุนไพรนะครับเราก็ตีว่าเป็นเครื่องดื่มประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้แต่ประเทศที่เข้ารับปลายทางถ้าเขามองว่าเขาไม่ต้องการจะรับสินค้าจากประเทศเราเขาอาจจะตั้งพิกัดอีกมาว่าสมุนไพรตกลงเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นยากันแน่เพราะจริงๆสมุนไพรบ้านเราก็มีผลออกฤทธิ์คล้ายๆยานะครับสมุนไพรบางอย่างนะครับพอทานปั๊บนะครับก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการแก้การอักเสบของร่างกายพอกินแล้วปุ๊บเนี่ยลดการไอนะครับขับเสมหะอะไรอย่างนี้นะครับสมุนไพรบ้านเรามันส่งผลนะครับสมุนไพรบางตัวเนี่ยน้ำสมุนไพรบางตัวทานแล้วปุ๊บก็ลดอาการอักเสบนะครับหรือว่าลดในเรื่องของตาการบำรุงหัวใจให้ดีขึ้นนะครับคือเรามีน้ำสมุนไพรเหล่านี้นะครับเยอะมากในบ้านเราแต่ถ้าหากต่างประเทศเขาจะมองหรือเขาจะเล่นแง่กับเราเขาไม่ได้ตีว่านี่เป็นน้ำสมุนไพรหรือเป็นน้ำเฮิร์บที่กินแล้วทุกวันแล้วสามารถช่วยบำรุงได้นะครับเขาก็จะตีว่าตกลงมันมีฤทธิ์เป็นยาหรือมันเป็นฤทธิ์เป็นน้ำเปล่ากันแน่นะครับซึ่งตรงนี้พิกัดตรงนี้มันบอกยากนะครับเนื่องจากว่าสมุนไพรเหล่านี้เมื่อใช้ไปนานๆปุ๊บมีฤทธิ์เป็นยาในการรักษาโรคได้ฟื้นฟูเยียวยาแต่จะบอกว่าเหมือนน้ำเลยไหมที่กินแล้วก็สามารถที่จะกินต่อเนื่องได้โดยที่ไม่เกิดผลข้างเคียงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเปรียบเทียบไม่ได้เพราะน้ำเราสามารถกินได้วันหนึ่ง8 แก้ว 10 แก้วต่อวัน
แต่น้ำสมุนไพรเนี่ยถ้าเรากิน8แก้ว10แก้วต่อวันอาจจะมีปริมาณมากเกินไปซึ่งมันอาจจะมีฤทธิ์ที่เป็นสารพิษได้นะครับเพราะมันมากเกินไปแต่ถ้ากินพอดีนะครับมีฤทธิ์

เหมือนกับว่าเราค่อยๆฮีลตัวเองนะครับปีนี้คล้ายๆละไมคลายยานนี่แหละครับคือวิธีการที่เขาใช้ในเรื่องของการกีดกันโดยที่ไม่ต้องขึ้นภาษีเลยนะครับก็เอาเรื่องมาตรฐานของสินค้ามาสินค้าคุณไม่ได้มาตรฐานนะอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดอันตรายในการใช้หรือมีสารเคมีปนเปื้อนในตัวสินค้านะครับก็ตีกลับไปสินค้าไม่คอนเซิร์นไม่มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ตีกลับไปนะครับสินค้าตัวไหนที่เรามองแล้วว่าเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับอย่างตัวสมุนไพรอย่างเงี้ยก็ตามพิกัดสินค้าซึ่งเราบอกไม่ได้ว่าสมุนไพรจริงๆมีฤทธิ์เป็นยาหรือมีฤทธิ์เป็นน้ำเปล่ากันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเกมการค้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของยุทธวิธีที่หลากหลายในการที่จะทำให้สินค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเข้ามานะครับยังประเทศที่เป็นผู้รับได้ในส่วนของเกมความร่วมมือนะครับในเกมการค้าเนี่ยนะครับมันก็มีการสร้างข้อตกลงระหว่างกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอาเซียนในกลุ่มอาเซียนเขาก็จะมีข้อตกลงระหว่างกันนะครับว่าสินค้าไหนเขาต้องการที่จะส่งออกสินค้าตัวไหนที่เขารวมตัวกันแล้วนะครับก็เป็นสินค้าที่อีกประเทศหนึ่งสามารถส่งออกได้โดยที่สินค้านั้นเนี่ยมันจะไม่ทับกันนะครับเพราะฉะนั้นในข้อตกลงของอาเซียนเขาก็จะมีว่าสินค้านี้ประเทศฉันส่งนะสินค้านั้นนะครับประเทศคุณส่งแล้วเรารวมกันผนึกนะครับรวมกันแล้วเราก็ส่งไปขายต่างประเทศโดยส่งไปในนามของกลุ่มนะครับเป็นทวีปไปอย่างเช่นอาเซียน EU หรือ APEC ในกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเองเขาก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อพูดคุยกันว่าน้ำมันของเขาเนี่ยเขาจะต้องผลิตเพิ่มการผลิตหรือลดการผลิตเมื่อไหร่เพราะถ้าหากเขาผลิตมากเกินไปราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะถูกลงแต่ถ้าหากเขาผลิตน้อยเกินไปราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะแพงมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แต่ละกลุ่มแต่ละทวีปต้องมีการหารือกันเพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มของตัวเองการสร้างความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาหรือว่า Free Trade Agreement นะครับการสร้างการเจรจาระหว่างทวีปเนี่ยนะครับเป็นการสร้างเขาเรียกว่าวินวินนะครับในเรื่องของการที่เราต้องการที่จะนำสินค้าที่ประเทศเราไม่มีนะครับแต่ต้องการสร้างอำนาจการต่อรองก็คือเข้าไปรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไปต่อรองกับคนอื่นเขาสิ่งที่คนอื่นจะได้ก็คือถ้าคุณรับข้อเสนอของเราเนี่ยสินค้าในกลุ่มของเราคุณสามารถเลือกซื้อได้ด้วยราคานะครับที่ถูกกว่าคนที่ไม่ได้ต่อรองกับเราสิ่งที่เราต้องการจากทวีปอื่นก็มีนะครับเราก็ต่อรองในสิ่งที่เราไม่มีเราก็จะได้สินค้าที่ถูกกว่าทวีปอื่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเกมความร่วมมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อตกลงที่เราสามารถที่จะลดต้นทุนนะครับในเรื่องสินค้าที่เราจะซื้อจากต่างประเทศมาได้โดยการที่เราฟอร์มนะครับเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็นำไปเจรจากับต่างประเทศนะครับเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ต่างฝ่ายต่างมองว่าเป็นความสำเร็จนะครับของทั้งสองฝ่ายด้วยกันในเรื่องของเกมการเจรจาต่อรองเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของ

อัตราของภาษีนะครับในเรื่องอัตราของภาษีเนี่ยสินค้าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยจะมีในเรื่องของภาษีที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่ประเทศนั้นว่ามีความต้องการสินค้าประเภทนั้นหรือไม่นะครับหลายๆประเทศนะครับในเรื่องอัตราภาษีเนี่ยให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ไม่มีภาษีเลยสาเหตุเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนี่ยครับเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการแพทย์หรือว่าการอนามัยหรือสุขภาพโรงพยาบาลต่างๆอุปกรณ์ต่างๆยังไม่ทันสมัยสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ในบางประเทศเนี่ยไม่ตั้งภาษีเลยหมายความว่าคุณเอาเข้ามาไงเขาก็คุณขายอย่างนั้นเลยโดยที่เขาไม่ต้องการให้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่แพงเกินไปจนกระทั่งประชาชนไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับเนื่องจากราคามีราคาที่สูงเกินไปสินค้าที่มีมาตรฐานสูงนะครับสินค้าที่ประชาชนได้ใช้นะครับแล้วทำให้สินค้าเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรือมันคุ้มค่าเงินมากขึ้นนะครับสินค้ามีมาตรฐานนะครับที่ระดับสูงนะครับในบางประเทศเนี่ยเขาก็ตีนะครับในเรื่องของสินค้านำเข้าเหล่านี้นะครับตีให้เป็นสินค้าในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ลดในเรื่องของภาษีนำเข้าลงนะครับเพื่อให้คนสามารถที่จะเป็นเจ้าของนะครับซื้อขึ้นมาเพื่อที่ทำให้สินค้าต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับคนได้ใช้สินค้าดีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยแล้วแต่การต่อรองนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยสิทธิประโยชน์เกิดขึ้นมากมายเวลาต่อรองกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษีอย่างเดียวหรอกบางประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีเรื่องการลงทุนก็ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาให้จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าคุณต้องการเป็นซิติเซนประเทศเขาไหมนะครับหรือคุณต้องการที่จะได้นะครับซีโร่แท็กไหมนะครับ10ปีนะครับก็คือภาษี 0% หรือคุณต้องการที่จะเป็นประชาคมของเขาไหมนะครับสามารถทำได้เลยมีสิทธิ์นะครับในการรับสวัสดิการเทียบเท่ากับคนในประเทศนั้นๆเกมการเจรจาต่อรองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยต้องการอะไรจากอีกประเทศหนึ่งนะครับในส่วนของเงินอุดหนุนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเงินสนับสนุนเงินสนับสนุนเนี่ยก็เป็นเงินที่ถ้าหากว่ามีในเรื่องของการวิจัยนะครับหรือในเรื่องของสิ่งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับมีความสนใจร่วมกันนะครับเขาก็อาจจะเอาเงินเนี่ยนะครับมาลงทุนในบ้านเรานะครับหรือประเทศที่เขาต้องการที่จะทำการค้าด้วยเพื่อที่อย่างหนึ่งนะครับสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน2นะครับให้มีโปรเจกต์ระยะยาวร่วมกันนะครับที่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับของการค้าในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยทางการค้าเบื้องต้นนะครับกลยุทธ์ทางการค้าเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ5อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเราเรียกว่า global sourcing นะครับกลยุทธ์ทางการค้าเลยเนี่ยอย่างแรกคือถ้าเราต้องการที่จะไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องการไปทำอะไรที่ต่างประเทศนะครับการที่เราใช้กลยุทธ์global sourcing เนี่ยเหมือนการที่เราไปหาทรัพยากรภายนอกมีราคาถูกกว่าบ้านเรานะครับมีหลายๆประเทศนะครับที่สินค้าที่ผลิตเองในประเทศมีราคาสูงกว่าดูอย่างเหล็กนะครับเหล็กในหลายๆประเทศมีราคาที่สูงมากและหลายๆประเทศมีราคาที่ถูกมากนะครับต่อให้เรานำเหล็กเข้ามาจากต่างประเทศราคาก็ยังถูกกว่าบ้านเราผลิตเหล็กเองนะครับนี่คือกลยุทธ์เบื้องต้นคือ1การไปต่างประเทศการค้านะครับเรามองในเรื่องของการที่เราจะไปหาสิ่งที่ถูกกว่าภายนอกนั้นแล้วเอากลับมาเพื่อมาลดต้นทุนของเราให้สินค้าของเราอุตสาหกรรมของเรานะครับมีต้นทุนที่ถูกลง2ในเรื่องของการส่งออกนะครับกลยุทธ์เบื้องต้นเลยของการส่งออกเนี่ยนะครับคือมันไม่ผูกมัดในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเราผลิตสินค้าภายในประเทศนะครับเรามีการจ้างงานภายในประเทศ
ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในประเทศทั้งหมดจนกระทั่งเราได้สินค้าสำเร็จรูปหรือที่เราเรียกว่า final product เมื่อเราได้ final product ปุ๊บเนี่ยสินค้านี้นะครับเราก็แค่ส่งออกไปขายต่างประเทศอย่างเดียวหน้าที่ของเราคือส่งออกอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้รับผิดชอบปลายทางเลยนะครับปลายทางว่าคุณจะมีการโฆษณาสินค้าอย่างไรหรือว่าคุณจะมีในเรื่องของการใช้เอเจนต์นะครับคนช่วยขายยังไงนะครับหรือมีมาร์เก็ตติ้งแคมเปญยังไงตรงนั้นเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มที่รับสินค้าเราไปขายเพราะฉะนั้นคนที่ส่งออกนะครับในกลุ่มก็จะไม่ต้องแบกรับในเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากต่างประเทศเพราะเราส่งออกปุ๊บเราก็จบเลยนะครับนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการค้าเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศโดยมากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยสินค้าแบบไหนที่เรามองว่าสินค้าที่เราต้องส่งไปนะครับหลักการเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับคือว่าเราพยายามมองว่าสินค้าไหนที่มันเหลือนะครับเหลือมากๆในประเทศนะแล้วเราก็ส่งออกไปทำไมต้องเหลือเพราะถ้าหากวันหนึ่งมันมีความต้องการในต่างประเทศที่มากมายแล้วสินค้าในบ้านเราไม่พอขายอยู่แล้วเราจะตรงไหนไปเซิร์ฟในตลาดเขาล่ะครับมันเสียโอกาสเพราะฉะนั้นสินค้าที่ส่งออกเนี่ยมักจะเป็นสินค้าที่ในบ้านเราสามารถผลิตหาได้ง่ายเราสามารถซื้อได้ด้วยต้นทุนถูกนะครับนำมาแพ็คกิ้งนะครับนำมาจัดขบวนการในเรื่องของโลจิสติกส่งออกให้เรียบร้อยแล้วเราก็ส่งไปขายต่างประเทศเพื่อทำกำไรนะครับจากประเทศที่มีความต้องการสินค้าตัวนั้นถ้าหากเราไปเลือกสินค้าที่มีน้อยเกิดวันหนึ่งมันมีความต้องการออเดอร์มาเยอะมากมายถล่มทลายจะเอาที่ไหนส่งเขาล่ะครับไปมาสินค้าไม่มีส่งเขาจะโดนปรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการมองว่าสินค้าแบบไหนที่เราต้องการที่จะส่งออกแล้วในเรื่องของสินค้านำเข้านะครับสินค้านำเข้าเนี่ยก็ให้มองอีกมุมหนึ่งอะไรที่ประเทศเราผลิตไม่ได้อะไรที่ประเทศเรามันไม่มีนะครับอะไรที่ประเทศเรามันราคาแพงเราก็เซิร์ฟในจุดตรงนั้นพยายามหาช่องว่างหรือแก็บตัวนี้ของสินค้าให้ได้นะครับเพราะว่าตัวแก็บของความต้องการผู้บริโภคเนี่ยนะครับผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายถ้าเราสามารถเติมเต็มในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้แล้วเนี่ยนะครับยังไงสินค้าเราขายได้แน่นอนแต่สำคัญที่สุดเราต้องหาช่องว่างนั้นให้เจอนะครับไม่ใช่เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วเรามองว่าสินค้านั้นดีนะครับแล้วเราก็มองว่าดีจริงๆนะแต่เรามองจุดไม่เห็นว่าเขาจะมาลงตรงจุดไหนในภายใต้สินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดบ้านเราสิ่งแรกเลยคือหาช่องว่างสินค้านั้นให้เจอก่อนนะครับแล้วก็นำสินค้านั้นเข้ามาจากต่างประเทศมันจะทำให้สินค้าของเรามีความต้องการจากผู้บริโภค Licensing Agreement นะครับหรือว่าเราต้องการลิขสิทธิ์ถูกต้องในการผลิตสินค้านั้นๆกลยุทธ์ในการที่เราจะผลิตสินค้านะครับอย่างแบรนด์เนมระดับโลกได้เนี่ยนะครับเราต่างก็รู้ดีว่าสินค้าถ้าหากว่าเราแอบลักลอบผลิตนะครับหรือแอบลักลอบในการลอกเลียนแบบท้ายที่สุดนะครับเราก็จะโดนกฎหมายนะครับเข้ามาเล่นงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะนะครับกำจัดในเรื่องของข้อผิดพลาดนั้นออกไปเลยเราก็มองในเรื่องแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจนะครับแล้วมีความต้องการเราต้องการจะผลิตนะครับเราก็ซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตมาเลยนะครับเราอาจจะสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ไปขายได้ต้นทุนที่แพงกว่าสินค้าตอนนี้หลายๆประเทศก็ผลิตนะครับจากประเทศที่มีค่าแรงที่ไม่สูงมากนักแล้วนำไปจำหน่ายในประเทศที่มีค่าแรงนะครับพื้นฐานขั้นต่ำที่สูงมากนะครับเสื้อบางตัวต้นทุนนะครับไม่ถึง100ไปขายที่ต่างประเทศนะครับติดแบรนด์เข้าไปด้วยหลายทีหลายพันนะครับเพราะฉะนั้น

อันนี้ก็เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งนะครับในเรื่องของการค้าหรืออาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราเห็นเยอะๆนะครับในเรื่องของการสร้างแฟรนไชส์การสร้างแฟรนไชส์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการค้านะครับเราก็เอาแบรนด์ที่ดังนะครับทรัพยากรบางอย่างนำเข้าจากต่างประเทศ

รูปแบบทางการค้าเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับและหลากหลายเกมกลยุทธ์นะครับก็มีเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมาดูครับนั่นก็คือผลกระทบของเศรษฐกิจในการค้าในผลกระทบเนี่ยนะครับก็แบ่งออกมาเป็น2แบบด้วยกันหนึ่งคือในเรื่องของผลบวกนะครับผลบวกเลยเนี่ยนะครับในเรื่องของเกมการค้าสิ่งที่อย่างแรกเลยนะครับที่กระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือประเทศเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าประเทศ1ประเทศไปรวมกับอีก5ประเทศสินค้ารวมกันมี6อย่างนะครับแล้วไปขายกับกลุ่มอื่นนะครับอำนาจในการต่อรองจะมีมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ดีกว่าเราไปคนเดียวถ้าเราไปคนเดียวนะครับอำนาจในการต่อรองเราจะน้อยมากเพราะสินค้าที่เขาต้องการจากเราบางทีเราอาจจะมีนำเสนออยู่20อย่างแต่เขาอาจจะต้องการเพียงแค่อย่างเดียวเพราะเขาอาจจะรับสินค้าอย่างอื่นจากประเทศอื่นมาแล้วแล้วมีอีกหลายประเทศมากมายที่ต้นทุนในการผลิตเนี่ยต่ำกว่าประเทศเรานะครับสินค้าเกษตรมากมายตอนนี้ครับสามารถดูในเรื่องของราคานะครับของประเทศบ้านเราที่เมื่อไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต่อรองนะครับเกมการค้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องเพิ่มอำนาจการต่อรองของประเทศให้มากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารวมกลุ่มกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งยุทธวิธีในการที่จะต่อรองกับต่างประเทศในรูปแบบเชิงบวกอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการปกป้องนะครับอุตสาหกรรมภายในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วนะครับเพราะอุตสาหกรรมไหนก็ตามที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศเขาจะต้องปกป้องนะครับปกป้องในการที่ไม่ให้สินค้านะครับส่งเข้ามานะครับไม่ว่าสินค้าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามนะครับสินค้าที่ราคาถูกกว่าสินค้าที่มีคุณภาพที่อาจจะดีกว่านะครับหรือสินค้าที่ส่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้คนในประเทศนะครับหรือว่าความต้องการของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่อุตสาหกรรมภายในประเทศเองเนี่ยนะครับก็จะมีการปกป้องแล้วก็ใช้เกมการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการที่อาจจะนะครับตั้งกำแพงภาษีบ้างละนะครับในเรื่องของการจำกัดจำนวนการเข้าบ้างละนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งนะครับในรูปแบบของเอกสารที่มีความซับซ้อนนะครับให้มีความยุ่งยากบ้างละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมการรูปแบบหนึ่งนะครับในการที่จะหยุดสินค้าตัวนั้นไว้นะครับหรือว่าเอาเกณฑ์จับในเรื่องของนะครับการที่คุณผลิตสินค้าแล้วมีสภาวะนะครับหรือว่าเป็นการผลิตที่ไม่ได้คำนวณถึงในเรื่องของมลภาวะที่จะทำให้โลกใบนี้นะครับมันมีความแต่ที่จะสร้างมลภาวะมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีการที่จะมองในเรื่องของการที่จะลดมลภาวะเป็นพิษเลยนะครับแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละนะครับมาเป็นเกณฑ์ในการหยุดนะครับในเรื่องของสินค้าที่จะทะลักเข้ามาในประเทศหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราดูสินค้าที่มีนวัตกรรมนะครับสินค้าที่มีนวัตกรรมเนี่ยเวลาที่เราดูนะครับสินค้าบางประเภทนะครับไม่ได้ผลิตในบ้านเราแต่เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมนะครับที่ค่อนข้างสูงมันก็จะเป็นตัวโมเดลนะครับตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถศึกษาได้นะครับว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะครับคุณมีความหลากหลายในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับความใหม่ยังไงนะครับก็จะเป็นแนวทางให้กับการผลิตสินค้าในรุ่นต่อๆไปนะครับหรือในโมเดลต่อไปการกระตุ้นและการลงทุนในการข้ามพรมแดนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศของเราเนี่ยก็มีพรมแดนที่ติดกับหลายประเทศค่อนข้างมากแล้วหลายๆประเทศเนี่ยนะครับที่ผลิตสินค้ามาเนี่ยเขาก็ส่งสินค้าป้อนเข้ามาให้เราทั้งรังแหละนะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะสามารถนะครับทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยส่งสินค้านะครับที่มีราคาถูกแล้วป้อนมาให้กับเราได้

นะครับเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีเกมการค้าเขาเองนะครับถ้าเขาส่งเป็นวัตถุดิบมานะครับสินค้าเขาอาจจะขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะแต่ถ้าเขาขายมาเป็นสินค้าตัว final product นะครับหรือเป็นสินค้าที่เป็นสุดท้ายละนะครับของขั้นตอนการผลิตเขาอาจจะขายได้เทียบเท่ากับบริษัทที่ผลิตในประเทศแล้วก็ค้ากำไรอยู่นะครับซึ่งต้นทุนเขาถูกกว่าเรามากนักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่มาที่จะกระตุ้นได้นะครับถ้าหากว่าเรามีในเรื่องของเกมการค้านะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วเรามองในเรื่องผลบวกของการที่จะให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับผลิตสินค้าแล้วก็ป้อนให้เรานะครับโดยที่เราสามารถที่จะได้ต้นทุนในการผลิตที่ถูกลงนะครับเนื่องจากค่าแรงในประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังมีราคาที่ถูกกว่าบ้านเรานะครับคราวนี้พอเราพูดแต่เชิงบวกเนี่ยเราก็ต้องมาพูดในเชิงที่มันนะครับเป็นอีกแง่หนึ่งบ้างนะครับในเรื่องของเกมการค้าเนี่ยนะครับสงครามการค้านะครับหรือว่าการเสียดุลการค้าเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศเลยเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับว่าอเมริกาก็กับจีนนะครับก็ขึ้นราคาใส่กันในเรื่องของเกมการค้าในส่วนเกมการค้าเนี่ยนะครับคือการที่เราใส่นะครับภาษีขึ้นไปในสินค้าของอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้สินค้าอีกประเทศหนึ่งมีราคาที่แพงกว่านะครับระยะยาวเนี่ยนะครับมันบอบช้ำทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างถ่วงดุลทางการค้าเนี่ยตรงนี้นะครับน่าจะเป็นผลที่ดีกว่ากับทั้งสองประเทศผู้บริโภคต้องจ่ายราคาสูงถ้าสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะครับโดนภาษีนะครับโดนในเรื่องของค่าขนส่งเข้ามายังประเทศคนที่เป็นผู้รับเคราะห์นะครับก็คงจะเป็นผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคนั้นเนี่ยไม่สามารถเลยที่จะไม่จ่ายนะครับค่าสินค้าที่ตัวเองเคยซื้อในราคาที่ถูกได้เมื่อสงครามทางการค้าเกิดขึ้นประเทศหนึ่งขึ้นสินค้านะครับกับอีกประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็ขึ้นสินค้าอีกประเทศหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้าราคาที่ถูกนะครับมีการใช้ต้นทุนของการดำรงชีวิตที่ถูกก็จะใช้ต้นทุนที่แพงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นผลดีกับผู้บริโภคเลยในการที่เราขึ้นราคาสินค้ากันหรือเป็นเกมการต่อสู้กันหรือเกมการค้ากันระหว่างสองประเทศการโต้ตอบทางเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะครับประเทศนี้สามารถขายสินค้ามาให้เรานะครับแล้วเขาได้กำไรไปประเทศเราขายให้เขามาได้แค่น้อยนิดกำไรของเรากับเขาไม่เท่ากันนะครับการโต้ตอบกันทางเศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบอบช้ำเพราะจริงๆแล้วนะครับการที่เรามองว่าสินค้าของประเทศเขามาขายดีในประเทศเราแล้วสินค้าของเราไม่สามารถที่จะไปขายให้กับเขาเลยนะครับเราอาจจะต้องหาข้อตกลงนะครับที่มันเป็นกึ่งกลางระหว่างกันถ้าหากว่าเราต่อสู้กันในสินค้าที่มันเหมือนกันเราอาจจะต่อสู้ยากนะครับเช่นเกษตรกับเกษตรต่อสู้กันอาจจะยากเราลองต้องเอาเกษตรต่อสู้กับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีนะครับหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนะครับในหลายๆประเทศที่ไม่มีอันนี้อาจจะเป็นดีลนะครับที่รัฐบาลสามารถทำได้ความไม่แน่นอนทางการค้านะครับสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้วเกมการเมืองนะครับวันนี้ดีต่อกันนะครับพรุ่งนี้โกรธกันเป็นเรื่องปกตินะครับให้มองเหมือนเรามีความเป็นเพื่อนกันนะครับคนเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วดีกันทุกวันบางทีเราเป็นเพื่อนกันบางวันเราก็โกรธกันก็มีนะครับทางการค้าก็เหมือนกันนะครับพอประเทศนี้นะครับเริ่มมีความเปลี่ยนผู้นำปั๊บนะครับก็จะมีในเรื่องของการอิงนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรามองว่าอยากทำการค้ากับประเทศหนึ่งแล้วก็ไม่อยากค้ากับประเทศหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีความไบแอดในประเทศนะครับที่เขามีความชื่นชมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องเกมการค้าเนี่ยนะครับมันสามารถออกมาได้หลายปัจจัยมากแล้วในเรื่องของระบบห่วงโซ่อุปทานต่างๆเนี่ยมันเปราะบางมากนะครับเพราะในเรื่องการขนส่งต่างๆนะครับในเรื่องธุรกิจต่างๆเดี๋ยวนี้มันถูกกระทบด้วยปัจจัยเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของ
มลภาวะที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ระบบห่วงโซ่อุปทานนะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามนะครับต้องมีการตรวจเช็คค่าคาร์บอนธุรกิจที่ส่งออกต่างประเทศทุกวันนี้นะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งนะครับนโยบายที่อาจจะเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าธุรกิจใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคุณอาจจะเคยขายของให้กับต่างประเทศได้ในปริมาณมากๆแต่วันนี้ถ้ามีการตรวจเช็คค่าคาร์บอนแล้วธุรกิจคุณไม่ผ่านนะครับคุณอาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้อีกเลยทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขนะครับหรือเกมที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือสิ่งที่มนุษย์กำหนดเพราะฉะนั้นเกมการค้าเนี่ยครับถูกเปลี่ยนไปในทุกยุคทุกสมัยนะครับในยุคสมัยหนึ่งก็จะมีเกมการค้ารูปแบบหนึ่งในยุคสมัยอีกยุคสมัยหนึ่งก็จะมีเกมการค้าอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยนะครับจะต้องทำคือการปรับตัวแล้วก็หาช่องที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อที่เกมการค้าของตัวเองจะได้มีความได้เปรียบเหนือกว่าเกมการค้าของประเทศอื่นๆในเรื่องของเกมการค้าธุรกิจระหว่างประเทศนะครับนี่คงจะเป็นผลกระทบนะครับเบื้องต้นนะครับให้กับทุกๆคนนะครับได้ทราบในเรื่องของพื้นฐานนะครับของเกมการค้านะครับระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีการนำเกมหรือกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ร่วมกันนะครับงั้นวันนี้ผมก็คงต้องจบนะครับการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีเลยนะครับขอบคุณครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ

0: ก็แค่เนี้ย
1: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
2: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ดร.ลาริสลาไมเลียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์บัวนาอีเมลนาริสลา @_ma@amuto.ac.th นะคะตอนการสร้างฉากและการจัดการสตรีมมิ่งด้วย OBS อย่างมืออาชีพวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะคะอาจจะอ่านรู้เรื่องนะวันนี้เนี่ยอ่านไม่ยากอ่านง่ายๆเดี๋ยวจะย้อนให้ดูอีกครั้งก็ได้นะดูกันไหมคะไม่ดูก็ต้องดูค่ะเดี๋ยวย้อนให้ดูอีกครั้งถอยหลังมาอย่างมืออาชีพด้วย OBS สตรีมมิ่งเถอะละอ่านเราอ่านจากซ้ายไปขวาตามหลักภาษาไทยแล้วนะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆค่ะย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมา

พอเราจะเข้าแล้วขอบันทึกหน้าจอกันนิดนึงถ้าใครยังไม่มี OBS เหมือนเดิมค่ะเข้าไปดาวน์โหลดที่พี่กูได้เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วไฟล์ดาวน์โหลดเราก็จะอยู่ที่มุมขวาบนจะมีโฟลเดอร์ให้เราเข้าไปดูได้ว่าไฟล์ของเราอยู่ที่โฟลเดอร์อะไรนี่หนูโหลดไว้แล้วแล้วเราก็เลือกเลยค่ะไอ้เซฟไปไหนเราเลือกได้แล้วก็กดโอเคโอเคเสร็จไฟล์ดาวน์โหลดก็จะชี้เห็นตรงขวามือเนี่ยค่ะนี่กดพอสไปเมื่อกี้พอนิวดาวน์โหลดแล้วนี่กดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือให้เขาทำต่อจากที่เรากดหยุดเมื่อกี้แล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปแล้วก็รอกันค่ะกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จแต่ก็เร็วอยู่นะคะติ้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้ามาหาเลยค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้เข้ามาดูได้เลยว่าอยู่กันที่ไหนกลับไปดูนิดนึงแล้วเข้าไปดูเลยค่ะพิมพ์เลยค่ะถ้าเรารันเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำว่า OBS เราจะเจอไฟล์ที่เราเซฟไว้ถ้าเรายังไม่ได้รันเราก็กดรันแอดมินได้เลยค่ะแต่ถ้าเรารันไว้เรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเพนได้เลยค่ะเลือกเลยค่ะว่ารายการของเราทำแบบไหนไว้แล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ทำแบบนี้เลยค่ะเข้าไปที่เซิร์ชแล้วพิมพ์ OBS ว่าไฟล์ของเราเซฟไว้ที่ไหนเขาก็จะขึ้นให้ถ้าหาไม่เจอก็เขาขึ้นให้ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแล้วรันแอดมินได้เลยค่ะแต่ถ้าเราทำเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะโอเพนได้เลยทำอย่างนี้ได้เลยค่ะถ้าหาไฟล์ไม่เจอหรืออีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้เปิดมุมขวาบนจะมีที่อยู่ไฟล์จะทำแบบนี้จะง่ายที่สุดก็คือเข้าไปที่ตัวแว่นขยายของเครื่องนะคะมีแว่นขยายนะคะแล้วก็พิมพ์หาโปรแกรมของเราได้เลยค่ะ OBS ถ้าโหลดไว้ยังไม่ได้รันโปรแกรมเราสามารถคลิกรันขวามือบรรทัดที่2 Run Administrator ได้เลยค่ะถ้ารันเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิก Open ได้เลยค่ะก่อนเข้าอีกนิดนึงนะคะย้ำกันอีกนิดนึงถ้าเกิดเราทำแล้วติดปัญหาหรือเจออุปสรรคยังไม่ต้องตกใจหรืออุ๊ยรีบไปลบหรือทำอย่างนี้ถ้าเราทำพลาดหรือเราทำผิดคือปล่อยผิดไปเลยค่ะผิดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแก้ไขได้ไม่ต้องตกใจค่ะเราสามารถกลับมาแก้ไขในแคปคัทในบทถัดไปได้เลยค่ะผิดก็แก้ไม่ต้องตกใจนะคะตั้งสติอุปกรณ์มีปัญหาไม่ต้องกลัวเราก็ไปหาตัวอื่นเข้ามาช่วยมีทางเลือกแล้วก็ทางออกให้เราเสมอค่ะกายพร้อมใจพร้อมเท่านั้นค่ะก่อนที่เราจะเข้ารายการ OBS นะคะสำหรับอุปกรณ์ของเราถ้าใครไม่มีอุปกรณ์เยอะเราก็ใช้แค่โน้ตบุ๊กของเราและใครไม่มีไมค์อีกอย่างนึงคืออุปกรณ์คือไมค์และหูฟังถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กของเราได้เลยจะต้องมีอุปกรณ์นิดนึงแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็จะมีทั้งไมค์ภาพเสียงอยู่ในตัวอุปกรณ์เดียวทั้งหมดมีโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวสามารถทำได้หมดเลยโน้ตบุ๊กใครมีเสียงเข้าไปปรับเสียงเลยค่ะโน้ตบุ๊กใครมีกล้องเข้าไปปรับกล้องถ้าใครยังไม่มีกล้องก็สามารถซื้อกล้องเป็นกล้องตัวเล็กๆเข้ามาหนีบที่โน้ตบุ๊กหรือ PC ของเราได้ส่วน PC อาจต้องใช้หูฟังของใครที่เป็นรุ่นเก่าจะก็จะเป็น2ช่องเสียบก็คือช่องหนึ่งไมค์จะเป็นเลขช่องจะเป็นช่องหูฟังเราสามารถเสียบซื้อหูฟังที่เป็นช่องเสียบ2ช่องได้เลยค่ะแต่ก็มีตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งให้เลือกคือเป็นช่อง USB สามารถเสียบช่อง USB เป็นหูฟังของเราได้เลยเพื่อที่จะมาใช้ในการพูดเข้าไปในตัวการถ่ายทอดสดหรือใช้หูฟังเพื่อที่จะฟังหลังจากที่เราอัดรายการแล้วมาทดสอบปรับแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมาใช้หูฟังในการฟังรายละเอียดฟังการพูดกัน
อัดวิดีโอหรือการถ่ายทอดสดผ่านหูฟังได้โดยที่เราสามารถมาปรับค่าจากลำโพงของเรานะคะว่าให้เสียงถ่ายทอดสดออกหูฟังและเสียงอย่างอื่นออกตัวโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กบางเครื่องสามารถตั้งค่าเป็นแบบนั้นได้นะคะก็คือแยกเสียงออกเป็น2ลักษณะคือหูฟังกับโน้ตบุ๊กตัวโน้ตบุ๊กสามารถทำไปตามกำลังของเราค่ะเมื่อไหร่ที่กำลังของเราดีขึ้นเราก็ค่อยๆขยับขยายเอาอุปกรณ์อื่นเข้ามาเป็นตัวเสริมในการที่จะถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอได้ตอนนี้กำลังของเรามีเท่าไหร่ทำกำลังของเราให้สุดแรงค่ะเราเตรียมพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มการถ่ายทอดสดหรือการอัดบันทึกวิดีโอในการอัดบันทึกวิดีโอและถ่ายทอดสดลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกันจะเป็นการทำงานในทำนองเดียวกันเลยค่ะก็คือจะไม่มีข้อแตกต่างกันสักเท่าไหร่โดยที่เราสามารถเปลี่ยนฉากได้จาก transition หรือเราจะทำอย่างอื่นได้โดยที่เราไปเตรียมรายการทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วมาตั้งค่าฉากตามนั้นเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วสำคัญสุดใจต้องพร้อมค่ะใจพร้อมกายพร้อมก็เริ่มปฏิบัติกันเลยค่ะเทสสปีดอินเทอร์เน็ตของเรากันเลยค่ะเราสามารถเข้าไปเช็คเทสSpeed test อินเทอร์เน็ตของเราได้ว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเท่าไหร่อัปโหลดเท่าไหร่อันนี้ค่าที่ทดสอบดาวน์โหลดคือการนำข้อมูลจากเว็บมาไว้ยังพื้นที่เก็บข้อมูลของเราส่วนอัปโหลดจากพื้นที่เก็บข้อมูลของเราไปไว้บนเว็บค่ะ

เทสได้แล้วค่าที่ได้ดาวน์โหลดก็จะเป็น 123.39 อัพโหลดเป็น 125.82 เท่ากับว่าเวลาเราอัพโหลดนี่เราต้องเอามาหาร3นะถามว่าทำไมถึงหาร3 1เครื่องเรา2ความเร็วอินเทอร์เน็ต3เป็นของตัวแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมที่เราใช้ค่ะว่ามันจะใช้งานที่เท่าไหร่เมื่อหาร3แล้วถ้า10เมกเราก็จะใช้เป็นบิตเรทที่ 4,000 ถึง 9,000 ถ้าให้อยู่ตรงกลางก็คือจะช่วงที่ 4,500 ถึง 5,000 เครื่องใครแรงน้อยก็จะใช้ที่ตรงนี้จะทำให้ภาพสมูทไปกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเข้าไปกำหนดค่าของสตรีมมิ่งเช่นเคยค่ะเราเลือก YouTube ค่ะที่เลือก YouTube เนื่องจากถ้าเราผิดลิขสิทธิ์ของเขายังไงภาพก็ยังอยู่แต่ถ้าเป็น Facebook เขาจะตัดภาพแล้วก็เสียงก็คือระงับการถ่ายทอดสดในรายการนั้นของเราไปเลยแต่ถ้าเป็น YouTube เขาจะตัดแค่เสียงภาพเราก็ยังอยู่เราสามารถที่จะนำวิดีโอกลับมาแล้วก็ใส่เสียงเข้าไปใหม่ได้อีกครั้งนึงเราเขาก็เข้ามาตั้งค่าที่เซิร์ฟเวอร์ค่ะเลือก Family YouTube In Get Server ค่ะตรงนี้ก็เอาเข้าไปเลือกบัญชีของเราเราจะลองดูนิดนึงว่าถ้าเกิดเราเลือกอีกหนึ่งอันเลือก VS เปิดอีกหนึ่งอันร้านแอนิเวปิดไปหนึ่งอันเมื่อกี้เราคลิก2ครั้งเรามาดูกันว่ารายการนี้ที่ขึ้นมาใหม่นะคะต่างที่ขึ้นมาใหม่จะเป็น OBS รายการแล้วก็ปิดไปเลือกเซตติ้งเข้ามาดูว่าสตรีมมิ่งยังคงอยู่ไหมอยู่เหมือนเดิมแล้วถ้า New Discount ออกแล้วหน้าต่างของ OBS อีกหนึ่งอันจะล็อกเอาออกใหม่กดเซตติ้งใหม่ลองดูนะคะสตรีมมิ่งไม่ล็อกเดี๋ยวเราเข้ามาตั้งค่าใหม่เลยค่ะขออนุญาตแป๊บนึงค่ะจะเข้าไปเลือกในการถ่ายทอดสดแป๊บนึงจะมาดูกันว่าส่วนตรงนี้ค่ะถ้าเราจะเลือกเป็นแบบใหม่เราก็ไปดูที่เซิร์ฟเวอร์ดูที่ตัวหลักของเราก่อนว่ารายการถ้าเป็น TikTok ถ้าเป็น Facebook ค่ะเราก็เข้าไปดูการตั้งค่าก่อนว่าตัวตั้งค่าของเราเขาเลือกตั้งค่าเป็นอะไรเราก็มาดูนะคะว่าใน YouTube ของเราเลือกเป็นอะไรไว้ระหว่างนี้เราต้องเปิดดูนะคะว่าตอนนี้ CPU เราทำงานอยู่ที่เท่าไหร่นี่ตอนนี้เราทำงานหนักมากเปิดดูได้ที่ตรงไหนนะคะคลิกขวาตรง Taskbar เนี่ยค่ะแล้วก็เลือก Task Managementเห็นไหมคะว่าตอนนี้ CPU ทำงานอยู่ที่ 60% เราไม่ควรให้ CPU เราทำงานเกิน 30% หรือ 40% ไม่งั้นตัวเครื่องเนี่ยจะหนักเราก็ต้องไปปิดโปรแกรมที่เราไม่ใช้งานก่อนเวลาคอนเนคอย่างที่เคยบอกค่ะเรามาคัดลอกสตรีมคีย์แล้วก็นำไปวางไว้ที่ตรงเซตค่าที่เขาต้องการให้เราใส่สตรีมคีย์แล้วก็ URL สตรีมเราก็สามารถที่ใส่ได้ถ้าใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็มาเลือกโอเคเช็คด้วยเรียบร้อยว่าเราตั้งค่าไว้เรียบร้อยหมดหรือยังถ้าเรียบร้อยหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกปิดหน้าต่างสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปเปิด OBS เมื่อเราเลือก OBS แล้วเราก็ไปติ้งนะคะแล้วก็มาเลือกที่สตรีมมิ่งแล้วคอนเน็กต์เข้ากับรายการถ่ายทอดสดของเราตั้งค่ารายการเอาท์พุตค่ะรายการเอาท์พุตเราเลือกไปที่สตรีมมิ่งนะก็มาเลือก Audio Encoder ถ้าใครไม่มีให้เลือกก็ตามที่เขาตั้งค่าไว้เลยค่ะส่วน Video Encoder นี้จะเป็นรายการดึงการทำงานประมวลผลเราก็จะเลือกจาก Quick Sync สตรีมมิ่งนี้เราจะเลือกจาก Quick Sync นะคะส่วน Recording นี้เราจะตั้งค่าให้เป็น CPU 46เมื่อเลือกได้แล้วคลิกเลือกควิกซิงค์ค่ะ S246 เป็นการ์ดจอของเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการการ์ดจอหรือ CPU เพื่อใช้ในการประมวลผลภาพระหว่างที่กำลังถ่ายทอดสด

ก็จะมีแค่อันนี้กับนี้หรือไม่กับอันนี้กับนี้สองอันจะมี h26 2.264 กับ x264 แล้วก็เลือกอันนี้กันเมื่อเราเลือกอันนี้แล้วค่าเดิมที่เราเคยตั้งไว้มันจะหายไปตัวเลดคอนโทรลนี้ใน S Coding Setting นะคะมันจะหายถ้าเราเลือกวิดีโอเอนโคเดอร์ใหม่เราก็มาเลือกใหม่เลดคอนโทรล CBR เนี่ยเราก็ตั้งค่าเป็นแบบเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรส่วนบิตเลดนี้ตามรายการสตรีมมิ่งที่เราเลือกเลยค่ะเข้าไปหาได้จาก YouTube เลยว่าบิตเลดของเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะบิตเลทของ YouTube จะอยู่ที่เท่าไหร่บิตเลทของ Facebook อยู่เท่าไหร่บิตเลทของ Twitter อยู่เท่าไหร่ถ้าเครื่องไขแรงน้อยก็สามารถตั้งค่าต่ำๆ ต่ำกว่านี้ก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราตั้งต่ำนะคะเวลาเราเอาไปถ่ายทอดสดค่าบิตเลทเนี่ยของตัวสตรีมมิ่งที่เราไปถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็จะลดค่าของเราลงมาอีกหน่อยนึงตัวแทร็กเก็ตยูเซจนะคะเราก็เลือกไปที่ medium quality เพราะถ้าเราเลือกรายการเนี่ยค่ะตัวโชว์ตัวด้านบนเนี่ยจะทำให้ภาพเราถ้าเราใช้ slow ภาพที่ส่งไปก็จะมีคุณภาพแต่เครื่องของเราก็จะต้องแรงแต่ถ้าเราใช้ fast ภาพที่ส่งไปก็จะด้วยความรวดเร็วแต่ภาพจะไม่ชัดจะไม่คมชัดเพราะฉะนั้น fast เนี่ยส่วนด้านล่างจะทำให้การส่งภาพไปถ่ายทอดสดนี่เร็วแต่การประมวลผลจะไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ keyframe เราจะตั้งให้เป็น2วิได้ค่ะส่วน bframe ก็ตั้งให้เป็น2วิเหมือนกันส่วน legacy ก็จะเป็น normal ดูให้เรียบร้อยว่าเราตั้งค่าไว้เรียบร้อยหมดหรือยังถ้าเรียบร้อยหมดแล้วร้อยไหมรู้ว่าแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมที่เราใช้บิตเรทเท่าไหร่เราสามารถเข้ามาเซิร์ชหาได้จาก Google นะคะมาตั้งค่าว่าเราจะใช้การประมวลผลจากการ์ดจอหรือจาก CPU ของเราซึ่งจะเป็น S.26 แล้วเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะส่งผ่านข้อมูลอัตราเฟรมเท่าไหร่ถ้า 1080 ความเร็วของหน้าจอ 1080 ก็จะส่งที่30วินาทีต่อเฟรม S.264 ของเราเนี่ยค่ะ S.264แนะนำของ YouTube นี่โดยส่งข้อมูลผ่าน30ต่อเฟรมมาดูเลยค่ะว่าแรงเราได้แค่ไหนสเปคยังไงเราก็เข้ามาเลือกเลยค่ะอินเทอร์เน็ตเท่านี้นะคะถ้า10เมกก็จะอยู่ที่60เฟรมต่อความละเอียด2060ถ้าใครแรงน้อยก็ด้านล่างเลยค่ะ4เมกของอินเทอร์เน็ตละเอียดอื่นๆเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะแนะนำ2วิเข้ารหัสที่ CBR ก่อนหน้านี้เมื่อกี้คำแนะนำได้เลยแต่ก็ต้องดูสเปคคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะว่ารับแรงได้ที่เท่าไหร่เราก็จะมาเช็คอีกครั้งนะคะว่ารายการที่เราเลือกไปแล้วถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็จะดูว่าแล้วก็ซีเท่าไหร่เราก็เลือกได้ตามสเปคของเราเลยค่ะตามสเปคคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตของเราเลยค่ะว่าเราสามารถส่งกำลังแล้วก็แรงส่งเพื่อที่จะให้ภาพไปถ่ายทอดสดได้คมชัดมากน้อยแค่ไหนเลือกตามกำลังของเราเลยค่ะ

ตั้งนะคะว่าต้องการเป็นอะไรที่เหลือก็ปกติไม่ต้องไปเซตอะไรวิดีโอแล้วก็ตั้งค่าเป็น16:9คืออันนี้จะเป็น Full HD ถ้าเลือกถัดมาก็จะเป็น1800 1280x720ก็คือจะเป็น HD ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะเป็น S Singapore นะคะ H อันนี้จะเป็น HD ส่วนนี้จะต่ำกว่านี้ก็จะเป็น SD ก็คือคุณภาพจะเป็นต่ำลงมาเนี่ยค่ะตามที่เลือกด้านล่างเลยแล้วคุณภาพตั้งแต่1,000 ตั้งแต่900เนี่ยค่ะจะเป็น SD S Singapore นะคะ SSD ส่วน Common FPS เนี่ยค่ะจะเป็น Full Frame ที่เราจะต้องตั้งค่าถ้าใครแรงน้อยแรงก็จะใช้แค่30แต่ถ้าใครเครื่องแรงก็ตั้งค่าสูงกว่านั้นก็ได้แต่เราจะตั้งให้เป็นกลางๆไว้แล้วก็ตั้งไปที่30รายละเอียดตามนี้เลยค่ะจากที่อื่นอีกก็ได้นะคะตามแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมที่เราเลือกเลยว่าบิตเรทจะอยู่ที่ค่าประมาณเท่าไหร่เราก็เลือกแล้วก็สามารถมาใส่การตั้งค่าแล้วก็คอนเนคเข้าไปในบัญชีได้ตามนั้นเลยค่ะนี้เราก็สามารถที่จะไปเลือกบัญชีของเราก่อนว่าเราต้องการให้ YouTube ของเราอยู่ที่ช่อง Channel ไหนอยู่ที่ช่องไหนแล้วก็เลือกถ้าเลือกแล้วสัญญาณเชื่อมต่อเขาก็จะบอกว่าเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ปิดหน้าต่างนี้ลงได้เราก็ปิดหน้าต่างนี้เลยค่ะเมื่อปิดหน้าต่างนี้แล้วเราก็เข้าไปดูที่สัญญาณ YouTube ของเราเวลาดูเราก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่าไฟล์ที่ขึ้นมาสตรีมที่ขึ้นมาเป็นสตรีมที่เราตั้งค่าไว้หรือเปล่าสัญญาณเชื่อมเรียบร้อย

เมื่อเชื่อมเรียบร้อยเราก็มากดสร้างเลยค่ะแต่เมื่อกี้มันจะเป็นอีกระบบนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาตั้งค่าเข้ามาเลือกในการกดไลค์ของเราพิธีค่าของคอมมอนก็ตามความแรงของเครื่องนะคะถ้าสเปคสูงก็ใช้60ได้เลยค่ะแต่ถ้าสเปคต่ำสเปคแรงสเปคน้อยเราก็เซตตามสัดส่วนของคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อเซตเรียบร้อยหน้าจอนี้ก็จะขึ้นมาเราสามารถปิดหรือย่อหน้าจอนี้ลงไปได้เลยค่ะถ้าใครไม่ต้องตั้งค่าอะไรอีกค่ะเราสามารถปิดหน้าจอนี้เลยก็ได้นะคะหรือเราจะคีย์เข้าไปอีกครั้งนึงก็ได้หน้าจอควบคุมการทำงานของอีกรอบหนึ่งเมื่อเราคีย์เสร็จเลือกสตรีมได้เลยค่ะจะให้เราเลือกอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเลือกชาแนลไหนหลังจากนั้นก็เลือกสตรีม

ดูชื่อให้ดีๆว่าสตรีมของเราชื่อว่าอะไรเลือกสตาร์สตรีมได้เลยค่ะไปแล้วสามารถปิดได้เลยมีไว้แล้วสามารถมาเลือกที่ Select Exit ได้ค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ตั้งชื่อใหม่ได้เลยค่ะแล้วก็จะตั้งชื่อว่า Test

เลยค่ะว่าเป็นการแนะนำการซีมสถานะนะคะแล้วก็จะเลือกเลยค่ะว่าจะเป็นสาธารณะไม่สาธารณะหรือว่าส่วนตัวสาธารณะใครก็ดูได้ค่ะแต่ถ้า private นี่ถ้าไม่กำหนดอีเมลเข้าไปไม่สามารถเข้าดูได้นะคะอลิสนี่มีลิงก์ไม่เข้าอีเมลก็ยังสามารถเข้าดูได้อยู่นะคะแค่มีลิงก์ต่อมาค่ะจะเป็นรูปแบบว่าเราต้องการสร้างอันนี้ให้เป็นแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะฟิล์มอาร์เตอร์มิวสิกโรลเลอร์เกมมิ่งพีเพิลคอมเมดี้สามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยค่ะจะเลือกเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะจะเป็นปรับเด็กหรือไม่ถ้าไม่ใช่

กดเลือกเลยค่ะแต่ถ้าใช่ก็กดเลือกได้เลยเพราะเด็กในที่นี้18ปีค่ะ18ปีสามารถดูได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือสูงกว่า18ปีต่ำกว่า18ปีดูไม่ได้เลยดูได้เฉพาะสูงกว่า18ปีเท่านั้นขออนุญาตแคปหน้าจอนิดนึงนะคะจากเลยค่ะ

เข้าดูหน้าแรกเป็นแบบไหนตั้งเป็นปกติเลยค่ะถ้าเราหาตัวปุ่มโอเคไม่เจอเราสามารถที่จะมาคลิกด้านบนนี้ได้เลยเนี่ยค่ะถ้าใครสร้างไว้แล้วก็สามารถมาเลือกที่ Select Exit ได้เลือกได้เลยค่ะว่าต้องการใช้งานอันไหนของเราที่เราสร้างไว้แล้ว

ก็ให้ลูกศรเฟียนชี้บนลงล่างคลิกค้างลงอะไรค่ะเราก็จะเจอปุ่มจะแค่ create อย่างเดียวหรือทั้ง create แล้วก็ start stream กดเลือกได้เลยค่ะ

0: นี่ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยของเราเมื่อกี้ที่เราปิดไปได้เลยนี่เราต้องเข้าไปดูก่อนนะคะอย่าลืมว่าเราต้องเข้าไปดูก่อนเวลาเราเปิดมามันจะเป็นค่าเดิมที่เราเคยเซตไว้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปเลือกถ้าเราต้องการที่จะดูของเราค่ะแล้วก็มาที่ถ้าเราเปิดหน้าจอไลฟ์สดขึ้นมาดูเราต้องอย่าลืมปิดเสียงลำโพงปิดเสียงจากหน้าจอ YouTube ค่ะไม่งั้นเสียงมันจะวนลูปกลับไปกลับมาแล้วอย่าลืมนะคะเวลาดูเราต้องเข้าไปเลือกที่ตัว HD นะคะ HD เพื่อที่จะให้ระดับคุณภาพของภาพนะคมชัดเราจะมีการแนะนำจาก YouTube ด้วยค่ะถ้าเราตั้งค่าบิตเรทเขาก็จะตั้งให้พอดีกับการดูแล้วเรามาดูเบื้องต้นกันว่า OBS เปลี่ยนฉากยังไงก่อนขึ้นมาหน้าต่างแรกจะเป็นแบบนี้ถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะคะแล้วต้องการกดดูตัวอย่างก่อนที่จะพรีวิวซ้ายมือคือก่อนพรีวิวขวามือคือโปรแกรม OBS นะคะจะเป็นรายการที่เราฉายให้ผู้ชมได้ชมแล้วเป็นการถ่ายทอดสดจริงๆวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเวลาเราจะเปลี่ยนฉากนะคะตามที่เราตั้งไว้แล้วนะคะกดสไลด์กดฉากที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะแต่ละฉากเราจะตั้งค่าไว้ว่าเราต้องการให้แสดงอะไรบ้างเราก็จะมาเลือกฉากว่าเราต้องการฉากไหนฉากก็จะขึ้นด้านพรีวิวแล้วมากด Transitionจากซ้ายมือก็จะเป็นขวามือเราลองใหม่อีกครั้งนะคะฉากหน้าจอใช่ไหมคะจะเป็นสีดำแล้วเราก็มาเลือกใหม่มาเป็นหน้าจอออนไลน์จากไฟล์ที่เราเลือกก็จะเป็นชื่อตามไฟล์ที่เราเลือกนี้เลยค่ะและล่างจาก transition นะคะก็จะเป็นการเฟดว่าเราต้องการที่จะให้การเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นมือคลักเป็นแบบเฟดแล้วก็เลือกเวลาถัดมาก็เป็นเฟดแบบแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าต้องการให้เฟดเป็นคลักเป็นเฟดหรือเป็นแบบไหน
1: เมื่อเราสิ้นสุดการทำงานนะคะเราจะกด stop streaming การบันทึกหน้าจอก็สิ้นสุดลงแล้วเราก็เลือกรายการของเรานะคะที่เราตั้งค่ายเมื่อกี้นี่ค่ะอัดจากหน้าจอเมื่อเราเลือกรายการอัดจากหน้าจอแล้วตรงฟังก์ชันต่อไปค่ะจะเป็นซีนแต่ละซีนเนี่ยเขาจะให้เรากดสร้างโดยที่เราคลิกเครื่องหมายบวกไปว่าแต่ละซีนของเราจะเลือกเป็นซีนอะไรบ้างซีน3ซีน4เคาท์ดาวน์อินเกมรายการที่ขึ้นมาทั้งหมดนี้จะเป็นรายการที่สร้างไว้แล้วขอบคุณหลังจากที่เราสร้างแล้วเราก็จะเข้ามาสร้างซอสจะเป็นแต่ละชนิดของเซนของเราที่เราต้องการใช้งาน Location Data Audio Capture นะคะนี่จะเป็นตัวทดลองต่อไปค่ะ Audio Input จะเป็นรายการที่เราเลือกเสียงเข้ามาจากข้างนอก Audio Output คือเสียงจากคอมพิวเตอร์ออกไปสู่หูฟังลำโพง Browser คือเราเลือกจากรายการอินเทอร์เน็ต Color Sourceจะเป็นชนิดสีของฉากว่าเราต้องการให้ฉากนั้นสีอะไรความกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ Display Capture เดี๋ยวเลือกให้ดูเลยแล้วกันนะ Audio Capture เราจะเป็นการเลือกเสียงจากข้างนอกว่าเราต้องการเลือกเสียงอะไรไมโครโฟนหรือเสียงจากโน้ตบุ๊กหรือเสียงจากหูฟังเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็กดเลือกเลยค่ะเราต้องการเสียงจากหูฟังจะเป็นชื่อรายการเราจะขยับย้ายให้มันอยู่ที่2อยู่ที่3อยู่ที่4เป็นรายการทั้งหมดที่สร้างไว้นะคะจากเสียงที่เราเลือกแล้วก็สร้างไว้เมื่อกี้เราจะสร้างไว้ที่ชื่อ8เราก็จะเลือก
0: เป็นรายการช่องแรกจะเป็นรายชื่อช่องที่สองจะเป็นสถานะช่องที่สามจะเป็นระดับเสียงค่ะว่าเราต้องการให้เสียงเป็นแบบไหนแล้วก็จะเลือกให้เสียงของเราเป็นโมโนหรือสเตอริโอถัดมาค่ะก็จะเป็นบาลานซ์ว่าจะให้เสียงของเราเนี่ยออกซ้ายเยอะกว่าขวาเยอะกว่าถัดมาก็จะเป็นที่เหลือตามที่เราต้องการว่าเราต้องการที่จะเลือกใช้งานแบบไหนให้เสียงออกเฉพาะจากเสียงเฉพาะหน้าจอหรือจากข้างนอกด้วยหรือเฉพาะเสียงที่หน้าจออย่างเดียวหรือต้องการปิดเสียงที่หน้าจอแล้วแต่เราต้องการที่จะเลือกเลยค่ะว่าต้องการเลือกแบบไหนเมื่อเราเลือกมาแล้วรายการไหนที่เราไม่ใช้เราก็สามารถจากสีขาวให้เป็นสีแดงเป็นสีแดงนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องการปิดเสียงอุปกรณ์นั้นเฉพาะตัวนั้นรายการไหนที่ต้องการให้เปิดไว้ก็จะให้เป็นสีขาวถัดมาเบราว์เซอร์นะคะเบราว์เซอร์ก็จะเป็นรายการที่เราเลือกจากอินเทอร์เน็ตเราเลือกมาแล้วก็ใส่ URL ว่าจะให้ลิงก์เนี่ยไป URL อะไรแล้วก็กำหนดขนาดของภาพที่เราต้องการที่จะให้ขยายสามารถมาขยายได้จากหน้าจอตรงนี้ก็ได้เลยนะคะภาพที่เราต้องการให้แสดงหรือเราจะมาใส่โค้ดเมื่อเราเลือกแล้วเราก็สามารถคลิกว่าเราต้องการให้การแคปเจอร์ของเกมนั้นเป็นแบบไหนเป็นเต็มจอเป็นแบบพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดได้ค่ะว่าให้เป็นโหมดไหนเป็นโปร่งใสหรือเป็นเฟรมเรทหรือเคอร์เซอร์หรือแอนติเคสแคปเจอร์หรือแคปเจอร์ Third Party เราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะมันจะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเลือกได้เราต้องการให้เป็นโหมดไหนและสามารถมากำหนดอุปเกรดได้ว่าต้องการเป็นเร็วเป็นช้าช้าเยอะที่สุดและถัดมาค่ะจะเป็นค่าสีว่าเราต้องการตั้งค่าสีของเกมให้เป็นแบบไหนเราเลือกได้เราก็กดโอเคเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นอิมเมจอิมเมจนี้ก็คือเป็นภาพที่เราต้องเลือกจากไฟล์ที่เราสร้างไว้แล้วสามารถกำหนดค่าได้ว่าเราต้องการไม่ต้องโหลดเมื่อมันไม่ได้แสดงหน้าจอนี้หรือเป็นการมี2ฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเลือกแบบไหนเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคเลยค่ะถัดมาค่ะ Image Slide Show จะเป็นรายการเลือกรูปภาพที่มีเป็นรายการทำรูปภาพสไลด์โชว์จากภาพหลายๆภาพมาอยู่ในเฟรม1เฟรมค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราต้องการเลือกฟังก์ชันแบบไหนเวลาเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ขนาดเป็นแบบไหนขนาดภาพยังไงก็เพิ่มไฟล์ไปเรื่อยๆค่ะว่าต้องการเพิ่มภาพเพิ่มไปเรื่อยๆเลยเมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้วก็กดโอเคค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เลือกเดี๋ยวเลยกด cancel ก่อนนะคะต่อไปซีนค่ะถ้ามีไฟล์หรือรายการที่เราแล้วเราก็สามารถเลือกได้จาก add exit นะคะแต่ถ้าต้องการสร้างใหม่กด create new ได้เลยค่ะเลือกได้แล้วเรากดโอเคนะคะ

มาจะเป็นรายการ Media Source Media Source นี่ก็คือการที่เราเปิดโปรแกรมมา YouTube หรือโปรแกรมต่างๆที่เราต้องการที่จะอัดเฉพาะโปรแกรมนั้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้เห็นหน้าจออื่นในขณะที่เราใช้งานเราก็ตั้งค่าเลยค่ะถ้ามีรายการเราก็เลือกได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีเราก็เพิ่มเข้าไปใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคเลยค่ะรายการถัดไปนะคะจะเป็นซีนรายการถัดไปนะคะจะเป็นซีนจะเป็นฉากแต่ละฉากจะเป็นฉากที่เราสร้างไว้แล้วแล้วเราก็เลือกเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคค่ะถัดมาค่ะจะเป็นข้อความเราก็จะเป็นรายการข้อความที่เรากำหนดไว้หรือสร้างใหม่เราก็ตั้งชื่อถ้าเราสร้างใหม่ตั้งชื่อไว้เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามากำหนดว่าเราต้องให้เป็นตัวอักษรอะไรข้อความอะไรขนาดเล็กขนาดใหญ่สีอะไร opacity คือจะให้มีความโปร่งใสของตัวอักษรนั้นเท่าไหร่ background สีอะไรขนาดความโปร่งใสของแบ็กกราวด์เท่าไหร่วางตำแหน่งที่ตรงไหนซ้ายขวาตรงกลางแล้วก็อะไรนี่จะเป็นแนวนอนนะคะส่วน vertical นี่จะเป็นแนวตั้งว่าเราจะเลือกให้อยู่หัวสุดตรงกลางหรือท้ายสุดของชิ้นงานนั้นแล้วก็ชนิดว่าเราต้องการให้เป็นโหมดไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะเมื่อกำหนดได้แล้วก็เลือกโอเคถัดมานะคะวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์เราก็จะเลือกว่าเราต้องการก็จะเป็นอยู่เราก็จะเลือกดีไวซ์นะคะแล้วก็กำหนดฟังก์ชันต่างๆของตัววิดีโอที่เราต้องการแคปเจอร์ว่าถ้าเรามีกล้องเข้ามากี่ตัวเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเฟรมนี้เป็นเฟรมกล้องที่เท่าไหร่เราก็ตั้งชื่อจากด้านแรกตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อจากหน้าแรกที่เราคลิกเมื่อกี้แล้วก็ตั้งชื่อว่ากล้อง1กล้อง2กล้อง3แล้วก็มาตั้งค่าต่างๆเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะมาค่ะ Window Capture ค่ะ Window Capture นี้จะเป็นรายการเราอย่าลืมตั้งชื่อนะคะถ้ามีแล้วเราก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยแล้วเราก็กดโอเคเพราะเราต้องการให้ Window Capture เนี่ยจะเป็นเลือกในรายการ Window ที่จะแสดงยังไง Capture เป็น method แบบไหนเป็น7เป็น10ตามคุณภาพของเครื่องเลยนะคะว่าเราต้องการเลือกแบบไหนจะเป็น Window Type Mass Mass O หรือ Mass Titan O Live File Window of Same Type หรือ Mass Titan O Live File Window of Same Equitable นะคะว่าต้องการเลือกแบบไหนเมื่อเลือกได้แล้วก็จะมาเลือกฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นตัวทดลองก็เลือกฟังก์ชันตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กดโอเคนะคะแล้วเราก็จะรอสักครู่นี่ค่ะหน้าต่าง Windows เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราต้องการให้โชว์เลือกได้แล้วก็กดโอเคเลยค่ะการใช้งานเบื้องต้นขององค์ BS ลองไปปรับใช้กันดูนะคะให้เข้ากับเราที่สุดแล้วการใช้งานก็จะคล่องตัวเกิดความรวดเร็วในการใช้งานขึ้นเมื่อเราถ่ายทอดสดเสร็จแล้วเราก็สามารถกด Stop Stream ได้เลยค่ะ

ไหมคะหน้าจอก็จะดีเลย์สักนิดนึงก็คือการหยุดสตรีมแล้วจากตัว OBS และสำคัญสุดเราอย่าลืมมากดสิ้นสุดใน YouTube ด้วยกดสิ้นสุดขึ้นมาก็จะเจอรายละเอียดต่างๆที่ YouTube แสดงให้เราเห็นมีจำนวนดูเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าต้องการแก้ไขเราสามารถกดแก้ไขสตูดิโอได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาปรับแก้ในนี้แต่ก็จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งกว่าจะประมวลผลครบตามวิดีโอที่เราใช้เวลาไปอย่าลืมดู CPU ของเราด้วยนะคะถ้าเกินมันจะทำให้เครื่องค้างอัตราความเสียงก็จะในการถ่ายทอดสดก็จะสะดุดทำให้การรับชมไม่ลื่นไหลทำให้คุณผู้ชมหงุดหงิดนิดนึงเฮ้ยกระตุกอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเริ่มมีอารมณ์แล้วค่ะเราก็สามารถปรับแก้ได้เลยค่ะตามใน YouTube ที่ให้เราปรับแก้ว่าต้องการแก้เวลาไหนสามารถตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกได้นะคะจบกันไปแล้วค่ะกับสตรีมเวลาเราเปลี่ยนฉากนะคะเราก็มากดแล้วเราก็กดทรานซิชันเพื่อเราเปลี่ยนฉาก

ส่วนที่เหลือเนี่ยค่ะเราก็ให้เป็นตามปกติโดยที่เราไม่ต้องไปเซตค่าหรือตั้งค่าอะไรหลังนั้นเราก็กดโอเคถ้าใครต้องการหยุดการทำงานก็กดหยุดแค่ชั่วคราวค่ะกดพอสได้เลยถ้าใครมีเครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะกดสต็อปได้เลยเมื่อเราไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขที่หน้า YouTube ได้ค่ะเขามาแก้อะไรตามรายละเอียดของเขาต้องแก้แบบไหนแต่ระหว่างแก้นี่อินเทอร์เน็ตก็ต้องแรงเยอะสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันดึงอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งานเนื่องจากว่าเราต้องเอาดาวน์โหลดอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปอัปโหลดเสร็จก็ต้องดึงกลับมาที่คอมพิวเตอร์อีก

บางทีทุกอุปสรรคของเราก็ไม่มีใครมองเห็นหรอกค่ะแต่ตัวเราจะรู้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรจะมีคนมองเห็นหรือมองไม่เห็นเราก็ทำสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดค่ะผิดก็แก้ไขบางอย่างกลับไปแก้ไขใหม่ไม่ได้เราก็ทำให้มันดีที่สุดค่ะทำให้ดีทำใหม่ทำแล้วทำอีกทำอยู่นั่นนะคะทำไปจนกว่าสิ่งที่เราทำเราจะภูมิใจใครไม่ภูมิใจเราภูมิใจเองค่ะเราภูมิใจที่สุดในงานในสิ่งที่เราทำเพราะงานมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าสื่อที่เราจะทำออกไปเนี่ยค่ะสื่อที่เราจะทำออกไปผู้รับชมหรือผู้รับฟังเขาจะเข้าใจตามที่เราสื่อออกไป

ลงล่างมันเป็นความชอบส่วนตัวค่ะมันขึ้นกับสารที่เราส่งค่ะว่าสารที่เราส่งผู้รับสารเข้าใจตรงตามสารที่เราต้องการที่เราส่งที่เราต้องการสารที่เราสื่อออกไปไหมตามนี้ค่ะอย่าลืมค่ะอุปสรรคมีทางแก้เสมอเหมือนการบวกเลข10ค่ะมันมีหลายวิธีแล้วก็หลายทางที่จะให้เราแก้ปัญหาแล้วก็อุปสรรคตรงนั้นเมื่อเราเจอเราทำทุกวันแก้ไขทุกวันมันก็จะเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญช่ำชองเดี๋ยวเรียงใหม่ชำนาญช่ำชองเชี่ยวชาญและมืออาชีพค่ะสโลแกนนี้นำไปใช้ได้เลยค่ะฝึกทุกวันทำทุกวันเหมือนการบ้านนะคะคุณครูให้การบ้านมาการบ้านนี่คือการฝึกฝนนะคะเราเรียนรู้มาแล้วเราฟังคำแนะนำมาแล้วเรานำคำแนะนำเนี่ยค่ะไปฝึกทุกวันทำทุกวันเจอปัญหาแก้ปัญหาได้เจอปัญหาแก้ไม่ได้ถามกูรูค่ะถามผู้รู้ค่ะถามใครก็ได้ค่ะถ้าเราไม่อยากคุยกับใครเราถาม Google ได้ค่ะทำทุกวันใช้งานทุกวันคนที่แนะนำเราบางทีก็แนะนำได้ไม่หมดหรอกนะคะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานเราทำทุกวันใช้งานทุกวันแก้ไขตามที่หน้างานเกิดอย่างนี้อย่างนั้นเพราะแต่ละงานลักษณะงานลักษณะการใช้งานจะต่างกันงานในโปรแกรมของ OBS หรือ CapCut หรือ TikTok ที่กำลังจะนำเสนอให้ในครั้งหน้าอาจจะต่างกันเนื่องจากการใช้งานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันวันนี้หรือในคลิปถัดไปหรือวิดีโอถัดไปที่นูนได้แนะนำอาจจะเป็นเพียงส่วนเบื้องต้นหรือทำให้ทุกคนได้รับรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับทุกคนเลยค่ะนำไปฝึกฝนเพราะการใช้งานไม่เหมือนกันจริงๆอย่างที่หนูบอกไปคนหนึ่งใช้ทางขวาคนหนึ่งใช้ทางซ้ายคนหนึ่งใช้ข้างบนคนหนึ่งใช้ข้างล่างจริงๆค่ะในงานของนิวเองหรืองานที่นิวทำหรืองานที่นิวสอนของเด็กๆปัญหาเกิด108เลยค่ะคนสอนคนเดียวแต่คนเรียน50คนเรียนเป็นร้อยค่ะแต่ละคนมาจาก100 พ่อ 1,000 แม่เราจะมาเอาต้นแคคตัสปลูกในดินเหนียวก็ไม่ได้เราจะมาเอาข้าวปลูกในดินทรายก็อาจจะได้นะคะแต่มันก็จะไม่มีน้ำขังถูกต้องไหมคะเพราะนั้นเราจะต้องจับจุดแล้วก็ให้เข้ากับคนคนนั้นที่สุดให้เข้ากับเราที่สุดเราชอบแบบไหนเลือกแบบไหนทำแบบไหนเพราะการถ่ายทอดสดถ้าไม่ใช่องค์กรเราสามารถเลือกทำได้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะมันไม่มีข้อกำหนดหรือไม่มีข้อบังคับตายตัวใครชอบก็กดดูกด Subscribe กดไลค์ให้ใครไม่ชอบก็กดผ่านตามนั้นเลยค่ะสิทธิ์ของผู้ชมค่ะอยากเลือกแบบไหนติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการส่งกำลังใจเราอย่าติชมกันเลยค่ะเราถือว่าเราเป็นการส่งกำลังใจกันแล้วกันนะคะมาได้ที่อีเมลนลิศรา _mas@amuto.ac.th ได้เลยค่ะทุกกำลังใจจะสร้างชิ้นงานที่ดีขึ้นจะสร้างชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นจากกำลังใจทุกกำลังใจ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mark and The Cup นะคะตอนนี้เป็นตอนที่3นะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคาย
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทํา2ตัวเช่นเดียวกันทุกครั้งเราจะทําสครับตัวนึงอีกตัวนึงเป็นมาร์คนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผลิตภัณฑ์สครับกับมาร์คเนี่ยก็กําลังเป็นที่นิยมนะคะวันนี้เราจะทําสูตรอะไรเอ่ยนะคะก็มี1นะคะสครับเจลข้าวเหนียวนะคะท่านผู้ชมคงแปลกใจเจลข้าวเหนียว คืออันนี้เป็นสูตรธรรมชาติค่ะทำมาจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เรารับประทานกันนี่แหละค่ะมาขึ้นรูปเป็นเจลนะคะแล้วก็ใส่เม็ดสครับเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเม็ดสครับข้าวเหนียวนะคะสูตรที่2ค่ะก็จะเป็นแอคเน่เคลมาร์คนะคะแอคเน่เคลมาร์คนี่ก็จะเป็นมาร์คที่ใช้พอกหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหรือคนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสิวก็ใช้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะซึ่งสูตรแอคเน่เคลมาร์คเนี่ยจะเป็นสูตรที่ผสมผสานระหว่างเคมีกับธรรมชาตินะ
1: คะ
0: แต่ว่าสูตรแรกเนี่ยเจลข้าวเหนียวนี่เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะทีนี้ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะคะเราก็คงจะมาแนะนำเรื่องอุปกรณ์นะคะว่ายังไงแล้วก็การทำความสะอาดถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะดูเราหลายตอนแล้วอุ้ยทำความสะอาดอีกแล้วแนะนำวัสดุอีกนะคะวัสดุอุปกรณ์อีกแล้วคือท่านก็ต้องเข้าใจว่าบางท่านท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้ชมตอนก่อนๆอาจจะเพิ่งมาเห็นตอนนี้นะคะก็จะได้รู้รายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะคะของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแนะนำอุปกรณ์ให้นิดนึงเพราะอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆค่ะในการสาธิตในครั้งนี้และสามารถที่จะทำใช้ได้ทำขายก็ยังได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่หาง่ายในห้างในตลาดทั่วๆไปแต่เราอยากให้ท่านรู้ว่าใช้อุปกรณ์วัสดุประเภทใดนะคะมันถึงจะปลอดภัยนะคะในการใช้เครื่องสำอางนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์โจเริ่มต้นได้เลยค่ะนะคะ
1: สำหรับสูตรที่เป็นสครับเจลข้าวเหนียวนะคะอุปกรณ์หลักๆเลยนะคะก็จะต้องมีเตานะคะที่เรียกว่าเตาไฟฟ้าน
0: ะคะ
1: หรือว่าจะเป็นเตาอินฟราเรดก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำเป็นเตาแก๊สนะคะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้แน่นอน
0: ไม่ได้
1: นะคะ
0: นะแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงอยากจะทดสอบทำก่อนเตาแก๊สเนี่ยแต่ว่าให้หลีไฟเล็กๆเบา
1: ๆ
0: แต่ท่านจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์นะคอยวัดอุณหภูมิบางสูตรน
1: ะ
0: บางสูตรอาจจะต้องวัดอุณหภูมิอันนั้นอ่ะมันจะเป็นภาระหน่อยใช่ไหม
1: เป็นภาระค่ะแต่ว่าเป็นภาระหน่อยแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เสริมได้นะอาจารย์คือเขาเรียกว่าการตุ่น
0: การตุ่น
1: แบบนั้นก็ได้ค่ะถ้า
0: สมมติว่าถ้าไม่อยากให้เสียงมากน
1: ะ
0: ทำการตุ่นได้นะก็คือมีหม้อใหญ่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่น้ำนะคะแล้วก็เอาหม้อที่เราจะผสมได้ไว้ตรงกลางท่านผู้ชมคนนึงภาพออกนะคะอันนั้นน่าจะไม่เสี่ยงถ้าใช้เตาแก๊สนะคะน
1: ะ
0: แต่ทีนี้หลักๆเลยใช้เตาไฟฟ้า
1: ใช่ค่ะเตาไฟฟ
0: ้
1: า
0: หรืออินฟราเรดเนี่ยจะดีกว่านะคะจะสามารถมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือควบคุมทำให้เรารู้ว่าระดับนี้น่าจะอยู่ระดับไหนนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยค
1: ่ะ
0: ต่อเลย
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นพวกหม้อสแตนเลสนะคะที่เราจะใช้ในเรื่องของการไว้สำหรับกวนผสมต่างๆนะคะเราจะไม่ใช้พวกที่เป็นถ้าเป็นแก้วก็จะลำบากอีกจริง

0: มันใช้ได้แหละค่ะ
1: อ
0: เอาหล่อแต่ว่าหนึ่งเสี่ยงต่อการแตกอะไรต่างๆนะคะเป็นหม้อสแตนเลสเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยถ้าเกิดการแตกเสียหายนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะก็จะมีอย่างตะกร้อค่ะเนี่ยจะเห็นอยู่ในท้ออ
1: ันนี้ทุกสูตรเลยนะเราจ
0: ะ
1: มีใช้ตะกร้อตัวนี้
0: อันนี้จะเห็นในพวกทำอาหารต่างๆนะคะที่เราใช้กัน
1: ต้องเป็นสแตนเลสนะคะ
0: ค่ะ
1: นะไม่เอาตะกร้อแบบพลาสติกที่ไม่ทนไฟที่ไม่ทนความร้อนนะคะ
0: แล้วก็จะมีอย่างเช่นตัวพายซิลิโคนนะคะตัวนี้เอาสำหรับไว้ปาดนะคะเพื่อเก็บ
1: ไว้คนไว้เปียนะคะอะไรประมาณนี
0: ้อันนี้เป็นตัวที่มันทนความร้อนได้สูงเลยนะคะถ้าพายซิลิโคนแบบนี
1: ้200องศาใช
0: ่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นช้อนสแตนเลสแบบนี้นะคะเอาไว้สำหรับอะไรก็คือใช้ตักสารอะไรต่างๆที่อยู่ในสูตรในการผสมนะคะอุปกรณ์ก็ถ้าในสูตรนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สิ่งที่เราจะต้องทำต่อเนี่ยก็คือว่าการทำความสะอาดนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ค่ะแอลกอฮอล์นะคะเราจะใช้ความเข้มข้นที่ 70%นะะ
1: มีขายตำร้านขายยาทั่วไปเลย
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงก็คือกระดาษทิชชู่นะคะตัวนี้จะเป็นชนิดเกรดดีเลยนะคะคือเหนียวไม่เป็นฝุ่นนะคะเป็นเกรดที่เขาเอาไว้เช็ดทำความสะอาดต่างๆได
1: ้สำหรับตัวที่เป็นอะไรนะกระดาษทิชชู่ที่มันมีขุยหรือว่ามันยุ่ยง่ายเนี่ยไม่เอานะคะตรงนั้นเพราะว่ามันอาจจะติดอยู่กับภาชนะนะเวลาทำจะทำให้มันเข้าไปปนอยู่ในเนื้อของผิดพันธุ์ได้
0: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงถ้าคิดว่าการใช้ทิชชู่มันสิ้นเปลืองนะคะก็คือเป็นผ้าขนหนู
1: ผ้าขนหนู
0: ก็ได้นะคะ
1: ต้องไม่มีขนด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ผ้าขนหนูที่ไม่ทิ้งขนนะคะไม่มีขนจะเช็ดได้ดีนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือไม่ก็พ่นแอลกอฮอล์แล้วก็วางทิ้งไว
0: ้
1: นะคะจนมันแห้งแล้วค่อยมาเช็ดแบบแห้งนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคนก็เชื่อว่าระหว่างแอลกอฮอล์ระเหยเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดนะคะ
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นก็ได
0: ้ลืมเพิ่มเติมอีกเครื่องนึงค่ะอาจารย์เครื่องผสมนะคะ
1: มีขายตามห้างทั่วไป
0: ใช่ค่ะ
1: นี
0: ้ทีนี้ถ้าเราผสมนิดๆหน่อยๆอะค่ะอันนี้เราใช้ตะกร้อคนก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่ทำเป็น1กิโลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีการผสมมันอาจจะคนลำบากขึ้นนะคะ
1: ใช่ใช
0: ่เครื่องนี้ก็จะช่วยแรงเราแล้วก็ทำให้เนื้อเนี่ยเนียนแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยนะคะ
1: เตาไฟฟ้าตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามนะท่านผู้ชมนะสามารถที่จะสามารถทำพวกผิดพันธุ์พวกเนี้ยนะคะได้อย่างน้อยก็ประมาณ 1-5 กิโลนะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีมันขึ้นอยู่กับภาชนะด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึง10กิโลยังได้เลยค่ะนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นอาจจะต้องใช้เครื่องใหญ่ละ
0: แต่จริงๆที่เคยทำนี่ประมาณ10กิโลนะ
1: 10กิโลได้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะจะทำเพื่อที่จะใช้เองเนาะหรือว่าแจกนะคะเป็นบางครั้งนะ
0: คะ
1: คนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นธุรกิจนะคะก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เราแนะนำนี้ได้นะคะ
0: ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนประกอบ
1: จบขั้นตอนแล้วทีนี้เราก็จะลงในเนื้อหาของตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราจะทำสองตัวนะคะเราจะทำตัวที่เป็นสูตรธรรมชาติก่อนก็คือสครับข้าวเหนียวก่อนนะคะซึ่งตัวที่เป็นสครับข้าวเหนียวนั้นเราจะแบ่งนะคะแบ่งสูตรเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะแนะนำส่วนประกอบของสูตรก่อนนะคะนะส่วนแรกส่วนที่1คือส่วนนั้นนะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์โจแตะให้นิดนึงเพราะว่าอาจารย์อยู่ไกลนะคะนั่นคือข้าวเหนียวนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะทำไมต้องใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวอย่างอื่นไม่ได้เหรอเราทดสอบเกือบจะทุกข้าวแล้วค่ะนะคะก็พบว่าแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเวลาที่เราเอามาบดเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะแล้วใส่น้ำลงไปในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรขึ้นให้ท่านผู้ชมเห็นว่าแป้งข้าวเหนียวส่วนเท่านี
0: ้
1: เหมาะกับน้ำเท่าไหร่อันนี้คือเราทดสอบมาแล้วนะคะนะแล้วพอมันขึ้นรูปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเจลจะคล้ายๆเจลเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: คล้ายๆเจลเคมีที่มีขายอยู่ทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าในอันนี้เป็นอาหารก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงเอาไปทำเป็นครีมไม่ได้เป็นเจลบำรุงผิวไม่ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าจะทำให้เหนียวหน้าเหนียวอะไรไปหมดนะคะแต่ใช้ขัดผิวเนี่ยได้ดีทีเดียวเพราะความเหนียวนี่แหละค่ะ มันจะเกาะเอาสิ่งสกปรกทั้งหลายออกจากผิวได้ดีนะคะได้ดีกว่าเจลเคมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะเจลเคมีมันมีแต่ความลื่นมันไม่มีความเหนียว
0: แ
1: ต่เจลข้าวเหนียวเนี่ยนอกจากมีความลื่นแล้วมันมีความเหนียวที่เกาะเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวนอกจากนั้นนะคะในตัวข้าวทุกชนิดมีวิตามินอีนะคะแล้วก็สิ่งสารอาหารที่จำเป็นต่อผิวหนังทำให้ผิวนุ่มนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นน้ำนะคะอาจารย์จะแตะน้ำนิดนึงให้ทุกชมได้เห็นนะคะ
0: น้ำนะคะ
1: น้ำเนี่ยจะเป็นน้ำกรองนะคะจากเครื่องกรองที่บ้านก็ได้หรือน้ำที่ซื้อตามห้างน้ำที่เป็นน้ำดื่มที่เราซื้อมาแล้วล่ะค่ะเป
0: ็
1: นน้ำดื่มบรรจุขวด
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราซื้อมาเป็นน้ำสะอาดเนี่ยเราใช้ได้นะคะแต่ไม่ให้ใช้น้ำประปานะคะน้ำบรรจุขวดที่เป็นน้ำแร่เนี่ยไม่ให้ใช้เพราะว่ามีแร่ธาตุอาจจะมีผลต่อการตัวของครีมได้นะคะน
0: ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือน้ำบาดาลนะคะท่านผู้ชมอาจจะขำนะว่าเอ๊ะอาจารย์ใครจะเอาน้ำบาดาลมาทำเครื่องสำอางเอาไม่แน่นะเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามนะคะจากการที่เราไปอบรมในที่ต่างๆเนี่ยเป็นคำถามน้ำบาดาลได้ไหมอาจารย์น้ำแร่ได้ไหมอาจารย์เนี่ยนะคะเพราะนั้นเราจะบอกให้ครบถ้วนเลยว่าอะไรที่มีแร่ธาตุเนี่ยใช้ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เช่นน้ำแร่หรือน้ำบาดาลเนี่ยมีแร่ธาตุจะใช้ไม่ได้นะคะขอให้ใช้น้ำกรองจากเครื่องกรองที่บ้านธรรมดาหรือน้ำบรรจุขวดทั่วไปหรือน้ำกลั่นน
0: ะคะ
1: อันนี้ก็จะใช้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายไอ้ตัวแป้งข้าวเหนียวนี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้ขึ้นรูปเป็นเจลข้าวเหนียวนะคะต่อมาส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองนี่มีกลีซอรีนนะคะกลีซอรีนเนี่ยเราเคยบอกในตอนก่อนหน้านั้นว่ามันมาจากน้ำมันพืชนะคะเป็นสารที่สกัดมาจากน้ำมันพืชที่ยกตัวอย่างเช่นขบวนการทำสบู่เนี่ยนะคะมันจะมีกลีซอรีนแยกออกมาก็จะตัดตัวนั้นนะคะกลีซอรีนออกมาทำขายสรุปแล้วก็คือกลีซอรีนมันก็คือสารจากธรรมชาตินะคะนะคุณสมบัติก็คือว่าเวลาทาที่ผิวเนี่ยนะคะมันจะดูดความชื้นมาไว้ที่ผิวและปกป้องไม่ความชื้นนี่ออกจากผิวนะคะเพราะนั้นตัวนี้เมื่อเราใส่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอย่างที่ฉันบอกเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยมันยังจะเป็นตัวที่ช่วยในการทำละลายด้วยนะคะน
0: ะ
1: ต่อมานะคะหัวสบู่ยางอ่อนค่ะอาจารย์โจก็หัวสบู่ยางอ่อนเนี่ยหัวสบู่ยางอ่อนเนี่ยเป็นหัวสบู่ที่ใช้กับผิวเด็กได้ด้วยค่ะนะคะนะตัวนี้จะโอกาสระคายเคืองจะน้อยมากเลยนะคะแล้วก็ให้ความนุ่มให้ฟองนุ่มใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: เนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองนะเพราะว่าสครับตัวนี้เราจะสครับแล้วทำให้มีฟองไปด้วยนะคะต่อมานะคะเกลือแป้งค่ะ
0: หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
1: เกลือแป้งนะคะนะเกลือแป้งเนี่ยก็คือเป็นเกลือที่ไม่เล็กๆที่แบบเอามาทาที่ผิวแล้วเนี่ยคือไม่เห็นความตะปุ่มตะป่ำของเม็ดเกลือมันจะเรียบนะคะนะเหมือนแป้งเลยแต่เวลาขัดเนี่ยมันมีแรงขัดมันมีความขัดอยู่นะคะแต่ความขัดของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะนุ่มๆกับผิวไม่ทำลายผิวใช้กับหน้าก็ได้นะสูตรเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านบอกว่าอาจารย์เราชอบไอ้ที่มันนะขัดมันนะนะเราไม่ชอบนุ่มนวล นะคะนะก็อาจจะใช้เม็ดเกลือที่ใช้ที่มีขายตามห้างอ
0: ่ะ
1: เอามาแทนเกลือแป้งในสูตรนี้ได้ค่ะแต่ความขัดมันก็จะแรงขึ้นนะคะนะอาจจะใช้ขัดหน้าไม่ได้ตัวนั้นนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิตามินอีค่ะนะคะวิตามินอีนะคะก็คุณสมบัติก็คือ1ลดริ้วรอยนะคะ2ให้ความชุ่มชื้นนะคะ3ก็คือลดการอักเสบนะคะตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการบำรุงผิวแล้วก็ลดการอักเสบนั่นเองนะคะลดรอยด่างดำได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมาถ้ากลิ่นนะคะกลิ่นเราก็จะใช้กลิ่นที่หอมอ่อนๆ นะคะไม่แรงมากนะคะให้เหมาะกับข้าวส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กลิ่นน้ำนมข้าว
0: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยนะคะมันจะเข้ากับโปรดักต์นะคะเพราะว่าโปรดักต์เป็นเจลข้าวเหนียวอะไรนะสครับเจลข้าวเหนียวนะคะ แล้วก็เลยใช้กลิ่นน้ำนมข้าวนะคะต่อมานะคะสารสกัดหม่อนค่ะ สารสกัดหม่อนนี้นะคะมีสารสำคัญนะคะที่นอกจากจะทำให้ผิวขาวแล้วอย่างที่เราได้ยินมาเนาะมีงานวิจัยที่ ทำให้ผิวขาวลดรอยด่างดำลดฝ้าอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเนี่ยค่ะมันยังช่วยในการลดการอักเสบได้ด้วยตัวนี้
0: ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะ
1: คือนอกจากจะใช้ในเรื่องของไวท์เทนนิ่งแล้วเนี่ยสามารถใช้กับโปรดักที่รักษา

0: อยู่ได้ด้วย
1: ะ
0: นะคะตัวนี้นะคะต่อมานะคะวิทาเซลนะคะตัววิทาเซลนะคะคือตัวนี้อันนี้มันได้มาจากมันเป็นพืชจากต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัววิทาเซลเนี่ยมันเป็นสารสกัดที่เป็นเซลล์ใสอย่างเงี้ยแหละค่ะนะมันจะมีคุณสมบัติที่ว่า1ช่วยกระชับรูขนช่วยลดการระคายเคืองนะ
1: คะ
0: ส่วนใหญ่แล้วสูตรพวกโทนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยแอคติงเกนเนี่ยจะใช้ตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าพวกนั้นมักจะมีคุณสมบัติที่ช่วยกระชับรูขนเพราะนั้นสูตรนี้เหมือนกันเราต้องการให้ผิวเรียบเนียนขึ้นต้องการให้มันช่วยกระชับรูขนนะคะนะเราก็เลยใส่ตัวนี้ด้วยใส่ตัววิทาเซลนะ
1: คะ
0: แถมตัววิทาเซลเองก็ยังช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะต่อมานะคะสารกันเสียค่ะตัวสุดท้ายนะคะสารกันเสียตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนเพราะนั้นโอกาสที่จะระคายเคืองผิวเนี่ยจะน้อยมากค่ะดังนั้นโดยรวมแล้วสูตรนี้ถ้าเป็นสูตรที่จะอ่อนโยนกับผิวนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะสามารถใช้ได้โอกาสที่จะระคายเคืองเนี่ยจะน้อยมากความปลอดภัยสูงเพราะว่าสบู่หัวสบู่ก็เป็นหัวสบู่อ่อนนะ
1: คะ
0: แม้กระทั่งเกลือเม็ดเกลือเป็นเกลือแป้งนะ
1: คะ
0: นะแล้วก็ตัวหมอนเองก็ลดการอักเสบวิตามินอีก็ลดการอักเสบวิตาเซลก็ลดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้มีความปลอดภัยสูงค่ะเดี๋ยวอาจารย์โจจะเริ่มสาธิตให้ดูเลยนะคะตอนนี้นะคะ
1: ทีนี้ในการทำนะคะจะเห็นว่าเราแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะซึ่งในการทำเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมส่วนที่1นะคะก็คือตัวของน้ำกับแป้งข้าวเหนียวนะคะอันนี้เราก็จะเทในส่วนของน้ำลงไปนะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะจะเห็นว่าเราต้องเตรียมนะคะน้ำอัน
0: นี้แป้งข้าวเหนียวก็เทลงไปเลย
1: กับแป้งข้าวเหนียวนะคะลงไปแบบนี้เลยนะคะ
0: สูตรนี้เรามีได้นะแต่เทคนิคการทำเนี่ยนะคะบางทีต้องดูนะคะต้องดูนะฮะ
1: แล้ว
0: อาจารย์โจนะคะก็จะค่อยๆ
1: ค
0: นนะคะให้ข้าวเหนียวเข้ากับน้ำก่อน
1: ใช่ค่ะนะคะต้องคนอย่างนี้
0: เพราะว่าถ้าท่านเปิดไฟเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก้อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นเจลนะสูงเพราะมันจะสุกอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะสุกเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้ละลายกับน้ำก่อน
1: ละลายจนว่าไม่มีก้อนนะคะจะเห็นว่าไม่มีก้อนก็คือเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเลยนะคะ
0: อันนี้คือเทคนิคนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เทคนิคเลยถ้าใครไม่ได้เทคนิคนี้ไปทำโอ้โหมาม
1: ันก็จะยุ่งยากตรงที่ว่าม
0: ันแก้ไม่ได้ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอมันเป็นก้อนสุกแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยนะคะ
1: มันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะนะคะทีนี้พอเรากระจายระหว่างตัวแป้งค่ะอาจารย์กับตัวของข้าวเหนียวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยมาเปิดไฟให้ความร้
0: อ
1: นการให้ความร้อนนะคะทีนี้บางท่านจะสงสัยว่าการให้ความร้อนนี่ต้องไฟแรงไฟอ่อนแค่ไหนนะคะถ้าแนะนำเนี่ยในการทำเบื้องต้นนะคะควรไฟประมาณต่ำสุดก่อนแล้วพอความร้อนยังไม่ขึ้นค่อยๆเร่งระดับของไฟเอานะคะอย่าไปเปิดไฟให้ความร้อนเร็วจนเกินไปนะคะไม่งั้นไม่ได้นะคะยิ่งถ้าทำเยอะค่ะการให้ความร้อนก็จะต้องเยอะไปด้วยนะคะตรงนั้นทีนี้เราก็เนี่ยค่ะเราห้ามหยุดคนนะคะตอนนี้ตอนให้ความร้อนเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการคนไปเรื่อยๆสังเกตว่าเขาก็เริ่มเป็นก้อนไอ้เป็นเนื้อใสๆขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ
0: ท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะระหว่างที่อาจารย์ตัวคนนะจะเห็นว่าเห็นไหมมีก้อนๆขึ้นมานะคะก็คือตอนนี้ท่านผู้ชมต้องระวังอย่าหยุดคนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะเป็นก้อนเลยนะคะเราต้องคนเพื่อให้ก้อนที่มันจับตัวเป็นเจลขึ้นมาเนี่ยให้มันกระจาย
1: ใช่ค่ะ
0: ให้รวมตัวกับเป็นก้อนนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนเนี่ยโอกาสสุกอะพอมันสุกปุ๊บอันจะไม่เป็นเจล
1: ใช่มันก็จะ
0: กลายเป็นข้าวต้ม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือสารธรรมชาติจากธรรมชาติโดยแท้จริงนะคะ
1: อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเขาขึ้นช้าเราก็ค่อยมาปรับความร้อนขึ้นมาได้แบบนี้นะคะ
0: แต่ว่าถ้าปรับความร้อนขึ้นก็ต้องเร็วนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องมีการกวนให้เร็วขึ้น
0: ตัวผงข้าวเหนียวเนี่ยมันไม่เหมือนกับผงเจล
1: ใช่ค่ะ
0: ผงเจลที่เป็นเจลเคมีนี่ค่ะเริ่มที่จะเป็นจับตัวเป็นเจลแล้วนะคะเป็นเจลข้าวเหนียวแล้วนะคะอ จะต้องลด

0: ไฟลงนะคะ
1: พอมันเริ่มเป็นเจลข้าวเหนียวอย่างนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมต้องระวังอย่าให้ไหม้นะคะต้องลดความร้อนลงค่ะลดความร้อนลงแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมคะว่าเป็นเจลที่มีความเหนียวนะคะถ้าเป็นข้าวเจ้าเนี่ยจะไม่เหนียวอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเราใส่เม็ดสักครั้งลงไปแล้วเจลข้าวเจ้าจะคืนรูปเลยกลายเป็นน้ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคงรูปความคงตัวเนี่ยของเกลียวข้าวเจ้านะคะจะไม่เหมือนข้าวเหนียว
0: ตอนนี้รู้สึกได้กลิ่นเริ่มหอมเหมือน
1: หอมเหมือนข้าวต้มเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ นะคะคนไประดับไหนนะคะก็คือให้เนื้อมันมีความใสขึ้นมาบ้างนะคะเมื่อกี้ยังเห็นความขาวของเนื้ออยู
1: ่เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าใสประมาณไหนนะคะที่อาจารย์โจแนะนำนะคะ

0: โอเคค่ะ
1: ให้เป็นประมาณนี้นะคะ
0: พอได้แล้วนะคะได้เนื้อประมาณนี้แล้วก็คือปิดไฟได้เลยนะคะต่อไปก็คือรอให้อุณหภูมิเขาเริ่มต่ำลงสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็ค่อยเติมในส่วนที่เป็นส่วนที่2ลงไปนะคะตรงนี้เราก็สามารถ
1: ที่จะส่วนที่2ก็จะเป็นพวกกลีซอรีนหัวสบู่อ่อน
0: ค่ะ
1: พวกเกลือแป้งองค์ประกอบที่เหลืออยู่ในละ
0: ค่ะ
1: นะสารสกัดต่างๆนะคะที่เราจะใส่ลงไปนะคะยืนอยู่นี่ก็ได้กลิ่นข้าวนะ
0: ตอนนี้หนูรู้สึกว่าแบบเริ่มเหมือนขนมบางอย่างแล้วค่ะการกินนะคะพออุณหภูมิเขาต่ำลงเราก็จะเริ่มใส่ตัวแรกนะคะก็คือกลีซอรีนลงไป
1: อันนี้นะคะสูตรเจลข้าวเหนียวนี้นะคะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าแบบหลายคนที่ใช้มีคนใช้แล้วนะคะนะมาอบรมแล้วก็นำไปใช้
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไปทำขายนะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นเขาบอกว่าใช้ได้ดีมากเลยนะคะติดใจนะเพียงแต่ว่าเขาอยากจะเอาไปทำเป็นครีมบำรุงหน้าซึ่งมันก็ไม่ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันเป็นอาหารนะนะพอทาไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเหนียวเหนียวหน้าเหนียวผิวนะคะแต่ถ้าเป็นตัวขัดอะได้เลยนะคะ
0: นะคะอันนี้ก็คริสตัลลินใส่เข้าไปแล้วนะคะต่อไปก็คือตัว
1: ต่อไปก็จะเป็นหัวสบู่นะคะ
0: ค่ะ
1: พอหัวสบู่ลงไปเนี่ยท่านผู้ชมคนเบาๆนะหลังจากตอนนี้คือคนเบาๆเดี๋ยวคนแรงเพราะมันจะเกิดฟองนะคะคนแรงมากจะเกิดฟองแล้วกว่าฟองจะยุบก็ใช้เวลา
0: ใช่ค่ะ
1: คนเบาๆค่ะพอให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวก็เห็นค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะ

0: เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะเห็นค่ะบางท่านว่าเออเป็นไปได้เหรอนะแป้งข้าวเหนียวว่าคือมีคนไปทำใช้แล้วแล้วก็ทำขายแล้วด้วยค่ะนะคะ
1: เนื้อประมาณนี้ค่ะอารมณ์เหมือนเนื้อของแซนแทนกรรมนะคะที่เป็นตัวก่อเจลอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนื้อแบบนี้ก็คือมันจากข้าวเหนียว
0: ต่อไปเราก็ใส่ตัวตะครับก็คือ
1: เกลือ
0: แป้งนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีเกลือแป้งนะจะใช้เกลือที่ขายตามห้างก็ได้ที่เป็นเม็ดเล็กๆกันนะคะเอาช้อนขูดหน่อยไหมคะก็คนเบาๆนะคะคนเบาๆเดี๋ยวให้จันจูคนต่อคนไปสักพักหนึ่งที่ว่าเป็นก้อนๆนี่มันก็จะหายไปเองค่ะ
1: ใช่ค่ะ

0: ในสูตรที่เป็นสาขาแบบนี้ค่ะนอกจาก
1: เดี๋ยวเราคลอดหน่อยดีไหมคะจันจู
0: นอกจากเกลือแป้งนะคะที่สามารถเอามาใส่ได้นี่นะคะเดี๋ยวนี้มันมีตัวสครับข้าวค่ะจางที่เป็นแบบสครับจากตัวของลำข้าวอะค่ะสามารถเอาสครับข้าวแบบนั้นมาใส่ก็ได้นะคะมีจำหน่ายนะคะที่เป็นข้าวเลยอะค่ะ
1: ใช่
0: แล้วกิโลนึงไม่แพงด้วยนะคะหลักแค่ประมาณหลัก10บาท50 60บาทเองนะคะ
1: คือเขาเอาข้าวนี่แหละค่ะไปทำเม็ดสครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะมีเม็ดสครับแบบที่เป็นแว็กด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นเม็ดแว็กเนี่ยซึ่งเม็ดที่เป็นเม็ดแว็กเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดบีดแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะเม็ดบีด
1: มันจะมีสีขาวสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยนะถ้าเอาน้ำมาใส่ได้นะเพราะว่าพอดีว่าเกลของเกลข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นสีขาว
0: ค่ะ
1: ถ้าเราเอาสีฟ้าสีชมพูมาใส่มันก็จะดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่นี่ความที่เราอยากให้มันเป็นธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมทั้งหมดเราก็เลยใช้เกลือแป้งนะคะต่อไปก็วิตามินอีนะคะ
0: ค่ะ
1: ที่บำรุงผิวนะคะนะฮะตัวนี้ถ้าคิดว่าต้นทุนจะสูงนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะอยากจะไม่อยากให้ต้นทุนสูงนะฮะเพราะว่าตัวข้าวเองก็มีวิตามินอีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีวิทัสเซลสารสกัดหม่อนเนี่ยลงไปด้วยนะคะก็ความปลอดภัยก็มีสูงอยู่แล้วนะคะนะหรือว่าถ้าจะใส่น้ำมันก็ได้ที่ราคาถูกหน่อยแล้วก็บำรุงผิวเช่นน้ำมันโจโจ้บาร์ออยนะคะน้ำมันอัลมอนด์ออยเงี้ยนะคะนะแต่อย่าใส่เยอะนะน้ำมันเนี่ยนิดนึงใส่นิดนึงอาจจะสัก 1% 2% พอนะคะเพราะว่าเบสของแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวอเตอร์เฟด
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเป็นเบสมันจะเป็นน้ำอ่ะนะถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำมันใส่ลงเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดการแยกชั้นได้นะคะแต่มันก็จะมีหัวสบู่อยู่นะซึ่งเป็นตัวที่ทำเชื่อมอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: เชื่อมโยงอยู่แต่ว่าใส่เยอะมันก็อาจจะแยกได้เหมือนกัน
0: แยกได้
1: เพราะเราไม่มีตัวอิมันไฟเออร์ลงไปนะคะอาจจะใช้น้ำมันแทนวิตามินอีได้หากว่าท่านผู้ชมชอบธรรมชาติแล้วก็บางท่านอาจจะมองว่าวิตามินอีแพง
0: ค่ะ
1: นะน้ำมันอะไรก็ได้ที่มีวิตามินอีเช่นลำข้าวแต่ลำข้าวนี่มีวิตามินอีสูงนะท่านผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าลำข้าวเนี่ยมันจะสีเข้ม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าจะใส่ลำข้าวใส่ได้ค่ะลำข้าวดีอย่างนึงนะเป็นตัวลดการอักเสบลดการระคายเคืองที่ดีอาจจะใส่สัก 1%
0: ค่ะ
1: นะคะเพื่อไม่ให้สีของตัวอะไรนะเจลแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ
0: อันนี้ก็จะเริ่มใส่ทีนี้เราก็จะเริ่มใส่ไล่ทุกตัวไปได้เลยนะคะ
1: ตอนนี้อาจารย์โจก็ใส่หลังจากใส่วิตามินอีแล้วเนี่ยนะใส่สารสกัดหม่อนลงไปแล้วนะคะใส่กลิ่นลงไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้จะเป็นวิทัสเซลนะ
0: คะ
1: แล้วก็จะตามด้วยตัวสารกันเสียนะคะทีนี้ก็ครบทุกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวก็คงจะขึ้นน่าจะขึ้นที่จอให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะปริมาณในสูตรเท่าไหร่น่าจะเห็นที่จอแล้วนะคะเนื้อดูสวยนะคะเนื้อดูสวยน่าใช้นะคะผิดพันธุ์บางครั้งเนี่ยเวลาเราทำเราต้องคำนึงถึงสีด้วยบางทีสีออกมาแล้วมันดูเข้มไม่น่าใช้เนี่ยนะคะนะมันก็ทำให้คนไม่อยากใช้นะถ้าเราใช้เองอาจจะได้แต่ถ้าใครคิดจะทำเป็นอาชีพนะคะนะรูปลักษณ์ดูไม่สวยเดี๋ยวเขาก็ไม่กล้าใช้อ่ะนะถ้าเป็นสีเข้มๆเนี่ยนะเขาก็กลัวนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยค่ะในสุด
1: กลิ่นหอมค่ะ
0: ค่ะ
1: กลิ่นหอมเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ถ้วยนะคะเอาไม้พายมานิดนึงค่ะจันจูมันจะมีฟองอากาศนิดนึงนะคะฟองอากาศที่เกิดจากที่ว่าเรามีหัวสบู่อยู่เนา
0: ะ
1: แล้วเราก็มีการคนนะคะแต่ฟองอากาศเนี้ยมันจะหายไปนะคะภายใน1วันนะคะ

0: อันนี้ก็ใส่กระปุกได้ค่ะนะคะใส่กระปุกเก็บไว้ได้นะคะอายุก็ได้ถึง2ปีนะคะ
1: ใช่ค่ะ2ปีเลยค่ะเพราะว่าตัวไอสารกันเสียที่ใช้ค่ะคุมเชื้อได้2ปีเลยนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นนะคะเจลข้าวเหนียวนะคะเจลขัดผิวข้าวเหนียวทีนี้อาจารย์โจลองมาขัดนิดนึงสิคะ
1: ได้ค่ะ
0: ให้ท่านผู้ชมได้ดูเพราะครั้งที่อาจารย์ขัดไปแล
1: ้วเวลาใช้งานนะคะ
0: เนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะมันมีความเหนียวนะแต่ความเหนียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเสียนะมันกลับจะเก็บเอาสิ่งสกปรกที่ผิวเราเนี่ยออกนะคะนะความเหนียวนี่แหละค่ะ
1: เวลาใช้งานนะคะก็คือว่าอาจจะลูบน้ำที่ผิวเราก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้แบบกระจายตัวได้ง่ายขึ้นระหว่างการขัดนะคะแล้วเราก็ขัดบนอย่างนี้เลยค่ะนะคะลักษณะเนื้อหรือว่าสครับการขัดอย่างนี้นะคะจะรู้สึกแบบไม่บาดผิวอันนี้จะเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบอะไรที่แบบไม่รุนแรงกับผิวนะคะ
0: สูตรนี้ขัดหน้าก็ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขัดหน้าได
1: ้นะคะขัดวนๆไปอย่างนี้นะคะสัมผัสของการขัดตอนนี้ก็คือจะมีความนุ่มๆลื่นๆนะคะของการขัด
0: แล้วสามารถทำความสะอาดผิวไปในตัวได้ด้วยก็คือว่านอกจากขัดผิวแล้วเนี่ยมันมีหัวสบู่ใช่ไหมครับซึ่งเป็นหัวสบู่อ่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถที่จะแบบเรียกได้ว่าขัดตัวนี้แล้วไม่ต้องล้างด้วยสบู่อีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะใช้เป็นสบู่ในตัวก็ได้ค่ะ
1: ทรูอินวันไปเลยค่ะอาจารย์
0: ทรูอินวันไปเลย
1: ทั้งขัดทั้งทำความสะอาดไปในตัว
0: ดับกลิ่นกายได้ดีด้วยนะสูตรข้าวเหนียวนี่นะคะเพราะว่ามีเกลืออยู่ด้วยนะคะ
1: นะ
0: ก็วนๆได้ดี
1: โอเคค่ะเรียบร้อย
0: สูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งคนที่ว่าเข้าสู่คืออายุเยอะขึ้นนะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะช่วยทำให้มันอ่อนโยนกับผิวแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะวัยรุ่นก็ใช้ได้ค่ะนะคะแต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบเม็ดขัดที่แรงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
1: เม็ดเกลือกลมๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างที่เราบอกสูตรนี้สามารถที่จะปรับจากเกลือแป้งเนี่ยให้เป็นเกลือเม็ดได้แต่ขอให้เป็นเกลือเม็ดที่เป็นเม็ดเล็กๆที่มีขายในห้างนะคะมีหลายยี่ห้อเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นน่าใช้ได้ค่ะนะคะใช้ปริมาณเท่ากันในสูตรนี้ได้เลยนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นสูตรของมาร์กแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เราได้สูตรสครับแล้วต่อไปก็เป็นสูตรมาร์กนะคะมาร์กที่เราจะทำนี่นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าแอคเน่เคลมาร์กนะคะนะซึ่งเป็นตัวที่ใช้มาร์กสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือผู้ที่อยากจะป้องกันนะปัญหาที่อาจจะทำให้สิวมันเกิดขึ้นมาได
1: ้
0: ทำความสะอาดหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดสิวนะคะนะตัวแรกของสูตรนะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าจะแบ่งทั้งหมดเป็น5ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะก็จะมี4ตัวนะคะนะอันนี้คือส่วนที่2นะคะส่วนที่2คือตัวนี้ตัวเดียวนะคะนะส่วนที่3นะคะ

ส่วนที่3จะเป็นส่วนนี้แล้วนะคะส่วนที่4นะคะก็จะเริ่มต้นจากนี้ถึงตัว TDA นะคะส่วนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัวเคลนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะไล่ไปทีละตัวนะคะท่านผู้ชมพอดีอันนี้มันอาจจะตั้งอยู่ในแถวหลังเพราะว่าส่วนผสมเราเยอะนะคะส่วนผสมเราเยอะเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนนะ1 2 3นะคะ4แล้วก็5นะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะ Dear Water นะหรือน้ำนะคะนะน้ำนี่จะเป็นตัวทำละลายนะคะเป็นตัวทำละลายต่อมานะคะ Allantoin คือตัวนี้นะคะออเรนโทอินเนี่ยจะเป็นเขาเรียกมันเป็นสารจากธรรมชาตินะคะ

0: ่ะนะใช้กับเด็กทารกก็ได้ในสูตรทุกสูตรของเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยจะมีตัวนี้ผสมอยู่เขาจะนิยมผสมนะคะไม่ลองไปพลิกดูก็ได้นะคะหลายสูตรเลยจะมีทูอินซึ่งตัวนี้มันจะป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองเกิดอาการแพ้จากการใช้ผิดพันธุ์นั้นๆนะคะนะเปอร์เซ็นต์ที่ใส่เราก็ใส่อยู่ 0.5 ถึง 1% แต่เขาบอกว่า 0.5 ก็เพียงพอแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นอะมิโนโค้ดนะคะอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวในแนวลึกด้วยทำให้ผิวนุ่มนะคะตัวอะมิโนโค้ดเนี่ยนิยมใส่ในผลิตภัณฑ์ที่สำหรับแก้ปัญหาผิวแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหรือในผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งนะคะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นในแนวลึกนะคะต่อมานะคะบอบลินไกคอนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่รักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวเวลาเราทาที่ผิวเนี่ยมันจะดูดความชื้นไว้ที่ผิวนะเวลาใส่ในตัวผิดพันธุ์ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ช่วยในเรื่องของการละลายนะคะแล้วก็ทำให้มันมีความนุ่มลื่น
1: ค่ะ
0: ต่อมาในส่วนที่2ก็คือตัว AVC ค่ะตัวที่เป็นตัวก่อเจลนะคะซึ่งจะเป็นตัวสร้างเนื้อเป็นตัวสร้างเนื้อให้กับผิดพันธุ์นะคะต่อมานะส่วนที่3นะคะก็จะมี APVAC APVAC นี่ก็คือเป็นแบคที่สร้างเนื้อให้กับผิดพันธุ
1: ์
0: APVAC เนี่ยมันเป็นแวกธรรมชาติผสมกับสารตังข้อบางตัวซึ่งทำให้มันมีคุณสมบัติในการที่สามารถที่จะประสานน้ำกับน้ำมันได้นะคะนะต่อมานะคะซิสเตอร์แอลกอฮอล์ตัวนี้ก็คือเบสมันก็เริ่มต้นจากพวกแวกนั่นแหละค่ะแต่มันจะมีสารเคมีหลายชนิดเลยที่ผสมกับตัวมันทำให้มันสามารถที่จะเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยรวมตัวกันได้นะคะนอกจากสร้างเนื้อแล้วนะก็ทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยรวมตัวกันได้นะคะต่อไปก็คือเซลิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็มีแวกอยู่ในตัวเหมือนกันก็เป็นตัวนึงที่มีส่วนในการสร้างเนื
1: ้
0: อแต่ว่ามันจะผสมกับสารเคมีหลายตัวที่มีเขาเรียกว่าคุณสมบัติเป็นอิมันสไฟเออร์ก็คือว่าสามารถทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยรวมตัวกันได้นะคะแล้วก็สร้างเนื้อได้ด้วยนะคะตัวซิสเตอร์แอลกอฮอล์กับเซลิกแอซิดเนี่ยมักใช้คู่กันนะคะเราดูหลายๆสูตรแล้วมักไปด้วยกันนะคะต่อมานะคะKL340Dคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันนะคะแล้วก็ตกลงตะกอนก็ไม่เกิดในตัวโปรดักต์ด้วยนะคะต่อมาก็ DC345ตัวนี้จะเป็นซิลิโคนนะคะเป็นน้ำมันซิลิโคนคำว่า DC นี่คือกลุ่มของซิลิโคนนะคะ345นะคะก็เป็นรหัสหนึ่งของเขานะคะตัวนี้จะทำให้ผิวพรรณเนี่ยมีความนุ่มลื่นเวลาเราทามันลื่นแบบ
1: ลื่นแล้วก็นุ่ม
0: นุ่มสบายนะคะนะต่อมานะคะเป็น BWAC นะ BWAC นี่คือแว็กNatural B-Wax จริงๆนะที่ได้มาจากรังผึ้งแต่เขาเอามาทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้ก็ขาวสะอาดสะอ้านดีนะคะตัวนี้คือตัวที่ทำให้เกิดเนื้อนะในผิดพันธุ์เรามีตัวที่ทำให้เกิดเนื้อถึง4ตัวนะคะพร้อมกับเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นผิดพันธุ์ตัวนี้โอกาสที่จะแยกตัวนั้นน่าจะยากเพราะว่าเราต้องมาผสมกับตัวเคล
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องใช้ตัวที่ทำให้มันยึดกันได้ดีพอสมควรนะคะต่อมานะคะส่วนที่4เริ่มต้นจากสารกันเสียพีโนสแตทนะคะนะที่เป็นสารกันเสียก็เป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนมีความปลอดภัยสูงเนาะต่อมาวิตามิน B3 นะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวขาวนะคะจะมีความเป็นกรดนะคะเร่งการผัดเซลล์แล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยพวกผิดพันผิวขาวทุกชนิดเลยนะเราไปดูก็ได้หลายๆยี่ห้อเลยถ้าเป็นไวท์เทนนิ่งจะมีตัวนี้ด้วย
1: ใช่
0: นะคะต่อมานะคะก็จะเป็น DPG นะคะคือตัวนี้ DPG เนี่ยนะคะเขาสกัดมาจากเชอเอ็มเทสนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของสิวนะคะนะช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะต่อไปก็เป็นน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยมีวิตามินอีสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของสิวลบรอยด่างดำที่เกิดจากสิวนะคะนะแล้วก็ ลดนิ้วรอยแห่งวัยด้วย

0: ด้วยนะคะวิตามินอีนะต่อมาวิตามินอีอันนี้ก็คุณสมบัติคล้ายกับลำข้าวเลยคุณสมบัติคล้ายคลึงกันนะคะคือลดริ้วรอยลดรอยด่างดำแล้วก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ผิวขาวด้วยนะวิตอีกับน้ำมันลำข้าวเนี่ยทำให้ผิวขาวด้วยนะคะนะต่อมาสารสกัดเปลือกมังคุดอันนี้ก็จะลดการอักเสบแล้วก็ลดพวกเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้แล้วก็ช่วยสมานแผลได้นะคะตัวนี้นะคะต่อมาสารสกัดบัวบกสารสกัดบัวบกนี้นะคะนอกจากจะลดการอักเสบของสิวได้แล้วนะคะยังป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นก็คือว่าเซลล์ที่มันอักเสบแล้วมันก็สูญเสียไปเนี่ยเวลามันสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวนี้จะมีสารที่จะไปควบคุมทำให้เซลล์มันสร้างมาในลักษณะที่เป็นเซลล์ปกติ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เซลล์ที่ผิดรูปที่ทำให้เกิดรอยแผลเป็นนะคะเพราะฉะนั้นตัวบัวบกเนี่ยก็ถึงนิยมใช้ในผิวพรรณของสิวนะคะเพราะว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะสำคัญคือป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นได้ดีด้วยค่ะนะคะต่อมานะคะเป็นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมเราก็จะใช้คือเคลพวกนี้มันใช้กับใบหน้าใช่ไหมเราก็จะใช้กลิ่นหอมที่อ่อนๆนะไม่ทำให้รู้สึกว่าฉุนนะหรือว่าได้กลิ่นแล้วเป็นลมอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะคะเพราะนั้นเลือกให้ดีๆแล้วค่ะนะอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ต่อไปก็ TA คือตัวที่ทำให้อะไรนะเนื้อของสารนี้มีความข้น
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ปรับค่า pH นะคะนะส่วนที่5สุดท้ายก็คือนะซีเคลค่ะนะตัวที่เราตัวโคลนที่เราจะผสมในมาร์กนะคะนะแล้วก็ทำให้มาร์กเป็นสีออกสีนะเขียวหน่อย
1: อันนี้ออกจะน่าจะออกเขียวอ่อน
0: ออกเขียวอ่อนหน่อยนะคะนะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูอาจารย์นะคะผสมน
1: ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์โจผสมต่อได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวรบกวนขอหม้ออีกใบหน่อยนะคะ
0: นักศึกษาขอหม้ออีกใบหน่อยนะคะ
1: นะคะทีนี้ขั้นตอนในการผสมนะคะเราก็จะเริ่มเตรียมในส่วนที่1ก่อนเลยนะคะตอนนี้เราจะยังไม่เปิดไฟนะคะเราจะเทในส่วนที่1นะคะทั้งหมดเลยนะคะลงไปในหม้อเลยนะคะทุกตัวเลยนะคะที่อยู่ในส่วนที่1

0: ส่วนที่สองเลยไหม
1: ส่วนที่สองเดี๋ยวเราจะต้องละลายส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะทีนี้ต่อไปก็คือเราจะเห็นว่าเราจะเว้นส่วนที่สองไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะเตรียมส่วนที่หนึ่งแล้วก็เตรียมส่วนที่สามก่อนนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ส่วนที่สอง
1: ส่วนที่สอง
0: ส่วนที่สามพูดผิดส่วนที่สามนะคะเดี๋ยวเราก็ขอช้อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วย
1: นี่ค่ะ
0: อันนี้คือส่วนที่สามคือเป็นเขาเรียกว่าส่วนของน้ำมันนะคะอันนี้ก็เราก็จะเทไปนะคะมีทั้ง AP Wax มีทั้งซิตเตอร์แอลกอฮอล์สเตอริกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น PC 345นะคะอ๋อเป็น KL 340 D และ BC 345นะคะแล้วก็ VWAX นะคะสำหรับส่วนที่2เนี่ยคือตัวก่อเจลเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอให้ส่วนที่1ละลายก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็จะใส่ส่วนที่2ลงไปในส่วนที่1
1: เพราะว่าสารก่อเจลอะค่ะเขาจะละลายกับส่วนที่เป็นน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องใส่ลงไปในส่วนที่1นะคะ
0: ส่วนที่1เนี่ยเราจะละลายจนกระทั่งไม่มีเศษอะไรเหลืออยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: จนเป็นน้ำใสแล้วเราก็จะเอาส่วนที่2คือส่วนที่เป็นตัวก่อเจลนี่ลงไปนะคะ
1: ทีนี้เทคนิคในการใส่ในส่วนที่2นี่นะคะก็คือ1จะต้องทำให้ส่วนที่1ใสแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เติมส่วนที่2ลงไปแบบนี้เลยนะคะการเติมจะเห็นว่าทำไมถึงต้องผ่านตะแกรงร่อนนะคะ
0: เพราะว่า
1: ใช่ค่ะกระจายตัวแล้วก็กระจายตัวนะคะแล้วก็ลดการเกิดจับตัวกันเป็นก้อนนะคะของตัวก่อเจลนะคะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อมานะคะมันมาเจอกับอากาศเวลาเราเปิดใช้งานอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนได้

0: พอจับตัวเป็นก้อนเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาเยอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามันกระจายตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะแล้วก็คนมันก็จะไม่เป็นก้อนน้ำมันก็จะเร็วนะคะ
1: แล้วการใส่ตัว AVC หรือว่าส่วนที่สองลงไปนะคะเราจะไม่เททีเดียวทั้งหมดนะคะเราจะทำการค่อยๆโปรยค่อยๆคนแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเททีเดียวทั้งหมด

0: โอเคค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะในส่วนนี้ที่นี้เราก็จะ
1: ส่วนที่3
0: ใช้ส่วนที่3นะคะ
1: ส่วนที่3ก็ให้ตัวแว็กมันละลายจนจัดหมดนะคะก็ไม่นานแป๊บเดียวเองนะคะเดี๋ยวรอดูนิดนึง
0: ความร้อนที่ใช้นะคะในระหว่างส่วนที่1บวก2แล้วก็ส่วนที่3ก็คืออยู่ที่ช่วงประมาณ70ถึง75องศานะคะในการให้ความร้อนเพราะถ้าความร้อนไม่อยู่ในช่วงนี้ค่ะมันจะทำให้1ถ้าต่ำเกินไปก็เข้ากันไม่ดีนะคะอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนได้2ถ้าสูงเกินไปนะคะก็จะเกิดการเสื่อมสภาพของตัวออยล์หรือสารในสูตรได้นะคะดังนั้นเราก็จะต้องมีการละลายแล้วให้ความร้อนนะคะอยู่ในช่วงประมาณ70ถึง75องศานะคะสิ่งที่จะวัดได้ก็คือโทโมมิเตอร์นะคะในการที่จะวัดเช็คในส่วนของอุณหภูมินะคะแต่ว่าถ้าเบื้องต้นก็สังเกตจากการละลายนะคะว่าถ้าเขาละลายหมดแล้วอะค่ะแสดงว่าความร้อนก็อยู่ในช่วงที่มันหลอมละลาย
1: ได้
0: ใช่ค่ะเหมาะสมแล้ว
1: อันนี้ก็เกือบจะหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวนะคะพอดีเราเจอก้อนเยอะนะเพราะนั้นการที่เราเทลงไปแรกถ้าเราเทกระจายดีมันก็ติด
0: ละลายหมดแล้วนี่นะคะเมื่ออุณหภูมิหรือความร้อนละลายแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมนะคะเดี๋ยวใช้ส่วนนี้นะคะเอาผสมรวมกันเลยนะคะก็คือ1ส่วนที่1ส่วนที่2นะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะให้รวมกันแบบนี้เลย

0: เดี๋ยวเราจะมีใช้เครื่องตีนะคะมันจะได้เร็วขึ้น
1: ทีนี้ถ้าอยากให้เนื้อมันสวยขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องผสมแบบนี้ได้นะจริงๆคนมือแบบนี้ก็สวยแล้วนะคะ
0: อ่านี่สวยแล้วค่ะที่จริงเนี่ยคนไปเรื่อยๆก็ได้นะคะไม่ต้องรีบอย่างอาจารย์ที่รีบนี่เพราะหมดเวลาใกล้หมดอะค่ะนะคะอาจารย์รีบกดนิดนึงนะคะ
1: นะคะทีนี้
0: อันนี้สวยแล้ว
1: การจะเติมในส่วนที่4ลงไปนะคะที่อยู่ในนี้ก็คือส่วนที่1 2แล้วก็3นะคะการจะเติมส่วนที่4ลงไปนะคะก็คือเราก็จะต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำก่อนนะคะเดี๋ยวขอไป

ทีนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่4ลงไปนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกสารสกัดต่างๆนะคะ

0: นะคะเดี๋ยวเราก็พออุณหภูมิต่ำประมาณสัก40องศาลงมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเติมส่วนที่4ลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะเททุกอย่างนะคะในส่วนที่4ลงไปทั้งหมดแล้วปั่นครั้งเดียวก็ได้นะคะ
1: ทีนี้ตัววิตามิน B3 กับตัว DPG เนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้น้ำละลายนิดนึงนะคะ

สารสกัดเปลือกมังคุดนะคะใส่ไปเลยแล้วก็สารสกัดใบบัวบกนะคะน้ำหอมค่ะและสุดท้ายก็คือ TA นะคะ

สำหรับตัววิตามิน B3 แล้วก็ BCG แล้วก็แบ่งน้ำนะคะจากตอนแรกมาละลายนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ผสมกันเองนะคะต้อง2ตัวนะคะ

0: CPG เนี่ยก็จะช่วยเป็นตัวที่รักษาผิวได้ดีมากนะคะเราก็จะเติม
1: โค
0: มาได้นะคะดึกเรนะคะนะคะอันนี้ต้องเบาๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งได้เห็นว่าจากเนื้อเราเหลืองนี่นะคะมันก็จะเริ่มเป็นสีเขียวๆเขียวขี้ม้าเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็จะเห็นตามท้องตลาดอยู่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะบางสูตรหรือบางผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้านะคะนั่นก็คือโคนมันมีหลากหลายสีนะคะให้แบบว่าให้เลือกใส่นะคะก็ลองดูแต่ละสูตรก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างสีเขียวอย่างเงี้ยก็จะช่วยลดอาการอักเสบได้ดีนะคะ
0: อันนี้ที่ว่าหลายสูตรเลยเขาเอาไปใช้จุ่มๆเลยนะสูตรอะไรทะเลอะไรประมาณนี้นะคะ

0: เนื้อสวยนะคะท่านผู้ชมเนื้อสวยค่ะเดี๋ยวใส่ถ้วยได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใส่ถ้วย
1: อาจารย์เก็บด้านข้างสักหน่อยนะคะ
0: จริงๆอันนี้เราจะตีเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะคะตีเพิ่มอีกนิด

0: โอเคค่ะสวย
1: นะคะเนื้อสวยดีแล้ว
0: เราก็จะตักใส่ถ้วยให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปใส่หลอดเนาะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: มาร์กเนี่ยเอาไปใส่หลอดแล้วก็บรรจุใส่หลอดความโคตรหรืออะไรเนี่ยก็ปรับได้นะคะท่านผู้ชมนะคะตรวจคีมมาร์กเนาะทีนี้ลองเอามือจันโจมานิดหนึ่งมาร์กให้ท่านผู้ชมดูปิดท้ายนิดหนึ่งนะคะ
2: พอสมมุติเราใช้ผลิตภัณฑ
0: ์
2: พอขัดเสร็จแล้วนะคะ
0: เราก็จะ
2: มีการมาร์กอย่างนี้ได้นะคะนี่ค่ะนุ่มมากเลยค่ะการมาก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสัก 10-15 นาทีนะคะแล้วค่อยไปล้างออกนะคะ
0: นะคะครีมมาร์กนะคะนะแอคเน่ครีมมาร์กก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะและอันนี้ก็คือเจลขัดผิวข้นเหนียวนะคะถ้าอยากให้ข้นกว่านี้ก็อาจจะต้องลดปริมาณตัวอะไรนะหัวสบู่ลงนิดนึงนะมันก็จะข้นมากขึ้นนะคะก็ลองไปปรับดูนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะนะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่จะทำใช้เองหรือว่าเป็นการประกอบอาชีพนะคะนะวันนี้ก็หมดเวลาแล
2: ้
0: วเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ดีกว่าครับครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
1: ครับอยากให้อาจารย์แนะนำตัวสักหน่อยนะครับ
2: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นิโรธจรุงจิตวิทวัฒน์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยที่วิทยาลัยพอช่างครับ
1: ครับผมครับเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับอาจารย์คำถามแรกนะครับผมก็จะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทราบการประกวดครั้งนี้มาจากไหนครับผม
2: คือเมื่อสักประมาณเดือนสิงหาคมนะครับ ธนาคาร UOB เนี่ยมาจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยพอช่างนะครับโดยการที่นำเอาศิลปินที่รับรางวัลเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาคล้ายๆการอบรมการเวิร์กช็อปเล็กๆให้กับนักศึกษานะครับคือกิจกรรม UOB เนี่ยเป็นการประกวดเรียกว่าเป็นเวทีระดับอาเซียนระดับภูมิภาคเราเลยนะครับมีประเทศใหญ่ๆในภูมิภาคเราเนี่ยร่วมประกวดกันนะครับโดยที่เขาจะเลือกตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยไปแข่งในระดับอาเซียนนะครับทีเนี้ยก็จะแบ่งการประกวดก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทศิลปินอาชีพและประเภทศิลปินสมัครเล่นตอนที่ UOB เข้ามาจัด กิจกรรมเนี่ยเขาก็ต้องการมาประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มนักศึกษาซึ่งอยู่ในกลุ่มของศิลปินสมัครเล่นนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็ได้รับทราบรายละเอียดจริงๆเราก็เห็นข่าวประกาศแข่งขันเนี่ยก็ทาง Facebook ทางอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่เผอิญว่าพอมีกิจกรรมเนี่ยแล้วผมเป็นผู้ประสานงานนะครับจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่เคยได้รับรางวัล นี้มาก่อนเมื่อปี2018ครับแล้วก็พอดีเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ควบคุมนักศึกษามาร่วมกิจกรรมก็เลยทำให้เราได้ทราบรายละเอียดโครงการซึ่งมันก็เป็นช่องทางทำให้เรารู้สึกว่างั้นเราส่งงานบ้างนะครับ
1: ครับผมครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของงานของอาจารย์นะครับว่าอาจารย์นะครับมีแนวคิดของงานหรือแบบว่าคอนเซปต์ของงานยังไงบ้างครับ
2: คืออาจจะขอเล่านิดนึงก่อนว่าจิตรกรรม UOB เนี่ยนะครับคือมันมีรูปแบบมีอัตลักษณ์ของงานที่มันค่อนข้างชัดเจนคืออย่างแรกเลยเนี่ยมันต้องมีความเป็นสากลนะครับเพราะว่าจิตรกรรม UOB เนี่ยเหมือนที่บอกว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับตัวแทนที่ชนะคนเดียวเนี่ยไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับอาเซียนนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะทำงานส่งจิตรกรรม UOB อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบผลงานหรือว่าปรับวิธีคิดอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันสอดรับกับแนวทางของโครงการประกวดเขาจิตรกรรม UOB ไม่มีหัวข้อนะครับไม่มีหัวข้อแต่ว่าทุกคนที่ส่งงานกันก็จะรู้กันว่าเราอาจจะต้องทำอะไรที่มันเป็นสากลมากขึ้นนะครับมีอะไรที่มันรับรู้ร่วมกันในระดับภูมิภาคเราได้มากขึ้นอย่างเช่นว่า อย่างผมเนี่ยเดิมทีนี้ผมก็เป็นคนเขียนลายไทยนะเขียนภาพจิตรกรรมไทยมีพระพุทธเจ้ามีเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาทำงานประกวดในเวทีแบบนี้เราอาจจะต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงรูปแบบนี้เพราะว่าในภูมิภาคอาเซียนมันก็มีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องของศาสนาเนี่ยหลากหลายใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องหาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นกลางๆนะครับอันนี้มันก็คือเป็นกรอบความคิดเบื้องต้นกว้างๆครับ
1: ครับผมครับต่อมานะครับ อาจารย์ครับได้แรงบันดาลใจอินสปิเรชันงานในครั้งนี้มาจากอะไรครับพี
2: ่คืออย่างแรกเนี่ยครับอย่างแรกคือแนวความคิดของงานก่อนเนี่ยแนวความคิดของงานเนี่ยคืออย่างที่เล่าให้ฟังไปตอนแรกว่าผมก็เขียนลายไทยนะแล้วก็เขียนตัวอย่างก็จะเขียนเป็นพุทธประวัตินะครับพุทธประวัติทีนี้พอมาคิดว่าจะส่งงานครั้งนี้จริงๆอ่ะผมไม่ได้ส่งงานมาหลายปีแล้วตั้งแต่น่าจะสักประมาณปี2019ช่วงโควิดช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ส่งงานประกวดเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมอยากจะปรับเปลี่ยนงานนะครับพัฒนาคลี่คลายผลงานให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าในสิ่งที่ทำมาแต่เดิมเนี่ยมันก็ทำมาเป็น10ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรใหม่ๆนะครับเพราะนั้นในงานครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่างั้นเราเอาลักษณะของความเป็นไทยเนาะความเป็นไทยที่ว่านี้มันไม่อาจจะไม่ใช่แค่ลายไทยไม่ใช่แค่รูปแบบที่เราเห็นกันทั่วๆไปเทวดาหรือว่าตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงอะไรเงี้ยอันนี้มันอาจจะเป็นความเป็นไทยในระดับที่เป็นเปลือกนอกผมก็พยายามไปหาว่าความเป็นไทยที่มันเป็นแก่นจริงๆนะครับแล้วก็เอามันมาปรับแล้วก็เชื่อมโยงให้มันเป็นสากลให้ได้เพราะฉะนั้นแนวความคิดงานอันนี้คือผมไปนึกถึงแอปเปิลนะครับคือผลไม้ที่มันเป็นแอปเปิลนะคือผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะมีสัญลักษณ์อะไรนะที่มันเป็นตัวแทนของความเป็นสากลได้นะครับก็พยายามไปคิดแต่ก่อนเราก็ทำเป็นหน้าคนอะไรเงี้ยงานส่วนตัวในอดีตนะเป็นใบหน้าคนเป็นรูปทรงดอกบัวอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้เราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะหาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่เป็นสากลนะครับผมก็ไปปิ๊งขึ้นมาอันนึงก็คือเราเคยได้ยินเรื่องแอปเปิล3ลูกอะครับที่มันเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปนะครับลูกที่1เนี่ยก็เป็นแอปเปิลที่อยู่ในสวนตอนสมัยพระเจ้าสร้างโลกนะก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาคู่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีสวนที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยในคริสต์ศาสนาเขาก็เชื่อกันว่าผลไม้ที่อยู่ในสวนนี่มันมีผลไม้ต้องห้ามอยู่ที่พระเจ้าห้ามมนุษย์คู่แรกเนี่ยไปกินแล้วเขาก็แอบไปกินนะครับก็บอกกันว่าเป็นผลแอปเปิลนะครับคือแอปเปิลผลแรกเนี่ยก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยคู่แรกเนี่ยโดนส่งให้ลงมาเกิดในโลกนะครับก็เป็นการนำมนุษย์เข้าสู่บาปนะครับความเชื่อของคริสต์ศาสนาก็บอกว่าแอปเปิลผลแรกเนี่ยคือนำมนุษย์เข้าสู่บาปผลที่สองเนี่ยก็คือถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเนาะนอนอยู่แล้วก็แอปเปิลหล่นใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: นะครับพอหล่นลงมาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์แล้วซึ่งต่อมาเนี่ยมันเป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันเรานะครับเพราะนั้นแอปเปิลผลที่สองเนี่ยก็เลยเชื่อมโยงกับการที่มนุษย์เราก้าวเข้าสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร
1: ์
2: นะครับแล้วก็ Apple ผลที่3อันนี้เผื่อเราก็มีก็คือ iPhone นะคือมันเป็นสัญลักษณ์ของมันใช้คำว่าเทคโนโลยีที่มันทันสมัยสุดขั้วเลยนะครับคือมันเปลี่ยนแปลงโลกยุคเดิมไปด้วยไอ้คือเราจะบอกว่ามันเราคือ Apple ไอ้หรือว่าไอ้โทรศัพท์ iPhone เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นภาพจำที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้กันดีว่ามันคือภาพแทนของสัญลักษณ์เทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากๆนะครับอันนี้คือ Apple ทั้ง3ลูกทีนี้งานของผมเนี่ยมันชื่อว่า Apple ลูกที่4นะครับคือผมอ่ะคิดว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาพัฒนาความเจริญทางวิทยาศาสตร์แบบก้าวหน้ามากนะครับทำให้เราสะดวกสบายอ่ะนะมีรถยนต์ไฟฟ้าดูแลธรรมชาติผ่านการคิดค้นเทคโนโลยีนะครับเราก็คิดว่ามันทันสมัยกันอย่างนี้แล้วเนี่ยทางตะวันออกเราก็มีความเชื่อเรื่องการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองทำตัวเองให้มีความสุขหลุดพ้นปล่อยวางใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นการยกระดับทางใจก็เลยรู้สึกว่างั้นเอาผล Apple ซึ่งเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีความสะดวกสบายการยกระดับชีวิตทางกายนะครับกับนำมาทำบางอย่างที่มันอยู่ในงานศิลปะของไทยเนี่ยใส่อยู่ในผล Apple นั้นเพื่อเป็นตัวแทนของการยกระดับจิตใจด้วยแล้วก็คอนเซ็ปต์มันก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการยกระดับจิตใจนะครับก็หวังว่า Apple ลูกที่4เนี่ยมันจะมีทั้ง2 อย่างนี้ควบคู่กันไปนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์โดยรวมๆนะครับ
1: ข้าใจเห็นว่าคอนเซปต์อาจารย์นี่แบบลึกซึ้งแล้วก็ว้าวมากเลยนะครับผม
2: คร
1: ับ ครับเมื่อกี้ได้พูดถึงในเรื่องของคอนเซปต์อินสปิเรชันแล้วก็ดีเทลต่อไปนะครับผมก็อยากจะทราบในเรื่องของวัตถุประสงค์ดังนี้ครับอาจารย์
2: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยตอนเห็นคำถามมารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นคำถามที่ถ้าเกิดว่าน้องๆนักศึกษาที่เรียนทางด้านสายศิลปะเนี่ยทำความเข้าใจกับเรื่องแบบนี้มันน่าจะทำให้เขาต่อยอดนะครับไปได้คือวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยไอ้ที่เล่ามาตอนแรกเนี่ยมันคือคอนเซปต์เนาะมันเป็นชิ้นนะครับมันอาจจะเป็นไอเดียสำหรับงานชิ้นนี้ชิ้นหน้าอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของไอเดียที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้วัตถุประสงค์ของผมเนี่ยคือผมอาจจะพูดได้เลยว่าผมอาจจะเป็นศิลปินที่มีภาระอื่นคือผมก็เคยทบทวนตัวเองนะครับว่าเราเป็นครูด้วยนะสอนศิลปะด้วยใช่ไหมครับ

0: ีกหน้าที่หนึ่งเราก็ทำงานสร้างสรรค์ทำงานศิลปะด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้เวลาที่เรามี24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราทำงานสร้างสรรค์โดยที่เราไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็มาทำงานสอนด้วยมันคงทำให้ชีวิตเราหนักอึ้งมากเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอองั้นผมทำยังไงถึงจะบาลานซ์คือทำงานสร้างสรรค์ด้วยแล้วไอ้งานสร้างสรรค์เนี่ยมันมีประโยชน์เอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ในการทำงานเนี่ยก็คือว่าผมพยายามจะดึงเอาองค์ความรู้บางอย่างที่มันอาจจะอยู่ในหลักสูตรอาจจะอยู่ในคือผมมาสอนทางด้านศิลปะแบบประเพณีเนาะมันก็มีองค์ความรู้เก่าๆของคนไทยโบราณอะเยอะนะครับอาจจะไม่อยู่หลักสูตรหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันสำคัญเนี่ยเราเอาตรงนี้หยิบมันขึ้นมาแล้วเราเอามาต่อยอดในประเด็นนึงเนี่ยมันทำให้องค์ความรู้นี้ไม่สูญหายใช่ไหมครับสมมติว่าเนี่ยตอนนี้ผมทำเรื่องลายกำมะลอเนาะเดี๋ยวอาจจะอธิบายทีหลังว่ากำมะลอคืออะไรเราทำเรื่องลายกำมะลอเนี่ยไอ้กำมะลอเนี่ยมันกำลังจะสูญหายไปแล้วเพราะมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วมันขั้นตอนยากใช้เงินเยอะนะครับเราดึงมันขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยเรามาเขียนเป็นวิจัยเขียนเป็นหนังสือตำรามันก็เกิดเป็นองค์ความรู้ที่คงอยู่ไม่สูญหายไปอันนี้คือประโยชน์อย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยมันอาจจะทำได้แบบที่รัฐบาลพูดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือเราอาจจะเอาองค์ความรู้ทางด้านลายกำมะลอมาสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเศรษฐกิจบ้านเมืองเราก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่สองแต่ที่มันสำคัญจริงๆเลยอ่ะที่มันจะได้องค์ได้ประโยชน์มากๆทั้งกับตัวสาขาวิชาก็ดีนะหรือว่าตัววิทยาลัยหรือตัวมหาลัยก็ตามคือมันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปสอน คือเราทำเราค้นคว้าเราวิจัยเราสร้างสรรค์มาเนี่ยมันเกิดเป็นความรู้ที่มันเป็นปัจจุบันเราได้ฝึกแก้ปัญหาฝึกคิดฝึกจับประเด็นใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่ห้องเรียนนำไปสู่การแลกเปลี่ยนการถกเถียงการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โดยมีนักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับซึ่งถ้านักศึกษานำเรื่องพวกนี้ออกไปแล้วไปต่อยอดไปสร้างเป็นธุรกิจของตัวเองหรือว่าไปประสบความสำเร็จในการทำงานศิลปะมีชื่อเสียงโด่งดังสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่มหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยเพาะช่างรวมถึงที่สาขาวิชานะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ในการทำงานของผมก็คือถ้ามันสรุปโดยรวมเนี่ยก็คือว่ามันคือการบาลานซ์ภาระหน้าที่แล้วก็นำเอาองค์ความรู้ในแบบไทยเนี่ยครับกลับฟื้นคืนขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างกรณีที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าเนี่ยมันก็คงจะทำให้คนสนใจมากขึ้นว่าไอ้ลายกำมะลอแบบไทยเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีเทคนิควิธีการกระบวนการยังไงนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันทำยังไงอาจารย์หรือว่าเป็นแบบอย่างให้เอาไปต่อยอดได้ว่าเฮ้ยมันสามารถเอาไปทำเป็นศิลปนิพนธ์ได้นะสามารถที่เอาไปทำเป็นงานแล้วก็จัดแสดงหรือว่าจะจำหน่ายหรือว่าจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้กระบวนแบบที่เราค้นคว้าทดลองนี้นะครับซึ่งคิดว่าคงจะเกิดประโยชน์อันนี้คือวัตถุประสงค์เลยว่าเราอยากจะทำงานขึ้นมาเพื่อการสงวนรักษาแล้วก็สืบสานต่อยอดส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่
1: ครับผมครับต่อมานะครับผมก็อยากจะถามอาจารย์ว่าในการทำงานประกวดในครั้งนี้ครับอาจารย์แบบว่าเจอปัญหาอะไรบ้างในการทำงานบ้างไหมครับผม
0: คือจริงๆอ่ะคือผมอาจจะเป็นคนที่ทำงานมาเยอะมากแล้วคือเราคือตลอดระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยเราทดลองเราทำเราสร้างสรรค์มันมาต่อเนื่องเนาะมันมาต่อเนื่องแล้วมันอาจจะเรียกว่ามันเจอปัญหาจนมันไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับมันเรียนรู้แล้วก็ทำงานจนมันเข้าใจแล้วว่าถ้ามันเจอแบบนี้มันควรจะแก้แบบไหนแต่ถ้าเราจะถามว่าปัญหาจริงๆนะผมว่าอาจจะเป็นกันทุกคนผมว่าเรื่องเวลาคือถ้าจะถามว่าเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยปัญหาสำคัญมันคือเรื่องเวลาอย่างที่บอกน้องไปตอนแรกว่าเรามีหลายบท

0: บาทมากเลยนะบทบาทที่มันชัดเจนมากเลยก็คือการเป็นครูกับการเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานใช่ไหมครับแต่มันมีบทบาทรองอื่นๆอีกเยอะเลยเมื่อก่อนก็เป็นหัวหน้าภาควิชาเนาะก็ต้องทำงานบริหารด้วยยังไม่รวมว่าเรามีลูกมีครอบครัวใช่ไหมครับมีแม่มีภรรยาที่ต้องดูแลมันโดนบั่นทอนเวลาไปเราอาจจะไม่ใช่ศิลปินที่สุดโต่งที่ไม่เอาอะไรเลยแล้วเราก็เขียนแต่รูปทำแต่ศิลปะเพราะนั้นไอการบาลานซ์เวลาเนี่ยสำคัญมากเลยสำคัญมากแล้วก็ต้องมีวินัยแล้วมันไอปัญหาตรงนี้มันก็จะไม่เกิดถึงแม้เวลาเราน้อยเนี่ยถ้าเรามีวินัยใช่ไหมครับเราก็จะสามารถทำงานได้สำเร็จอย่างที่เราหวังทีเนี้ยพอไอเรื่องปัญหาเนี่ยไอก็อยากจะฝากน้องที่ทำงานศิลปะอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นเด็กๆที่จบไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะทำมาจริงผมก็สอนในชั้นเรียนว่ามันมีอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องที่เราต้องคำนึงใช่ไหมครับสมมุติว่าเอายกตัวอย่างว่าเป็นการทำงานประกวดครั้งนี้แล้วกันปัญหามันคือเวลาเนาะทีนี้การจะแก้ไขปัญหาในเรื่องเวลาเนี่ยผมก็มีแนวทางอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือว่าผมก็จะดูว่าตัวเองเชี่ยวชาญชำนาญหรือว่าถนัดอะไรนะครับถ้าเราเชี่ยวชาญเราชำนาญมันแล้วเนี่ยมันก็จะทำได้เร็วนะครับเพราะนั้นเรื่องเวลามันก็จะคือถ้าเราทดลองตลอดเวลามันอาจจะดีนะในดีในการทำงานโดยที่ไม่มีกรอบไม่มีกรอบเรื่องของเวลามาบังคับแต่การส่งงานประกวดเนี่ยมันมีเรื่องระยะเวลานะต้องส่งภายในวันนี้เราก็คำนวณว่าเวลาเรามีกี่วันอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นถ้ามีตรงเนี้ยเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าอะไรที่เราทำได้ดีอะไรที่เรามีความชำนาญอันนั้นแหละมันจะทำให้เราทำออกมาได้เร็วแล้วก็ลื่นไหลนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเหมือนใจเราอ่ะมันใหญ่แค่ไหนสมมุติว่าโอเคเวลาเราน้อยแต่เรายอมอดนอนได้เรายอมไม่นอนได้แสดงว่าใจเราใหญ่เราก็สามารถทำอะไรที่มันใหญ่ได้หรือว่า เวลาเราน้อยอ่ะแต่เราภาคเพียรอุตสาหะมากเรายอมตัดเรื่องนู้นเรื่องนี้มานะครับเนี้ยถ้าเราสามารถบริหารเรื่องตรงนี้ได้งานมันก็จะสำเร็จไปได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ
1: ครับผมเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในการเทคนิคการแก้ปัญหานะครับผมคิดว่าทุกคนนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ครับผมครับต่อมานะครับอาจารย์ผมอยากจะถามความรู้สึกอาจารย์ตอนที่แบบว่าอาจารย์รู้ว่าตัวเองอ่ะได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: อ๋อจริงๆอ่ะถ้าตอบสั้นๆเลยนะมันก็คือต้องดีใจใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่คืออย่างนี้ว่าผมก็เพิ่งรู้ตอนที่เขาประกาศรางวัลว่าปีนี้มีคนส่งผลงานประมาณ1,000 กว่าชิ้นนะครับ1,000 กว่าชิ้นคือการประกวดกิจกรรม UOB เนี่ย14 ปีแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีประกวดที่เป็นมาตรฐานระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็มีเงินรางวัลที่เรียกว่าถ้าเด็กๆมาส่งสมัครเล่นกันเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะแล้วก็ในระดับมืออาชีพเนี่ยถ้าได้รางวัลสูงสุดเนี่ยก็คือเยอะนะครับทีนี้การคัดเลือกเขาเนี่ยเขาก็จะพยายามปิดเป็นความลับนะคือโดยที่อย่างแรกเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าจากประมาณ1,000 ชิ้นเนี่ยเขาก็จะประกาศ50 คนแรกคือจาก1,000 กว่าชิ้นเขาก็จะเลือกมาเหลือ50แล้วก็ประกาศรายชื่อใช่ไหมครับประกาศรายชื่อจาก50เนี่ยมันก็จะทิ้งช่วงไปให้เราลุ้นอีกแล้วก็ประกาศเหลือ10เนี่ยครับเหลือ10คนเนี่ยจะต้องไปสัมภาษณ์ซึ่ง10คนเนี่ยไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ต้องลุ้นน่ะจริงๆอ่ะตอนไปดูวันประกาศรางวัลนะเขาจัดแสดงเฉพาะ10 ชิ้นที่เข้ารอบอันนี้รอบสัมภาษณ์เนี่ยทุกชิ้นนี่คือดีหมดนะดีเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่ากรรมการตัดสินกันที่วิธีคิดพอ10 ชิ้นเราก็ไปสัมภาษณ์กันเสร็จเนี่ยเขาก็จะไม่บอกนะว่าใครได้แต่ว่าเราจะรู้กันว่าเขาจะโทรตาม4 คน คือผู้ที่รับรางวัลแน่นอนนะครับก็จะมีรางวัลยอดเยี่ยมเนาะแล้วก็เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับก็4 รางวัลถ้าใครได้รับโทรศัพท์ว่าให้มาเช้าหน่อยนะเพื่อมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ย4 คนเนี้ยจะรู้แล้วนะครับส่วนอีก6 คนเนี่ยก็มาตอนแถลงข่าวตอนประกาศรางวัลเลยก็ได้

0: อันนี้ก็จะรู้พอเรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งในสี่เราก็อุ่นใจแล้วเราอุ่นใจแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่พูดกันแหละก็คือต้องรอให้เขาประกาศเป็นทางการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนประกาศเราก็ดีใจจากเขาเรียกอะไรนะจำนวนงานเป็นพันชิ้นแล้วเราคือจริงๆหนึ่งในสิบเราก็ดีใจแล้วนะครับแล้วได้รางวัลมาก็ยิ่งเป็นความภาคภูมิใจครับ
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับอยากจะทราบวิธีการแก้ปัญหาครับอาจารย์ว่าอาจารย์มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ
0: ครับคือที่บอกไปว่าปัญหาในการทำงานอันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลานะเวลาคือการทำงานส่งประกวดเนี่ยมันมีกรอบมาแต่ไอ้กรอบที่ว่ามันอาจจะหมายถึงเรื่องเทคนิคเรื่องขนาดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนึงแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นปัญหาของเราก็คือเรื่องกรอบเวลาซึ่งเราทราบเนี่ยว่าจากวันเนี้ยจะต้องส่งงานแล้วเนี่ยตอนนั้นเหลือเวลาประมาณสัก2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ2สัปดาห์แล้วเราก็รู้ว่างานเรามันใช้เวลาเพราะว่าก็ทุกคนก็เห็นกันว่าการเขียนลวดลายไทยอะไรเงี้ยมันใช้เวลามากนะครับมันเป็นความประณีตมากแล้วก็ต้องใช้เวลากับการทำงานมากซึ่งเราก็มีเวลาไม่ได้มากนะครับสมมติว่าศิลปินอาชีพหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเวลามีกิจกรรมอื่นมาแทรกกันน้อยนะครับแต่เรามันก็เนาะมันอยู่ในหลายบทบาทนะครับทีเนี้ยไอแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแนวทางอ่ะสำหรับน้องๆด้วยนะครับที่เจอปัญหาเดียวกันผมว่าเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนศิลปะเนี่ยรู้ดีว่าไอ้คำว่าปิดเทอมเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับทำงานกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยแล้วก็งานแต่ละชิ้นใช้เวลาในการทำมากผมก็ใช้วิธีอย่างนี้ว่าผมก็สำรวจตัวเองนะผ่าน3ข้อนะครับ1ก็คือว่าเราถามตัวเองว่าเราชำนาญเราเชี่ยวชาญหรือเรามีความสามารถมีทักษะด้านใดนะครับคือเชื่อว่าถ้าเรามีความชำนาญตรงนั้นน่ะมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานได้รวดเร็วขึ้นคือสมมติถ้าเราไปเรามัวแต่ทดลองอยู่เรื่อยๆเนาะมันเหมือนผมเคยยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังว่าไอ้การทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันจะต้องทดลองในช่วงเวลาที่เขาเรียกไม่มีกรอบเวลาแต่เมื่อเราถึงช่วงเวลานึงทุกอย่างมันกำหนดด้วยกรอบขึ้นมาสมมติเป็นศิลปนิพนธ์อย่างเงี้ยมันมีกรอบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหมดเวลาที่จะทดลองแล้วนะครับมันเหมือนให้นึกถึงว่าถ้าเรามัวแต่ทดลองอยู่มันเหมือนกับเวลาเราอยู่หน้าพ่อช่างเนี่ยเราบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราไปดีโอกันเราก็เดินออกทางซ้ายไปถึงไฟแดงปุ๊บเปลี่ยนใจกลับไปหน้าพ่อช่างก่อนเดี๋ยวเราไปประคองกันแล้วก็เลี้ยวขวาไปเดินไปถึงสวนกุหลาบปุ๊บก็เปลี่ยนใจกลับมาหน้าพ่อช่างก็เดี๋ยวเราไปพหุรัตน์กันปรากฏว่าเสียเวลาไป3สมมุติ3วันนะ3วันก็อยู่หน้าพ่อช่างเหมือนเดิมแต่ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยเราเลือกแล้วแหละว่าเราจะไปดีโอเนี่ยวันแรกเราอาจจะเดินถึงแค่ไฟแดงวันที่2เราอาจจะข้ามฝั่งไปได้วันที่3เราก็เดินถึงดีโอแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพราะนั้นเราสำรวจตัวเองว่าเรามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญอะไรก็ให้ทำแบบนั้นทำในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือทำในสิ่งที่เป็นตัวเองทำในเป็นคืออย่างผมทำงานเนี่ยไองานชุดที่ส่งเนี่ยผมก็ทำในสิ่งที่มันเป็นผมอ่ะคือมันไม่อย่างแรกเลยนะคือผมก็ไม่ต้องไปนั่งค้นคว้าหาข้อมูลแล้วว่าเราจะเขียนอะไรสมมุติเราอยากจะเขียนลายไทยลายไทยมันมีกี่แบบเราจะเขียนลายอะไรลงไปมันถึงจะเหมาะมันอันเนี้ยแค่เรื่องพวกนี้เราก็ปวดหัวแล้วแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นเรานะมันยกตัวอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราจะวาดรูปสักรูปนึงขึ้นมาเนี่ยเราวาดรูปเราอาจจะเสนอแล้วก็วาดรูปเส้นทางระหว่างเราเดินทางจากพ่อช่างกับหอพักเงี้ยเราก็จะรู้ใช่ไหมมันผ่านร้านขายลูกชิ้นผ่านร้านสมใจต้องขึ้นสายรถเมย์สายอะไรอะไรเงี้ยคือเรารู้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าผมว่าผมอาจจะทำพุทธประวัติตอนมารพจนอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าพุทธประวัติมารพจนเป็นยังไงเราก็ต้องไปหาข้อมูลไปสอบถามมานั่งขบคิดตีความอย่างเงี้ย แสดงว่ามันไม่เป็นเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกทำว่างั้นเราทำงานศิลปะที่มันเกี่ยวกับแม่เราเราก็จะรู้ว่าแม่เราเป็นคนยังไงมีรูปลักษณะเป็นยังไงมีนิสัยใจคอเป็นยังไงไอ้อย่างเงี้ยมันคือเราเลือกที่จะทำเป็นเราแล้วเพราะนั้นข้อแรกก็คือให้ดูความสามารถดูความถนัดสองก็คือทำในสิ่งที่เป็นประสบการณ์เราอันสุดท้ายเนี่ยก็คือดูเวลาดูลองดูซิว่าใน1วันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราลองจัดสรรเวลาดูว่าถ้าเวลาเรามีสมมุติว่าเรา1วันเรามีเวลาประมาณ4ชั่วโมงเราก็สร้างวินัยให้ตนเองว่าเราจะทำวันละ4ชั่วโมงต้อง4ชั่วโมงอย่างอื่นมาทำให้เราเสีย4ชั่วโมงนี้ไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราจัดสรรเวลาได้แล้วเราก็คือเราดูเวลาของเราแล้วเนี่ยเราจัดสรรเวลาใน1วันเราได้แล้วเนี่ยเราก็ถามใจตัวเองว่าใจตัวเองเราใหญ่หรือเล็กแค่ไหนถ้าเรามุ่งมั่นมากเราอดหลับอดนอนได้เราก็ทำใหญ่ได้ทำละเอียดมากๆได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะป่วยอายุเยอะแล้วอดหลับอดนอนไม่ได้แล้วเราก็ทำเล็กหน่อยหรือว่าหารูปแบบงานที่มันเหมาะสมนะครับอันนี้มันจะช่วยได้เพราะนั้นเนี่ยไองานชิ้นนี้ของผมเนี่ยระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะผมก็จะดูแล้วว่าอ๋อโอเค2สัปดาห์ผมมีเท่านี้ผมจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราก็วางแผนแล้วก็ทำมันอย่างมีวินัยเนี่ยสำคัญมากคือถ้ามีเวลา3เดือนผมอาจจะทำชิ้นใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้ามีเวลาแค่อาทิตย์เดียวมันอาจจะยิ่งเล็กลงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ข้อนี้ฝากน้องๆว่าถ้าเจอปัญหาเรื่องเวลาให้ลองใช้วิธีนี้ดู
1: ครับต่อมานะครับอาจารย์พอมีเทคนิคหรือเคล็ดลับในการที่จะทำงานออกมาให้แบบมีคนสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ
0: ครับคืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะในการทำงานศิลปะนะครับมันไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเทคนิควิธีการหรือว่าแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยได้ทั้งทางตรงทางอ้อมเยอะแยะไปหมดนะครับทางตรงก็อย่างเช่นการเรียนรู้ในชั้นเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแม้กระทั่งเรามีสื่อออนไลน์ YouTube Facebook อะไรเงี้ยนะครับศิลปินก็มาแสดงวิธีการทำงานคือเราอยู่ในยุคที่เราเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่ายนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้ทางตรงการเรียนรู้ทางอ้อมเนี่ยผมว่าอันนี้มันสำคัญมากก็คือการที่เราไปดูงานศิลปินเนี่ยเราพินิจพิเคราะห์มันอย่างคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยมันเหมือนกับศิลปินเขาสอนเราไปในตัวแล้วนะครับมันเคยมีโฆษณาหนึ่งเนาะมีโฆษณาหนึ่งเนี่ยจอห์นนี่วอลเกอร์นะสมัยก่อนนานแล้วตั้งแต่สมัยผมเด็กๆอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นห้องเนี่ยเป็นแกลเลอรี่หนึ่งมีรูปจัดแสดงอยู่ใช่ไหมครับในภาพเนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นผู้ชายคนนึงก่อนผู้ชายคนนึงก็คือสวมสูทดูภูมิฐานดูเป็นคนมีสตางค์อ่ะนะก็ยืนแล้วก็ดูรูปอ่ะยืนแบบนิ่งๆดูรูปแล้วก็มันก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่าราคาเท่าไหร่อันนี้มันก็สะท้อนวิธีคิดของคนโดยทั่วไปอะไรเงี้ยที่เวลามองงานศิลปะแล้วมันราคาเท่าไหร่มันยังไงอะไรเงี้ยนะทีนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับภาพมันจงใจให้เห็นว่าผู้ชายที่ใส่สูทเนี่ยบังผู้ชายคนนึงอยู่โดยที่มีผู้ชายคนนึงก้มลงมาโผล่มานะก้มเข้าไปดูงานนะครับผู้ชายคนนั้นก็แต่งตัวธรรมดาเสื้อกางเกงยีนอะไรเงี้ยนะก้มไปดูงานแล้วมันก็ขึ้นข้อความว่าทำยังไงทำยังไงคืออันนี้มันก็จะเป็นโฆษณาที่มันกระตุ้นให้เราคิดแล้วผมก็มาเป็นตัวอย่างบอกนักศึกษาว่าเฮ้ยเราเรียนศิลปะเนี่ยเราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิควิธีการเนี่ยของศิลปินแต่ละคนเนี่ยผ่านการงานจริงได้เลยถ้าเราดูแบบคนทำงานศิลปะเนี่ยเราดูว่าเอ๊สีมันเป็นยังไงทีแปรงมันเป็นยังไงเขาเอาสีนั้นกับสีนี้มาวางคู่กันแล้วมันเกิดความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยไอเนี่ยมันคือบทเรียนที่สอนเราทางอ้อมนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมอะเคล็ดไม่ลับอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ทีนี้อย่างนี้ดีกว่าอาจจะฝากว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ย มันมีสิ่งที่เราต้องฝึกฝนใช้คำว่าฝึกฝนนะฝึกฝนให้มันเป็นธรรมชาติของเราให้มันเป็นตัวเราเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับผมว่าคนที่จะทำงานศิลปะเนี่ยไม่ว่าทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กศิลปินหรือว่านักศึกษาเนี่ยหนึ่งคือต้องมีวินัยมีวินัยคือมีวินัยมีวินัยที่ว่ามันเหมือนเราออกกำลังกายครับถ้าเราบอกว่าเราจะทำทุกวันวันละ8ชั่วโมงเราก็ทำ8ชั่วโมงเราพยายามทำให้มันได้8ชั่วโมงถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเราก็อย่างมันมีรุ่นพี่เป็นศิลปินใหญ่เลยอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเวลาพานักศึกษาไปหาเขาเนี่ยก็จะให้เขาเล่าให้ฟังอย่างเขาตื่นตีสี่อย่างเงี้ยเนาะทุกวันเขาจะตื่นตีสี่แล้วก็ทำธุรกิจธุระของเขาไม่ใช่ธุรกิจทำธุระของเขาเขาอาจจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกินอาหารกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะพอสักประมาณ7โมงเช้าเนี่ยเขาก็ทำงานแล้วเขาก็เนื่องจากเขาเป็นศิลปินใหญ่ก็จะมีคนขอเข้าพบเยอะเพราะนั้นเขาก็จะอนุญาตให้เข้าพบเนี่ยช่วงบ่ายเพราะนั้นตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงเนี่ยใครมาก็จะไม่ได้พบไม่ใช่ว่าเขาหยิ่งนะแต่ว่าเขาล็อกไว้แล้วว่าอันนี้คือช่วงเวลาการวาดรูปของเขานะครับพอเที่ยงทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีแขกก็จะรับแขกถ้าไม่มีแขกก็ทำศิลปะ เดินดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็พอ6โมงเย็นทานข้าวปุ๊บหลังจากนั้นก็ทำงานไปยัน 4-5 ทุ่มแล้วค่อยนอนอันเนี้ยทำอย่างนี้ทุกวันอันนี้เราเรียกว่าวินัยสมมติใครออกกำลังกายจะรู้ดีว่าวินัยมันคือเรื่องที่เราจะต้องทำให้มันสม่ำเสมอแล้วรับรองเลยว่าไม่ต้องอดหลับอดนอนเลยงานเราจะคืบหน้าจนมันสำเร็จนะครับอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่เราต้องฝึกคือเราต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตเนี่ยมันรวมมันไม่ใช่แค่การเห็นนะมันคำว่าสังเกตมันคือเห็นในสิ่งที่มันอาจจะไม่มีใครเห็นเราสังเกตเห็นนะแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันมีการสังเกตเนี่ยมันมีการคิดการวิเคราะห์การเลือกอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นคำว่าช่างสังเกตมันก็เลยครอบคลุมถึงการรับรู้แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ในนั้นเราช่างสังเกตนะมันจะทำใหเราสังเกตสิ่งรอบข้างมันก็เป็นข้อมูลในการเอามาทำศิลปะของเราเราสังเกตงานของเราเองเราก็จะรู้ข้อดีข้อด้อยนำไปสู่การปรับปรุงเห็นไหมครับเพราะนั้นเราอย่าสัตว์แต่ว่าทำโดยที่เราไม่มองคนอื่นเลยแล้วก็ไม่มองตัวเองเลยเพราะนั้นสังเกตสิ่งรอบข้างแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะครับอันสุดท้ายเนี่ย อันสุดท้ายมันคือเรื่องของการพัฒนาลสนิยมตัวเองพัฒนาทักษะทางความงามทักษะทางสุนทรียะของตัวเองที่ต้องบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็สังเกตที่ตัวเองแหละวันนึงเนี่ยผมก็ชอบลายไทยอ่ะผมก็ไม่ชอบอย่างอื่นนึกออกป่ะแต่พอเราโตขึ้นมาในระดับนึงเนี่ยเราไปดูงานบ่อยขึ้นเราไปเจอคนมากขึ้นเจอรุ่นพี่เจอศิลปินผู้ใหญ่เจอครูบาอาจารย์สอนเราเรียนรู้เนี่ยไอ้รสนิยมทางความงามเราก็พัฒนาขึ้นนึกออกป่ะเราก็ไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับลวดลายไทยที่เราเห็นตามวัดคือเราก็รักแล้วก็สืบสานมันแต่เพียงแต่ว่าใจเรากว้างขึ้นในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันเป็นศิลปะมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นการยกระดับทักษะทางความงามตัวเองซึ่งพอมันทำอย่างนี้แล้วเนี่ยการทำงานศิลปะของเรามันก็จะไม่ติดตันเราก็จะเป็นคนใจกว้างเห็นงานหลากหลายประเภทเข้าถึงความงามหลากหลายแบบแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนใจกว้างอ่ะแล้วไอ้ความใจกว้างนี่มันทำให้เราพัฒนา
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: สำหรับวันนี้รายการรอบรั้วมทร. รัตนโกสินทร์ของเรายังไม่หมดความรู้และความสนุกเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้น

มีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะสำหรับอากาศในวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองของทั้ง2อ่าวคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะจะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านรับมรสุมซึ่งจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศค่ะขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับการเดินเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือ

0: การรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะสัปดาห์ก่อนๆนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันการแทนค่าของฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันประกอบและเรื่องของลิมิตของฟังก์ชันไปแล้วซึ่งเนื้อหาที่ผ่านมานะคะเป็นพื้นฐานที่อาจารย์จะนำเข้าสู่การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของรายวิชานี้นะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาเข้าสู่อนุพันธ์ของฟังก์ชันกันนะคะคำว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันกำลังทำอะไรกับฟังก์ชันกำลังศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงค่ะอนุพันธ์ของฟังก์ชันบอกว่ากำลังศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าของตัวแปรตามก็คือ y นั่นเองอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือ y เนี่ยเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะคะอาจจะเรียกคำว่าเดลต้า y นะคะเมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระหรือเรียกว่าเดลต้า x นะคะภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันอยากจะให้เดลต้า x ตรงนี้ค่ะมีค่าน้อยมากๆเมื่อเราพิจารณาผลต่างของ x ที่เกิดขึ้นน้อยมากๆเนี่ยพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เนี่ยน่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนั่นคือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะดังนั้นก่อนที่จะไปดูนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันว่าเราจะสามารถหาคำตอบของอนุพันธ์ได้อย่างไรอาจารย์ขอเริ่มด้วยเรามาพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะทำความเข้าใจกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ให้ชัดก่อนนะคะว่าความหมายเขาคืออะไรสมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร y เป็นแบบนี้แล้วกันนะคะสมมติอาจารย์เอาความสัมพันธ์มาดูเป็นกราฟสมมตินะคะเป็นกราฟทุกคนก็คงจะทราบดีว่าแกนนอนนี้คือแกน xถูกไหมคะเป็นตัวแปรอิสระแล้วแกน y คือตัวแปรตามที่ตามมาสมมุติว่าอาจารย์มีความสัมพันธ์ของฟังก์ชันสักฟังก์ชันหนึ่งสมมุติเป็นฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน f ที่ x นะคะว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างค่า x กับค่า y เป็นอย่างไรคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงแปลว่าอาจารย์ต้องมีอย่างน้อยจุดที่อาจารย์สนใจอย่างน้อยสัก2จุดค่ะสมมติจุดแรกนี้ก็จะมีค่าคู่ดับเป็น x กับ y ถูกไหมคะสมมติอาจารย์เรียกเขาว่า x 1กับคู่กับ y 1นะคะส่วนจุดที่2นี้อาจารย์กำลังพิจารณาจุดที่อยู่ใน x

2แล้วก็ y 2แล้วกันนะคะจะเห็นว่าสมมติอาจารย์พิจารณา x 1 y 1จะเห็นว่าค่า x อยู่ตรงนี้ค่ะ x 1อยู่ตรงนี้ x 2อยู่ตรง y 1อยู่ตรงไหน y 1ก็คือค่าที่ชนกับค่าแกน y นั่นเองค่ะว่า y เนี่ยชนกับเลขอะไรสมมติหน้าตำแหน่งนี้อาจารย์เรียกเขาว่า y 1แล้วกันนะคะจากนั้นมาดูพิจารณาจุดที่2ค่ะจุดที่2ณตำแหน่งนี้ก็คือ x ตัวที่2นะคะตำแหน่งนี้ล่ะคือ y ตัวที่2นั่นเองดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ก็แปลว่าอาจารย์กำลังจะดูสิ่งที่เปลี่ยนไปของ y ดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปจาก y ระหว่างจุด1กับจุดที่2นี้ก็คือให้เรากำลังพิจารณาเอา y ตัวที่2นะคะว่าต่างกับ y ตัวที่1อยู่เท่าไหร่ถูกไหมคะนั่นคือความหมายของเดลต้า y แล้วหารกับเดลต้า x เดลต้า x ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ว่า x ตัวที่1ขยับไปหา x ตัวที่2เนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันก็คือตัว x 2เอาไปลบกับ x 1นั่นเองค่ะนะคะนี่คือความหมายของเดลต้า y กับเดลต้า x ดูว่า y 2ลบ y 1ก็คือต่างกันอยู่นะคะหารกับ x 2นะคะลบกับ x 1ต่างกันอยู่เท่าไหร่นี่คือเดลต้า y หารเดลต้า x ทีนี้เดลต้า y หารเดลต้า x ตรงนี้จะเห็นว่าอาจารย์สมมติเป็นทั้งมีทั้ง x ตัวที่1มี x ตัวที่2มี y ตัวที่1แล้วก็มี y ตัวที่2แต่อาจารย์สมมติอาจารย์อยากได้ตัวแปรแค่ x กับ y อย่างเดียว x กับ y อย่างเดียวดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนตำแหน่ง x 1นี้ขอเขียนเป็นตำแหน่ง x เฉยๆแล้วกันค่ะจากนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ต่างไประหว่าง x 1กับ x 2นี้อาจารย์เรียกเขาว่าสิ่งที่ต่างไปคือเดลต้า x ถูกไหมคะเดลต้า x ดังนั้นณตำแหน่ง x 2อาจารย์ไม่เขียนตัวแปรใหม่ดีกว่าอาจารย์จะเขียนตัวแปร x ตัวเดิมดังนั้นอาจารย์สามารถเปลี่ยน x 2เป็น x ตัวเดิมก็คือ x ตัวแรกนะคะบวกไปอีกเท่าไหร่คะเปลี่ยนไปอีกเดลต้า x ก็คือเพิ่มไปอีกเดลต้า x เป็นณตำแหน่ง x 2แทนนะคะจากนั้นอาจารย์มาพิจารณาตัว y บ้างค่ะตัว y 1ตรงนี้จากความรู้ที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่า y สามารถเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันของ x ถูกไหมคะ y คือฟังก์ชันของ x ดังนั้น y 2ตรง y 1ตรงนี้ค่ะอาจารย์ไม่เขียน y ได้ไหมอาจารย์สามารถเขียนเป็นf ที่ x ก็ได้ถูกไหมคะแสดงว่า y ตำแหน่งนี้มันคือ f ที่ x และ f ที่ x ตรงนี้นั่นเองนะคะมันคือ f ที่ x ตรงนี้ดังนั้นลองเดาซิ y 2ตรงนี้อาจารย์สามารถเขียน f ที่อะไรได้คะเนี่ยอาจารย์ก็สามารถเขียนฟังก์ชัน f ณตำแหน่ง x บวกไปอีกเดลต้า x ก็ได้ถูกไหมดังนั้นตำแหน่ง y ตัวที่2ตรงนี้ค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเรียกเป็นf ณ x บวกไปเดลต้า x จากนั้นกลับมาใหม่เดลต้า y ส่วนเดลต้า x อนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะหรืออาจารย์จะเรียกอนุพันธ์ว่า y พามก็ได้นะ y เฉยๆคือตัวแปร y ตอนนี้อาจารย์กำลังจะเอาฟังก์ชันมาหาอนุพันธ์อาจารย์เรียกเขาว่า y พาม y พามอาจารย์กำลังพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ค่ะเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ xโดยที่ยังไม่ได้เพิ่มเงื่อนไขนะสมมติอาจารย์ขยายความเดลต้า y กับเดลต้า x แสดงว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะ y เดลต้า y คือเอา y 2ตรงนี้ไปลบกับ y 1ถูกไหมแต่ตอนนี้อาจารย์เปลี่ยน y 2เป็นอะไรละ f ที่ x บวกเดลต้า x แล้ว y 1อาจารย์เปลี่ยนเป็น f ที่ x ดังนั้นอาจารย์เขียนแบบนี้ได้ไหมไม่เขียนเดลต้า y ไม่เขียน y 2ลบ y 1ได้ไหมแต่อาจารย์เปลี่ยนเป็นf ที่ y 2คืออะไรนะ x บวกเดลต้า x นะคะแล้วลบกับอะไรฮะลบกับ y 1 y 1อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรนะ f ที่ x ก็ได้ใช่มั้ยจากนั้นอาจารย์กำลังจะหารกับอะไรอยู่เนี่ยหารกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x หารกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x นี่คือความหมายของเดลต้า y ส่วนเดลต้า xแต่ตรงนี้ถามว่าใช่อนุพันธ์หรือยังที่จริงยังไม่ใช่นะเพราะอนุพันธ์ของฟังก์ชันกำลังจะบอกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันอาจารย์เขียนสัญลักษณ์เป็น y พาร์มแล้วกันค่ะเมื่อ y เฉยๆเมื่อกี้ว่าอะไรนะ y เฉยๆคือ f ที่ x ถูกไหมแต่ตอนนี้หาอนุพันธ์อาจารย์เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น y พาร์มดังนั้นเดล f ที่ x อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น f พาร์ม x แสดงว่าความหมาย f พาร์ม x คือการเริ่มอนุพันธ์แล้วค่ะอาจารย์กำลังเอาฟังก์ชัน

ดเงื่อนไขนิดนึงค่ะว่าอยากให้ส่วนตรงนี้ค่ะเดลต้าเอ็กซ์ตรงนี้มันน้อยมากๆค่ะเงื่อนไขอนุพันธ์ว่าอยากได้พิจารณาเฉพาะเดลต้าเอ็กซ์เนี่ยแคบมากๆเลยค่ะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงช่องว่างตรงนี้ค่ะน้อยมากๆน้อยมากๆความหมายของน้อยมากๆที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วก็เอาเดลต้าเอ็กซ์ไปทำอะไรคะเดลต้าเอ็กซ์ไปวิ่งเข้าสู่เลข0นั่นเองค่ะอยากให้ช่องว่างนั้นเล็กมากๆแต่ไม่ได้สนิทกันนะแต่ก้าวเข้าใกล้0ดังนั้นเงื่อนไขก็เลยบอกว่าให้เดลต้าเอ็กซ์วิ่งเข้าสู่0โดยเราเทคคำว่าลิมิตเข้าไปนั่นเองดังนั้นนิยามของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอาจารย์เลยเขียนว่ากำลังจะหาลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ก็คือช่องว่างตรง x นั้นน้อยมากๆเมื่อเอาเดลต้า y หารเดลต้า x ซึ่งเดลต้า y อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้วนะ x ที่ f ที่ x บวกเดลต้า x ค่ะลบกับ f ที่ x ส่วนอะไรนะส่วนเดลต้า x นี่แหละค่ะนี่แหละคือสูตรการไม่ใช่สูตรสิอาจารย์เรียกเขาว่านิยามดีกว่านิยามการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้เป็นคอนเซปต์แบบนี้นั่นเองค่ะได้ละเอาใหม่นะเอาใหม่นะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันบอกว่าเรากำลังจะเอาฟังก์ชันธรรมดาตอนแรกที่เราเรียนมาบอกว่าเป็น f ที่ x เฉยๆเนี่ยนะเอามาหาอนุพันธ์เมื่อไหร่ที่อาจารย์เอามาหาอนุพันธ์จะมีสัญลักษณ์ผ่าน f ผ่าน x เกิดขึ้นค่ะหรือบางทีเขาก็เขียนว่า y ผ่านก็ได้หรือบางครั้งอาจารย์เขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะเขียน f ผ่าน x มีความหมายว่าอนุพันธ์หรือจะเขียน y ผ่านก็ได้หรือจะเขียน dy by dx ก็ได้ค่ะสามารถเขียนอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้เป็น3รูปแบบนี้นะคะจะใช้สัญลักษณ์ตัวไหนก็ได้นะคะแทนคำว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเราพอจะได้นิยามของฟังก์ชันอนุพันธ์ไปแล้วนะคะเราไปลองดูตัวอย่างกันสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ฟังก์ชันมาสักข้อหนึ่งสมมุติว่าเป็นฟังก์ชันของอาจารย์ f ที่ x นะคะหรือเราจะเรียกว่า y ก็ได้ถูกไหมคะเราจะเรียกว่า y ก็ได้สมมุติหน้าตาฟังก์ชันของฟังก์ชันที่อาจารย์สนใจคือ y เท่ากับ 2x บวก1ค่ะเป็นฟังก์ชันง่ายๆก่อนเป็นโพลีโนเมียลง่ายๆอาจารย์จะหาอะไรดีจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดให้โจทย์ขอกำหนดให้ตัวนี้ค่ะจงเอาฟังก์ชันนี้ไปหาอนุพันธ์นะคะเริ่มด้วยยังไงดีสมมติว่าการหาอนุพันธ์นี้ให้ใช้นิยามในการหาคำตอบนะคะจากอนุพันธ์ของฟังก์ชันก่อนละกันเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจากอนุพันธ์ของฟังก์ชันอาจารย์จะเขียน dy by dx หรือจะเขียน y พามก็ได้เขียน f พาม x ก็ได้ถูกไหมคะนิยามเมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่าไงนะกำลังจะพิจารณาเดลต้า x ที่วิ่งเข้าสู่0ของเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ซึ่งเดลต้าอาจารย์บอกว่าให้เอา f ที่ x บวกไปอีกเดลต้า x เนี่ยไปลบกับ f 1หรือเรียกว่า f ที่ x ของเราแล้วก็หารด้วยเดลต้า x เดลต้า x นะคะนิยามมาละจากนั้นอาจารย์จะเริ่มค่อยๆแทนค่าลิมิตของฟังก์ชันเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ค่อยๆแทนค่านะตอนนี้อาจารย์กำลังจะหา f ที่ x บวกเดลต้า x มาเติมตรงนี้ค่ะ f ที่ x บวกเดลต้า x หน้าตาจะเป็นยังไงเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่า f ที่ x หน้าตาเป็น 2x บวก1ถูกไหมครั้งที่แล้วเราว่าไงนะถ้าอาจารย์ f ที่เลข1อาจารย์ทำไงเนี่ย f ที่เลข1ณตำแหน่ง x ตรงนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นเลข1ถ้าอาจารย์อยากหา f ที่เลข2ครั้งแล้วเราทำไงนะคะเราก็สามารถเอาเลข2มาวางแทนตำแหน่งนี้ได้ถูกไหมถ้าอาจารย์เป็น f ที่เลข5

ตำแหน่ง x ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลข5ดังนั้นตอนนี้อาจารย์กำลัง f ที่ x บวกเดลต้า x ก็แปลว่าอะไรคะก็ให้เอาฟังก์ชัน x ตรงนี้เปลี่ยนเป็น x บวกเดลต้า x นั่นเองดังนั้นตำแหน่ง x ตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น x บวกไปอีกเดลต้า xโอเคไหมดังนั้นฟังก์ชันตรงนี้ f ที่ x บวกเดลต้า x อาจารย์เลยได้เลข2ค่ะเจอ x แล้วอาจารย์แทนอะไรเข้าไปนะ x บวกเดลต้า x แล้วค่อยบวกไปอีก1นั่นเองจะเห็นว่าพิจารณาตรงนี้นะตรงไหนมี x อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรคะ x บวกเดลต้า x นะก็เลยได้หน้าตาแบบนี้มาในฟังก์ชันนี้ค่ะจากนั้นเราทำอะไรต่อนะนิยามเขาบอกว่าให้เอาไปลบกับฟังก์ชัน f ที่ x ถูกไหมเอาไปลบกับฟังก์ชันของ f ที่ x ดังนั้นอาจารย์ลบต่อค่ะลบกับฟังก์ชัน f ที่ x f ที่ x อยู่ไหนนี่ไง f ที่ x ก็คือโจทย์ตรงนี้นั่นเองสามารถเอามาวางได้เลยค่ะนี่คือ f ที่ x ดังนั้นอาจารย์ลบด้วยนะคะ 2x บวก1แต่บังเอิญว่า f ที่ x มีหลายพจน์นะข้อสังเกตบอกว่าอย่าลืมใส่วงเล็บให้เขานะเพราะถ้าไม่ใส่ความหมายเขาจะเปลี่ยนนะคะลบเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อนะเอาไปหารค่ะอาจารย์เอาไปหารกับเดลต้า x นั่นเองเดลต้า x ทำไมเดลต้า x ตอนนี้อาจารย์เทคลิมิตแล้วอะเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ตรงไหนมีเดลต้า x อาจารย์แทนเป็นเลข0เลยได้ไหมถ้าอาจารย์แทนตรงนี้เป็นเลข0แทนเป็นนี้เป็นเลข0เป็นไงคะเอ๊ะสมการนี้แปลกๆส่วนเป็น0ใช่ไหมส่วนเป็น0คณิตศาสตร์บอกว่าหาค่าไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยยังไม่แทนณตอนนี้นะคะยังไม่แทนเดลต้า x เท่ากับ0เข้าไปในฟังก์ชันอาจารย์ก็เลยต้องพยายามปรับต่อปรับหน้าตาใหม่นะคะยังเป็นลิมิตอยู่นะยังไม่ได้เริ่มแทนเดลต้า x เข้าไปนะคะยังเป็นลิมิตอยู่จากนั้นค่อยๆปรับค่ะค่อยๆปรับหน้าตาเอ๊ะตอนนี้มีอะไรให้ปรับบ้างมีเลข2คูณอยู่กับวงเล็บนี้ถูกไหมคะ2คูณอยู่กับวงเล็บนี้อาจารย์ขอเทคเลข2เข้าไปแล้วกันนะคะกลายเป็นพจน์แรกได้ 2x ค่ะพจน์ต่อไปได้2คูณกับเดลต้า x ค่ะจากนั้นค่อยบวกเลข1และอาจารย์มีติดลบอยู่ข้างหน้าฟังก์ชันอาจารย์ขอเทคติดลบเข้าไปนะคะกลายเป็นลบ 2x แล้วก็ลบอีก1ค่ะแล้วหมดนี่กำลังหารอะไรอยู่นะหารกับเดลต้า x นั่นเองค่ะโอเคพอปรับแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0มีไหนที่สามารถกระทำกันได้บ้างอ๋ออาจารย์มีลบ2ไม่สิอาจารย์มี 2x ไฮไลท์แล้วกันนะอาจารย์มี 2x ตรงนี้ค่ะแล้วอาจารย์ก็มีลบ 2x ตรงนี้เป็นไงคะหมดไหมหมดนะหายไปหมดละลบกันพอดีแล้วอาจารย์ก็มีบวก1ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีลบ1ตรงนี้ค่ะดังนั้นก็หักล้างกันหมดพอดีแสดงว่าตัวเศษของอาจารย์ตอนนี้เหลือแค่2เดลต้า x ถูกไหมหารกับเดลต้า x อยู่ค่ะจะเห็นว่าเดลต้า x หารเดลต้า x เป็นไงคะสามารถตัดกันได้ดังนั้นอาจารย์เหลือแค่ลิมิตของเลข2เองนะณตอนนี้อาจารย์เหลือลิมิตของค่าคงที่เลข2อย่างเดียวครั้งที่แล้วเราเรียนไปลิมิตค่าคงที่ตอบอะไรนะลิมิตค่าคงที่ตอบค่าคงที่ดังนั้นลิมิตเลข2ตอบ2ค่ะเรียบร้อยละดังนั้นอนุพันธ์ของฟังก์ชันข้อนี้หรือ dy by dx นะคะตอบ2นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนี่คือผลการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันไม่ยากนะไม่ยากนะอาจจะบางคนอาจจะยังเอ๊ะสับสนอยู่หรือยังพอได้ไหมพอได้ไหมอาจารย์ลองไปตัวอย่างต่อไปดูนะคะสมมติว่าอาจารย์มีตัวอย่างที่2แล้วกันค่ะเอาใหม่อาจารย์มี y หรือ f ที่ x ก็ได้ถูกไหมณที่นี้อาจารย์เรียกเขา f ที่ x ก็ได้ค่ะเราตอนที่เราแทนเราจะได้มองเห็นภาพชัดสมมติ f ที่ x ของข้อนี้เท่ากับ xกำลัง2ลบ5แล้วกันค่ะฟังก์ชันข้อนี้เป็น f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2ลบ5จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรืออาจารย์เรียกเขาว่า dy by dx เลยก็ได้ค่ะจงหา dy by dx ของฟังก์ชัน x กำลัง2ลบ5ว่าดิฟหรืออนุพันธ์เสร็จแล้วจะได้เท่าไหร่นะอาจารย์เรียกเขาดิฟก็ได้นะคะ

ฟังก์ชันหรืออนุพันธ์ของฟังก์ชันอาจารย์เรียกชื่อเล่นเขาแล้วกันเป็นดิฟจงดิฟดิฟฟังก์ชันโดยใช้นิยามข้อนี้หน่อยนะเราเริ่มยังไงดีคะเริ่มจากนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะ dy by dx เท่ากับเรากำลังศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไงคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x นั้นน้อยมากๆก็คือลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0โดยเดลต้า y ก็คือเอา f ที่ x บวกเดลต้า x นะคะเป็น y ตัวที่2ลบกับ y ตัวแรก f ที่ x นะคะแล้วหารกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ค่ะเดลต้า x ไม่แน่ใจจำนิยามของอาจารย์ได้หรือยังคะจำคอนเซปต์ของนิยามให้ได้นะคะความหมายที่จริงแล้วนิยามข้อนี้ก็คืออธิบายตามความหมายของอนุพันธ์เลยค่ะอยากศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ x น้อยมากๆนะคะน้อยมากๆอ่ะเริ่มแทนค่าเลยค่ะดังนั้น dy by ขอโทษทีdy by dx ของข้อนี้ dy by dx เริ่มดิฟแล้วนะเท่ากับลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0อาจารย์ค่อยๆแทนนะ f ที่ x บวกเดลต้า x ค่ะพจน์นี้ต้องการ f ที่ x บวกเดลต้า x มาเติมในเมื่อ f ที่ x นะ f ที่ x นะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แล้ว f ที่ x บวกเดลต้า xก็แปลว่าตรงไหนมี x อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ถูกไหมนี่ไงตรงนี้มี x นะตรงนี้มี x ดังนั้นอาจารย์ไม่เขียน x เข้าไปละอาจารย์จะเอาตรงเนี้ยเข้าไปวางแทน x เลยค่ะเอาไปวางแทน x ดังนั้นหน้าตาของฟังก์ชันหน้าตาเป็นไงคะอาจารย์ก็จะได้ว่า x บวกเดลต้า x ตัวนั้นน่ะเอาไปยกกำลัง2แล้วลบออก5นี่คือการเขียน f ที่ x บวกเดลต้า x ของข้อนี้จากนั้นเขาทำไงต่อคะเขาจะเอาไปลบกับฟังก์ชันโจทย์ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เอาไปลบกับฟังก์ชันโจทย์ซึ่งข้อควรระวังฟังก์ชันนั้นถ้ามันหลายพจน์เราใส่วงเล็บกันไว้ก่อนนะคะลบกับฟังก์ชัน f ที่ x ค่ะอาจารย์กำลังจะลบกับฟังก์ชัน f ที่ x เอามาวางตรงนี้นะซึ่ง f ที่ x คือ x กำลัง2ลบ5นั่นเองค่ะแล้วหมดนี่เลยนะกำลังหารอะไรอยู่นะเอากำลังหารกับเดลต้า x ถูกนะหารเดลต้า x นั่นเองไปต่อนะลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ค่ะเอ๊ะพจน์นี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าเป็นพจน์ของผลบวกกำลัง2สมบูรณ์จำสูตรได้ไหมผลบวกกำลังบวก2สมบูรณ์ว่าไงนะอาจารย์โน้ตไว้ตรงนี้แล้วกันนะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เมื่อเราเห็นหน้าตาแบบนี้เมื่อไหร่เราสามารถกระจายเป็นอะไรคะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นี่ไงหน้ากับหลังของอาจารย์หน้ากับหลังของอาจารย์เจอละดังนั้นอาจารย์กระจายเป็นกระจายหน้าคือ x หลังคือเดลต้า x นะกระจายเป็นหน้ากำลัง2บวก2เท่าของตัวหน้าคูณกับตัวหลังค่ะ2หน้าหลังบวกกับตัวหลังก็คือเดลต้า x ทั้งหมดยกกำลัง2กระจายเป็นกำลัง2สมบูรณ์แต่ยังไม่หมดลบอยู่5นะเพราะว่าพจน์นี้เขามีลบ5ด้วยดังนั้นหมดนี่สีน้ำเงินอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นตัวนี้จากนั้นเอพจน์นี้อาจารย์กระจายลบเข้าไปเหมือนเดิมค่ะติดลบเข้าไปกลายเป็นลบอะไรคะลบ x กำลัง2ลบชนลบเป็นบวก5ละค่ะแล้วก็ส่วนกับเดลต้า x ส่วนเดลต้า x ค่ะโอเคยังจัดรูปต่อนะเพราะว่าถ้าเอาเดลต้า x มาแทนนะตอนนี้ส่วนก็จะเป็น0ค่ะดังนั้นยังแทนไม่ได้นะอาจารย์ไปต่อ dy by dx เท่ากับมีอะไรจัดได้บ้างเนี่ยมีอะไรลบกันได้บ้างคะ
มีนี่ไงอาจารย์เจอแล้วค่ะมี x กำลังสองตรงนี้อาจารย์มีลบ x กำลังสองตรงนี้ค่ะตัดกันไปค่ะอาจารย์มีลบ5ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ตัดกับบวก5ตรงนี้ไปดังนั้นพจน์ตัวบนเหลืออะไรบ้างคะเหลือลิมิตของฟังก์ชันเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ของพจน์ไหนบ้างอ่ะเหลือพจน์ไหนบ้างเหลือพจน์นี้แล้วก็พจน์นี้ถูกไหมเหลือ2พจน์นะซึ่งสังเกตดู2พจน์นี้มีอะไรเหมือนกันเนี่ยอันหน้าก็มีเดลต้า x อันหลังก็มีเดลต้า x อาจารย์ดึงเดลต้า x ตัวร่วมตัวนี้ออกมาได้ค่ะดังอาจารย์ดึงออกมาแล้วนะดึงเดลต้า x ออกมาค่ะดังนั้นพจน์แรกเมื่อกี้อาจารย์ดึงเดลต้า x ออกไปแล้วนะจะเหลืออะไรคะเนี่ยอาจารย์ก็เหลือแค่2 x ค่ะบวกกับตัวหลังล่ะตัวหลังมีอะไรเนี่ยมีเดลต้า x อยู่2ตัวอาจารย์ดึงมาไว้ตรงนี้ตัวนึงแล้วค่ะดังนั้นพจน์หลังเหลือเดลต้า x ค่ะแล้วหมดนี่ก็หารอยู่กับเดลต้า x นั่นเองอาจารย์ทำไมต้องดึงตัวร่วมออกอ่ะเพราะอาจารย์จะได้เดลต้า x ตรงนี้มาตัดกับเดลต้า x ที่เป็นปัญหาส่วน0ตรงเนี้ยทิ้งไปนั่นเองค่ะดังนั้นข้างบนอาจารย์ก็เหลือแค่ลิมิตของ 2x บวกเดลต้า x เมื่อเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ตอนนี้เดลต้า x อาจารย์ไม่มีปัญหาแล้วค่ะสามารถเอา0ไปแทนได้เลยดังนั้นตรงไหนมีเดลต้า x อาจารย์แทนเลข0เข้าไปแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่อาจารย์แทน0เข้าไปคำว่าลิมิตก็หายไปแล้วค่ะดังนั้นก็เหลือ 2x บวกกับเจอเดลต้า x อาจารย์แทน0ค่ะข้อนี้ก็เลยกิฟเสร็จแล้วหรือหาอนุพันธ์เสร็จแล้วตอบ 2x นั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างการหาอนุพันธ์ในข้อที่2ค่ะยิบ x กำลัง2ลบ5ตอบ 2x ค่ะอนุพันธ์ข้อนี้ตอบ 2x พอได้นะพอได้นะจะเห็นตัวอย่างแรกก็เป็นดีกรี1ธรรมดาตัวอย่างที่2เป็นดีกรี2นะคะดีกรี2อ่ะลองไปต่ออีกสักตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างนี้ต้องดูตัวอย่างเยอะๆนะคะเราจะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละข้อแล้วเราก็จะสกัดเป็นความรู้ของเราขึ้นมานะคะว่าอ๋อลักษณะโจทย์แบบนี้เขาทำแบบไหนแก้ปัญหาแบบไหนนะคะสมมติข้อนี้อาจารย์มีฟังก์ชัน f ที่ x หรือ y นะคะมีหน้าตาเป็นลบ3x กำลัง2แล้วกันค่ะฟังก์ชันเริ่มซับซ้อนขึ้น5ลบ 3x กำลัง2จงหา dy by dx หรือกำลังหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามดูสิว่าจะออกมาหน้าตาฟังก์ชันที่โดนหาอนุพันธ์ไปแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะเริ่มยังไงดีจากนิยาม dy by dx นะคะกำลังจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของถ้าอาจารย์เขียนตามความหมายนะอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y 2ก็คือ x บวกไปอีกเดลต้า x ลบกับ y ตัวที่1ก็คือ f ที่ x เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ก็คือเดลต้า x เมื่อมีเงื่อนไขว่าเดลต้า x ตรงนั้นต้องน้อยมากๆก็คือเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0เอานิยามมาวางก่อนจากนั้นอาจารย์จะเริ่มแผนค่าเหมือนเดิมเลยอาจารย์สตาร์ทด้วยลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0แล้วค่อยๆแทนฟังก์ชันเข้าไปค่ะฟังก์ชันแรกที่อาจารย์ต้องการเอามาวางก็คือ f ที่ x บวกเดลต้า x เหมือนเดิมกลับไปดู f ที่ x ตอนนี้มีตำแหน่ง x อยู่ตรงนี้ค่ะแสดงว่าถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็น x เดลต้า x เปลี่ยนเป็น x เดลต้า xแสดงว่าตำแหน่งนี้อาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนเป็น x บวกเดลต้า x ดังนั้นอาจารย์จะได้อะไรคะลองเดาซิก็จะได้5ลบกับ3วงเล็บถูกไหมเปลี่ยน x ตรงนี้นะเปลี่ยน x ตรงนี้เป็นพจน์ทั้งก้อนนี้เข้าไปเลยค่ะจะได้เป็น5ลบ3เจอ x แล้วนะอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวกเดลต้า xทั้งหมดนี้ยกกำลัง2ค่ะแสดงว่า f ที่ x บวกเดลต้า x อาจารย์ได้พจน์ยาวๆพจน์นี้ออกมาค่ะ
ดังนั้นอาจารย์ไปต่อค่ะลบกับฟังก์ชัน f ที่ x ฟังก์ชัน f ที่ x เอามาลบดังนั้นอาจารย์จะเอา f ที่ x มาวางตรงนี้นะคะ f ที่ x ของข้อนี้หน้าตาเป็นยังไงหน้าตา5ลบ3 x กำลัง2แต่อย่าลืมว่าฟังก์ชันมีหลายพจน์ใส่วงเล็บทิ้งไว้ด้วยใช่ไหมคะจากนั้นทั้งหมดนี้หารกับเดลต้า x ค่ะเดลต้า x โอเคค่อยๆดูตามไปนะคะทำยังไงได้บ้างอาจารย์ลิมิตทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะคะลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ค่ะมีเลข5วางอยู่นะลบกับมีเลข3คูณอยู่กับอะไรเนี่ยมีเลข3คูณอยู่กับฟังก์ชันที่มียกกำลังแสดงว่าเลข3ตรงนี้อาจารย์เทคเข้าไปได้ไหมคะยังไม่ได้นะห้ามนะคะเลข3ตรงนี้รออยู่ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ไปเคลียร์วงเล็บในนี้ก่อนที่เขายกกำลัง2อยู่นึกถึงอะไรอีกแล้วคะนึกถึงสูตรผลบวกกำลัง2สมบูรณ์ว่าไงนะมีหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองกระจายเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอีกละเห็นไหมว่าพจน์นี้นำมาใช้บ่อยมากเลยนะคะสำหรับการหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามที่มีค่า x ดีกี่สองแสดงว่าวงเล็บนี้เลยนะวงเล็บนี้ทั้งหมดยกกำลังสองนี่นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นพจน์นี่แล้วกันค่ะป้ามาเลยค่ะตามนิยามของตัวบนนี้เลยค่ะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองดังนั้นอาจารย์ก็เป็น x ยกกำลังสองบวกสองหน้าก็คือ x หลังก็คือเดลต้า x ใช่ไหมบวกกับหลังเดลต้า x ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองค่ะนี่คูณอยู่กับค่าเลข3ที่อยู่ข้างนอกนะคะจากนั้นอาจารย์จะลองเทคอันนี้ตัวนี้เข้าไปเพราะลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บใหญ่อาจารย์เทคเข้าไปกลายเป็นลบอะไรคะ5แล้วก็ลบชนลบเป็นบวก 3x กำลัง2โอเคแล้วหมดนี่ทำอะไรอยู่หมดนี่กำลังหารกับเดลต้า x ค่ะค่ะ x ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์อาจารย์ยังมีลิมิตรออยู่ก่อนนะยังไม่เริ่มเอาเดลต้า x เข้าไปแทนนะเพราะว่าตัวส่วนของอาจารย์ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยยังแทนไม่ได้นะคะดังนั้นอาจารย์ทำอะไรได้บ้างมีเลข5นั้นลบอยู่กับเอาเลข3เมื่อกี้เลข3ทำอะไรอยู่นะเลข3คูณอยู่กับวงเล็บดังนั้นเลข3ขอเทคเข้าไปแล้วกันค่ะขอเทคเข้าไปข้างในแล้วกันค่ะกลายเป็น 3x กำลัง2ค่ะเอ็กลบเข้าไปชนลบค่ะ3 2 6 x คูณกับเดลต้า x แล้วก็บวกกับไม่สิลบสิเทคลบ3เข้าไปก็กลายเป็นลบ3คูณกับเดลต้า x ทั้งหมดกำลัง2ค่ะแล้วค่อยลบกับ5แล้วบวก3 x กำลัง2หมดนี่กำลังหารอยู่กับเดลต้า x ค่ะโอเคมีอะไรหักล้างกันได้หรือยังเอ่ยเจอแล้วค่ะอาจารย์เจอละมีอะไรหักล้างกันได้บ้างนี่อาจารย์เจอบวก5ค่ะอาจารย์เจอลบ5ค่ะหมดละมีลบ 3x กำลัง2ค่ะอาจารย์มีบวก 3x กำลัง2ตรงนี้อีกค่ะหมดแล้วค่ะเหลืออะไรเนี่ยเหลือพจน์ที่อยู่ตรงกลางนี้มี 6x คูณเดลต้า x แล้วก็มีลบ3เดลต้า x กำลัง2ค่ะอีกแล้วค่ะอาจารย์มีเดลต้า x อยู่พจน์หลังพจน์หน้าอาจารย์ก็มีเดลต้า x ดังนั้นสเต็ปมันจะคล้ายๆเดิมเลยค่ะลิมิตยังไม่ได้แทนนะลิมิต x วิ่งเข้าสู่0อาจารย์เหลือเดลต้า x ถอดออกมาอีกแล้วค่ะถอดออกมาแสดงว่าอาจารย์แอบเอาเดลต้า x ตรงนี้ค่ะมาวางหน้าแล้วอาจารย์ก็แอบเอาเดลต้า x ตรงนี้ค่ะมาวางหน้า1ตัวนะคะดังนั้นพจน์ข้างในลองฝึกดูนะคะว่าอาจารย์เหลืออะไรบ้างเหลือลบถูกไหมเหลือลบ 6x นั่นเองค่ะพจน์แรกเดลต้า x ออกไปแล้วนะเหลือลบ 6x พจน์หลังเหลืออะไรคะเหลือลบ3กับเดลต้า x เหลือตัวนึงค่ะเพราะตอนแรกเดลต้า x มี2ตัวยกกำลัง2อยู่ดึงออกไปแล้วหมดนี่กำลังหารอะไรเหมือนเดิม
หมดนี่กำลังหารอยู่กับเดลต้าเอ็กซ์ค่ะเห็นละเห็นละคนน่าจะเห็นเหมือนกันเห็นอะไรคะเห็นเดลต้าเอ็กซ์นี่ไงตัดกันได้แล้วค่ะตัวปัญหาของเราเดลต้าเอ็กซ์ที่ส่วนเป็นศูนย์หายไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ลิมิตของฟังก์ชันลบ 6x ลบกับ3เดลต้าเอ็กซ์เมื่อเดลต้าเอ็กซ์วิ่งเข้าสู่ศูนย์แสดงว่าตรงไหนมีเดลต้าเอ็กซ์อาจารย์แทนเลขศูนย์ได้หรือยังคะได้แล้วค่ะนี่ไงตรงนี้มีเดลต้าเอ็กซ์เดี๋ยวอาจารย์แทนศูนย์เข้าไปเลยนะแล้วคําว่าลิมิตก็จะหายไปแล้วนะเพราะอาจารย์เอาค่า a เข้าไปแทนแล้วแสดงว่าอาจารย์ก็จะเหลือแค่ลบ 6x ลบ3คูณอยู่กับเลข0เพราะเดลต้า x เป็น0นะคะตอบแล้วค่ะตอบแล้วเนี่ยตอบลบ 6x ลบ3คูณ0ก็ได้0นะหมดแล้วค่ะเรียบร้อยติ๊บเสร็จแล้วค่ะอนุพันธ์ของฟังก์ชันข้อนี้ฟังก์ชันที่มีหน้าตาเป็นลบ3 x กำลัง2อนุพันธ์ดิฟเสร็จแล้วค่ะตอบลบ 6x นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของอนุพันธ์ในข้อนี้ค่ะแม้ว่านี่คือคอนเซปต์ของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันจริงๆแล้วเราสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้หลากหลายฟังก์ชันเลยนะคะแต่จะมีข้อจำกัดเยอะเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลักษณะแบบนี้หมดเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการหาอนุพันธ์นานอาจจะใช้เวลานานเพราะว่ากว่าเราจะหา f ที่ x บวก delta x มาลบกับ f ที่ x แล้วก็ดึงตัวร่วมออกมากระจายออกมายิ่งดีกรี3ดีกรี4อาจจะต้องกระจายเยอะหน่อยถูกไหมก็จะทำให้การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามเนี่ยใช้เวลานานนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะนานแล้วก็หาได้ยากดังนั้นถ้าการหาอนุพันธ์จริงๆแล้วเขาทำไงเขาหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรค่ะความหมายของใช้สูตรแปลว่าอ๋อเราไม่ต้องมาอนุพันธ์นิยามทั้งหมดนี้ก็ได้ค่ะแต่เราใช้สูตรโดยการดิฟอนุพันธ์นะคะสูตรหลักของการดิฟอนุพันธ์มีทั้งหมด20สูตรนะคะซึ่ง20สูตรนี้เราน่าจะได้เรียนในสัปดาห์หน้านะคะเช่นจะดิฟยังไงอ่ะเอาแล้วไม่ใช้นิยามแล้วอาจารย์จะดิฟยังไงความหมายของการใช้สูตรนะเราสามารถมองตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะมีดิฟค่าคงที่ได้มา0ดิฟ x กำลัง n ดึงลงมา2 3ได้6มีลบข้างหน้ากลายเป็น x ยกกำลังถอยไป1ข้อนี้ก็จะตอบอะไรไปเลยลบ 6x แบบนี้ค่ะสามารถดิฟได้เลยโดยใช้สูตรหรือข้อที่2เมื่อกี้ข้อนี้ใช่ไหม f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2ลบ5อาจารย์ดิฟโดยใช้สูตรเลยได้ไหมได้ค่ะ x กำลัง2เอา2ลงมาค่ะ x ยกกำลังถอยไป1ค่ะดิฟค่าคงที่ได้0ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 2x ไปเลยแบบนี้ค่ะก็จะได้คำตอบเหมือนกับที่ใช้นิยามในวันนี้เลยนะคะจะทำให้การหาอนุพันธ์ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นครั้งหน้าเราค่อยมาต่อด้วยการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรแต่สำหรับวันนี้อาจารย์ลองให้การบ้านเราไปนะคะเผื่อว่าใครอยากจะไปลองหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามทบทวนสูตรนิดนึงนะ dy by dx นะคะหรือหา y prime หรือจะเรียกว่าอะไรนะอนุพันธ์f prime x ก็ได้ค่ะ f prime x ก็เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการหาอนุพันธ์นะคะนิยามว่าไงคะนิยามบอกว่ากำลังหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ตัวที่2ก็คือ x บวกไปอีกเดลต้า x ค่ะลบกับ f ที่ x ก็คือ y ตัวแรกแล้วทั้งหมดนี้หารกับเดลต้า x ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ xโทษทีนะเดลต้า x เมื่อมีเงื่อนไขว่าอยากให้เดลต้า x ตรงนั้นเป็นไงคะน้อยมากค่ะน้อยมากๆก็คือวิ่งเข้าสู่ศูนย์นั่นเองนี่ก็คือนิยามของการหาอนุพันธ์ทีนี้อาจารย์ขอฝากกันบ้านนะคะการบ้านเผื่อใครจะไปลอง

เท่ากับ 2x กำลัง2ค่ะแล้วบวกอีก5ค่ะลองดูนะคะว่าข้อนี้จะพอดิฟโดยใช้อนุพันธ์ดิฟโดยใช้นิยามเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้คำตอบหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ftx เท่ากับ 2x กำลัง2บวก5อีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อที่2ลองดู ftx เท่ากับ3ลบ 2x แล้วลบอีก x ยกกำลัง2ค่ะลบกับ x ยกกำลัง2อ่ะลอง2ข้อนี้นะคะว่าเราจะได้คำตอบตรงกับที่เดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยให้ฟังในคาบหน้าด้วยนะคะว่าเอ๊ะพอจะเข้าใจไหมแล้วจากนั้นเราค่อยการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะคะโดยใช้สูตรมีทั้งหมด20สูตรเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13 สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนจุดนะคะในพิกัดฉากค่ะให้เป็นพิกัดเชิงคั่วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มที่ตัวอย่าง 1.2.6 กันนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่6นะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนจุดในพิกัดฉากค่ะก็คือ point เนาะแล้วก็ x ก็คือรูท3แล้วก็ y ก็คือ0นะคะให้เป็นพิกัดเชิงคั่วเดี๋ยวเราจะไล่ไปตามโจทย์เลยแล้วกันนะคะวิธีทำแบบนี้เดี๋ยวขอปิดตรงนี้แป๊บนะคะเรียบร้อยนะคะเราจะไล่ไปแบบนี้ค่ะก็คือว่าอันนี้คือพิกัดฉากที่เราคุ้นเคยอยู่ละแกน x แล้วก็แกน y x เป็นรูท3ก็คือ 1.7 กว่ากว่าก็จะอยู่แถวๆนี้เอาแล้วก็ y แกน y ค่ะ y เป็น0ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะได้ก็คือจุดนี้ค่ะจุดในพิกัดฉากก็คืออยู่ถ้าเป็นอาจารย์ก็จะบอกว่าอยู่ในควอดรันท์ที่1บางคนก็อาจจะบอกว่ามันครึ่งกลางๆระหว่างควอดรันท์ที่1กับควอดรันท์ที่4นะคะก็ไม่ได้สำคัญตรงนั้นแต่สำคัญว่าถ้าอาจารย์มองเนาะ x ก็เป็นบวกค่ะ y ก็เป็นบวกค่ะเนาะมันอาจจะอยู่ระหว่างอยู่บนแกน x พอดีก็ได้นะคะทีนี้แปลว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่บนแกนนะบนแกนแต่ถ้าเป็นพิกัดเชิงคั่วมันก็จะเป็นค่าเหมือนแกน x ก็คือแกนเชิงคั่วนะคะทีนี้เราก็ต้องท่องสูตรค่ะอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงคั่วก็คือต้องเป็นรัศมีกับมุมนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันทีนี้สูตรที่เราจะต้องท่องค่ะอันนี้ตอนสอบก็ท่องเข้าไปด้วยนะคะรัศมีเนี่ยก็จะเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนี่คือสูตรนะคะเราจะหา r ก่อนละกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x ก็คือตรงนี้ก็คือรูท3กำลังสองแล้ว y ก็คือตรงนี้ค่ะ0กำลังสองเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเรามีรูท3เนี่ย2ตัวค่ะรูทคูณรูทก็จะได้ตัวเลขตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือบวกลบรูท3หมายความว่ารัศมีเนี่ยก็จะเป็นรูท3และอีกอันหนึ่งก็คือลบรูท3แบบนี้นะคะแล้วยังไงมีบางคนบอกว่าถ้ามีรัศมี2อันอย่างเงี้ยก็แปลว่าคำตอบของจุดในพิกัดเชิงคั่วเนี่ยมันจะมี2ชุดคำตอบใช่หรือเปล่าน่าสนใจนะคะคำถามตรงนี้นะคะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็มาที่เซตานะคะเราก็ท่องต่ออันนี้ก็จะเป็นสูตรเนาะสีแดงก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ r แทน y ส่วน x ซึ่ง r แทนเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นมุมค่ะยังไงเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น r แทนเหมือนเดิม y ก็คือตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นเลข0จริงๆคุณย้อนกลับไปดูที่โจทย์ได้เลยเนาะ x ค่ะ x ก็จะเป็นก้อนนี้นะคะก็คือรูท3แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ r แทนเศษคือ0ส่วนคูณรูท3คุณก็จะได้0นั่นแหละค่ะถ้าเราจำไม่ได้เนาะอาจารย์เคยแนะนำไว้ว่า
ถ้าสมมุติว่าคุณมีเค้กข้างบนอ่ะข้างบนเนี่ยจะเปรียบเหมือนว่าการที่เรามีเค้กแต่ข้างล่างเนี่ยจะเปรียบเหมือนว่าเรามีคนรอกินเค้กกี่คนนะคะซึ่งข้างบนเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กนะแต่มีคนรอกินนะการที่เราไม่มีเงินซื้อเค้กเนี่ยก็จะจบไปเลยว่าคุณไม่มีเงินมันก็จะได้ศูนย์อาร์คแทนศูนย์ทีนี้อาร์คแทนศูนย์เนี่ยเซตามีค่าเท่ากับอาร์คแทนศูนย์หมายความว่าเซตาก็คือมุมและเราเรียนมาเนาะวงกลมหนึ่งหน่วยที่เราเรียนมุมเนี่ยก็คือว่านี่คือมุมศูนย์จันกดนิ้วโป้งชูมือซ้ายเนาะแล้วก็มุม30มุม45แล้วก็มุม60แล้วก็มุม90นะคะอาจารย์ก็บอกว่ากดนิ้วไหนแล้วได้ศูนย์นะคะเนาะเราจะกดนิ้วไหนดีถ้าเรากดนิ้วโป้งเราจะได้ทางซ้ายเนาะให้ใส่รูทไว้ด้วยเราจะได้รูทศูนย์ส่วนรูทสี่นี่คือกดนิ้วโป้งเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนเยอะๆเลยเนาะถ้ามุม30ก็คือได้รูทหนึ่งส่วนรูทสามนะถ้ามุม45ได้รูทสองส่วนรูทสองถ้ามุม60จะได้รูทสามส่วนรูทหนึ่งเรารู้ละรูทหนึ่งก็คือหนึ่งเฉยๆแล้วก็มุม90ก็จะได้รูทสี่ส่วนรูทศูนย์ก็คือศูนย์นั่นเองใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าไออันเนี้ยค่ะข้างบนค่าเปรียบเหมือนมีเค้กก็คือเราไม่มีเงินซื้อเค้กเราก็จะได้ศูนย์ไปเลยพอจำได้อยู่มั้งนะคะอันนี้ก็จะได้ศูนย์ไปเลยอันนี้อาจารย์ก็จะได้รูทหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนรูทสามมีเค้กนะหนึ่งก้อนมีคนรอกินนะใช่ไหมอันนี้ค่ะก็จะได้หนึ่งถัดมาก็จะได้รูทสามส่วนหนึ่งไม่เขียนแล้วก็ได้อันนี้ค่อยค่อยคิดนะเรามีเงินซื้อเค้กซึ่งรูทสี่อย่างมันก็มีค่าเป็นสองแต่เราลืมกินค่ะเราไม่ได้แบ่งให้ใครกินเลยเราลืมมันทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเรียกว่าหาค่าไม่ได้ที่เราใช้ตัวอินฟินิตี้นะคะมุมก็สามสี่ขอโทษศูนย์30 45 60แล้วก็90ค่อยๆไปทำเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือมุมศูนย์ตรงนี้อ่ะอาจารย์ก็จะได้มุมศูนย์มุมศูนย์แต่ในเมื่อรัศมีเนี่ยยังมีสองค่าเลยมุมก็ต้องมีสองค่าค่ะเนี่ยอาจารย์ค่อยๆคิดให้ดูเนาะอันเนี้ยตอนที่เราวาดรูปวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมุมศูนย์อยู่ตรงนี้จำได้หรือเปล่าเอ่ยมีการ x การ y ปกติเนาะแล้วเราจะหาค่าในควอดรันท์ที่สองอะที่เราลอกคำตอบมาเราก็จะบอกว่ามุมตรงเนี้ยไปลอกคำตอบจากตรงนี้เนาะซึ่งมุมตรงนี้คือมุมอะไรก็คือมุม180องศาค่ะคือมุมพายอะค่ะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบกันว่าเราจะตอบยังไงดีนะคะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจุดนะคะในพิกัดเชิงขั้วจุดของอาจารย์ก็เลยจะต้องเป็นเราจะเริ่มจากรัศมีก่อนก็คือรูทสามมุมก็คือมุมศูนย์ตรงนี้ตรงนี้คู่อันนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนไปพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะแล้วอันนี้ค่ะก็จะคู่กับอันนี้รัศมีติดลบนะแล้วก็เป็นมุมพายคู่กันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบนะคะอ่ะอาจารย์ก็จะวาดจุดในพิกัดเชิงขั้วแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากอาจารย์ก็เริ่มต้นแล้วนะตอนเราจะหาค่าจุดในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยขอให้คุณเริ่มจากมุมก่อนอันนี้มุมศูนย์ก็ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็นับรัศมีได้รูทสามมันก็คือหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยหนึ่งกว่ากว่าก็อยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นจุดตรงเนี้ยค่ะที่อาจารย์กากบาทไว้เนี่ยก็คือรัศมีเป็นรูทสามมุมเป็นศูนย์เราทำถูกไหม
แอปนะคะมันก็คือจุดที่อยู่บนแกน x ใช่ปะแล้วอันเนี้ยมันก็คือจุดที่อยู่บนแกนเชิงขั้วมันจะต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันนะคะที่เดียวกันอ่ะเอาอีกจุดหนึ่งนะคะมันจะได้ที่เดียวกันหรือเปล่าแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมพายเราจะวัดจากมุมก่อนนะมุมพายก็ขึ้นไปแล้วหยุดอยู่ตรงนี้อาจารย์เรียกว่ามุมพายนะคะและอาจารย์ก็ลากเส้นทึบพอจำได้เนาะอาจารย์ก็วางแผนจะนับรัศมีละแต่รัศมีติดลบค่ะมันจะต้องไปนับในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็ต่อเส้นตัดไปทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ลบหนึ่งลบสองอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือจุดที่เราสนใจคือลบรูทสามค่ะ1.7กว่ากว่าแล้วก็ที่มุมพายก็จะเป็นจุดที่อยู่ในคอร์ดินที่หนึ่งอันนี้ก็คือคำตอบของจุดในพิกัดเชิงขั้วทีนี้อาจารย์จะมาใส่รายละเอียดในตัวอย่างถัดไปหน่อยเนาะเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ได้คำตอบละแต่แบบยังไม่ได้อธิบายรูปให้ดูอีกนิดนึงอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะขอลบตรงนี้ก่อนค่ะอาจารย์ก็จะมาตัวอย่างที่ 1.2.7 ค่ะซึ่งอาจารย์อยู่หน้าที่7นะคะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจุดในพิกัดฉากขอเขียนแค่โจทย์แล้วกันนะคะตัวแรกกับตัวหลังพอจำได้ไหมตัวแรกคืออะไรนะ x ตัวหลังคือ y ให้เป็นพิกัดเชิงขั้วอันดับแรกเลยเราได้มาแบบนี้เราก็บอกว่าเราต้องวาดก่อนว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะลงอยู่ในควอดรันท์ที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ก็เริ่มอันนี้คือแกน x นะคะอันนี้คือแกน y x เป็นลบค่ะมาที่แกน x เนี่ย x เป็นลบนี่ x เป็น0 x เป็นบวกก็ไปทางขวา x เป็นลบก็ไปทางนี้ค่ะจะลบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าลบอย่างเดียวพอเราต้องการเช็คว่ามันควอดรันท์ที่เท่าไหร่ y ก็คือตรงนี้ค่ะ y เป็นบวก y เป็นบวกก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะอยู่ในควอดรันท์ที่สองซึ่ง x เป็นลบ y เป็นบวกโอเคนะต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะหาพิกัดเชิงขั้วอาจารย์ก็ต้องไปท่องโจทย์เขาพูดอะนะว่าให้คุณหาพิกัดเชิงขั้วคือเราจะต้องไปหา r กับเซต้าอ่ะอาจารย์ก็เริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะเราก็ต้องท่องสูตรให้ได้เนาะ r เนี่ยเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองอาจารย์ก็เริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เท่ากับบวกลบสแควร์รูทเริ่ม x คือก้อนนี้ค่ะมันก็คือลบสองรูทสามทั้งหมดกำลังสอง y ก็คือตัวนี้ค่ะสองกำลังสองแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นก็แปลว่าเรามีลบสองรูทสามเนี่ยคูณกันสองตัวแบบนี้นะคะซึ่งลบลบก็กลายเป็นบวกละตัวเลขคูณตัวเลขก็ได้เลขสี่รูทคูณรูทก็ได้เลขสามเฉยๆนะคะสองกำลังสองก็เป็นสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น12+4ก็เลยได้รูท16รูท16เนี่ยถ้าเราถอดรูทมาปุ๊บมันหมายความว่าเราค่อยๆหารมาอย่างนี้เนาะแต่อาจารย์รู้ไงว่า4 4 16อาจารย์ก็เลยรู้ว่าในรูทเนี่ยอาจารย์จะมี4คูณกันอยู่2ตัวคำตอบของอาจารย์ก็คือบวกลบ4หมายความว่าอาจารย์จะได้4ตัวหนึ่งแล้วก็ลบ4อีกตัวหนึ่งคำตอบที่เป็นรัศมีก่อนนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปท่องสูตรค่ะว่าเซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ r อ่ะแบบนะคะ r แทน y ส่วน x อาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี่ยเท่ากับ r แทน y ก็คือจำได้ไหมเอ่ยแป๊บนะคะนี่ y ก็คือตัวนี้ค่ะ x ก็คือตัวนี้ค่ะเอามาหารกันนะคะอาจารย์ก็จะได้2ค่ะแล้วก็หารด้วยลบ2รูท3ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น r แทนตรงนี้ก็จะเป็น
ลบหนึ่งส่วนรูทสามโอเคนะแบบนี้อาจารย์ก็ใส่วงเล็บไปด้วยทีนี้ตอนคุณคิดนะคะคุณยังไม่ต้องเอามุมที่มันเป็นลบมานะจะพูดว่ายังไม่ต้องคิดค่าของลบค่ะไปหามุมก่อนนะคะเราก็จะมีหน้าที่กดว่า r แทนเนี่ยแทนก็คือไซน์ส่วนคอสนิ้วที่เหลือทางซ้ายส่วนขวาเนาะเรากดนิ้วอะไรอะแล้วได้หนึ่งส่วนรูทสามจริงๆนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็ใส่รูทนิ้วที่เหลือทางขวาก็ใส่รูทเนาะเรากดนิ้วอะไรจะบอกกดนิ้วชี้ค่ะได้รูทหนึ่งส่วนรูทสามเนาะเดี๋ยวขอเขียนไว้หน่อยเนาะรูทหนึ่งคือซ้ายรูทสามคือขวาซึ่งรูทหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นการกดนิ้วชี้ค่อยๆไล่ไปนะการกดนิ้วชี้เนี่ยคำตอบของอาจารย์เนี่ยก็คือ30องศาแล้วมันก็เลยทำให้อาจารย์รู้ว่ามันก็คือมุมพายส่วน6 180หารด้วย6จะได้30นะคะทีนี้คำตอบถ้ามันเป็นพายส่วน6เนี่ยเราต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นแบบนี้พายส่วน6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้คำตอบของเราค่ะมันติดลบมันจะติดลบเพราะฉะนั้นคอสแดนไหนที่มันจะติดลบได้บ้างคอสแดนที่สองค่ะทำไมอ่ะเพราะว่า x มันเป็นลบเพราะว่าค่าแกน x ไปทางซ้ายค่า y อ่ะมันเป็นบวก y เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้เนาะขึ้นข้างบนค่ะแล้ว y ส่วน x เนี่ยค่ะมันมีลบอยู่อันหนึ่งอ่ะตอนเอามาหารกันเราก็จะได้แทนที่ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคำตอบถ้าพายส่วน6อย่างที่อาจารย์เคยแนะนำไว้ก็คือว่ามันเป็นญาติกับใครเพราะฉะนั้นญาติของมันก็คือ5พายส่วน6ค่ะคอสแดนที่2เนาะน้อยกว่า6อยู่หนึ่งอะค่ะเนาะชิ้นที่ห้านะอ่ะทีนี้ต่อสมมุติเรามันไม่ได้ได้แค่คำตอบเดียวอะเนาะพายส่วน6ค่ะเราต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นนี่ถ้าข้างบน6ข้างล่างก็ต้องเท่าไหร่นะคะข้างล่างก็ต้อง6ด้วยทีนี้มัน6ชิ้นเนี้ยค่ะแล้วในคอสแดนไหนที่จะติดลบอีกพอมีแนวคิดหรืออย่างเอ่ยอาจารย์จะบอกว่าในคอสแดนที่4ค่ะเพราะว่า x มาทางขวา x มันบวกใช่ไหมนี่คือ x y ค่ะ y ลงข้างล่างอันนี้รู้อยู่ละมันจะต้องติดลบจะเห็นว่ามันเอามาหารกันตรงเนี้ยมันจะได้ค่าลบเพราะมันมีเครื่องหมายลบหนึ่งอันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพายส่วน6มุมที่เราสนใจถ้าข้างบนมี6ข้างล่างก็มี6ชิ้นรองสุดท้ายค่ะมันก็เลยชื่อว่าพายส่วน6มันมีทั้งหมด12ชิ้นรองสุดท้ายก็คือชิ้นที่11เนี่ยค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะหาคำตอบก็คือรัศมีอันแรกกับมุมอันนี้รัศมีอันถัดมากับมุมอันนี้จริงไหมคำตอบต้องอยู่ในคอสแดนที่2เดี๋ยวอาจารย์ทำเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้จุดในพิกัดเชิงขั้วอาจารย์ก็จะได้ว่ารัศมีเป็น4ก่อนเนาะแล้วก็มุมเป็น5พายส่วน6พร้อมแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่าอันนี้เรียกว่าแกนเชิงขั้วอันนี้เรียกว่าแกนแนวฉากลืมแล้วนะ5พายส่วน6มันจะต้องเป็นมุมบวกขึ้น8แต่หยุดในตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์ได้วาดให้ดูละใช่ไหมแล้วตรงนี้จากขั้วค่ะเราก็เขียนไว้มุมคือ5พายส่วน6บรรจุไว้ข้างในรัศมีเนี่ยอาจารย์ก็วัดไปเลยผ่านหัวลูกศรเนาะรัศมีเป็น4อาจารย์ก็นับ1 2 3 4เนี่ยจุดเนี้ยก็คือจุดที่มีรัศมีเป็น4มุมคือ5พายส่วน6แล้วก็อยู่ในคอสแดนที่2ด้วยอีกคำตอบหนึ่ง
มันก็คือรัศมีมันติดลบค่ะมุมก็คือ11พายส่วน6นะอาจารย์ก็เริ่มแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากนี่ยังเห็นอยู่เลยเนาะตรงนี้ชื่อว่า11พายส่วนด้วยเลข6ใช่ไหมเนี่ยตอนวัดมุมก็วัดอย่างนี้ขึ้นแล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นมุมมันเป็นบวกเนาะก็ขึ้นไปข้างบนหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่4แล้วก็เขียนชื่อมุมว่า11พายส่วน6แล้วก็วัดรัศมีอาจารย์ก็เตรียมจะวัดละว่ารัศมีเป็น4แต่ไม่ใช่มันต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามและอาจารย์ก็จะได้1 2 3 4อยู่ตรงนี้อายขอโทษนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดในพิกัดเชิงขั้วซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยกับจุดในพิกัดฉากนะคะทีนี้อาจารย์จะไปเฉลยแบบฝึกหัดให้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันข้อที่6ใช่หรือเปล่าต้องข้อที่5ค่ะขอโทษด้วยอ่ะอาจารย์ก็จะมาแบบฝึกหัดข้อที่5นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้จุดในพิกัดฉากมาวันนี้เราจะหาพิกัดเชิงขั้วเนาะเอาอย่างนั้นละกันอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยคุณต้องทราบนะว่าอันนี้คือค่าของ x แล้วอันเนี้ยค่ะก็คือค่าของ y อาจารย์ก็เริ่มต้นเลยนะคะอ่ะมีแกน x มีแกน y พร้อมไหม x เป็นลบค่ะมีแกน x เป็น0 x เป็นลบก็มาทางซ้ายใช่ไหม y มีแกน y นะ y เป็นลบก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นรูปของเราคำตอบของเราเนี่ยต้องอยู่ในคอร์ดแดนที่3เอาให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เขาก็ถามพิกัดเชิงขั้วก็คือเป็นอันใหม่ละต้องเป็น r กับเซตาอันนี้ก็ต้องจำให้ได้นะคะแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าสูตรที่คุณจะใช้เนี่ยมันก็คือบวกลบค่ะสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยอาจารย์ดึงลงมาหน่อยคุณจะได้แทนค่าได้ถูกต้องอ่ะเราก็ช่วยกันเพราะฉะนั้น x เนี่ยมันก็คือตัวนี้ค่ะเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบ6กำลังสอง y ก็คือตัวนี้ค่ะมันก็จะได้ลบ6รูท3แล้วก็ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยค่ะเป็นสแควร์รูทลบ6กำลังสองก็จะได้ลบ6คูณลบ6ได้36เนาะอ่ะก้อนนี้ค่ะก็จะเป็นลบ6รูท3คูณกับลบ6รูท3ลบลบกลายเป็นบวกละ6คูณ6ก็ได้36แล้วก็รูท3คูณรูท3ก็ได้3เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น36บวก6 38ทด1 3 39ตรงนี้ก็เป็น108นะคะซึ่งอาจารย์นำมารวมกันค่ะอาจารย์ก็จะได้กลายเป็น144เนาะนะบางคนรู้แล้วว่า12คูณ12ได้144แต่สมมุติคนที่ไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้การที่เราจะถอดรูทเนาะเราเริ่มจากสมมุติเราเริ่มจากแม่4ก่อนก็ได้4 3 12ใช่ไหม4 6 24ถ้าอาจารย์เห็นว่ามันมี4ตัวหนึ่งแล้วอาจารย์ก็จะเอา4ตัวหนึ่ง4 9 3 6และอาจารย์ก็จะรู้ว่า3 3 9เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าคุณมีสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยมันจะออกจากรูทได้เนี่ย4คูณกัน2ตัวแล้วก็3คูณกัน2ตัวรูทเนี่ยมันหมายความว่าซ้ํากัน2ตัวออกจากรูทได้รูทตัวนี้คือรูทที่2เนี่ยซ้ํากัน2ตัวแล้วออกมาตัวนึงนั้นอาจารย์เอาออกเลยอาจารย์ก็จะได้เลข4ซ้ํากัน2ตัวออกมาตัวนึงอาจารย์ก็ได้เลข3เพราะฉะนั้นคําตอบของอาจารย์ก็จะเป็น12กับลบ12เนี่ยค่ะโอเคเนาะอาจารย์ก็จะมาใช้สูตรต่อไปก็คือเซต้าค่ะ
เท่ากับ arc tan y ส่วน x เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เท่ากับ arc tan y ก็คืออะไรคะจำได้หรือเปล่าไปดูที่โจทย์เนาะ y ก็คือลบ6รูท3 x ก็คือแบบนึงนะคะ x ก็คือลบ6ค่ะอาจารย์ใส่วงเล็บไว้อาจารย์ก็ตัดค่ะตัดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยคือ arc tan รูท3เฉยๆค่ะหายติดลบด้วยอ่ะจริงๆไม่มีเครื่องหมายลบก็ไม่ใส่ละนะคะทีนี้คุณก็มากดนิ้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมุมใช่ไหมคะกดนิ้วค่ะว่ากดนิ้วอะไรได้ซ้ายเป็นรูท3จริงๆมันคือพอมองเห็นไหมว่ามันคือรูท3ส่วนรูท1อะค่ะนี่กดนิ้วนางใช่ไหมนี่เป็นไอเดียที่ช่วยเราจำได้เนาะกดนิ้วนางนิ้วนางกี่องศาคะนิ้วนาง60ค่ะใช่ไหม60ก็ต้องเป็นพายไม่ใช่เลข6นะต้องเป็นพายส่วน3พอ180หาร3ได้60เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออ่ะเป็นพายส่วน3แต่คำตอบจะตอบอะไรเรามาเริ่มพายส่วน3เนี่ยเราจะต้องแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น3ชิ้นค่ะถูกเนาะแต่คำตอบของเราเนี่ยมันจะอยู่ในควอดรันท์ที่3ก่อนจากที่เราวาดตอนแรกเนี่ยค่ะเนาะอาจารย์ก็มาดูควอดรันท์ที่3อาจารย์จะตามไปที่ควอดรันท์ที่3ไม่รู้จำได้ไหมนี่คือควอดรันท์ที่1ใช่ไหมคือพายส่วน3ถ้ามันมีเค้กเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งบนอะนะมี3ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี3ชิ้นเหมือนกันเนาะมันคือชิ้นนี้ค่ะควอดรันท์ที่3มันชื่อว่าพายส่วน3เหมือนกันแต่มันจะต้องมากกว่าข้างล่างอยู่1มันก็เลยเป็นเลข4แต่จะนับเป็นชิ้นก็ได้ชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3และอันนี้ก็ชิ้นที่4เพราะฉะนั้นคำตอบมันก็เลยเป็น4พายส่วน3นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเมื่อกี้เนี้ยมันตอบว่า4พายส่วน3เนี่ยโอเคเพราะว่าที่เราดูจากพิกัดฉากเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในควอดรันท์ที่3อยู่แล้วจากที่เราวาดรูปตรงนี้เนาะชัดเจนเนาะอาจารย์ก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าแทนมันเป็นบวกอาร์คแทนเนี่ยมันเป็นบวกอาจารย์เอารูปเดิมเลยแล้วกันนะอาร์คแทนมันเป็นบวกเนี่ยค่ะมันคือตรงนี้ค่ะอาร์คแทนมันเป็นบวกอาร์คแทนมันเป็นบวกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทวนตรงนี้ให้ก่อนเนาะ x เป็นลบ y เป็นลบทำไมอ่ะแกน x x ไปทางซ้ายก็ติดลบ y ลงข้างล่างก็ติดลบเนาะทีนี้แล้วอันหน้าที่ arc แทนเป็นบวกอีกก็มาตรฐานเลย x เป็นบวกค่ะมาทางขวา y เป็นบวกค่ะขึ้นข้างบนซึ่งมันก็คือบวกกับบวกแล้วก็มันก็จะอยู่ในควอดรันท์ที่1เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ค่ะก็คือพายส่วน3เดี๋ยวอาจารย์จะวาดรูปให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวเขียนก่อนจุดในพิกัดเชิงขั้วรัศมีอาจารย์ก็เขียน point รัศมีคือ12ตรงนี้นะคะมุมคือตรงนี้นะคะเรียบร้อยอีกอันหนึ่งค่ะจุดก็คือรัศมีเป็นลบ12อีกชุดหนึ่งคำตอบนะแล้วมุมก็คือพายส่วน3แบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะวาดรูปให้ดูนะคะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉาก4พายส่วน3เนาะมันต้องอยู่ในควอดรันท์ที่3จำได้ไหมโดยประมาณนี่อาจารย์ก็เขียนไว้4พายส่วน3จากขั้วเนาะอาจารย์ก็นับรัศมีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8
90 11 12อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ในควอดรันที่3เลยเนี่ยจุดเนี้ยชื่อว่ารัศมีเป็น12มุมคือ4พายส่วน3ต่อไปแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากนะมุมคือพายส่วน3อยู่ตรงนี้ตรงนี้อาจารย์ก็เตรียมวัดรัศมีอาจารย์จะนับละแต่รัศมีติดลบก็ต้องต่อจุดไปต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วค่อยไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือจุดที่ชื่อว่ารัศมีเป็นลบ12และมุมเป็นพายส่วน3ก็จะอยู่ในควอดรันท์ที่3เหมือนกันมีคนบอกว่าจุดในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันพิเศษนะมันจะมีหลายชุดคำตอบนี่คือความต่างกับจุดพิกัดฉากนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปตัวอย่างต่อไปนะคะอาจารย์ก็มาแบบฝึกหัดนะคะข้อที่6ค่ะจุดในพิกัดฉากคือจุดนี้ฮะเป็นพิกัดเชิงขั้วเนาะเราก็รู้ละว่าอันนี้คือค่าของ x นะแล้วอันนี้ก็คือค่าของ y อาจารย์ก็เริ่มเลยอันนี้คือแกน x เนาะอันนี้คือแกน y เราเริ่มเลยนะคะ x เป็นบวกใช่ไหมเราก็มาทางขวาจำได้ไหมโดยประมาณเนาะแล้วก็ y เป็นลบค่ะก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะอยู่ในควอดรันท์ที่4เห็นนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วคุณก็จะต้องเปลี่ยนเป็น r เนาะก็ต้องรู้สูตรตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็แทนค่าเลยอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเท่ากับบวกลบสแควร์รูทซึ่ง x ก็คือก้อนนี้ค่ะ8รูท3กำลัง2 y คือก้อนนี้ค่ะลบ8กำลัง2แบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อาจารย์รู้แล้วเนาะว่าคือ8รูท3คูณ8รูท3 8 8 64รูท3คูณรูท3ก็ได้3ไอ้ลบลบคูณกันมันจะกลายเป็นบวกอันนี้ก็ได้64เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็จะได้เป็น432ทด1 638ก็เป็น19แล้วก็บวก64รวมกันก็จะได้รูท256เรามาช่วยกันคิดตัวเลขก็จะเยอะขึ้นถ้าเดาจากเมื่อกี้ก็คือมันต้องมากกว่า12ใช่ไหมบางคนอาจจะมีคำตอบเนาะอาจารย์จะสอนถอดรูทด้วยตัวเราเองเนาะอาจารย์ก็เอาแม่4แล้วกันเยอะดี4 6 24 4 4 16และอาจารย์บอกว่าถ้าใช้4ไปแล้วตัวนึงก็ใช้อีกมันจะได้เป็นตัวที่3 4 1 4 4 6 24แล้วมีคนคุ้นๆเลยว่า4 4 16พอจำได้เนาะนั้นมันก็หมายความว่าอาจารย์ก็ทำแบบนี้เลย4ตัวนี้คูณกับตัวนี้ก็ได้16แล้ว4กับ4ตัวนี้ก็เป็น16เพราะฉะนั้นรูทตัวนี้รูทที่2ซ้ำกัน2ตัวออกจากรูทได้คำตอบของอาจารย์ก็คือ16อันนึงแล้วก็ลบ16อีกอันนึงคำตอบอยู่ในควอดรันท์ที่4อาจารย์ก็มาต่อค่ะอาจารย์ก็จะหาเซต้าเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ r แทน y ส่วน x มีคนบอกทำบ่อยๆก็เริ่มจำสูตรได้แล้วนะตรงนี้ก็เป็น r แทน y ก็คือลบ8ค่ะ x ก็คือ8รูท3ค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น r แทนตรงนี้ก็เป็นลบ1ส่วนรูท3ถูกเนาะ8ตัด8ถ้าเป็นลบก็ใส่วงเล็บไว้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์จะหาค่ามุมอาจารย์ก็แนะนำคุณว่าเครื่องหมายลบตรงนี้ยังไม่ต้องคิดคุณก็แค่คิดว่ากดนิ้วอะไรคือตอนนี้เราต้องการหาเซต้าเนาะของ arc tan tan ก็คือ sin ส่วน cos ซึ่งเรามีสูตรที่เราใช้มือซ้ายเนาะก็คือจำนวนนิ้วทางซ้ายส่วนนิ้วทางขวาอาจารย์กดนิ้วชี้ได้ใช่ไหมเนาะมันก็คืออะไรอ่ะ
รูทหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นแหละส่วนรูทสามการที่อาจารย์กดนิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้ก็คือนิ้วชี้ก็คือ30เราไล่อะเนาะ0 30 45แต่มุมที่เราเขียนเป็นเรเดียนเนี่ยมันก็คือพายส่วนด้วย6เรามีเค้กแต่มีคนมาขอกินของเราอะต้อง6คนเราก็ได้กินเค้กชิ้นน้อยลงประมาณนั้นทีนี้พายส่วน6พายส่วน6เราก็จะต้องแบ่งเค้กของเราเนี่ยเป็น6ชิ้นค่ะพายส่วน6อยู่ตรงนี้พายส่วน6 6ชิ้นแต่คำตอบมันติดลบค่ะเราจะต้องไปคำตอบที่อยู่ในควอดแรนท์ที่4ก่อนหมายความว่าทำไมต้องเป็นควอดแรนท์ที่4จากที่เราวาดรูปจากโจทย์อะคะคำตอบไป

กดดันที่สี่นะเพราะฉะนั้นถ้าพายส่วนหกอ่ะข้างบนเนี่ยมีเค้ก6 ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี6 ชิ้นเหมือนกันกดดันที่สี่ค่ะชิ้นรองสุดท้ายมันก็คือพายส่วนหกแหละข้างบนหกข้างล่างหกก็มี12น้อยกว่าอยู่หนึ่งก็คือ11เพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็เลยชื่อว่า11พายส่วนหกแล้วค่าอาร์คแทนเนี่ยมันติดลบจริงๆหรอจริงนะเมื่อกี้เราไม่ได้สนใจลบใช่ไหมดูนะคะ x เป็นบวกก็ไปทางขวาคู่อันดับบวก y ค่ะ y ลงข้างล่างแปลว่า y ติดลบค่ะแบบเนี้ยถ้าเราเอามาหารกันมันก็จะได้ค่าที่เป็นลบมันก็เลยเป็นค่าในควอดรันท์ที่4ต่อไปค่ะควอดรันท์ไหนอีกที่ติดลบค่ะเราต้องมาคิดแบบนี้เราก็มาเริ่มที่พายส่วน6แบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะพายส่วน6ควอดรันท์ไหนนะที่แทนมันจะติดลบถ้าใครจำไม่ได้เมื่อกี้มันเป็นคอสแดนสี่ใช่ไหมส่วนมากเลยค่ะไม่ใช่ส่วนมากอ่ะมันจะเป็นอีกคอสแดนหนึ่งที่ทิศทางตรงกันข้ามเลยค่ะนะคะแล้วมันก็จริงนะซึ่งมันก็คือแกน x เนี่ย x มันจะติดลบค่ะคู่อันดับมันก็จะติดลบอันนี้ y ค่ะ y มันก็จะเป็นบวกค่ะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าในคอสแดนที่สองเนี่ยเมื่อเราเอาค่ามาหารกันเนาะ y หาร x เนี่ยคุณก็จะติดลบซึ่งคำตอบในคอสแดนที่สองเนี่ยมันจะเป็นชิ้นที่อาจารย์เขียนพายส่วนหกกันเนาะตัวเนี้ยน้อยกว่าเลขหกอยู่หนึ่งก็คือเลขห้านะคะถ้านับชิ้นก็คือชิ้นที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าแบบนี้อ่ะอาจารย์ก็จะเอาคำตอบนี้คู่กับอันนี้คำตอบนี้คู่กับอันนี้แล้วก็วาดรูปให้ดูอีกทีนะคะจุดในพิกัดเชิงขั้วก็คือรัศมีก็จะเป็น16เนาะมุมก็จะเป็น11พายส่วน6อีกอันหนึ่งก็คือรัศมีเป็นลบ16มุมก็คือ5พายส่วน6เรามาวาดรูปกันเลยนะคะอันนี้ก็คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากเราจะวัดที่มุมก่อนมุมเป็นบวกขึ้นไปแต่มันหยุดอยู่ในคอสแดนที่4ค่ะจำได้ไหมเขียนชื่อมุมนะ11พายส่วน6ก็นับรัศมีได้เลยมันเป็นบวกเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16เนี่ยค่ะมันก็คือจุดนี้นะคะเอาใหม่นี่คือการเชิงขั้วอันนี้คือการแนวฉากมุมมันเป็นบวกเนาะก็ขึ้นไป5พายส่วน6ก็อยู่ในคอสแดนที่2อาจารย์ก็เขียนชื่อมุมบรรจุไว้ตรงนี้เตรียมจะนับรัศมีแล้วแต่นับไม่ได้เพราะมันติดลบก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์อาจจะวาดมุมไม่ถูกต้องอะนะคะอาจารย์ก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือจุดในพิกัดเชิงขั้วด้วยตัวอาจารย์ประมาณค่ามุมอะนะคะมุมมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกต้องแต่ตำแหน่งมันถูกต้องแน่นอนค่ะว่ามันอยู่ในคอสแดนไหนนะคะอะทีนี้อาจารย์ขอไปข้อที่7เลยแล้วกันนะคะอาจจะด่วนๆหน่อยเนาะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจุดในพิกัดฉากที่ชื่อว่าลบ11กับลบ11ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะวาดรูปแกน x ก่อน x เป็นลบก็ไปทางซ้าย y ก็ติดลบก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์จะอยู่ในคอสแดนที่3นะคะอาจารย์ก็วิธีทำอาจารย์ก็จะหาจุดในพิกัดเชิงขั้วนะคะและเปลี่ยนสีอาจารย์ก็จะได้ r เนี่ยเท่ากับบวกลบ square root x กำลัง2บวก y 2นะคะอันนี้ก็จะเป็น square root
x ก็คือตัวแรกตรงนี้เลยค่ะมันก็จะเป็นลบ11กำลังสอง y ก็คือตัวนี้เลยค่ะลบ11กำลังสองลบ11กับลบ11เนี่ยอาจารย์คูณกันอาจารย์ก็ได้121ลบ11คูณลบ11อาจารย์ก็ได้121เนาะอาจารย์ก็จะรวมกันกลายเป็น242เนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะสมมุติเราจะมาหารูทเนาะมันเป็นเลขคู่ค่ะได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นมันเป็นเลขคี่คุณน่าจะคุ้นๆเนาะ11คูณ11ได้121แล้วเราจะได้ค่าอะไรก็หมายความว่าเรามี2คูณ11คูณ11เนี่ยมันเหมือนกันก็ออกจากรูทได้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ขอโทษนะ11รูท2ตัวหนึ่งแล้วก็ลบ11รูท2อีกตัวหนึ่งแบบนี้นะคะซ้ำกัน2ตัวออกจากรูทได้เพราะฉะนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะได้เซต้าเนี่ยเท่ากับ r แทน y ส่วน x เพราะอาจารย์จะหามุมอันนี้ก็จะเป็น r แทน y ก็คือลบ11 x ก็เป็นลบ11เนาะลบลบมันก็จะกลายเป็นบวกละอาจารย์ก็จะได้ r แทน1ใช่ไหมกดนิ้วอะไรอ่ะนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางเนี่ยก็คือนิ้วกลางก็คือมุม45 45ก็คือพายส่วน4ก็ต้องแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น4ชิ้นค่ะตรงนี้พายส่วน4อยู่ตรงนี้แต่คำตอบของเราเนี่ยมันอยู่ในควอดแดรนท์ที่3จำได้ไหมชิ้นที่เท่าไหร่เอ่ยนี่เนาะมันก็ต้องเป็นมากกว่าอยู่หนึ่งค่ะเห็นไหมแล้วมีคนชักมองออกแล้วว่าเมื่อกี้เนี้ยคำตอบคือ5พายส่วน4อีกชุดหนึ่งของคำตอบอ่ะมันจะเป็นพายส่วน4เพราะมันตรงกันข้ามหรือจะบอกว่าเพราะค่าแทนของมันค่า y ส่วน x เนี่ยของมันเนี่ยในคอสแดนที่1เนี่ยนะ x เป็นบวก y เป็นบวกแทนมันก็เลยเป็นบวกค่ะเนาะแต่ก้อนนี้มันเป็นลบทั้งคู่ใช่ไหมแต่ลบกับลบมันก็จะกลายเป็นบวกอะค่ะทีนี้เรามาเช็คซิว่าจุดในพิกัดเชิงขั้วของเราเนี่ยเราถูกต้องไหมรัศมีจุดคือ P เนาะรัศมีเป็นแบบนี้มุมคือ5พายส่วน4ต่อไปรัศมีคือแบบนี้มุมคือพายส่วน4อ่ะอาจารย์เริ่มแล้วนะอันนี้คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมค่ะขึ้นข้างบนมาหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่3ตรงนี้ค่ะชื่อว่า5พายส่วน4อาจารย์ก็นับรัศมีได้เลยใช่ไหม11คูณรูท2ก็อาจารย์ประมาณเอานะรูท2ก็ 1.4 กว่าๆคูณ11อะไรเงี้ยก็จะได้ค่า1อยู่ตรงนี้สมมุติเนาะอาจารย์ก็คุณไปกดเครื่องคิดเลขอีกทีก็อยู่ตรงนี้จุดมีความรัศมีเนาะ11รูท2แล้วก็มุม5พายส่วน4เนี่ยค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมเป็นบวกนะอาจารย์ก็นับมันจะหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่1ค่ะชื่อว่ามุมพายส่วน4อาจารย์ก็จะนับละถ้านับปุ๊บมันไม่เหมือนจุดในพิกัดเชิงขั้วแรกมันไม่เหมือนกับจุดในพิกัดฉากที่เราวาดเพราะมันต้องอยู่ในคอร์ดแดนที่2เราก็เลยต้องต่อจุดไปในทิศทางตรงกันข้ามต่อเส้นนะเนาะไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อไปหาจุดค่ะจันก็ประมาณนี้เนาะก็จะได้ตรงนี้ก็คือจุดที่มีรัศมีติดลบแล้วก็มุมเป็นพายส่วน4นะคะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างข้อที่8นะคะ
จุดตรงเนี้ยก็คือลบสี่แล้วก็สี่รูทสามค่ะอาจารย์ก็จะวาดแกน x กับแกน y ให้แบบนี้ x เป็นลบก็ไปทางซ้าย y เป็นบวกก็ขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์เนี่ยจะอยู่ในคอร์ดแดนที่สองนะคะ

ก็คือ4รูท3กำลังสองนะคะลบ4กำลังสองเนี่ยอาจารย์ก็จะได้16ค่ะตรงนี้44ก็ได้16รูท3คูณรูท3ก็ได้3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้16บวก6 38ทด1 3 1 3ตรงนี้ก็เป็น4เพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์เนี่ยจะได้รูท64คุณน่าจะคุ้นละ8 8 64อย่างนี้คำตอบก็เลยมี2คำตอบบวกกับลบอ่ะคุณก็ต้องท่องสูตรค่ะว่าเซต้าเนี่ยเท่ากับ r แทน y ส่วน x นะคะอาจารย์ก็แทนค่า y ก็คือ4รูท3แต่ x เนี่ยคือลบ4นะอาจารย์เห็นมีเครื่องหมายลบก็เลยใส่วงเล็บไว้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ r แทนติดลบรูท3ตอนอาจารย์คิดเนี่ยอาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมากดนิ้วอะไรคะนิ้วนางค่ะได้รูทสามส่วนหนึ่งรูทกดนิ้วนางเนี่ยคือ60 60ก็คือพายส่วน3เราต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น3ชิ้นคำตอบของเราเนี่ยอยู่ในควอดแดนที่2ควอดแดนที่2เนี่ยมันก็เลยจะต้องน้อยกว่าเลข3อยู่1ต่อนะถ้าข้างบนมี3ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี3ชิ้นคอสแดนที่2เนี่ยมันตรงกันข้ามกับคอสแดนที่4ซึ่งคอสแดนที่4เนี่ยเราจะตั้งชื่อมันว่าพายส่วน3รอไว้ก่อนข้างบน6ข้างล่าง6ลดไป1ชิ้นก็เลยชื่อว่า5พายส่วน3ไปทวนดูเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบนี่คือชุดแรกนี่คือชุด2เดี๋ยวมันจะจริงหรือไม่จริงเรามาดูคำตอบของเราก็คือจุดในพิกัดเชิงขั้วนะคะก็คือรัศมีเป็น8มุมคือ2พายส่วน3ต่อไปรัศมีเป็นลบ8มุมก็คือ5พายส่วน3อ่ะเราลองมาดูกันนะคะนี่คือแกนเชิงขั้วนี่คือแกนแนวฉากวัดมุมไปจะต้องไปอยู่ในคอร์ดแดนที่2จำได้เนาะนี่ค่ะชื่อว่า2พายส่วน3แล้วก็นับรัศมีได้เลย8 2 4 6 8อาจารย์เพิ่มสเกลหน่อยเนาะนี่คือจุดที่มีรัศมีแบบนี้มุมแบบนี้อยู่ในคอร์ดแดนที่2แกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมเป็นบวกนะ5พายส่วน3ตรงนี้อาจารย์เตรียมละ5พายส่วน3จะนับรัศมีละจะนับรัศมีแต่คำตอบของเรามันต้องอยู่ในคอร์ดแดนที่2อะต่อเส้นตะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็นับ2 4 6 8อาจารย์ประหยัดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดค่ะที่อยู่ในพิกัดเชิงขั้วแล้วก็อยู่ในคอร์ดแดนที่2ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองไปทบทวนดูอีกที

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22 มกราคม 2569สิริอายุ100ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเกิดวันที่10 ธันวาคม 2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาและมารดาคือพระยาศรีธรรมศกกราชปิ๋วบุญนาคและคุณหญิงเจียนศรีธรรมศกกราชเจียนบุญนาคด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ดเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วยังได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่37และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถตลอดชีวิตการทำงานพลเอกบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีลูก2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่5มิถุนายน2569เวลา 14:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชั่นที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ประกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหารGastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอ

0: ไปซี่โฟมิโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนแล้วว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในสิ้นปี2569นี้The first bite review. กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้กลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดโพชัยวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิและวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีจังหวัดราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่12ได้รับพระราชทานการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PT Entertainment จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัท Benz Tutor Thailand จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยฉิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครจำนวน10และวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท MTK Pro จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎรในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้หลักการมีแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อวันที่5มิถุนายน2569ณบริเวณลำห้วยนาคราชตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวลิษฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้กำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ให้สะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อส่วนรวมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณวัดป่าสุวัตบ้านดอนงัวตำบลโผคาดอำเภอทวัดบุรีนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยนำข้าราชการทหาร

ตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดป่าสุวัฒน์เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีด้วยหัวใจด้วยมีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระกัน

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committedto create future entrepreneur graduates, as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0. In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges,namely, the Ratanakosin Sustainable Energy

0: and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, ราชมงคลชมคลื่น Operation Center of Hotel and Tourism, ราชมงคลหัวหิน Place, Training Center at วังไกลกังวล Campus, รัตนโกสินทร์ Place, Training Center at ศาลายา Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkon University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบ.นอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัว

0: เรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้รักในศิลปะทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุนทรียภาพแห่งศิลปะรายการที่จะนำพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกของความงามอารมณ์และความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในงานศิลปะกันนะครับในตอนนี้นี่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเนื้อหาสำคัญที่เป็นพื้นฐานแห่งการมองโลกผ่านสายตาของศิลปินนะครับภายใต้หัวข้อการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าก็เป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในแก่นแท้ของศิลปะนะครับทั้งในมิติของสายตาจิตใจและก็ในห้วงความคิดจินตนาการของเราเอาละครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำตัวเองสักหน่อยนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับที่วิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะนำประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านการเรียนรู้มานะครับมาแบ่งปันเป็นองค์ความรู้แล้วก็ ประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าลึกซึ้งพอสมควรนะครับเพื่อจะให้ทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้ได้รู้ว่าทัศนศิลป์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวของภาพลักษณ์ที่เห็นด้วยสายตานะครับแต่เป็นภาษาที่สื่อสารถึงความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณและก็วัฒนธรรมที่เราทุกคนสามารถเข้าใจเข้าถึงและก็ซาบซึ้งกันได้นะครับครับได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกันนะครับในเส้นทางแห่งศิลปะที่จะจุดประกายทั้งปัญญาและก็ความงามในใจด้วยกันนะครับการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าทัศนศิลป์นี่เป็นรูปแบบศิลปะนะครับ

ที่ครอบคลุมหลายสาขาด้วยกันเช่นจิตรกรรมงานวาดเส้นงานภาพพิมพ์งานประติมากรรมเซรามิกการถ่ายภาพวิดีโอการสร้างภาพยนตร์การออกแบบหัตถกรรมและสถาปัตยกรรมนะครับก็ยังรวมไปถึงอีกหลายสาขาด้วยกันในสาขาวิชาศิลปะอื่นๆเช่นศิลปะการแสดงศิลปะเชิงแนวคิดและศิลปกรรมสิ่งทอนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงศิลปะประยุกต์ด้วยที่มีลักษณะทางทัศนศิลป์เช่นการออกแบบอุตสาหกรรมการออกแบบกราฟิกการออกแบบแฟชั่นและการออกแบบภายในและศิลปะการตกแต่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยคำว่าทัศนศิลป์เนี่ยได้ขยายขอบเขตความหมายครอบคลุมไปทั้งสาขาวิจิตรศิลป์และก็ศิลปะประยุกต์นะครับวิจิตรศิลป์ก็คืองานศิลปะที่ให้เรารับรู้ด้วยความรู้สึกนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ใช้สอยอย่างใดและก็ในงานศิลปะประยุกต์ก็เป็นงานศิลปะที่เราใช้ในเรื่องของการดำรงชีพนะครับก็คือมีประโยชน์ทางด้านการใช้สอยด้วยแล้วก็สิ่งของเหล่านั้นก็ต้องทำให้มันสวยงามด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคำว่าศิลปินเนี่ยในอดีตนี่มักจะถูกจำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานในด้านวิจิตรศิลป์เท่านั้นนะครับก็คืองานด้านจิตรกรรมงานด้านประติมากรรมหรือภาพพิมพ์ไม่รวมถึงศิลปะการตกแต่งงานฝีมือหรือสื่อทัศนศิลป์ประยุกต์นะครับความแตกต่างนี้ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยศิลปินในการเคลื่อนไหวทางงานฝีมือและก็ศิลปะซึ่งให้คุณค่าเทียบเท่าศิลปะชั้นสูงได้เช่นเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานด้านประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะพื้นเมืองนะครับถ้ามีคุณค่ามีฝีมือสูงก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงได้เหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าทัศนศิลป์กันนะครับทัศนศิลป์คือกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะนะครับที่ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบและแบบแผนเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นี้ต้องมีประสิทธิภาพและความสวยงามโดยมีการปฏิบัติงานตามแผนนะครับแล้วก็พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องใช้คำว่าต่อเนื่องนะครับทัศนศิลป์นี้เป็นการรับรู้ทางจักษุประสาทนะครับก็คือการเห็นด้วยตานะครับก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคำว่าทัศนะก็คือเห็นนั่นเองนะครับศิลปะที่ต้องใช้ตาดูโดยการมองเห็นวัตถุและสรรพสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เองสัตว์หรือวัตถุอื่นๆนะทั้งที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตามนะครับการมองเห็นนี้เนี่ยก็ให้เกิดปัจจัยสมมุติทางจิตใจและก็อารมณ์ของมนุษย์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นการแปลความหมายทางศิลปะที่แตกต่างกันไปในแต่ละมุมมองของแต่ละบุคคลในงานศิลปะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไร้ขอบเขตทางจินตนาการและก็ไม่มีกรอบที่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้นทัศนศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์ซึ่งเน้นคุณค่าทางจิตใจและอารมณ์เป็นสำคัญนะครับทัศนศิลป์นี่มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า visual art ซึ่งหมายถึงศิลปะที่มองเห็นหรือศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้ชื่นชมได้ประสาทตาสัมผัสจับต้องได้และก็มีมิติในอากาศนะครับเรามาดูประเภทของทัศนศิลป์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างทัศนศิลป์นี่สามารถออกแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับประเภทหลักก็คืองานจิตรกรรมการใช้สีแปลงในการสร้างสรรค์ภาพบนพื้นผิวเช่นบนผ้าใบหรือผนังหรือแผ่นเรียบต่างๆนะครับประการต่อมาก็คืองานประติมากรรมการสร้างรูปทรง3มิติจากวัสดุต่างๆเช่นหินโลหะไม้หรือดินเหนียวนะครับสามารถมาสร้างเป็นงานได้แล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยในการออกแบบและก่อสร้างอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับความสำคัญของทัศนศิลป์นี่มีหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้แสดงความสามารถทางด้านความคิดและฝีมือผ่านทางผลงานศิลปะได้ที่เรียกว่าสร้างสรรค์ขึ้นทัศนศิลป์สอนถึงการจินตนาการและความและการคิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของเรานะครับทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและก็ความสวยงามที่มีความประณีตบรรจงนะครับ
ทัศนศิลป์นี่ไม่เพียงแค่มีคุณค่าทางกายภาพแต่ยังมีบทบาทในการจั่นลงจิตใจสะท้อนความเชื่อและก็ความศรัทธาของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีจุดมุ่งหมายเพื่อประดับโลกและก็ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกรับรู้และคล้อยตามไปกับความงามและก็ความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อนะครับการรับชมทัศนศิลป์จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินและผู้ชมผ่านความรู้สึกและก็จินตนาการนั่นเองทัศนศิลป์จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไปในตัวด้วยรวมไปถึงการสื่อสารทางอารมณ์และก็ความรู้สึกในระดับที่ลึกซึ้งทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับทัศนศิลป์ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและก็สะท้อนความเจริญของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติเรามาดูลักษณะและประเภทของศิลปะกันนะครับศิลปะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางนะครับยากที่จะตัดสินหรือชี้เฉพาะเจาะจงให้บอกได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบางผลงานนี้ไม่สามารถจะจัดกลุ่มหรือจัดประเภทได้เลยนะครับแต่ในขณะที่บางชิ้นเป็นการรวมของศิลปะหลายหลายประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับศิลปะจึงถูกจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ประเภทแรกก็คือจิตรกรรมและภาพพิมพ์นะครับการสร้างภาพด้วยสีและแปลงหรือการพิมพ์ภาพบนพื้นผิวต่างๆนั่นเองนะครับและส่วนต่อมาก็คือประติมากรรมการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุต่างๆหินโลหะไม้หรือดินเหนียวเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับในส่วนของวรรณกรรมการเขียนและการสร้างเรื่องราวที่มีคุณค่าทางศิลปะทำให้สะเทือนใจสำหรับผู้อ่านได้นะครับดนตรีก็เช่นกันนะครับการสร้างสรรค์และการแสดงดนตรีที่เป็นศิลปะนะครับการละครที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะนะครับงานศิลปะประเภทต่างๆที่กล่าวมานี้ยังสามารถจัดแบ่งย่อยได้ตามการรับรู้คุณค่าทางสุนทรียะด้วยนะครับ1ศิลปะที่รับรู้ด้วยการมองเห็นได้แก่งานจิตรกรรมงานประติมากรรมภาพถ่ายงานภาพพิมพ์และก็งานสถาปัตยกรรมนะครับ2ศิลปะที่รับรู้ด้วยการได้ยินได้แก่วรรณกรรมและก็ดนตรีนะครับได้ฟังบทกวีดีๆและก็ได้ฟังเพลงเพราะๆ3ศิลปะที่รับรู้ได้ทั้งการมองเห็นยินพร้อมกันนะครับได้แก่ศิลปะผสมเช่นภาพยนตร์และการแสดงสดบนเวทีไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นนาฏกรรมสิ่งเหล่านี้ก็คือการผสมผสานระหว่างการได้ยินแล้วก็การดูนะครับการแบ่งประเภทของศิลปะนี้ช่วยให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ทำความเข้าใจโดยแต่ละประเภทของศิลปะมีลักษณะและวิธีการสร้างสรรค์ที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันนะครับแต่ทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้สึกจินตนาการแล้วก็ความงามให้กับผู้ชมนั่นเองมาดูคุณค่าของทัศนศิลป์กันนะครับว่ามีอย่างไรบ้างการชื่นชมและทำความเข้าใจในงานทัศนศิลป์เช่นจิตรกรรมประติมากรรมและก็งานสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อเป็นการเสพความงามทางสายตาเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางศิลปะที่แฝงเร้นอยู่ภายในด้วยนะครับทุกอย่างถ้ามันมีความหมายซ่อนอยู่ผลงานชิ้นนั้นก็จะมีความพิเศษนะครับซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อและเจตนารมณ์ของศิลปินผู้สร้างงานรวมทั้งบริบทของยุคสมัยนั้นๆด้วยนะครับคุณค่าทางศิลปะในทัศนศิลป์สามารถแบ่งออกเป็น2ด้านสำคัญได้แก่1คุณค่าทางด้านเรื่องราวนะครับคุณค่าทางด้านเรื่องราวเนี่ยคือเนื้อหาสาระความหมายหรือแนวคิดที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สะท้อนเจตจำนงของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการสื่อออกมานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้รับรู้นั่นเองนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับสังคมความเชื่อศาสนาประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นย่อยๆดังต่อนี้นะครับซึ่งจุดหนึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อถือความศรัทธางานศิลปะจำนวนมากนะครับสร้างขึ้นจากความศรัทธาเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดรูปเคารพต่างๆเทวรูปซึ่งไม่เพียงสื่อถึงความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ล่อหลอมสังคมยึดมั่นในหลักธรรมและก็คุณธรรมนั่นเอง 1.2 เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปะในทุกยุคทุกสมัยนี่มักจะเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับเช่นงานพุทธศิลป์ในประเทศไทยที่มีจุดมุ่งหมายในการสอนหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานะครับและก็สร้างแรงศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน 1.3 เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับศิลปะบางชิ้นนี่ทำหน้าที่ที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รู้เช่นงานจิตรกรรมที่เล่าถึงเรื่องราวอดีตรูปปั้นของวีรบุรุษหรือสถาปัตยกรรมนะครับที่สะท้อนวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยนั้นๆ นะครับการชื่นชมศิลปะในด้านนี้คือการเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ของสังคมในยุคสมัยนั้นๆด้วย 1.4 เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองศิลปินอาจจะสร้างผลงานที่สะท้อนแนวคิดทางการเมืองเช่นภาพที่สะท้อนการต่อสู้ของประชาชนรูปปั้นของกษัตริย์หรือผู้นำที่มีอิทธิพลหรือสถาปัตยกรรมของรัฐที่แสดงถึงอำนาจและอุดมการณ์ของยุคสมัยนั้นๆ 1.5 เรื่องราวที่เกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของศิลปินในการสร้างผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นงานภาพวาดที่สื่อถึงวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องรามเกียรติ์หรือบทกวีที่ถูกตีความถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งช่วยให้วรรณคดีนั้นนี่ยังมีชีวิตและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยกล่าวโดยสรุปนะครับคุณค่าทางเรื่องราวหรือการที่ศิลปะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งสารอันลึกซึ้งและเป็นเครื่องมือบันทึกความคิดความรู้และวัฒนธรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับเรามาดูคุณค่าทางด้านรูปทรงกันบ้างนะครับในส่วนที่สองคือคุณค่าทางด้านรูปทรงไม่ว่ารูปทรงจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้โดยตรงเห็นได้ง่ายนะครับแต่ในทางศิลปะแล้วนี่รูปทรงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ในความสวยงามเท่านั้นนะครับผมหมายถึงรูปทรงที่เป็นงานศิลปะนะครับแต่ยังสะท้อนความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยนะครับเมื่อเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาในงานศิลปะรูปทรงก็จะถูกนำมาเป็นบทบาทหลักในการที่จะถ่ายทอดผลงานออกมานะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าอันศิลปะนี่มันต้องเริ่มจากเส้นสร้างบันทึกสิ่งที่ศิลปินเห็นในจินตนาการออกมาเป็นรูปร่างคร่าวๆง่ายๆนะครับแล้วก็พัฒนารูปร่างนั้นให้มันชัดเจนขึ้นต่อมาก็เอาไปทำงานจริงอาจจะเป็นงานด้านประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมงานจิตรกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งเป็นงานที่สมบูรณ์บางทีอาจจะใช้รูปทรงเพียงอย่างเดียวอาจจะใช้สีเพียงอย่างเดียวอาจจะใช้เส้นเพียงอย่างเดียวก็แล้วแต่ว่าผลงานศิลปะจะอยู่ในสไตล์ไหนนะครับผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางรูปทรงก็คือผลงานที่สามารถสื่อสารได้ผ่านทางองค์ประกอบของศิลปะก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือองค์ประกอบศิลปะหรือทัศนธาตุเนี่ยก็ได้แก่เส้นสีรูปทรงพื้นผิวน้ำหนักจังหวะพื้นที่ว่างเหล่านี้นะครับซึ่งรวมกันแล้วทำให้เกิดความงามทางทัศนศิลป์และก็ที่ทรงอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของผู้ชมนะครับอย่างอาทิเช่นการใช้เส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นหยักอาจจะสื่อถึงความสงบสื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความเคลื่อนไหวได้นะครับหรือบางทีในเรื่องของการใช้สีเนี่ยศิลปินอาจเลือกใช้สีร้อนหรือสีเย็นสิ่งเหล่านี้อาจแสดงถึงความอารมณ์ความรู้สึกหรือพลังงานต่างๆนะครับสีร้อนก็ให้ความรู้สึกถึงความร้อนเร่าหรือสีเย็นให้ความรู้สึกถึงความสงบเหล่านี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบของภาพก็มีส่วนสำคัญนะครับความสมดุลในภาพต้องมีถ้าเกิดภาพไม่มีความสมดุลภาพก็จะเสียความเสียคุณค่าทางศิลปะไปนะครับและก็ที่สำคัญคือจุดเด่นนะครับในองค์ประกอบในการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะนี่จุดเด่นสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องเด่นจริงแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าหยุดสายตาคุณได้นานแล้วก็ในผลงานชิ้นหนึ่งต้องมีจุดเด่นเพียง1จุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ผลงานนั้นมีเอกภาพนั่นเองนะครับการวางวัตถุต่างๆลงในพื้นที่ว่างล้วนส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาและก็อารมณ์ของผู้ชมนะครับคุณค่าทางรูปทรงจึงไม่ใช่แค่การสวยงามเท่านั้นนะครับ
แต่เป็นการออกแบบที่มีจุดมุ่งหมายและสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึก

และเข้าใจที่ศิลปินต้องการสื่อสารออกมานะครับเรียกว่าดูงานก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายคำพูดให้มากนะครับแค่เห็นภาพภาพเดียวผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าใจได้มีสุภาษิตจีนบอกว่า1ภาพแทนคำได้เป็นพันพันคำเลยนะครับถ้าเราดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ศิลปินสร้างด้วยความมีการวางแผนมีการพัฒนาแล้วก็มีความสมบูรณ์ในแนวความคิดเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเอ่ยคำถามใดๆเราก็จะเข้าใจผลงานชิ้นนั้นไปโดยทันทีเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการดูงานศิลปะเนี่ยมันก็ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้ชมด้วยและก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดเหมือนศิลปินนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ดูเนี่ยส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าทางศิลปะและก็ศิลปะเนี่ยเราจะรับรู้อย่างไรก็มันเป็นเรื่องของปัจจัยครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างไรนะครับแต่ถ้าสามารถที่จะรับรู้ได้ตรงกับที่ศิลปินต้องการเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ในทั้งผู้ส่งและก็ผู้รับนะครับที่มาดูคุณค่าที่3ก็คือคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางสังคมของทัศนศิลป์เนี่ยคือบทบาทที่งานศิลปะเรียกว่ามีต่อความสัมพันธ์และสะท้อนปัญหาและพัฒนานะครับสังคมในแง่มุมต่างๆศิลปะสามารถทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความจริงของสังคมทั้งในด้านของความงามความเหลื่อมล้ำความหวังหรือเสียงของผู้ที่ถูกมองข้ามหรือเสียงที่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปะสามารถสะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดีแทนคำพูดเป็นพันๆคำนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเช่นศิลปะที่นำเสนอประเด็นสิ่งแวดล้อมก็สามารถกระตุ้นให้สังคมมองเห็นถึงความมีปัญหาของพอลูชันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอะไรต่างๆก็จะช่วยกันแก้ไขนะครับหรือความยากจนในสังคมบางทีศิลปะก็อาจจะกระตุ้นจิตสำนึกคนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านโน้นด้านนี้ต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับขจัดความยากจนทั้งหมดไปความรุนแรงต่างๆเช่นสงครามการแย่งชิงทรัพยากรศิลปะสามารถที่จะสะกิดใจคนให้เกิดความโอบอ้อมเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้นะครับและบางทีก็ในส่วนของความไม่เท่าเทียมในสังคมศิลปะก็สามารถแสดงลักษณะที่เรียกว่าเรียกร้องความเท่าเทียมให้สังคมได้โดยที่ไม่ต้องพูดออกมานะครับเห็นรูปก็เข้าใจความหมายการใช้ศิลปะเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนก็สามารถทำได้เช่นงานศิลปะชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนนะครับศิลปะบางทีก็อาจจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับและก็สร้างอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจในรากเหง้าส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับศิลปะก็อาจจะช่วยพัฒนาชุมชนในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับทัศนศิลป์จึงไม่เป็นเพียงงานสร้างสรรค์ที่งดงามเพียงเดียวแต่ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในเชิงการเรียนรู้วิพากษ์และการร่วมกันเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆนะครับมาดูคุณค่าทางอารมณ์นะครับในส่วนที่4คุณค่าทางอารมณ์ของทัศนศิลป์เนี่ยคือพลังในการกระตุ้นความรู้สึกและก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ชมนะครับงานศิลปะสามารถทำให้ผู้คนเนี่ยหรือคนชมนี่รู้สึกมีความสุขมีความทุกข์ซาบซึ้งสงบโศกเศร้าหรือมีความหวังได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ของตนผ่านองค์ประกอบของงานโดยการใช้สีเส้นแสงเงาหรือโครงสร้างต่างๆในภาพนะครับงานจิตกรรมอาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกคิดถึงบ้านหรือรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมางานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และก็น่าเกรงขามให้ผู้คนเนี่ยฮึกเหิมในการต่อสู้ชีวิตหรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้สีก็เช่นกันนะครับแล้วก็จังหวะของภาพอาจจะทำให้รู้สึกเคลื่อนไหวหรือมีความสงบนิ่งได้ในความรู้สึกนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยศิลปะยังสามารถช่วยบำบัดความเครียดความเศร้าและก็ส่งเสริมสุขภาพจิตใจได้ดีอีกด้วยนะครับซึ่งนำไปสู่กระบวนการเขาเรียกว่าศิลปะบำบัดนั่นเองนะครับรักษาผู้ป่วยทางจิตหรือว่าทำใ
คนทุเลาความเจ็บปวดจากการป่วยไข้ได้ทำให้การรักษานั้นบรรลุเป้าหมายนะครับดังนั้นเนี่ยคุณค่าทางอารมณ์ก็คือสิ่งที่ทำให้ศิลปะสามารถเชื่อมโยงกับหัวใจของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งและไร้ข้อจำกัดทางภาษานั่นเองนะครับและเมื่อรวมกันทั้ง4มิติที่ผมพูดมาได้แก่คุณค่าทางเรื่องราวคุณค่าทางรูปทรงคุณค่าทางสังคมและก็คุณค่าทางอารมณ์นะครับจะเห็นได้ว่างานทัศนศิลป์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงความสวยงามหรือใช้ตกแต่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือเรียกว่าสื่อสารที่ทรงพลังต่อมนุษย์และก็สังคมช่วยเราในมองเห็นโลกเข้าใจตนเองและเชื่อมโยงไปสู่ผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูแนวคิดในงานทัศนศิลป์กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นการสร้างสรรค์งานที่เกิดขึ้นเฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นนะครับคือไม่ใช่เกิดขึ้นจากสัตว์หรือใครนะครับมนุษย์แหละเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อที่จะให้มนุษย์ด้วยกันนี่แหละเป็นผู้ได้เสพได้ดูนะครับแล้วก็ได้รับรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเพราะศิลปะเป็นภาษาหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ส่งต่อส่งผ่านให้กันและกันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับบางทีเรื่องราวในยุคสมัยอันไกลโพ้นก็ยังส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับยุคหินเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นหมื่นปีก็ยังสามารถส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบันได้แน่นอนครับในยุคปัจจุบันเนี่ยศิลปินหรือว่าผู้สร้างสรรค์ศิลปะก็สามารถที่ส่งต่อไปในอนาคตได้นะครับเป็นการสร้างสรรค์ที่เราพูดได้เต็มปากว่ามนุษย์เพื่อมนุษย์เฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นเป็นความต้องการที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ที่ไม่ใช่การเลียนแบบด้วยนะครับศิลปินต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาการออกแบบและการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมให้ปรากฏขึ้นในงานของเขานะครับโดยอาศัยการรับรู้สิ่งที่สัมผัสในชีวิตประจำวันของเขาในอดีตในปัจจุบันนะครับแล้วก็จินตนาการที่เกิดขึ้นในความคิดความรู้สึกในห้วงคำหนึ่งและประสบการณ์เฉพาะของศิลปินโดยตรงนะครับดังนั้นในการวิเคราะห์แนวคิดในงานศิลป์ในงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะนี่จึงต้องวิเคราะห์แนวคิดที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยมาดูข้อแรกก็คือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กันนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อมนุษยชาติแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานที่เกิดขึ้นช่วยทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและในที่สุดก็พัฒนาประเทศชาติได้นะครับการสร้างสรรค์ผลงานใดๆก็ตามนะครับถ้าขาดแนวคิดและกระบวนการก็ย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดมีส่วนสำคัญกระบวนการสร้างก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้งานเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจนะครับดังนั้นในแนวคิดจึงเป็นหัวใจหลักของการทำงานและก็การกำหนดแนวทางปฏิบัติรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับทั้งนี้นี่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษย์ในแต่ละครั้งย่อมเกิดจากสิ่งร้าวหรือแรงบันดาลใจอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือสิ่งร้าวที่มาจากภายนอกหรือภายในก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภายนอกมันก็สะท้อนต่อรูปแบบของงานศิลปะนะครับถ้าเรารับรู้มาจากภายนอกก็อาจจะเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากภายในใจของเราเนี่ยรูปแบบของงานก็อาจจะเป็นศิลปะที่ว่ามีลักษณะที่ว่าเป็นนามธรรมหรืองานแอบแฝงนะครับและก็หากศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาทั้ง2อย่างก็คือทั้งภายนอกและก็ภายในรูปแบบของงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาก็จะมีลักษณะเป็นกึ่งนามธรรมหรือเรียกว่าเซมิแอบสแตรคนะครับเราสามารถที่จะรู้ว่าศิลปินนี้รับรู้มาจากอะไรแล้วก็คลี่คลายออกมาเนี่ยสามารถรู้ต้นทางนะครับหลักการวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรืองานทัศนศิลป์เนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับ 1.1 ในวัตถุประสงค์ของงาน

ผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของงานนั้นอย่างละเอียดก่อนนะครับเพื่อผลงานจะได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับ 1.2 เทคนิคในการทำงานสำคัญมากนะครับก็คือกลไกวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานแขนงต่างๆต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะแต่ละงานจะใช้เครื่องมือวัสดุและก็กระบวนการทำงานที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ 1.3 ในคุณค่าทางสุนทรียภาพนั่นเองผู้วิเคราะห์ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียภาพซึ่งแนวทางการพิจารณาและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบทัศนธาตุที่ใช้ในงานศิลปะหรือทัศนศิลป์นั้นๆ นะครับมาทำความเข้าใจงานทัศนศิลป์กันต่อนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับประเภทแรกที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คืองานจิตรกรรมนั่นเองนะครับผลงานจิตรกรรมนี่หรือว่าเพนติ้งเนี่ยหมายถึงผลงานที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดและการระบายสีนะครับเพื่อให้เกิดภาพเป็นงานศิลปะที่มี2มิติเป็นรูปแบบที่ไม่มีความลึกหรือนูนหนานะครับแต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกความนูนได้ความงามของจิตรกรรมเนี่ยเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่างๆกันนะครับก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของสีงานจิตรกรรมเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้2ชนิดนะครับก็คือ1การวาดเส้นหรือ drawing นั่นเองครับเป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกาหรือดินสอหรืออะไรก็ตามนะครับที่ขีดเขียนลงไปบนพื้นผิววัสดุที่รองรับเพื่อให้เกิดเป็นภาพขึ้นมานั่นเองการวาดเส้นก็คือการขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ส่วนใหญ่แล้วนี่งานวาดเส้นนี่ก็จะมีสีเดียวนะครับแต่การวาดเส้นไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียวนะครับอาจจะมีสีหลายๆสีก็ได้นะครับการวาดเส้นเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิดเลยนะครับจะเริ่มต้นจากการวาดเส้นก่อนนะครับ2ก็คือการระบายสีเพนติ้งนั่นเองนะครับงานจิตรกรรมมี2แบบ1การวาดเส้นกับ2การระบายสีเป็นการวาดภาพโดยใช้ผู้กันหรือแปลงขนาดต่างๆหรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับมาระบายมาแต่งแต้มให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาการระบายสีนี่ต้องใช้ทักษะการควบคุมและเครื่องมือเหนือมากกว่าการวาดเส้นอย่างเดียวนะครับต้องใช้เรียกว่ามีทักษะในการควบคุมสีมีทักษะในการใช้เครื่องมือนะครับผลงานการระบายสีจะสวยงามเหมือนจริงและก็สมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้นธรรมดานะครับลักษณะของงานจิตรกรรมนี่มีแบบไหนบ้างงานจิตรกรรมที่นิยมสร้างสรรค์ขึ้นมีหลายลักษณะนะครับในผมอ้างอิงจากในสถาบันการศึกษาดีกว่าว่าในด้านจิตรกรรมเนี่ยสถาบันศิลปะในมหาวิทยาลัยเขาสอนอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือภาพทิวทัศน์หรือแลนด์สเคปเพนติ้งนะครับเป็นภาพที่แสดงความงามหรือความประทับใจในความงามของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของที่ศิลปินผู้วาดดำรงอยู่ณเวลานั้นภาพวาดทิวทัศน์เนี่ยแบ่งเป็นลักษณะต่างๆออกมาอีกนะครับก็ได้แก่ภาพวาดทิวทัศน์ผืนน้ำหรือทะเลที่เราเรียกว่าซีสเคปแล้วก็มีภาพวาดพื้นดินเรียกว่าแลนด์สเคปนะครับที่อยู่บนบกแล้วก็ภาพวาดทิวทัศน์ที่เป็นชุมชนหรือเมืองเขาเรียกว่าซิตี้สเคปนะครับซึ่งมี3ส่วนนี้ที่นักศึกษาต้องไปทำการเรียนรู้กันนะครับในส่วนที่2ก็คือภาพคนก็คือฟิกเกอร์เพนติ้งหรือดรออิ้งฟิกเกอร์เป็นภาพที่แสดงก็กิริยาต่างๆท่าทางต่างๆนะครับของมนุษย์โดยลักษณะเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นนั่งนอนเดินยืนวิ่งแล้วแต่นะครับซึ่งไม่เน้นการแสดงออกของความเหมือนบนใบหน้านะครับแต่ก็ถ้าเหมือนได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการเขียนคนทั้งตัวในส่วนที่3ที่ต้องทำการศึกษาก็คือภาพคนเหมือนนั่นเองหรือ portrait painting นะครับเป็นการเป็นภาพที่แสดงถึงความเหมือนของใบหน้าของคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งการเขียนภาพเหมือนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องให้เหมือนนะครับถ้าเราเขียนภาพเหมือนและไม่เหมือนเนี่ยก็แสดงว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ต้องมีชีวิตชีวาด้วยนะครับภาพเขียนต้องมีชีวิตชีวาขาดชีวิตชีวาไม่ได้อยากเขียนให้ภาพมีชีวิตชีวาได้ศิลปินหรือผู้วาดเนี่ยจะต้องฝึกฝนการเขียนภาพเยอะนะครับในส่วนที่4ก็คือภาพสัตว์นะครับหรือ animal figure painting นั่นเอง
เป็นการแสดงกิริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไปวาดกันที่สวนสัตว์แต่สมัยนี้นี่เราอาจจะดูจากสารคดีในรายการทีวีหรือใน YouTube แล้วก็เปิดดูแล้วก็สเก็ตหรือไม่ก็จะหยุดสต็อปแล้วก็เราวาดรูปได้โดยไม่จำเป็นต้องออกไปดูจากของจริงในสวนสัตว์เหมือนสมัยก่อนนะครับการฝึกวาดภาพสัตว์สมัยนี้ง่ายมากนะครับเพราะสามารถหยุดดูท่าทางของสัตว์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีสื่อที่ให้เห็นในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับในส่วนที่5ก็คือการวาดภาพประกอบเรื่อง illustration painting นะครับเป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นรับรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าโดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือในพระคัมภีร์หรือภาพเขียนบนฝาผนังนะครับในอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆและรวมถึงโฆษณาต่างๆด้วยส่วนที่6ก็คือภาพหุ่นนิ่งหรือเราเรียกว่า still life หรือ still painting นั่นเองนะครับเป็นภาพวาดที่เกี่ยวกับเครื่องมือสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยวัสดุต่างๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่อยู่กับที่หุ่นนิ่งเราต้องมาจัดขึ้นมาก่อนนะครับให้แสงให้เงาแล้วก็วาดโดยสามารถที่จะวาดได้ตลอดเวลาเพราะหุ่นตั้งอยู่จนกว่าจะวาดเสร็จนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แสงธรรมชาติได้หรือจะใช้แสงจากเราทำขึ้นมาได้โดยใช้สปอตไลท์ส่องเข้าไปแน่นอนว่าถ้าใช้สปอตไลท์ในอาคารเราก็จะได้มีเวลาในการวาดนานเพราะว่าแสงมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใช้แสงจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยช่วงเวลามันจะเปลี่ยนแปลงสีก็จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสีก็จะเปลี่ยนแปลงแสงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็ทำให้การวาดยากขึ้นเราต้องค่อยๆวาดหรือว่าจดจำสีแสงไว้ด้วยถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแต่ถ้าไม่มีรูปถ้าไม่มีการไม่มีกล้องถ่ายรูปก็ต้องจัดหุ่นแล้วใช้แสงที่เราส่องขึ้นมาเองก็ได้นะครับ7ภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือ mural painting นะครับเป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามฝาผนังอาคารโบสถ์หรือวิหารต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วนี่จะเป็นเรื่องของศาสนาชาดกหรือประวัติของศาสดาหรือกิจกรรมของพระมหากษัตริย์นะครับบางแห่งเขียนไว้เพื่อเป็นการตกแต่งภายในภายนอกนะครับ2งานประติมากรรมประติมากรรมคือเรียกว่าสคัลเชอร์นะครับหมายถึงผลงานที่เรียกว่ามีการแสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง3มิตินั่นเองมีปริมาตรมีน้ำหนักและก็กินเนื้อที่ในอากาศนะครับการใช้วัสดุชนิดต่างๆวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจะเป็นตัวกำหนดวิธีการการสร้างผลงานความงามของงานประติมากรรมเนี่ยเกิดจากแสงและเงาที่เกิดขึ้นมากระทบนะครับถ้าแสงเงาดีกระทบวางผลงานประติมากรรมในมุมที่เหมาะสมจะทำให้งานเนี่ยสวยงามขึ้นนะครับขึ้นกับแสงเงาด้วยการสร้างงานประติมากรรมสามารถทำได้4วิธีก็คือ1การปั้นนะครับเป็นการสร้างรูปทรง3มิติจากการใช้วัสดุดินเหนียวหรืออะไรก็ตามเช่นดินน้ำมันที่พึ่งได้นะครับที่อ่อนตัวแล้วก็ยึดจับตัวกันดีนะครับวัสดุที่นิยมมาใช้ในการทำงานก็คือดินเหนียวดินน้ำมันปูนขี้ผึ้งกระดาษก็สามารถทำได้นะครับขี้เลื่อยที่ผสมกับกาวก็สามารถทำได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดค้นกันขนมปังมาก็สามารถทำงานประติกรรมได้2การแกะสลักเป็นการสร้างรูปทรง3มิติจากวัตถุที่แข็งเปราะโดยใช้เครื่องมือต่างๆนะครับวัสดุที่นำมาใช้ในการแกะสลักก็ได้แก่เทียนไม้หินนะครับกระจกหรือปูนปาสเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับ3การหล่อเป็นการสร้างรูปทรง3มิติจากวัสดุที่หลอมตัวและก็กลับมาแข็งตัวได้โดยอาศัยแม่พิมพ์ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปนะครับวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการหล่อได้แก่โลหะสำริดปูนขี้ผึ้งเรซินพลาสติกนะครับการหล่อดีๆอย่างก็คือเราสามารถทำงานได้เยอะแบบเหมือนกันจนพิมพ์เนี่ยมันพังไปเลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือ4การประกอบขึ้นรูปเป็นการสร้างรูปทรง3มิติโดยนำวัสดุต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันและก็ยึดติดกันด้วยวัสดุต่างๆเช่นเดียวกันนะครับประเภทของงานประติมากรรมเนี่ยมีอะไรบ้างก็ได้แก่
ที่หนึ่งอันดับหนึ่งก็คือประติมากรรมแบบนูนต่ำเป็นรูปที่นูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลังรองรับนั่นเองมองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียวนะครับก็คือด้านหน้าถ้ามองแต่ด้านข้างจะไม่รู้เป็นรูปอะไรมีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริงนะครับได้แก่รูปนูนแบบเหรียญรูปนูนที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารตกแต่งภาชนะต่างๆหรือประดับตกแต่งอาคารทางสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหารพระเครื่องบางชนิดนะเราก็เห็นกันคุ้นตานะครับสองประติมากรรมแบบนูนสูงนี่เป็นรูปต่างๆในลักษณะเช่นเดียวกับนูนต่ำนั่นแหละครับแต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นมานะครับคือยกมาเกิน 50% นะครับก็ถือเป็นนูนสูงทำให้เห็นลวดลายที่ลึกชัดเจนเหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ำและใช้งานแบบเดียวกับงานนูนต่ำนะครับ3ก็คือประติมากรรมลอยตัวนะครับเป็นรูปต่างๆที่มองเห็นได้รอบด้านได้แก่พระพุทธรูปเทรูปรูปตามคตินิยมรูปบุคคลสำคัญรูปสัตว์รูปคารุปต่างๆภาชนะต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวก็เป็นรูปแบบที่4ก็คือเรียกว่ามาผสมผสานกันนั่นเองนะครับก็มีคนทำอยู่หลายคนเหมือนกันทีนี้ส่วนที่3ก็คือสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยหมายถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยสิ่งก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆการวางผังเมืองการจัดผังบริเวณการตกแต่งอาคารการออกแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นผลงานศิลปะที่มีอายุยืนยาวนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นวิธีการจัดสรรบริเวณว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการที่นำมาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านวัตถุและก็จิตใจนะครับมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างงดงามสะดวกในการใช้งานและก็มีความมั่นคงแข็งแรงคุณค่าของสถาปัตยกรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับ 1. การจัดสรรบริเวณที่ว่างให้สัมพันธ์กันของส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอก 2. การจัดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและก็สิ่งแวดล้อมนะครับและก็ 3. ในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกลมกลืนนั่นเองนะครับจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมก็ได้แก่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแค่มาเยือนโดยมุ่งเน้นความสวยงามประกอบการใช้สอยภายในอาคารอย่างยกตัวอย่างเช่นโรงภาพยนตร์สนามกีฬาหรือว่าอาคารที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับ2เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องโดยเน้นความงามอย่างวิจิตรพิสดารเพื่อตอบสนองอารมณ์และจิตใจในด้านความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนานั่นเอง3เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะครับที่มีต่อพระมหากษัตริย์หรือทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและที่พักของการทำพิธีต่างๆนะครับสถาปัตยกรรมนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือสถาปัตยกรรมแบบเปิดแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นอาคารบ้านเรือนโรงแรมโบสถ์ต่างๆนะครับซึ่งต้องจัดสภาพต่างๆให้เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์เช่นแสงสว่างการระบายอากาศอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะครับสองสถาปัตยกรรมแบบปิดเป็นสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากความเชื่อถือต่างๆซึ่งไม่ต้องการให้คนเข้าไปอาศัยอยู่เช่นสุสานอนุสาวรีย์เจดีย์ต่างๆนะครับสิ่งก่อสร้างแบบนี้จะประดับประดาให้มีความงามมากน้อยตามความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อถือนั่นเองสถาปัตยกรรมเป็นงานทรัพย์สินที่คงสภาพอยู่ได้นานที่สุดเราจะเห็นว่าอารยธรรมโบราณเนี่ยสิ่งที่ลงเหลือให้เราได้เห็นก็คือสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับในยุคต่างๆเช่นเมโสโปเตเมียอียิปต์ก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแล้วก็ตามมาด้วยประติมากรรมส่วนจิตรกรรมเนี่ยก็จะเสื่อมสลายไปตามเวลาถ้าอายุยิ่งมากก็จะหายไปที่เห็นอยู่ก็คือถอยหลังไปไม่ไกลนะครับมาดูส่วนที่4นะครับคือภาพพิมพ์มีแบ่งออกมาเป็นส่วนต่างๆเป็นภาพพิมพ์เรียกว่ากราฟิกอาร์ตนะครับไม่ถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการพิมพ์อาจจะกดให้ติดเป็นภาพบนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆเช่นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะหรือแม่พิมพ์อื่นๆนะครับซึ่งแม่พิมพ์เหล่านี้ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะครับ
การพิมพ์ภาพนั้นเนี่ยจะต้องมีแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างสำหรับในการพิมพ์ซึ่งสามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆนำมาเป็นแม่พิมพ์ได้นะครับเช่นใบไม้กิ่งไม้กระดาษไม้ก๊อกกระดุมขวดหลายๆอย่างนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาพิมพ์นะครับมาพิมพ์มาปั๊มลงไปนะครับแต่วัสดุต่างๆที่นำมาเป็นแม่พิมพ์มีร่องรอยซึ่งจะเป็นร่องลึกมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแบบอย่างหรือรูปแบบในการพิมพ์นั่นเองนะครับการพิมพ์ภาพในขั้นตอนแรกจะต้องออกแบบหรือร่างภาพเสียก่อนเพื่อจะได้ภาพที่สวยงามและก็ถูกต้องตามแบบอย่างที่ต้องการนะครับภาพพิมพ์สามารถจำแนกออกเป็นอีก10ประเภทดังต่อไปนี้ก็คือ1ภาพพิมพ์ผิวนูนเป็นกระบวนการพิมพ์ที่ให้เกิดส่วนลึกและส่วนนูนหรือมีความแตกต่างทางผิวพื้นของแม่พิมพ์ด้วยการแกะการโลการกัดด้วยกรดหรือวิธีการอื่นๆเช่นภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์โลหะเหล่านี้นะครับ2แม่พิมพ์ร่องลึกเป็นการพิมพ์ที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการพิมพ์ผิวนูนนะครับได้แก่ภาพพิมพ์เอชชิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3ภาพพิมพ์พื้นราบกลวิธีนี้นี่รู้จักกันในนามของภาพพิมพ์หินนั่นเองนะครับ4พิมพ์ฉากพิมพ์การพิมพ์แบบนี้ที่รู้จักกันดีก็คือการพิมพ์ตัดกระดาษเป็นต้นนะครับนะครับทีนี้มาดูหลักการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์กันนะครับการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นกระบวนการทำความเข้าใจที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารผลงานออกมาโดยเน้นการพิจารณาทั้งงานรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของชิ้นงานนะครับศิลปินอาจแต่ละคนอาจจะใช้สัญลักษณ์รูปแบบหรือวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อสื่อสารความหมายเฉพาะดังนั้นการวิเคราะห์จึงต้องครอบคลุมหลายมิตินะครับซึ่งสามารถแบ่งเป็น4หัวข้อหลักดังต่อไปนี้นะครับ 1. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนี่เป็นสิ่งที่ศิลปินตั้งใจจะสื่อสารหรือเน้นในผลงานเช่นต้องการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นทางสังคมการสื่อสารประเด็นทางการเมืองต่างๆการสะท้อนตัวตนหรือการเล่าเรื่องส่วนตัวการวิเคราะห์ในข้อนี้ก็คือการตั้งคำถามเช่นศิลปินต้องการจะบอกอะไรเนื้อหาของงานเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรมีความตั้งใจให้ผู้ชมรู้สึกหรือคิดอย่างไรการเข้าใจจุดมุ่งหมายช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงแก่นของแนวคิดในผลงานและเข้าใจเจตนารมณ์ของศิลปินได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ2วิเคราะห์รูปแบบและรูปทรงในส่วนนี้คือการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปลักษณ์และโครงสร้างของภาพนั่นเองนะครับว่าศิลปินเลือกใช้รูปแบบหรือโครงสร้างอย่างไรเช่นใช้รูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงทางธรรมชาติมีความสมดุลหรือไม่รูปทรงมีลักษณะสื่อถึงสิ่งใดมีการเน้นจุดสนใจอย่างไรบ้างมีการเคลื่อนไหวหรือจังหวะของรูปทรงหรือไม่ในงานชิ้นนั้นการวิเคราะห์รูปแบบจะช่วยให้เข้าใจภาษาทัศนศิลป์ที่ศิลปินใช้ในการสื่อความหมายเพราะรูปทรงเองก็สามารถเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังในการถ่ายทอดแนวคิดนั่นเองนะครับ3วิเคราะห์การใช้วัสดุและก็เทคนิควัสดุและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นอย่างมีผลอย่างมากนะครับต่อการสื่อความหมายในงานศิลปะเช่นศิลปินเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านโลหะพลาสติกเศษวัสดุหรือวัตถุจากธรรมชาติเทคนิคที่ใช้ในงานแฮนด์เมดงานดิจิทัลหรืองานแบบผสมผสานหรือสื่อผสมวัสดุที่ใช้อาจจะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์หรือสะท้อนแนวคิดของศิลปินเช่นการใช้ของเหลือใช้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ทริคเด็กโบราณเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆการวิเคราะห์ส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าทำไมศิลปินจึงเลือกใช้สิ่งเหล่านี้ในการถ่ายทอดในการถ่ายทอดความคิดของตนนะครับ4วิเคราะห์แนวคิดในการถ่ายทอดอดีตและปัจจุบันผลงานศิลปะหลายชิ้นมักมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันทั้งในด้านแนวเนื้อหาหรือสัญลักษณ์เช่นการอ้างถึงตำนานประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับการสะท้อนประเด็นร่วมสมัยเช่นเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำทางสังคมศิลปินบางคนอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเพื่อเกิดการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์การวิเคราะห์ในข้อนี้คือการสำรวจว่าศิลปินพยายามเชื่อมโยงเรื่องราวจากอดีตและปัจจุบันอย่างไรและมีการวิพากษ์เสนอทางออกหรือเพียงแค่สะท้อนภาพเท่านั้น
ข้อนี้นี่ช่วยให้เข้าใจบริบทของงานศิลปะได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับ

็มาถึงช่วงท้ายของการบรรยายในวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญนะครับจากหัวข้อการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้และมุมมองทางฟีดบาร่วมกันกับผมในวันนี้นะครับการบรรยายในวันนี้นี่เป็นการบรรยายผ่านจอนะครับก็เลยเสียดายที่ไม่สามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็เปิดโอกาสให้

จจะขาดอรรถรสบางอย่างไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากใครสนใจหรือสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับในอินเทอร์เน็ตก็หาได้อย่างมากมายหรือไม่ก็ไปศึกษาที่วิทยาลัยพ่อช่างก็ได้นะครับเพราะที่นั่นมีสาขาทางศิลปะหลายสาขาให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ครับหรือถ้าใครสนใจสาขาจิตรกรรมไทยนะครับซึ่งเป็นสาขาที่ผมสอนอยู่ก็สามารถไปสมัครเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับตลอดเวลาอาจจะมาเรียนตามเวลาผ่านระบบการสอบคัดเลือกเพื่อจะรับใบเสร็จรับใบปริญญาหรืออาจจะเข้าไปแสวงหาความรู้แบบตามอัธยาศัยนะครับโดยไม่หวังหน่วยกิจนะครับก็คือเข้าไปหาความรู้หรือเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ก็ได้หรือไม่ก็ไปนั่งคุยกับครูบาอาจารย์หรือไปนั่งคุยกับผมก็ได้นำประเด็นไปถกไปคุยกันทางด้านศิลปะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็สามารถทำได้ตามอัธยาศัยนะครับที่วิทยาลัยพ่อช่างต้อนรับทุกท่านนะครับที่สนใจไม่กำหนดไม่มีกำหนดวุฒิไม่กำหนดวัยสามารถเข้าได้ทุกเข้าไปได้ทุกวัยนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนชราได้หมดไปเรียนรู้ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กันนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ที่ผมมาบรรยายเนี่ยช่วยเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความเข้าใจในศิลปะนะครับไม่เพียงแต่ในฐานะของสิ่งสวยงามแต่ในฐานะของเครื่องมือในการเรียนรู้ความคิดและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะครับเนื่องจากผมมีอาการเป็นหวัดนะครับก็เลยทำให้เสียงในคำบรรยายครั้งนี้อาจจะแหบแห้งไปสักหน่อยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนจบรายการและอย่าลืมว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มองเห็นแต่คือสิ่งที่รู้สึกและเข้าใจได้จากหัวใจนะครับขอขอบคุณจากใจผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับ

0: เอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
5: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
6: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
5: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
6: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
5: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
6: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์

นะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติกันนะคะขอลดขนาดหน่อยเนาะอันนี้ก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยก็จะมีสูตรเนาะให้เราต้องนำไปใช้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้เนาะจริงๆเนี่ยเราจะรู้จักมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะว่าคุ้นไหมเอ่ยมันจะมีไซน์คอสแล้วก็แทนเนี้ยค่ะคุ้นคำพูดนี้อยู่เนาะไซน์มันก็จะเป็นไซน์เซต้าก็คือจะเป็นมุมของอะไรเนาะอันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะเป็นคอสมุมของอะไรแล้วก็แทนมุมอะไรเนาะแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าแทนเซต้าเนี่ยคืออะไรก็แทนก็คือไซน์ส่วนคอสก็จะมีค่าเท่ากับแทนเนาะอันนี้เราคุ้นๆอยู่ละทีนี้ในอนาคตเนี่ยอาจารย์กำลังจะสอนท้องสูตรเนาะมันก็จะมีตัวอื่นอีกเดี๋ยวขออธิบายก่อนตัวต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวค่อยๆบอกเนาะแทนเนี่ยมันมีตัวตรีโกณมิติต่อไปนะคะก็คือมีตัวทีเหมือนกันเรียกว่าคอสไม่ใช่คอสนะเนาะมีทีเหมือนกันเนาะทีนี้ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว S ตรงนี้ขึ้นต้นด้วยตัว C ตัวตรีโกณมิติตัวต่อไปจะชื่อว่าตัวเซกค่ะเซกเซต้าอันนี้เป็น C นะแต่อันนี้จะเป็นตัว S เนาะแล้วคำว่าเซกเนี่ยมันก็เซกเหมือนเดิมนะเซกเหมือนเดิมเนาะเอาอาจารย์มันก็เป็นตัวที่ซ้ำกันสิอาจารย์ก็เลยเติมคำว่าโคเข้าไปโคเซตเซตาถ้าพูดไปก็คือว่าอันเนี้ยไซน์แต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวไซน์ขึ้นต้นด้วย S แต่โคเซตขึ้นต้นด้วย C ซึ่งหนังสือบางเล่มอาจจะใช้แค่ CSC ก็ได้แต่อาจารย์เนี่ยขอใช้เป็นขออธิบายไปก่อนเนาะว่าตรงเนี้ยมันมาจากเซตเนาะและอันเนี้ย C ก็คือโคเซตนะคะก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะเรามาท่องสูตรพร้อมๆกันเนาะซึ่งมันจะตรงกับทฤษฎีที่2.4.1จนถึง2.4.6เนาะตอนอาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการท่องสูตรไปเลยอาจารย์

บอกว่าอาจารย์ทำไมต้องมาเขียนเบียดเบียดกันอย่างนี้ด้วยเพราะอาจารย์กำลังจะบอกว่าคอร์ดก็คือบทกลับของแทนบทกลับคืออะไรใช่ไหมบทกลับก็คือหนึ่งส่วนแทนเซตาเนี่ยค่ะแล้วเซกล่ะเซกก็เป็นบทกลับของคอสก็เป็นหนึ่งส่วนคอสเซตาเนาะแล้วโคเซกล่ะโคเซกน่าจะรู้แล้วเนาะทำมาบ่อยๆบทกลับของไซก็เป็นหนึ่งส่วนไซเซตาแบบนี้โอเคเนาะเราก็มาดูสูตรกันจริงๆแล้วเนาะอ่ะสูตรที่หนึ่งค่ะบังคับให้เขียนแบบเรานะแบบอาจารย์นะอาจารย์ก็จะเริ่มดิฟค่ะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์ที่เกินเวลาดิฟแต่ตอนนี้เราจะใช้ดิฟตรีโกณมิติเนาะดิฟไซยูสูตรที่สองดิฟคอสยูเราจะท่องเป็นคู่ๆนะคะดิฟไซเนี่ยได้คอสดิฟคอสเนี่ยได้ลบไซค่ะแล้วก็อย่าลืมเติม du by dx สรุปก็คือสองสูตรเนี้ยสลับกันใช่ไหมแต่ถ้าดิฟขึ้นต้นด้วยตัว c ต้องติดลบได้สองสูตรแล้วเนาะทีนี้เรามาดูสูตรที่สามค่ะสูตรที่สามก็คือเมื่อกี้แนะนำไปละไซน์คอสแล้วก็แทนอันนี้สูตรที่สี่สูตรที่ห้าแล้วก็สูตรที่หกเนาะตัวแทนเนี่ยมีตัว t ตรีโกณมิติอีกตัวหนึ่งก็คือ cot ก็มีตัว t เหมือนกันอันนี้ต้องท่องนะคะ dip tan ค่ะได้เศษกำลัง 2u แล้วก็ du by dx dip ขึ้นต้นด้วยตัว c ติดลบก่อนได้คล้ายๆเศษแหละแต่เติมคำว่า co เข้ามาเดี๋ยวอาจารย์เขียนอย่างนี้ไปก่อนเนาะโคเซกกำลัง 2u แล้วก็อย่าลืมเติม du by dx สูตร3กับสูตร6ก็ไปด้วยกันคู่กันต้องท่องนะดิฟแทนได้เซก u 2ตัวดิฟคอร์ดก็ได้คล้ายๆกับเซก u แต่เติมคำว่าโคเข้าไปก็เป็นโคเซก u แล้วก็มี2ตัวดิฟขึ้นต้นด้วยตัว c ก็ติดลบบังคับให้ท่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้สูตรที่4กับสูตรที่5ด้วยพร้อมแล้วนะทีนี้เมื่อกี้แนะนำไว้ว่าถ้ามันขึ้นต้นด้วยตัว s ไอ้ตรงนี้มันต้องเป็นตัว c จำได้ไหมถ้าอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว c นะตรงนี้ต้องเป็นตัว s เนาะมันก็คือ sec u dip sec u อันนี้เป็น dip cosec u นะคะพร้อมหรือยังจะให้ท้องสูตรที่ห้าก่อน dip sec u ก็ได้ sec u มีคนบอกอ้าวทำไม dip sec ได้ sec อ่ะเหมือนไม่ได้ dip ใช่แล้วก็อิจฉาด้วยอิจฉาตัวนี้ t dip tan เนี่ยดังได้เศษต้อง2ตัวอยากได้2ตัวบ้างอิจฉาก็เลยก็เลยบอกว่าได้แต่ต้องเติมอีกตัวหนึ่งก็คือ tan u เพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรต่อไป dip เศษได้เศษ u tan u แล้วอย่าลืมเติม du by dx เนาะไม่รู้จำได้ไหม dip ขึ้นต้นด้วยตัว c ติดลบใช่ไหมก็คือสูตรที่4กับสูตรที่5ก็จะทำนองเดียวกันดิฟเซกยังได้เซกยูเลยดิฟโคเซกก็ได้โคเซกยูเหมือนเดิมอิจฉาก็มาเป็นตัวนี้อะค่ะมันเกิดจากการดิฟคอร์ดสูตรที่6ก็เลยเติมคอร์ดหรือบางคนบอกว่าสูตรที่5กับสูตรที่4ก็ต้องคายกันดิฟเซกก็ได้โฮได้ดิฟเซกก็ได้เซกดิฟโคเซกก็ได้โคเซกที่ติดลบตรงเนี้ยยังได้แทนเลยตรงเนี้ยก็ได้คอร์ดเพราะมีตัว t เหมือนกันแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็อย่าลืมเติม du by dx อันนี้คุณต้องท่องเนาะเดี๋ยวจะเอานำไปใช้นะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเลยว่าเราจะใช้ยังไงนะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่ 2.4.1 ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณหาอนุพันธ์ของอาจารย์อยู่หน้า80

สิกนะของดิฟอาจารย์เขียนนี้ก่อนเนาะโคเซกลบ 8x บวก9อันนี้คืออาจารย์เขียนให้ตรงกับสูตรเลยเนาะเราก็มองดูสูตรซิมันตรงกับสูตรที่เท่าไหร่สูตรที่เท่าไหร่เอ่ยนี่สูตรที่4เนาะตรงนี้ค่ะ d by dx ก็คือ dip cosec cosec u ก็คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเป็นลอกไปเลยนะคะลบ cosec u เดี๋ยวขอโทษนะ u คือตัวหลัง u ก็คือก้อนนี้ค่ะเราก็จะได้ลบโคเซกลบ 8x บวก9ใช่ไหมนี่คือ u เราก็จะได้คอส u ก็คือลบ 8x บวก9แล้วก็ดิฟเนาะแต่ u ก็คือเนี่ยอาจารย์ขอเปลี่ยนสีลบ 8x แล้วก็บวก9แบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็นโคเซกตรงนี้เนาะหนังสือบางเล่มของอาจารย์เองแหละก็อาจจะเขียนเป็น CSC เพราะว่าถ้าเรามาสังเกตดูอ่ะตัวไซน์อ่ะมันก็ใช้3ตัวเนาะคอสก็3แทนก็3คอทก็3เซกก็3แต่โคเซกเนี่ยมัน5ตัวเนาะแต่การที่ใช้คำว่าโคเซกอ่ะมันก็ช่วยให้เราจำว่าโคเซกมันคล้ายกับเซกแต่ตัวย่อก็คือเอา CSC นะคะมาอาจารย์ก็เขียนย่อได้เข้าไปอ่านหนังสือเล่มอื่นเนาะลบ 8x บวก9ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นคอร์ดของลบ 8x บวก9ด้วยนะคะอาจารย์ก็จะกระจายดิฟเข้าไปเขียนเป็นสีแดงว่าเราต้องทำต่อตรงนี้ก็จะได้ดึงลบ8ออกมาแล้วก็ dx by dx พันด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็กระจายเข้าไปแล้วก็ดิฟ9เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นเท่ากับลบโคเซกเนาะแล้วก็ลบ 8x บวก9แล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดของลบ 8x บวก9เนาะ dx by dx เป็น1ตรงนี้ก็เป็น1คูณกับลบ8ก็ได้ลบ8แต่ดิฟ9มีค่าเป็น0นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นลบ8บวก0ก็ได้ลบ8ลบคูณกับลบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบวกอาจารย์ก็เลยได้8เนาะเดี๋ยวขอสอนอะไรเพิ่มหน่อยเนาะโคเซกคือบทกลับของใคร1ส่วนจำได้ไหมโคเซกเนาะ C บทกลับของ S นะก็คือบทกลับของไซน์ของลบ 8x แล้วก็บวก9แบบนี้คอร์ดก็คือบทกลับของแทนจำได้ไหมคอร์ดบทกลับของแทนเนาะแทนคืออะไรคือไซน์ส่วนคอสเพราะฉะนั้นคอร์ดก็เปลี่ยนเป็นคอสแล้วก็ส่วนด้วยไซน์แบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น8คูณ1ก็ได้8แล้วก็เป็นคอสของลบ 8x บวก9แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไซน์ของมุมลบ 8x แล้วก็บวก9แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นะคะทีนี้มาต่อนะคะอาจก็จะเป็นตัวอย่างที่ 2.4.2 เนาะอาจารย์ก็ขยับไปที่หน้า81อาจารย์ก็บอกว่าให้หาดิฟของไซน์ 3x คือมุมเนาะแล้วก็คูณกับแทน 3x กำลัง2นะคะแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่ามุมตรงนี้ต่างกันนะคะ
แล้วจะเห็นว่าตอนนี้ตรีโกณมิติ2ตัวเนี้ยคูณกันอยู่จังก็จะทำแบบนี้ค่ะดิบผลคูณไม่รู้ลืมไปหรือยังนะคะอันนี้คือก้อนที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือก้อนที่อยู่ข้างหลังนะคะอาจารย์ก็จะได้ดิบผลคูณว่าอาจารย์เขียนตรงนี้เลยนะนี่คือโจทย์เนาะแล้วเราก็ทำเลยนะเราก็บอกว่าเราก็จะได้หน้าค่ะไม่เขียนวงเล็บแล้วเพราะมันมีมุมแค่พจน์เดียวพจน์สาม x ไม่ใช่เหมือนข้อเมื่อกี้มีสองก้อนที่ชื่อว่าลบ8 x แล้วก็บวก9เราก็เลยใส่วงเล็บไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าเนาะแล้วก็ดิฟตัวหลังก็ไม่เขียนมุมละหน้าดิฟหลังบวกหลังค่ะแล้วก็ดิฟหน้าคืออันนี้จำได้ไหมเออเดี๋ยวดูสูตรเนาะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยแนะนำอีกทีนี่คือหน้าดิฟหลังไม่มีสูตรนะหน้าดิฟหน้าเนาะหน้าดิฟหลังเราจะเอาหน้าก่อนเพราะมันเริ่มตัวหน้าตัวที่มาก่อนเราเริ่มสิ่งที่เราเห็นก่อนเรากำลังจะดิฟตัวเนี้ยมาเจอหน้าก่อนเราก็ทำหน้าก่อนหน้าดิฟหลังบวกหลังคือซ้ำเนาะแล้วก็ดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าไม่มีหลังดิฟหลังนะคะสมมติได้ละได้ปุ๊บถึงเวลาตอนเราท่องสูตรได้เนี่ยเราก็ตัวเนี้ยมันไม่ได้ดิฟอะไรแค่เขียนลงมาเฉยๆเลยนะคะทีนี้เรากำลังจะใช้สูตรที่สามจริงๆคุณมีสูตรอยู่แล้วนะแต่ตัวอาจารย์จะเขียนสูตรให้คุณตรงนี้แหละนะคะอีกรอบหนึ่งสูตรที่สามคือ dip tan u คุณต้องท่องใช่ไหมคูณ sec u กำลังสองแล้วก็ du by dx เราก็มาเปรียบเทียบเนาะ dip คือการหาอนุพันธ์ tan ก็คือตรีโกณมิติu ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังแทนนะคะ u ก็คือ3 x กำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เราจะดิฟแล้วนะเครื่องหมายดิฟก็หายไปอนุพันธ์ก็หายไปก็เลยได้เศษกำลังสอง u ก็คืออาจารย์ไม่เขียนวงเล็บดีกว่าเนาะ u ก็คือ3 x กำลังสองถึงตรงนี้แล้วนะและอาจารย์ก็ดิฟค่ะ u ก็คือ 3x กำลังสองมันมีก้อนเดียวก็เลยไม่ใส่วงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นไซน์ 3x เนาะมาตัวนี้บ้างตัวนี้ก็จะได้เศษของ 3x กำลังสองยกกำลังสองเราจะมาดิฟตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาสีน้ำเงินสีม่วงให้อันนี้ก็จะได้3ดึงออกมาก่อนหนึ่งออกมาก่อนทีนี้เราจะดิฟตัวนี้แล้วนะเรากำลังจะดิฟ x กำลังสองแล้วนะกระชากสองลงมา x เนี่ยจากเดิมมีสองตัวดิฟแล้วก็ลดลงไปหนึ่งก็ได้เหลือเลขหนึ่งก็ไม่เขียนละนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบก้อนเนี้ยเป็นตรงนี้เนาะคูณกันปุ๊บก็จะได้ 6x เอามาไว้ข้างหน้าเลยแล้วก็ไซน์ 3x ก็คือป้องกันไม่ให้เอา 6x เนี่ยมาคูณกับตรงเนี้ยไม่ได้มุมมันก็จะเปลี่ยนไปไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะอาจารย์ก็จะแนะนำเพิ่มว่าอ้าวแล้วเศษเนี่ยมันเป็นบทกลับของอะไรเนาะมันเป็นสิ่งมันจะมีอยู่3ตัวใช่ไหม1 2 3แล้วก็จะเป็นอีก3ตัวหลังใช่ป่ะซึ่งเรารู้จัก sin cos tan เนาะและไอ้3ตัวหลังเราไม่ค่อยคุ้นเนาะเราก็เลยรู้ว่าอันนี้ของเรามันเป็นตัว S มันก็ต้องเป็นบทกลับที่เป็นตัว C ก็คือ cos ค่ะลองไปหาวิธีจำดูเนาะได้แบบนี้อ่ะทีนี้มาดูก้อนนี้ต่อก้อนเนี้ยเราก็แค่เขียนแทน 3x กำลังสองเหมือนเดิมเราก็ใช้สูตรใหม่จำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้เนาะอันนี้มันก็จะตรงกับสูตรที่หนึ่งเลยค่ะใช่ไหมมันก็จะเป็น dip sin u ก็จะได้ cos u แล้วก็ du by dx เราก็ดูเนาะ dip เหมือนกันเลย
ทรายก็คือตรีโกณมิติ

ยูก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังตรีโกณมิติที่ชื่อว่าทรายเราจะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์อันนี้ก็จะหายไปเนาะเราก็จะได้คอสยูก็คือชื่อว่า 3x เนาะแล้วเราก็ดิฟยูก็คือ 3x แบบนี้เพราะฉะนั้นก้อนนี้เราก็จะได้แทนของ 3x กำลังสองแล้วก็คอสของ 3x เราจะดิฟตัวนี้เนาะเราดึงเลข3ออกมาค่ะดึงเลข3ออกมาไม่ใช่กระชากนะแล้ว dx by dx คูณกันก็ได้1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้3อาจารย์ก็เขียนก็เอาเลข3มาไว้ข้างหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอสอนอะไรเพิ่มเนาะแทนคืออะไรอะเราท่องมาละไซน์คอสแทนจำได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไซน์ของ 3x กำลังสองหารด้วยคอสของ 3x กำลังสองแล้วตรงนี้ก็คูณกับคอส 3x เนี่ยค่ะก็อาจจะติดอีรุงตุงนางหน่อยก็คืออยากให้รู้ว่าเซกคืออะไรเนาะอยากให้รู้ว่าแทนคืออะไรก็ทำหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะได้ 6x แล้วก็ไซน์ 3x คูณกัน1ก็ไม่ต้องเขียนอะไรมุมตรงเนี้ยหลังตรีโกณมิติที่ชื่อว่าไซน์กับมุมของหลังตรีโกณมิติที่ชื่อว่าคอสเนี่ยตัดกันไม่ได้นะเพราะมันคนละมุมนะคะอันนี้ก็3ตรงนี้ก็จะเป็นไซน์ของ 3x กำลังสองคอสของ 3x คูณกันเนาะแล้วก็หารด้วยคอสของ 3x กำลังสองนะคะก็จะประมาณนี้ต่อเลยแล้วกันนะคะตัวอย่างที่ 2.4.3 ค่ะอาจารย์ก็จะอยู่ที่หน้า81เนาะอาจารย์บอกว่าให้คุณหาอนุพันธ์ทีนี้เป็นรูทบ้างละของรูทที่เป็นตรีโกณมิติคอสค่ะ x กำลัง3บวก 9x แบบนี้เราก็เริ่มต้นเลยถ้ามันเป็นรูทเนี่ยมันจะดิฟไม่ได้เราต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนไม่รู้จำได้ไหมอันนี้อาจารย์เขียนเหมือนเดิมนะคอสตัวนี้และอาจารย์ก็ใส่วงเล็บอีกทีหนึ่งยกกำลัง1ให้มันสูงหน่อยรูทตรงนี้คือรูทที่2ค่ะอาจารย์ก็ส่วนได้เลข2อันนะซึ่งสิ่งสำคัญของสูตรการหาอนุพันธ์ก็คือดิฟ u กำลัง n จำได้ไหมกระชาก n ลงมา u กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx แบบนี้อันนะเราก็เริ่มต้นเลยแล้วกันเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นดิฟเนาะ u คือตัวข้างล่าง u ก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะ u คือตัวข้างล่าง n คือเลขชี้กำลัง n ก็คือ1ส่วน2เลขชี้กำลังก็เป็นเศษส่วนได้เราจะหาอนุพันธ์แล้วนะเราจะดิฟแล้วนะตอนนี้ก็จะหายไปเราก็กระชาก1ส่วน2ลงมาอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น u กำลัง n ตัวเดิมเลยก็เขียนไปก่อนเลย cos ของ x กำลัง3บวก 9x เนี่ยยกกำลังตัวนี้ตัวเดิมเลยอาจารย์ใส่ลงไปก็ได้ตอนแรกว่าจะไม่อยากใส่นะทีนี้ดิฟเสร็จละก็อย่าลืมลดไป1นะคะแล้วก็ทำตรงนี้ต่อดิฟค่ะ u คืออะไร u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n ค่ะu ก็คือทางก้อนก็คือตัวเนี้ย u ก็คือ cos ของ x กำลัง3บวก 9x เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ขอขยับเพิ่มใหม่เท่ากับเนาะเศษ1ส่วน2ทีนี้เราก็ต้องไปคิดอะค่ะอย่าให้ผิดตรงนี้เนาะ1ส่วน2ลบ1 1เนี่ยมันก็คือ2ส่วน2เราต้องทำส่วนให้มันเท่ากับตรงนี้เนาะเราถึงจะได้1ลบ2แล้วก็หารด้วย2มันก็จะได้ลบ1ส่วน2เนาะอาจารย์ก็จะได้คอสของ x กำลัง3บวก 9x แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ใช่หรือเปล่าต้องติดลบด้วยใช่ไหม1ลบ2ได้ลบ1นะคะแล้วเราก็จะดิฟตัวนี้ต่อค่ะมันก็ต้องย้อนกลับไปใช้ตรีโกณมิติเนาะซึ่งสูตรที่2ค่ะ

จารย์เขียนสูตรไว้ตรงนี้แล้วนะสูตรที่สองค่ะ deep cos ขึ้นต้นด้วยตัว c ก็จะได้ลบ sin u แล้วก็ du by dx แบบนี้ก็มาเช็คเนาะ deep ตรีโกณมิติชื่อว่า cos แล้วก็ u คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรนะใส่วงเล็บไว้นะลบ sin u เนี่ยค่ะ u คือก้อนนี้ u คืออันนี้ใช่ไหม u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง cos u ก็คือ x กำลัง3บวก 9x แล้วเราก็ต่อนะก็ดิฟต่ออ่ะก็ดิฟค่ะแล้วก็ u คืออะไร u ก็คือ x กำลัง3บวก 9x แบบนี้นะคะอ่ะอาจารย์ต่อเลยละกันนะคะเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยก็จะได้หนึ่งส่วนสองอาจารย์จะทำอะไรเนี่ยก้อนนี้ติดลบดึงลงมาข้างล่างเลยค่ะเหมือนคนไม่หล่อนะคะลงมาข้างล่างเลยก็หายติดลบอาจารย์ก็เอาลงมาข้างล่างละมันก็เลยเป็นยกกำลังหนึ่งส่วนสองเฉยแล้วก้อนนี้มันติดลบนั้นอาจารย์ไม่เขียนเลขหนึ่งละอาจารย์ก็เขียนลบเลยเพราะหนึ่งคูณกับลบไซน์ก็ได้ลบไซน์ของ x กำลังสามแล้วก็บวก 9x เนาะอ่ะเราก็กระจายดิฟเข้าไปในนี้อ่ะเราก็จะได้เนี่ยอาจารย์เป็นสี่บางคนอาจจะได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นดิฟ x กำลังสามดึงเลขสามดึงเลขเก้าออกมาแล้วก็ดิฟ x เทียบกับ xใช่ไหมบางคนคิดคำตอบได้เลยนะคะถ้าคิดได้เพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ลบไซน์ของ x กำลังสามบวก 9x เนาะหารด้วย2เดี๋ยวอาจารย์ทำอะไรให้ดู cos ยกกำลังเป็นเศษส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นรูทได้เรามาเปลี่ยนกันมันก็คือ cos ของ x กำลังสามบวก 9x ทั้งหมดยกกำลัง1เขียนไว้ก่อนก็ได้ส่วนได้2เป็นการบอกให้รู้ว่ามันคือรูทที่2แต่รูทที่2เขาไม่ชอบเขียนชื่อกันก็ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ก็ดิฟตัวนี้ค่ะดิฟ x กำลัง3ต้องพอได้แล้วนะต้องเข้าใจแล้วนะกระชาก3มาและ x ตรงนี้ก็เหลือกำลัง2แล้วก็ dx by dx มันได้1ซึ่ง1คูณ9ก็ได้9แบบนี้นะคะอาจารย์ก็กลัวว่าเดี๋ยวคุณจะเอาตรงเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันเนาะไปคูณกับมุมที่อยู่หลังตรีโกณมิติอาจารย์ก็เลยเอามาไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น 3x กำลัง2บวก9แล้วก็คูณกับ sin x กำลัง3บวก 9x นะคะเราก็หารด้วยเลข2นะคะรูทที่2ไม่ต้องเขียนชื่อ cos ของมุม x กำลัง3บวก 9x แค่นี้นะคะน่าจะได้นะอาจารย์ต่อเนาะก็จะเป็นตัวอย่างที่ 2.4.4 ค่ะอาจารย์ก็เลยให้หาซึ่งมันอยู่ที่หน้า82เนาะหาอนุพันธ์ค่ะของอะไรเนี่ยของตรีโกณมิติที่ชื่อว่าเศษของ x กำลัง7แล้วก็ลบ 3x นี่นะแล้วก็หารด้วยคอร์ดของ 3x ค่ะแบบนี้ซึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นดิฟผลหารจำกันได้ไหมเอ่ยดิฟผลหารก็ต้องเป็นบนกับล่างค่าดิฟผลคูณก็คือหน้ากับหลังนะคะเราก็จะเป็นเรามาเริ่มต้นกันเราก็จะได้เป็นล่างใช่ไหมล่างอันนี้มุมไม่ใส่วงเล็บแล้วมีก้อนเดียวล่างดิฟบนเนี่ยตรงนี้อยู่ข้างบนใช่ไหมแต่นี้มี2โพสต์ก็เลยใส่วงเล็บไว้แล้วก็ลบบน3ตัวเดิมแล้วก็ดิฟล่างไม่ใส่วงเล็บแล้วนะมุมแล้วก็หารด้วยล่างก็3ตัวเดิมแต่กำลัง2อาจารย์เอา2ไว้ตรงกลางนะคะไม่ต้องใส่วงเล็บเป็นการ
ขียนไม่ให้มันวุ่นวายมากนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันท่องสูตรคือมันเมื่อกี้เนี่ยเราทำดิฟผลคูณใช่ไหมมันก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะเราเจอหน้าก่อนเนาะแต่นี้ถ้าการหารเนี่ยการคูณกับการหารมันก็ดูคนละเรื่องคนละราวอยู่แล้วเนาะทีนี้การหารเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราไม่ได้เอาสิ่งที่เราเจอก่อนเราเอาสิ่งที่เราเจอทีหลังเราจะเห็นว่าบนเนี่ยมันอยู่ก่อนไอ้สิ่งที่เราเจอทีหลังก็คือล่างเนาะอาจารย์ก็จะเริ่มจากว่าล่างก่อนล่างดิฟบนไม่มีล่างดิฟล่างใช่ปะแล้วก็ลบก็จะซ้ำบนแล้วก็ดิฟล่างแล้วก็หารด้วยล่างค่ะแต่กำลังสองมันก็ซ้ำอีกแบบนี้นะคะสูตรก็จะมีความยากขึ้นหน่อยแต่ก็คนจะท่องไว้อะค่ะต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นคอร์ด 3x เนี่ยก็ลงดึงลงมาเขียนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยดิฟเสกเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูตรประกบไว้ใกล้ๆนี่เลยเนาะซึ่งมันจะตรงกับสูตรที่5เนาะอันนี้ก็คือดิฟเสก u คุณก็จะได้เสก u แทน u แล้วก็ du by dx ไปลำดับความคิดเนาะอาจารย์กำลังจะคิดให้ดูให้เห็นได้ชัดเลยเอาไว้ตรงนี้เลยเนาะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์ตรีโกณมิติชื่อว่าเสกเนาะ u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคือก้อนนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ดิฟเสกก็จะหายไปแล้วนะเพราะเราจะดิฟละเราก็จะได้เสก u แต่ u ก็คือ x กำลัง7ลบ 3x เนาะแล้วก็แทน u ก็คือ x กำลัง7ลบ 3x นะคะแล้วก็ du u ก็คือ x กำลัง7ลบ 3x ตรงเนี้ย u นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขยับนิดนึงเนาะแล้วก็ลบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสกของ x กำลัง7ลบ 3x ดึงลงมาเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมทีนี้มาดูสูตรที่6ค่ะอาจารย์ก็เอาไว้ตรงนี้เลยเนาะสูตรที่6สูตรที่6ก็คือ dip cot u ขึ้นต้นด้วยเศษ4ก็ติดลบอันเนี้ยก็จะได้อาจารย์เขียนย่อๆแล้วนะ cos กำลัง 2u แล้วก็ du by dx ติดลบนะขึ้นต้นด้วยตัว c นะคะ cos ก็คล้ายกับคำว่า sec อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูสิ d by dx คือการหาอนุพันธ์ cos ก็คือตรีโกณมิติเนาะ u ก็คือ 3x นะคะน่าจะได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ลบก็เลยกลายเป็นบวกเลยเราเก่งขึ้นละอันนี้ก็ได้ cos กำลัง 2u ก็คือ 3x ใช่ไหมตรงนี้ก็ดิฟนะก็ดิฟ u ก็คือ 3x ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็หารด้วยตัวล่างส่วนล่างก็ไม่ต้องทำอะไรก็แค่เขียนเฉยๆตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดของ 3x ที่มี2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟเนาะดิฟอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์ขอทำแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพอดีมันจะมีสิ่งที่มันปรับอะไรได้นิดนึงก็คืออยากจะสอนคุณไปด้วยอะเนาะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะไอ้ก้อนเนี้ยมันก็คือบทกลับใช่ไหมของแทนค่ะมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์เขียนเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะกลับอาจารย์มองเห็นอะไรอย่าเพิ่งกลับมีอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ตรงนี้เป็นคอร์ด 3x เนาะเขียนไปก่อนเนาะอันนี้เป็นเสกกำลัง7ลบ 3x เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นแทนของ x กำลัง7ลบ 3x นะคะเราดิฟตัวนี้ค่ะเก่งแล้วนะเราดิฟปุ๊บเราก็กระชากเลข7ลงมา7ที่อยู่บน x อะนะและ x ของเราก็จะได้ x กำลัง6ค่ะ
เนาะคันด้วยเครื่องหมายลบ

เราก็ดึงเลข3ออกมาแล้ว dx by dx ก็ได้1เนาะแบบนี้เรียบร้อยนะคะเครื่องหมายตรงนี้ก็เป็นบวกค่ะอาจารย์ก็เขียนตรงนี้เนาะเศษของ x กำลัง7ลบ3 x เนาะแล้วไอโคเศษตรงนี้ค่ะอาจารย์เขียนให้เนาะแบบนี้โคเศษกำลังสองของ3 x ดิฟ3 x เนี่ยมีค่าเป็น3อาจารย์เห็นไว้ข้างหน้าเนาะดึงเลข3ออกมาแล้วก็ dx by dx เป็น1อ่ะอาจารย์แบบจะทำยังไงดีจะคิดยังไงคือมันคิดได้หลายแบบมันก็อยากจะสอนหลายๆอย่างอาจารย์ก็เลยเอาตรงนี้ค่ะอยากให้คุณเห็นชัดว่าอันนี้มันมีคอสของ3 x อยู่2ตัวมันต้องแยกกันนะแบบนี้ค่ะเนาะแล้วมันดียังไงจะเห็นว่าข้างบนคุณมีคอส 3x ตัวหนึ่งแต่ข้างล่างคุณมี2ตัวมันก็จะหายกันไปใช่ปะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เขียนเหมือนเดิมเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้ดีกว่าเอาก้อนที่อาจารย์ดิฟแล้วนะแล้วมันเป็นพหุนามันเป็นฟังก์ชันเนาะอาจารย์ก็เลย 7x กำลัง6ลบ3ไว้ข้างหน้าเลยนะคะอ่ะแล้วที่นี้ไอตัวเนี้ยมันถ้าเศษเนี่ยบวกกลับก็คือ1ส่วนคอสแทนก็คือไซน์ส่วนคอสมันก็อันนั้นเราอะได้ฝึกแทนไปแล้วเนาะอาจารย์ก็ขอไม่แทนละคือตัวมันก็จะเยอะขึ้นของไซน์กับคอสอะนะเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะสอนคืออันนี้ค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เหลืออยู่เนี่ยมันคือคอร์ดหนึ่งตัวเนาะคอร์ดคืออะไรอ่ะอันนี้อยากจะสอนแทนคือไซน์ส่วนคอสคอร์ดก็คือคอสส่วนไซน์ค่ะนี่อยากจะแนะนำอะไรหน่อยนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมก่อนค่ะอันนี้ก็คือมีสักครู่นะอันนี้ก็จะมีเศษของ x กำลัง7ลบ3 x แล้วก็โคเศษของ3 x อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก้อนนี้ค่ะก้อนเนี้ยแบบนี้เนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยคอร์ดเนี่ยมันก็คือทำเหมือนเดิมเลยเนาะคือคอส 3x แล้วก็ส่วนด้วยไซน์ 3x แต่มันต่างกันนะมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ว่าคุณต้องมีคอส2ตัวแล้วก็ไซน์2ตัวไอ้ตรงนี้มันหายไปตัวหนึ่งเพราะมันโดนตัดกันไปเนาะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้เหมือนในเฉลยเนาะอาจารย์ก็จะได้เจ็ด x กำลัง6ลบ3อาจารย์ก็กลับเศษเป็นส่วนค่ะกลับเศษเป็นส่วนก็คือไซน์ที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ย้ายขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็คูณกับเศษของ x กำลัง7ลบ3 x แล้วก็แทนของ x กำลัง7ลบ3 x เนาะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะหารด้วยคอสของ3 x แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้อาจารย์ก็จะได้3แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเศษของ x กำลัง7ลบ3 x โคเซกก็คือ1ส่วนอะไรคะ1ส่วนอะไรตัว s ค่ะ1ส่วนไซน์ค่ะ2ตัวแล้วไม่พอค่ะตรงนี้เราจะกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมโคเซกตรงเนี้ยมันเป็นบวกกลับมันก็คือ1 1ก็ไว้ข้างบนเลยเสมอกับ3เศษของ x กำลัง7ลบ 3x ข้างล่างก็คือไซน์อันนี้เราจะกลับเป็นเศษเป็นส่วนแปลว่าคอสของ 3x กำลัง2เนี่ยมันก็อยู่ข้างล่างแต่ตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยมันจะย้ายขึ้นไปข้างบนมันก็คือไซน์ของ 3x ยกกำลัง2กับเศษเป็นส่วนเนาะแล้วคุณก็จะเห็นว่าข้างบนกับข้างล่างก็จะตัดกันได้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะตอบอันนี้ว่าแป๊บหนึ่งนะเหมือนเขียนสลับไปสลับมาเนาะแต่เป็นการ

การแนะนำคุณให้คุณได้นำไปใช้ทรายส่วนคอสคืออะไรคือคอร์ดค่ะไปทวนอีกทีเนาะแล้วมันก็จะได้เศษของมุม x กำลังเจ็ดลบสาม x แล้วก็แทนของ x กำลังเจ็ดลบสาม x แล้วก็บวกแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้อย่างนี้เนาะสามเดี๋ยวอาจารย์ทำให้เหมือนในเอกสารนะคะอาจารย์ก็จะแนะนำว่าหนึ่งส่วนคอสคือบทกลับของใครตัว C เนาะบทกลับของเศษค่ะแต่มีสองตัวใช่ปะเนาะแล้วถึงตอนก้อนเนี้ยก็จะเป็นเศษของ x กำลังเจ็ดลบสาม x ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแบบฝึกหัดมาเฉลยให้หน่อยดีไหมนะคะอาจารย์ก็จะมาของตรีโกณมิตินี่แหละนะคะจะได้เกี่ยวข้องกันอันก็จะเป็นแบบฝึกหัดน่าจะง่ายหน่อยนี่แหละนะคะเป็นข้อที่11ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะหาดิฟของเศษลบ 8x ลบ 9เรามาดูกันนะคะซึ่งมันจะตรงกับสูตรที่5ค่ะดิฟเศษ u คุณก็จะได้เศษ u แทน u แล้วก็ du by dx เรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้อาจารย์ก็จะดีฟค่ะเศษคือตรีโกณมิติค่ะ u คือก้อนนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ว่าจะหาอนุพันธ์แล้วนะมันก็จะหายไปมันก็จะได้เศษ u คืออะไรลบ 8x ลบ9ตัวนี้แล้วนะแล้วก็แทน u คืออันนี้สิ่งที่อยู่หลังเศษคือที่เราสี่เหลี่ยมไว้คือตัวเดิมใช่ไหมได้เศษ u แทน u เศษ u แทน u เศษตัวใหญ่ๆแทนตัวใหญ่ๆแล้วก็หาอนุพันธ์ u ก็คือลบ 8x แล้วก็ลบ9เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เศษของลบ 8x ลบ9แล้วก็แทนของลบ 8x ลบ9เราก็กระจายดิฟเข้าไปเราก็จะได้ลบ8แล้วก็ dx by dx นะแล้วก็ลบดิฟ9แบบนี้ซึ่งดิฟ9เนี่ยเป็นค่าเป็น0ใช่ไหม dx by dx มีค่าเป็น1คูณกันก็ได้ลบ8อาจารย์ก็เอาลบ8มาไว้ข้างหน้าอาจารย์ก็เก่งขึ้นเนาะก็ทวนนะคะเศษก็คือบทกลับของอะไรเอ่ยตัว S บทกลับก็คือ cos เห็นไหมแทนก็คืออะไร sin ส่วน cos เนาะบางทีคำตอบก็อยู่ในรูปของ sec กับแทนได้เลยเนาะแต่อันนี้อาจารย์ก็แนะนำเพิ่มลบ8คูณ1ก็ได้ตัวเดิมเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น sin ของลบ 8x แล้วก็ลบ9นะคะแล้วก็หารก็จะเห็นว่าเราก็จะมีคอส2ตัวของลบ 8x แล้วก็ลบ9เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะลองไปทบทวนดูอีกครั้งแล้วกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

0: ขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
0: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
0: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหานี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาด

เล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนปริพันธ์เชิงตัวเลขกันนะคะ
1: ทีนี้อาจารย์จะเริ่มเนาะมีเครื่องคิดเลขก็เตรียมเครื่องคิดเลขไปใกล้ๆได้เลยนะคะอาจารย์จะเริ่มตัวอย่างที่6.1.1ซึ่งมันอยู่หน้า398เนี่ยก็คือจงหาปริพันธ์เชิงตัวเลขนะคะโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมทางหนึ่งก็พยายามแรกให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวมันจะมีกฎอื่นด้วยกฎสี่เหลี่ยมทางหนึ่งเนาะโดยเป็นการอินดิเคตตั้งแต่ศูนย์ถึงอันนี้ศูนย์พูดไปกับอาจารย์ก็ได้ต่อไปก็มีตัว x ก็คือค่ะโดยที่ n เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์ตัวเริ่มต้นเนาะแล้วทีนี้อาจารย์เป็นคนสอนเองว่าถอด n ทศนิยมสี่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตอนสอบครั้งเนี้ยตอนที่เราจะสอบเนี่ยคุณก็สามารถเอาเครื่องคิดเลขมาใช้คุณจะต้องกดเครื่องคิดเลขก่อนเอ็นสี่เนาะคนเปิดหน้าคุณกันเนาะชื่อประมาณต้นเดือนเลยนะคะสมมติว่าเราจะหาปริพันธ์เชิงตัวเลขเนี่ยก็คือการอินทิเกรตเนี่ยแต่มันเป็นเชิงตัวเลขเราจะคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เรามีนะอาจารย์ก็จะบอกว่าวิธีทำ A ของอาจารย์เนี่ยก็ช่วงปิด A B ค่ะอาจารย์ก็เอามาจากอินทิเกรต0 ถึง 8นะคะ0มันน้อยแล้ว8มันมากช่วงจุดนี้ทีนี้อาจารย์จะต้องหาระยะห่างค่ะอันนี้มันเป็นสูตรนะเราจะได้ b ลบ a แล้วก็หารด้วย a ค่ะ b คือเลขอะไรคะช่วยหน่อย b คืออะไรเอง
2: 8ครับ
1: ก็จะเป็น8 ลบ 0แล้วก็หารด้วย n ซึ่ง n ตัวนี้เนี่ยค่ะที่อาจารย์กำหนดเป็นก็จะมีค่าอีกสี่ค่ะอาจารย์ก็จะได้8หารด้วย4บางคนรู้ละว่าได้2 แบบนี้และทีนี้ตัวเริ่มต้นอาจารย์ก็จะบอกว่าตัว x ศูนย์ของอาจารย์เนี่ยมันจะเริ่มที่เลขศูนย์ตัวนี้นะตัวแรกตรงนี้นะแล้วมันตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะจบด้วยเลข8อาจารย์พูดอะไรยังไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะ x ศูนย์เนี่ยคือเลขศูนย์แต่ x หนึ่งเนี่ยก็คือ f ศูนย์ไปบวกไอ้เนี่ยค่ะไอ้ตรงนี้นะที่เป็นระยะห่างเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนค่าเนาะอาจารย์ก็จะได้ x ศูนย์เนี่ยมีค่าเป็น0 บวก 2อาจารย์ก็ได้2ต่อไปอาจารย์จะคิด x ตัวที่สอง x ตัวที่สองก็อาจารย์ผิดเนาะต้องได้สอง x ตัวที่สองก็คือ x หนึ่งเพิ่มอีก2ตรงระยะค่ะซึ่ง x หนึ่งอาจารย์ได้สองตรงนี้นะเพิ่มอีก2อาจารย์ก็จะเป็น4บางคนรู้ละมันเพิ่มขึ้น2ใช่ไหมอาจารย์ก็ทำต่อ x สามของอาจารย์ก็คือ x สองเพิ่มอีก2ทางระยะนะคะก็ไปคิดเอาตัวนี้มา x สองอาจารย์ได้4ไปเขียน4 บวก 2อาจารย์ก็ได้6คูณต่อไป x สี่ x สี่ก็คือ x ตัวที่น้อยเป็น1ก็คือ x สามบวกสอง x สามเนี่ยเรามีค่าเป็น6บวกสองเราก็มีค่าเป็น8ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้ตัวเริ่มต้นเนี่ยต้องเป็นที่ศูนย์แล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวที่เลข8ก็เลยเป็นช่วงปิดศูนย์ถึง8จริงอยู่นะ n มันมี4แต่ค่าของมันเนี่ยมี5ค่า1 2 3 4 5ซึ่งมันจะต้องเริ่มต้นที่ x ศูนย์ด้วยนะคะอันนี้ต่อเนาะอาจารย์ก็จะมี f x เนี่ยเท่ากับ square root 1 บวก x อาจารย์ไปเอาตัวนี้มาจากไหนไปดูที่โจทย์กันค่ะดูที่โจทย์นี้นะอาจารย์เอา f x มาจากไหนคะบอกหน่อยเมื่อกี้อาจารย์เขียนเอามาจากไหนคะโจทย์มีบรรทัดเดียว f x ต้องมาจากช่วยกันนะ เอามาจากไหนคะเจนโจอาเซนิน
2: รูท1+x ครับ
1: ก็คือผมเห็นว่ามันอยู่ที่โจทย์ใช่ไหมครับสามเครื่องหมายอินทิเกรตเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคไม่ได้เหมือนทุกคนนะต้องได้แบบนี้นะคะว่ามันเอามาจากโจทย์นั่นแหละใช่ไหมทีนี้อาจารย์ก็จะตอบอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะคิดอะไรค่าคุณแทนค่าฟังก์ชันที่คุณเรียนมาแล้วอ่ะ f เป็นอะไรคุณก็เอาไปแทนใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องคิดไอ้พวกเนี้ยก็คือนย์เดี๋ยวอาจารย์จะแทนค่านะ0 2 4 6 8 x เป็น0อาจารย์ก็จะได้สแควร์รูท1+ x x สิ่งที่อยู่ในรูทเป็น0ก็ได้0อาจารย์ก็เลยได้รูท1บางคนก็รู้ละรูท1ค่าเป็น1ต่อไปอาจารย์ก็จะเอา f เป็นเลข2อาจารย์ก็จะได้สแควร์รูท1+ x อะมันเปลี่ยนไปละมันเป็นเลข2อาจารย์ก็เลยได้รูท21+2ก็เลยได้รูท3ซึ่งกดเครื่องคิดเลขละมันได้1.7321ลองกดสิอาจารย์อยากจะดูว่ามันได้คำตอบเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอบเรื่องทศนิยม4 ตำแหน่งมันได้หนึ่งจุดอะไรนะรูท3
3: 1.732ครับ
1: อีกมีข้างหลังอีกไหมคะอีกตัวนึงขออีกตัว
3: หนึ่งครับ
1: 1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นทศนิยม4 ตำแหน่งให้คุณดูตัวที่ห้าซึ่งตัวที่ห้าเนี่ยมันน้อยกว่าเพราะอาจารย์ต้องการแค่4เนาะมันน้อยกว่าห้ามันก็เลยปัดลงก็เลยเอาเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวใครไม่เป็นเดี๋ยวอีกนะ f ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นเลข4นะได้ตรงนี้เป็นสแควร์รูทเพราะ x แต่เราเป็นเลข4เราก็จะได้ตรงนี้แทนที่ x ด้วยเลข4อาจารย์ก็เลยได้รูท5ช่วยบอกหน่อยซิกดเครื่องคิดเลขรูท5ได้เท่าไหร่คะอาจารย์รู้ว่ารูท4มีค่าเป็น2อาจารย์เดาว่า2กว่าได้เท่าไหร่คะ
3: สองจุดสองสามหกศูนย์ครับ
1: ผมมีตัวเลขอีกหนึ่ง
3: 61ครับอาจารย์
1: แม่ลองกดมันเอาถึงตัวที่ห้าของนี้
2: เป็น06ครับ
1: เป็นนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อ่ะ2.23606เนี่ยค่ะแล้วอาจารย์ก็ได้มาดูตัวเนี้ยมันมากกว่า5อาจารย์ก็เลยปัดขึ้นซึ่งอาจารย์ก็เลยประมาณค่าได้2.236แล้วตรงเนี้ยปัดขึ้นจากเลข0ก็เลยขึ้นมาเป็นเลข1

อาจารย์ทีนี้ของอาจารย์น่ะมันได้ปรับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนอะแต่ตอนคุณมีเครื่องคิดเลขอาจารย์ก็ต้องมีสิ่งที่กําหนดในสิ่งเดียวกันน่ะอาจารย์ก็จะเป็นคนกําหนดโจทย์ว่าทศนิยม4 ตำแหน่งคุณก็ต้องไปดูตัวที่ห้าและคิดว่าจะเพิ่มหรือลงอะไรนะคะถ้าสมมติได้ตรงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไปเอฟตัวที่หกค่ะนี่เนาะออกเอฟตัวถัดไปค่ะซึ่งมันมีค่าเป็นหกนะคะตรงไหนมีเอฟก็แทนที่ได้เลขหกเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะไปหกอาจารย์ก็จะเป็นหกเจ็ดซึ่งอาจารย์รู้ว่ารูทเจ็ดเนี่ยมันจะต้องมีค่าสองกว่าเพราะว่ามันอยู่ระหว่างรูทสี่กับรูทเก้าอาจารย์ก็จะได้2.6458อาจารย์ปัดทศนิยมอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเลข8ถ้าจำไม่ได้ก็คือว่ามันต้องเริ่มจากศูนย์และจบด้วย8เพราะมันเป็นขอบเขตที่เราจะอินทิเกรตเนาะตรงไหนมี x ก็แทนที่ x ด้วย8อาจารย์ก็ได้ตรงนี้เป็นรูทเก้าก็มีค่าเท่ากับ3ได้แล้วนะได้สิ่งที่จะเอามาใช้แล้วนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกฎสี่เหลี่ยมค้างหมูซึ่งคุณต้องท่องไปตอบคุณจะสอบกฎสี่เหลี่ยมค้างหมูหรือไม่ท่องก็ได้นะจะให้อาจารย์เขียนสูตรให้ก็ได้เดี๋ยวไม่ท่องก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ถ้าอาจารย์จะออกค้างหมูอาจารย์ก็จะเขียนสูตรสี่เหลี่ยมค้างหมูให้ก็จะเป็นแบบนี้กฎสี่เหลี่ยมค้างหมูของอาจารย์ก็จะเป็นแบบนี้ TN มันมาจากคำว่าเทปิซอยนะของค้างหมูอันนี้B ลบ A หารด้วย 2N อาจารย์จะเขียนสูตรตัวนี้ให้นะตรงนี้ก็เป็น fx ศูนย์ต่อ fx หนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะทำสำหรับของเราเลยนะ2fx สองอาจารย์ไม่ละอะไรแล้วนะแล้วก็2+2fx สามแล้วก็+fx สี่มีใครสังเกตว่าอะไรคะในการสร้างสูตรเนี้ยค่ะสูตรอาจารย์ที่อาจารย์เขียนเนี่ยอาจจะตอนสอบอาจารย์จะเขียนสูตรอยู่ในหนังสือให้คุณเนาะแต่ข้อเนี้ยอาจารย์ได้บอกคุณว่าด้วยคุณอาจารย์กําหนดให้ n มีค่าเป็น4ใช่ไหมแต่ค่าที่คุณได้จะมีทั้งหมด5 ค่า1 2 3 4เพราะว่ามันต้องเพิ่มตัวที่ x ศูนย์ด้วยใช่ไหมถ้าคุณสังเกตก็คือ f ตัวแรกกับ f ตัวสุดท้ายอ่ะฟังก์ชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันเฉยๆแต่สิ่งที่อยู่ตรงกลางจะคูณด้วยเลข2ถ้าคุณมีมากกว่านี้สิ่งที่อยู่ตรงกลางก็จะมีมากกว่านี้สมมติเข้าใจสูตรก่อนเนาะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหา t ตรงเนี้ยค่ะ n ของอาจารย์เป็นเลข4 d อยู่ข้างบนนะเนาะก็คือ8ลบ0หารด้วย2คูณ n คุณจำได้ไหมเป็นปิด4นะอาจารย์เขียนให้คุณเข้าใจก่อนเนาะตรงนี้มันก็จะเป็น fix 0เนี่ยมันก็คือเลข0ค่ะจำได้ไหมแล้วตรงนี้ x 1มันก็คือเลข2แอบมองตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้มันก็เป็น2 x 4 2 x 4ค่ะแล้วก็2 x 6ค่ะและอันสุดท้ายค่ะก็เลยเป็น f 8เพราะฉะนั้น8ลบ0อาจารย์ก็ได้8แล้ว2คูณ4อาจารย์ก็จะได้8เหมือนกัน f 0มีค่าเท่าไหร่นะคะมองจอก็อยู่พอดีเลย f 0มีค่าเป็น1 f 2นะคะมีค่าเป็น 1.7321 ตรงจุดคูณตรงนี้คุณเขียนไว้ตรงกลางแต่จุดทศนิยมคุณเขียนไว้ข้างล่างต้องเข้าใจเนาะ f 4ค่ะคุณก็จะได้2.2361แล้วก็ f 6ค่ะคุณก็จะได้จุดทศนิยมนะ2.6458แล้วก็ f 8ค่ะมีค่าเท่ากับ3ก็จะอยู่ที่ทีนี้คุณต้องถูกน่าจะกดเครื่องคิดเลขเป็นนะ8คูณ8หาร8ก็ได้1อาจารย์ได้เขียนแล้วนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยได้1คุณต้องกด2คูณกับ1.7321ลองคูณให้อาจารย์หน่อยมันได้

0: ท่าไหร่คะจะบอกอะไรคูณแล้วได้เท่าไหร่คะมันน่าจะตรงตัวเพราะอาจารย์ได้ให้มันเป็นสี่ตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะคุณลองกดแล้วคูณให้อาจารย์หน่อยสิได้เท่าไหร่เองคุณก้อนแรกก่อนได้เท่าไหร่คะสองคูณ1.7321นะครับ
1: 3.4642ครับ
0: เนี่ยขอบคุณเพื่อนที่ตอบมากเลยนะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ต้องคูณกันนะนั้นอาจารย์พอแล้วเนาะอาจารย์ถ้าดูในเอกสารของอาจารย์อาจารย์ก็เป็นคูณเอาเครื่องคิดเลขไปด้วยนะตอนสอบนะและอาจารย์ก็เอาอันเนี้ยมาคูณกันมันก็จะได้5.2926เนาะแล้วตัวนี้ก็บวกสามอาจารย์ก็กดเครื่องคิดเลขรวมกันอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น17.2280เนาะอาจารย์ตอบเป็นโพสต์นิยมสี่ตำแหน่งเนาะทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอันนี้คือการคิดโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมทางหมูและอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับการพิจารณาค่าจริงไปหน้าถัดไปนะคะพิจารณาค่าจริงก็คือเราจะใช้สูตรการอินทิเกรตพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าวันไหนแบบสมมุติว่าคุณไม่สามารถอินทิเกรตได้คุณก็ไปใช้ปฏิพันธ์เชิงตัวเลขแล้วคุณบอกอาจารย์แล้วค่ามันใกล้เคียงหรือมันอะไรกันไหมอาจารย์บอกอันเนี้ยถ้าคุณไปพิจารณาค่าจริงๆของการอินทิเกรตเนาะนะคะแล้วคำตอบมันจะเป็นเนาะเริ่มต้นเลยค่ะอินทิเกรต0-8ถ้าเราจะอินทิเกรตเราจะเห็นว่ามันเป็นรูทมันจะอินทิเกรตไม่ได้เราต้องเปลี่ยนรูทให้เป็นเศษส่วนกำลังส่วนอินทศอดและสิ่งที่อาจารย์จะใช้มีสูตรอยู่ใช่ไหมช่วยเปิดสูตรหน่อยใช้สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรการอินทิเกรตค่ะให้อาจารย์สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรการอินทิเกรตสูตรที่เท่าไหร่เองซึ่งอินทิเกรต u กำลัง n du มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพิ่มมาอีกเท่าไหร่
1: ครับ
0: คะ
1: u ยกกำลัง n บวก1ส่วน n บวก1ครับ
0: อันนี้เจนจบปะ
1: ครับ
0: น่ารักมากนะอย่างเงี้ยเจนจบมีสูตรไหมพอรู้ไหมว่าสูตรที่เท่าไหร่คะเผื่อเพื่อนจะได้เอาไปดูทีหลัง
1: ไม่รู้ครับไม่มี
0: มีปะ
1: ไม่มีครับ
0: อ๋อไม่มีเพื่อนไม่มีสูตรนะนั้นคนที่มีสูตรอ่ะก็คือมองสีแดงเนี่ยแล้วไปตามหาในกระดาษสูตรนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นทำไมอาจารย์รู้ว่าจะใช้สูตรนี้เนาะ u กำลัง n เนี่ย n เนี่ยคือตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมี u ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างล่าง n u คือก้อนเนี้ยค่ะอาจารย์ก็เลย b หนึ่งบวก x จากเดิมเป็น dx เปลี่ยนมาเป็น b หนึ่งบวก x อาจารย์ก็ดิฟค่ะดิฟหนึ่งอาจารย์ได้ศูนย์แล้วก็ดิฟ x เนี่ยอาจารย์ได้หนึ่งนะคะอาจารย์ก็เขียนดิฟหนึ่งมีบางคนน่ะเขาเขียนอธิบายถูกต้องเลยนะแต่ช่วยเอาสิ่งที่คุณได้ทำความเข้าใจมาจากอะไรก็เถอะนะคุณก็ปรับไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณหามานั้นไม่ถูกนะถูกแล้วคุณก็ปรับให้มันเป็นในทำนองเดียวกับอาจารย์แล้วคุณจะเข้าใจเลยนะคะอาจารย์เริ่มเลยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี่ยเป็นเลขหนึ่งอาจารย์ก็ไม่เขียนแล้วอินทิเกรต0-8ค่ะ u ก็คือ1บวก f ค่ะกำลัง n ก็คือ1ส่วน2ค่ะแล้วก็ du ก็คือ1ดีหนึ่งบวกเอ็กซ์นะคะเพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ยอาจารย์มีอยู่หนึ่งส่วนสองตัวอินทิเกรตมันจะเพิ่มเครื่องหมายอินทิเกรตก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้หนึ่งบวกเอ็กซ์เหมือนเดิมหนึ่งส่วนสองเพิ่มอีกหนึ่งค่ะอาจารย์ก็จะได้สามอาจารย์ก็จะได้

0: ได้สามส่วนสองแล้วก็หารด้วยสามส่วนสองนะคะและอาจารย์ก็ใส่ของถึงตั้งแต่ศูนย์ถึงแปดนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแทนนะแทนที่ h เนาะแทนตัวบนก่อนเนาะและอาจารย์ก็กลับเศษเป็นส่วนด้วยมันก็จะเป็นสองหนึ่งบวกกันตัวนี้ก่อนแปดทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองเราก็หารด้วยสามเสร็จละแล้วก็ขั้นด้วยหมายลบแล้วก็เป็นสองคูณกันหนึ่งบวกแทนที่ x เหลือได้เลขศูนย์ทั้งหมดก็ยกกำลังสามส่วนสองแล้วตัวนี้ก็หารด้วยสามเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้อันนี้ก็เป็นสองเหมือนเดิมซึ่งอันนี้จะได้เก้าและอาจารย์ก็รู้ว่าเก้าเนี่ยมันมีค่าเป็นสามยกกำลังสองและไอ้ยกกำลังสามคูณสองอาจารย์จะเขียนแบบนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้อาจารย์เห็นว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยตัดกันได้ชัดเจนแล้วตรงนี้ก็หารด้วยสามแล้วหนึ่งบวกศูนย์เนี่ยมันก็ได้หนึ่งและอันนี้ก็สองเหมือนเดิมซึ่งเนี่ยมันยกกำลังอะไรก็ถูกมันก็จะได้หนึ่งทุกอย่างการยังไงมันก็คือหนึ่งยกกำลังสามเนาะแต่อยู่ในรูทที่สองยังไงมันก็ได้หนึ่งอะค่ะแต่ยกกำลังอะไรก็ถือเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นสามเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบอันเนี้ยอาจารย์ข้างบนอะอาจารย์มีสามอยู่สามตัวแต่ข้างล่างมีหนึ่งตัวมันก็จะตัดไปได้ตัวนึงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นสองอาจารย์ก็จะได้สองคูณกับสามยกกำลังสองแล้วก็ลบอีกได้หนึ่งแล้วนะสองส่วนสามซึ่งอาจารย์ก็จะได้อาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยอันนี้เป็นเก้านะไม่ใช่หกนะเก้าสองสิบแปดแล้วก็ลบสองส่วนสามเป็นที่นี่ค่ะแล้วก็ลบสองส่วนสามเพราะฉะนั้นในเอกสารนะเนาะอาจารย์ก็ทําเศษส่วนที่มันเท่ากันก็เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้สามส่วนสามซึ่งอันนี้ก็จะได้54ลบสองแล้วก็ส่วนด้วยสามอาจารย์ก็จะได้52ส่วนสามเนาะอาจารย์ก็สามหารห้าก็ได้หนึ่งเนาะแล้วก็สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วไปได้ด้วยมันก็จะได้ผ่านไปเนาะยี่สิบเอ็ดมันก็จะเหลือเศษหนึ่งแล้วก็เอาสามหารสิบอะมันก็จะได้สามเศษสามคุณจะกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะแล้วคุณก็เรียนจบกดเครื่องคิดเลขได้ไหมเอ่ย52หารสามได้อะไรอาจารย์อยากจะดูก่อนนะคะว่ามันจะเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆไหมครับเรียนจบสักถึง
1: ใช
0: ว
1: ่
0: ัน
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่ห้า
1: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นสามนะคะแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์ปรับลงเพื่อให้เปรียบเทียบได้ว่ามันเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่งเหมือนกันอาจารย์ก็เลยบอกว่าค่าความคลาดเคลื่อนค่าเคลื่อนคือเราเปรียบเทียบได้เนี่ยว่าเฮ้ยเราใช้กฎสี่เหลี่ยมทางหมูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะจากค่าจริงเนี่ยมันคือ17จุดสามสามสามเนี่ยแล้วก็ลบ17.2280เราก็ค่าเคลื่อนไปข้อ0.1053นะคะแบบนี้แล้วมันคือสมมติมันเป็นตัวเลขจริงสําหรับอะไรสักอย่างหนึ่งทางผู้ใหญ่ทางผู้บริหารเขาก็จะกําหนดเลยค่าความคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้เท่าไหร่สําหรับการลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตัวนี้เขาจะกําหนดเองนะคะอันนี้คือวิธีที่หนึ่ง ของโดยใช้กฎของ สี่เหลี่ยมทางหมูแล้วถ้าคุณดูจากรูปนะอาจารย์ก็ใช้โปรแกรมนะมาพอจุดนะคะโทษทีนะ คุณก็จะเห็นว่าแถบแรกอ่ะมันจะเป็นสีทึบๆเนาะแล้วสีก็จะจางลงมานะคะเพราะว่าอาจารย์กำหนดว่าให้ n เป็นสีมันจะมีสี่ชิ้น

ต่มันจะต้องเริ่มต้นที่ x ศูนย์เนาะไปจนถึงตัวสุดท้ายจำได้ไหมมันก็ได้เหมือนมีห้าข้างก็ลองดูสักตาก็จะช่วยได้นะคะทีนี้อาจารย์ขอมีคำถามไหมสำหรับเรื่องนี้ค่ะมีอะไรติดสงสัยอาจารย์ช่วยย้อนไปหน่อยไหมตรงนี้ไม่ได้ขออาจารย์จะให้ดูบทประยุกต์โดยการใช้กดสี่เหลี่ยมครั้งหนึ่งไม่มีคำถามใช่ไหมเอออาจารย์ไปต่อเนาะถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เลยนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะเว้นไปที่อาจารย์อยากให้ดูบทประยุกต์ตัวอย่างที่6.1.3อาจารย์อยู่หน้า403นะคะอาจารย์ก็บอกว่าคุณโปรลิสเนี่ยต้องการซื้อญาติชื่อน้องชื่อลูกชายอาจารย์นะโปรลิสแล้วเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นชื่อนี้โปรลิสนามสกุลอาจารย์จิตพิรักอ่ะต้องการซื้อหญ้ามาปลูกในสนามกอล์ฟทรงประมาณพื้นที่เห็นไหมมันใกล้เคียงค่ะอาจารย์อาจจะพูดถึงสนามหญ้าแต่คุณอาจจะไปสร้างอะไรสนามอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ใช่ไหมจงประมาณพื้นที่ในการปลูกหญ้าโดยใช้กดสี่เหลี่ยมครั้งหนึ่งอาจารย์เป็นคนกําหนดเองเนาะแล้วก็วัดความยาวของสนามกอล์ฟแต่ละช่วงอาจารย์มันจะไปเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงได้อย่างไรเนาะอาจารย์บอกว่าวัดความยาวของสนามกอล์ฟแต่ละช่วงค่ะมัน

ทำยาแข่งสนามกอล์ฟเนาะซึ่งแต่ละช่วงค่ะซึ่งมันก็จะมี20 เมตรแล้วก็30 เมตรก็70 เมตรคือบางทีอะสนามกอล์ฟอะมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปวงกลมอะไรเงี้ยแต่ละช่วงแต่ละอะไรเงี้ยความกว้างความยาวมันไม่ใช่ว่าจะเท่ากันเนาะแล้วก็60 เมตรแล้วก็50 เมตรแล้วก็20 เมตรแล้วยังไงเนาะเขาบอกว่าให้มีความกว้างค่ะเป็นความกว้างจะเป็น100 เมตร แล้วก็ให้แบ่งออกเป็น5 แปลงแล้วก็ให้แบ่งเป็น5 แปลงเท่าๆกันนะคะ

โอเคเราก็จะมีอยู่ห้าแปลงเนาะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวเลข20 เมตร30 เมตร70 เมตร60 เมตรแล้วก็50 เมตรแล้วก็20 เมตรบ้างนะคะอาจารย์ก็บอกว่าวิธีทำนะคะ

ไอ้ตรงความกว้างนี่แหละค่ะมันจะเป็นขอบเขตของการอินทิเกรตค่ะได้

สมมติว่าอาจารย์เนี่ยมีสนามกอล์ฟอย่างนี้เนาะตรงเนี้ยยาว100 เมตรค่ะอาจารย์ละ20 เมตรมันคือตรงไหนอาจารย์บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็น20 เมตรแล้วตรงเนี้ยมันเป็น30 เมตรแล้วตรงเนี้ยมันเป็น70 เมตรตรงเนี้ย60 เมตรแล้วก็ตรงเนี้ย50 เมตรตรงเนี้ย20 เมตรนะคะเหมือนสนามมันอันนี้อาจารย์วาดแต่ตรงนี้ไม่มีเนาะตรงนี้ยาวไปหน่อยเนี่ยใน100 เมตรเนี่ยและอาจารย์แต่ละสนามกอล์ฟไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะอาจจะเป็นรูปโค้งอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยเริ่มแบบนี้ค่ะช่วงปิด A B ค่ะอาจารย์ก็เลยเป็นตั้งแต่0 ถึง 100ค่ะยอมรับได้เนาะนี่ศูนย์เนาะนี่100เพราะว่าด้านเนี้ยมันยาวทั้งหมด100 เมตรเนาะและอาจารย์ก็ทำตามลำดับเลยก็คือระยะห่างก็คือ B ลบ A หารนี่เองจะมีตัวอย่างแรกด้วยเนาะก็คือ100 ลบ 0แล้วก็หาร n คืออะไรอ่ะ n คืออะไรคะแบ่งเป็น5 แปลงและการที่เขาแบ่งตรงนี้ไปแล้วถึงแม้เขาไม่บอกคุณว่า n เป็น5 แปลงคุณก็มาทําแบบอาจารย์คุณจะเห็นใช่ไหมคุณจะมีชิ้นที่1 2 3 4 5โดยอัตโนมัตินะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเลข5และอาจารย์ก็เลยได้ตรงนี้เป็น100 หาร 5อาจารย์ก็เลยได้20ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเป็นตัวเลขน้อยๆตัวเลขเยอะๆก็ได้แล้วแต่ระยะห่างมันจะเป็นยังไงเนาะอาจารย์ก็เลยให้ n เนี่ยทีนี้คุณก็บอกอาจารย์ละ n เนี่ยมันจะอาจารย์จะพูดอย่างนี้ในเอกสารเนาะเขาก็บอกว่า n เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะ fn แล้วก็ n มันก็จะเป็นตั้งแต่fn n เนี่ยเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4แล้วก็5เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าไอเอฟแต่ละตัวเนี่ยแทนความกว้างของสนามกอล์ฟเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะอาจารย์ก็จะหมายความว่า F0 อาจารย์เริ่มที่ศูนย์และ X1 จับได้ไหมเริ่มจากตรงนี้เนาะ X1มันก็คือ X0 บวกตัวเนี้ยเพิ่มค่ะเทียบกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ศูนย์ศูนย์นะคะเป็นศูนย์บวก20อาจารย์จะได้20ต่อไป F2อาจารย์ก็จะเป็น F1บวกตัวนี้ค่ะ20ซึ่ง F1อาจารย์คิดมาแล้วมันได้20ก็บวก20ก็จะเป็น40ซึ่งมันคือเฮ้ยอาจารย์มันก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะมันก็เพิ่ม20จนมันกลายเป็น100เป็นก็ได้นะคะอันนี้ x3 ก็คือ x2 บวก20ก็คือ40นะ20อาจารย์ก็ได้60ต่อไปเนาะ x4 อาจารย์ก็จะได้ x3 บวก20มันก็คือ60บวก20อาจารย์ก็ได้80แต่ x5 อาจารย์ก็จะได้ x4 บวก20ก็คือ80บวก20อาจารย์ก็จะได้100จำได้ไหมมันต้องเริ่มต้นที่ศูนย์แล้วก็จบด้วย100ตัวสุดท้ายอยู่ด้านบนนี้เราเนาะอันนี้แหละค่ะก็คือมันจะแทนความกว้างของสนามกอล์ฟในแต่ละช่วงแล้วมันเกี่ยวกับอาจารย์จะพูดอย่างนี้มันอันนี้แทนความกว้างนะต่อไปค่ะ f ของ f n ตรงนี้ค่ะแล้วมันก็ n ก็จะเริ่ม n เริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5แล้วอันนี้คือแทนความยาวค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็น f ของ f 0

0: รู้ว่า x ศูนย์มีค่าเป็นศูนย์ตรงเนี้ยมันก็เป็นศูนย์แต่มันไม่มีไปแทนในโจทย์การอินทิเกรตค่ะแต่มันดันบอกเราว่าความยาวแป๊บหนึ่งนะความยาวคืออันนี้ค่ะตรงเนี้ยค่ะคือความยาวถึงแม้โจทย์ไม่ได้บอกโดยตรงแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่มันเป็นตัวเลขมาคือ20 30 70 60 50 20อ่ะรู้สึกความยาวที่เราต้องคิดได้เองเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแทนในค่าฟังก์ชัน x ละอาจจะได้20แล้วก็ f ของ f 1ก็คือเลข20ก็จะได้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดด้านบนของโจทย์นะก็เป็น30 fx 2ก็จะมีค่าเป็น70ตามลำดับด้านบนเลยนะ fx 2ก็จะมีค่าเป็น60ซึ่งโจทย์ก็เป็น60 fx 4ก็คือ f ของ80ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะ80แล้วคำตอบของมันคืออะไรตัวรองสุดท้ายนะตัวรองสุดท้ายก็คือเลขนี้ค่ะแต่ในอนาคตอาจารย์ก็จะเอาเลข20มาอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น10ก็เป็น F เป็น5ค่ะก็จะเป็น F 200ก็คือง่ายกว่าเดิมอีกไม่ต้องทอนค่าในโจทย์ที่เป็นอินทิเกรตเลยใช่ไหมทีนี้หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะใช้กฎสูตรเนี่ยทั้งหมดการเช็คสูตรให้แต่ตอนสอบเนี่ยจะเป็นสูตรที่เป็นตัวแปรเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเริ่มเป็น tn เนี่ยมีค่าเท่ากับ e ลบ a ด้วย 2n แล้วตรงนี้มันก็จะเป็น fx ศูนย์ของค่ะลบรูทต่อ fx 2ลบ2 fx แล้วก็บวก2 fx 4แล้วตัวสุดท้ายเป็นอะไรคะต้องมีเลข3ไหมหรือ y ตอนผิดไหมตัวแรกกับตัวสุดท้ายต้องมีเลข2นี่คือคำถามของอาจารย์เห็นไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: นี่คือจบสามสี่เหลี่ยมสามหมุนตัวช้างไปนี่ค่ะแม็กคืออาจารย์ให้สูตรไปอ่ะก็ต้องใช้ให้เป็นนะเดี๋ยวมันจะมีให้สูตรก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แล้วอาจารย์ก็จะเป็น t ของ5นี่ก็จะเป็น t เป็นร้อยลบ a ก็คือ0ต่อ n แต่ n เป็น5fx 0จำง่ายเดี๋ยวอาจารย์เขียนนี้ก่อนก็ได้ f ของ0ต่อ n f ของ20แล้วก็2คูณ f ของ40แล้วก็2คูณ f ของ60แล้วก็3คูณ f ของ80แล้วตัวสุดท้ายก็คือ f 2ตัดตรงนี้มันเป็น2ดูใช่ไหม20 40 60 80นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ต้นเนี้ยคือ120ซึ่ง fx f 0เนี่ยมองข้างบนเลยแล้วกันเนาะอาจารย์ขี้เกียจโยงไปโยงมาแล้วนะนี่ก็เป็น20บวก2คูณกับ30สองคูณกับ70เราก็สองคูณกับ60เราก็สองคูณกับ50เราก็บวก20ตัวสุดท้ายตัวแรกกับตัวสุดท้ายไม่คูณ2เพราะฉะนั้น9นี้ปากต่ำก็จะเป็น10ก็คุณก็ค่อยๆคิดไปบางคนอาจจะเปิดเครื่องคิดเลขได้เลยเนาะซึ่งคูณก็มีได้60มีได้100ร้อยสี่สิบนะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้ร้อยแปดสิบอันนี้ก็ได้100ก็มาบวกกันยี่สิบแล้วก็อาจารย์รวมกันปุ๊บมันก็จะได้460เอาไปคูณกันก็จะเป็น4,600

0: อันนี้หลอกก็คือยังผิดแล้วเอออ
1: าจารย์ครับมาสองค
0: จร
1: ู
0: ิ
1: ่
0: ง
1: ข
0: เ
1: อ
0: ห
1: ง
0: ร
1: กั
0: อ
1: นครับรอยี่
0: ตัวจังผิดโอเคโอเคนำมาทวงคะแนนได้นะโอนนะเออจังผิดผิดผิดแต่ในเอกสารถูกเนาะถูกอยู่แล้วเนาะแค่อาจารย์อันเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ในสนามกอล์ฟสำหรับปลูกหญ้าก็จะมีประมาณพื้นที่ได้4,600ตารางเมตรนะคะแค่วัดเราสมมติเรามีโฉนดที่ดินเนาะเราจะรู้อยู่แล้วอ่ะว่าบ้านเนี้ยร้อยเราก็ไปวัดแค่ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งคือถ้ามันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสามเหลี่ยมอะไรพวกนั้นอ่ะมันเป็นขึ้นอย่างเงี้ยมันชัดเจนเนาะแต่ถ้านักที่แบบชีวิตจริงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแบบเป็นโค้งหนึ่งโค้งนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเนี่ยจะกลับถูกไหมอะไรก็สามารถทำได้นะคะคือเป็นสักตัวอย่างที่มีความบางใจกังวลนะคะแต่อาจจะเป็นแบบเดือนๆหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกระชับนะคะอ่ะเราขออีกสักตัวอย่างหน่อยนะเพื่อนที่วางแผนการเงินก็จะได้ดูได้เยอะๆด้วยนะคะเป็นวิธีอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่6.2.1ค่ะซึ่งอาจารย์อยู่หน้า407อันนี้ก็ให้หาปฏิกรรมส่วนตัวเลขค่ะแต่เปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นกฎของซีซันจริงๆแล้วคุณสามารถเอาสองวิธีนี้ไปเปรียบเทียบเลยว่าคำตอบอันไหนเนี่ยทำให้ความคลาดเคลื่อนมันน้อยกว่ากันได้นะคะมีสองที่หนึ่งและอันนี้จะบีเป็นและอาจารย์ก็ยังให้เอ็นเนี่ยเป็นสี่แต่อยากให้คุณไม่ค่อยต่างกันและอาจารย์ก็ได้บอกว่าขอเป็นทศนิยมหกตำแหน่งอาจารย์ก็เริ่มเลยค่ะอาจารย์ก็จะได้ช่วงปิด AB ตัวน้อยก็คือเลขหนึ่งตัวมากก็คือ1.2แอบนิดเดียวแล้วผมจะคิดได้ก่อนยิ่งละเอียดยิ่งได้คำตอบที่ใกล้เคียงแล้วก็มีระยะห่างนี้ยังหลบเลยเลย B-A ด้วย N มันก็คือตัวมากลบตัวน้อยที่หารด้วย N ที่อาจารย์กำหนดก็คือเลข4เพราะฉะนั้นมันจะได้0.24ถ้าไปกดเครื่องคิดเลขมันจะได้0.05เป็นแบบนี้มันจะคือมันจะได้ไหมให้คิดถึงสิ่งที่คุณทำได้ก่อน x0 ของอาจารย์ก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ใช่ว่าถ้ามี0เสมอไป x1 อาจารย์ก็คือ x0 บวก5ตรงนี้ค่ะซึ่ง x0 ของอาจารย์ก็คือเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งค่ะเราก็บวก0.05อาจารย์ก็เลยได้1.05แล้ว x2ก็คือ x1 บวก0.05 x1 คือก้อนนี้1.05ก็บวก0.05ซึ่งมันรวมกันมันจะได้1.1แล้วก็ x ก็คือ x2 บวก0.05ซึ่ง x3 ก็คือ x2 เนี่ยก็คือ1.1แล้วบวก0.05ตัวนี้อาจารย์ก็ได้แค่1.15ต่อไป x4 ของอาจารย์ก็จะเป็น x3 บวก0.05ซึ่ง x3 ของอาจารย์คือตอนนี้อย่าทำตัวแรกผิดหรือตัวต่อไปผิดตรงแล้วคุณก็จะได้คำตอบ1.2ถ้าคำตอบสุดท้ายคุณเป็น1.2เนี่ยมันคือก้อนเนี้ยแปลว่าคุณน่าจะได้ผิดต้องเช็คดีๆนะตัวแรกคืออันนี้ตัวหลังจำได้แบบนี้บอกอาจารย์หน่อย FX ต้องเป็นอะไรคะถูกแล้ว FX เป็นตัวนี้นะคะได้นะอาจารย์ก็จะเขียนแบบนี้FX ก็จะเป็น1/1บวก n อาจารย์ก็จะเริ่มจาก f ทีนี้เหมือนเราเก่งขึ้นแล้วนะอาจารย์จะไม่เขียน x0 แล้วนะเป็นเลขหนึ่งค่ะในวงเล็บเป็น1อาจารย์ก็จะได้1/1

嗯，对，嗯，可能我会跟别人讲这个，他在很多种的运营身上升级了，都是不看，我天气累活，宝宝也好，也多年，慢着干很多年，嗯，就是我看，当我天气累活了，嗯，说嗯我嗯就是我看，阿赞都急了，不懂你们这边说，就是我看。ไปกดเพื่อนคิดเลขมาจะได้ศูนย์จุดสี่แปดเจ็ดแปดศูนย์ห้าคืออาจารย์ต้องไปดูถึงตัวที่เจ็ดและอาจารย์ไม่รู้หรอกมันขึ้นหรือลงแต่ตรงนี้มันจะเป็นเลขถ้ามันน้อยกว่าก็ปัดเลยถึงตรงนี้เป็นเลขสี่เนาะก็เลยได้ห้าอย่างเดียวแต่อันนี้ถ้าเป็นเลขแปดมันต้องปัดตัวรวดตรงนี้ถ้ามันเป็นเลขแปดมันต้องปัดขึ้นซึ่งหมายความว่าก่อนหน้านี้มันเป็นเลขสี่มันปัดขึ้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลองไปทวนถ้าไม่เข้าใจก็มาทำเพราะฉะนั้นอาจารย์จะหาเอฟแคปหนึ่งจุดหนึ่งครับอาจารย์ก็จะได้หนึ่งหารหนึ่งบวกหนึ่งจุดหนึ่งมันก็คือหนึ่งด้วยสองจุดหนึ่งซึ่งคำตอบก็จะได้ศูนย์จุดสี่เจ็ดหกหนึ่งเก้าหนึ่งถ้ามองคำตอบก็ช่วยมองด้วยจากศูนย์จุดห้าหรือศูนย์จุดสี่แปดหรือศูนย์จุดสี่เจ็ดให้ทิศทางมันลดลงเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ผิดนะตัวต่อไปก็คือหนึ่งจุดหนึ่งห้าแล้วหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งจุดหนึ่งห้าอาจารย์ประหยัดเวลาเนาะได้สี่ศูนย์จุดสี่หกห้าหนึ่งหนึ่งหกนะคะต่อไปตัวสุดท้ายเอฟของหนึ่งจุดก็คือหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งจุดสองก็จะได้ศูนย์จุดสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็สี่ห้าแบบนี้นะคะและทีนี้อาจารย์ก็จะเขียนอยู่สี่ฝั่งครับจริงๆตอนคุณสอบอ่ะคุณไม่ต้องแบบคุณมองให้เป็นแล้วคุณจะใช้มันได้เลยนะ e ลบ a ตรงนี้เปลี่ยนได้สามเองมันจะสอนเลยนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น f ศูนย์แล้วก็สี่ค่ะ f หนึ่งแล้วมันก็เป็นสอง f f สองแล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นสี่ f f สามแล้วตรงนี้ถึงจะเป็นตัวสุดท้ายก็คือ f x สี่ไม่รู้หรอกวิธีสังเกตก็คือว่าตัวแรกกับตัวสุดท้ายหรอได้คูณกันใช่ไหมและก่อนหน้านี้เราเป็นสองหมดแต่ตรงนี้ไม่ใช่มันจะสลับเป็นสี่สองสี่สองไปเรื่อยนี่คือการใช้สี่สองสมมติยอมรับเนาะอ่านได้นะมันก็จะผ่านค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนหนึ่งเป็นหนึ่งคูณสองลบหนึ่งลบสามคูณสี่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น f หนึ่งสี่คูณหนึ่งจุดศูนย์ห้าแล้วก็บวกสองเอฟหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็บวกสี่คูณเอฟหนึ่งจุดหนึ่งห้าแล้วก็บวกเอฟสองหนึ่งหกเพราะฉะนั้นไอ้ค่าพวกเนี้ยคุณต้องเอาไอ้พวกเนี้ยแปดเพราะมันผิดตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะผิดไปเลยใช่ไหมแต่ตอนทำงานจริงๆอะไรเนี่ยก็แค่ไปปรับแก้ไขหรือเราคิดอะไรผิดหรือเปล่ามันเองไม่มีเพราะฉะนั้นเอาอันเนี้ยมาลดตรงปุ๊บคุณจะได้ศูนย์จุดสองเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสิบสองอาจารย์ก็มาแทนเนาะศูนย์จุดห้าบวกสี่คูณกันศูนย์จุดสี่แปดเจ็ดแปดศูนย์ห้าแล้วสองก็คูณกันศูนย์จุดสี่เจ็ดหกหนึ่งเก้าศูนย์แล้วสี่ก็คูณกับศูนย์จุดสี่หกห้าหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็บวกศูนย์จุดสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็สี่ห้าซึ่งถ้าอันนี้มันจะกดเครื่องคิดเลขเนาะมันจะอาจารย์หน่อยไม่คือเหมือนอาจารย์พยายามทำเป็นเศษส่วนอย่างต่างๆเหมือนจะเห็นก็ดูนะได้ศูนย์จุดหนึ่งเอามาสองหารส่วนที่หกและอาจารย์ก็บอกว่าศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยมันก็คือหนึ่งส่วนสิบแล้วอันนี้ส่วนได้หกก็คือเอาหกไปข้างล่างนั่นแหละแล้วทีนี้อาจารย์ก็เอาอันนี้คือ

คุณกันอาจารย์ไม่เขียนแล้วนะคุณกันคุณกันแล้วหลังจากนั้นก็มาบวกกันซึ่งอาจารย์จะได้5.71868คุณกันนะถ้าคุณกดเครื่องคิดเลขตัวนี้ไปเอามันคูณกันเนาะแล้วไปหารเนี่ยคุณจะได้เป็น0.095310คุณ

ในคลาสของเรียนแล้วก็ตรวจเพราะฉะนั้นยูของอาจารย์ก็คือตัวล่างจาก1 ส่วน 1อันนี้ก็จะเป็น1 บวก x อาจารย์ก็ต้องดียูก็คือ d 1 บวก x จากเดิมเป็น dx เปลี่ยนมาเป็น d 1 บวก x ซึ่งวิด1ได้0แต่ที x ได้1ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจดังเราไปทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงตามสูตรนะคะมองข้ามเลข1ถึงไปนะอินทิเกรต1ส่วน u du ก็จะได้ ln u ก็คือ ln 1บวก x ถูกไหมและอาจารย์ก็เลยใส่ถอดเคส1ถึง 1.2 อาจารย์ก็แทบค่ามันก็จะเป็น ln ของ1บวก 1.2 ทำด้วยฟังก์ชันแล้วก็ ln ของ1 บวก 1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็นลอน2.2ข้อสุดท้ายคือเป็นบวกแล้วก็ลอน2ซึ่งลอน2.2เนี่ยกดเครื่องคิดเลขมันจะได้0.788457แล้วก็ลอน2เนี่ยมันจะได้0.6347แล้วอาจารย์คิดปุ๊บอาจารย์ก็จะได้0.095310ซึ่งเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะวิธีเนี้ยให้ความคาดเคลื่อนอาจารย์ก็จะเป็นว่าอาจารย์คิดของอาจารย์เองโดยใช้กฎซิน3เนี่ยคือ0.935310ได้เท่ากันเลยใช่ไหมและอันเนี้ยก็ค่าจริงที่เราอินทิเกรตซึ่งเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเราอาจจะใช้จุดทศนิยมที่มันละเอียดเลยนะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่

เป็นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: Good afternoon, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะและครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพยูนิตที่3นะคะยูนิต3 talking about health นะคะ health คือหมายความว่าสุขภาพนะคะครูมีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งนะคะมีความหมายว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นก็คือ health of health นะคะ health of well นะคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐการไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประเสริฐนั้นพวกเราคือการรักษาสุขภาพให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอย่างแรกเลยเราต้องควบคุมน้ำหนักน้ำหนักอย่าให้เกินมาตรฐานอย่าให้เกินเกณฑ์ไปมากนักเพื่อสุขภาพของร่างกายและก็โรคภัยไม่เบียดเบียนนะคะต่อไปคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่พวกเราสามารถทำได้โดยง่ายและเป็นที่นิยมในตอนนี้ก็คือการวิ่งใช่ไหมคะการวิ่งกำลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นเป็นที่นิยมของทุกวัยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวิ่งได้โดยที่เราไม่ต้องอาศัยเครื่องออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้นนะคะการออกกำลังกายนั้นเราควรออกกำลังกายตั้งแต่10นาทีเป็นต้นไปเนื่องจากว่าหลังจาก10นาทีแล้วไขมันจะถูกเผาผลาญไปแต่ถ้าเราออกกำลังกายไปสักครู่แล้วเรารู้สึกเหนื่อยแต่ยังไม่ถึง10นาทีร่างกายเราก็ยังไม่เผาผลาญไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะต่อไปคือการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบทานผักพวกเราก็ต้องพยายามนิดนึงเพื่อสุขภาพให้เราแข็งแรงนะคะและวันนี้นะคะครูจะแนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพการบอกว่าฉันสบายดีหรือไม่มีโรคอะไรหรือเปล่าเจ็บปวดตรงไหนนะคะลำดับต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทนี้นะคะ Unit 3 Talking About Health นะคะคำศัพท์ที่1คือ sneeze แปลว่าจามนะคะเราดูจากรูปภาพได้เลยนะคะครูจะมีตัวอย่างที่เป็นรูปภาพให้แล้วก็จะมีคำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปลด้านล่างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านตามครูเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังแล้วเราก็อ่านตามครูนะคำแรกเลยนะคะ sneeze
1: sneeze
0: แปลว่า
1: จาม
0: คำที่สองนะคะ dizziness
1: dizziness
0: แปลว่า
1: เว
0: ีย
1: นศ
0: ี
1: รษะ
0: หรือเวียนหัววิงเวียนนะคะคำที่สาม vomit
1: vomit
0: หมายความว่า
1: อาเจียน
0: นะคะทบทวนอีกครั้งค่ะคำแรก sneeze
1: sneeze
0: แปลว่า
1: จาม
0: คำที่สอง dizziness
1: dizziness
0: หมายความว่า
1: เว
0: ีย
1: นศ
0: ี
1: รษะ
0: คำที่สามค่ะ vomit
1: vomit
0: แปลว่า
1: อาเจ
0: ียนนะคะต่อไปค่ะ cold and flu
1: cold and flu
0: cold and flu นะคะหมายความว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่cold แปลว่าไข้หวัดนะคะเป็นภาษาพูดได้ทั้งภาษาพูดแล้วก็ใช้เป็นภาษาเขียนด้วยนะคะส่วนคำว่า flu flu คำนี้เป็นภาษาพูดใช้พูดอย่างเดียวนะคะสามารถใช้แทนคำว่า cold ได้ cold ซึ่งแปลว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คำสองคำนี้แทนคำว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ก็ได้เพียงแต่ว่าคำว่า cold ใช้เป็นภาษาเขียนด้วยใช้เป็นภาษาพูดด้วยแต่ถ้าภาษาเขียนอย่างภาษาพูดอย่างเดียวก็จะมีเป็นคำว่า flu นะคะ f l u นะคะอีกครั้งค่ะ cold and flu
1: cold and flu
0: cold and flu
1: cold and flu
0: หมายความว่าค่ะต่อไป acne
1: acne
0: acne แปลว่า สิวนะคะทบทวนอีกครั้งนึงค่ะ cold and flu
1: cold and flu
0: cold and flu
1: cold and flu
0: แปลว่า
1: ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่
0: ถ้าเป็นภาษาเขียนเราจะใช้คำว่า cold แต่ถ้าเป็นภาษาพูดเราใช้คำว่า flu ก็ได้ค่ะหรือใช้คำว่า cold ก็ได้นะคะต่อไป acne
1: Acne
0: แปลว่าสิวนะคะต่อไปค่ะ Cough หมายความว่า
1: การไ
0: ออีกคำหนึ่งนะคะ Diarrheaหมายความว่าโรคท้องเสียค่ะทบทวนอีกครั้งค่ะ cough หมายความว่า
1: การไ
0: อ diarrhea หมายความว่า
1: โรคท
0: ้องเสียนะคะต่อไปค่ะดูจากรูปนะคะ
1: Sore throat
0: หมายความว่า
1: เจ
0: ็
1: บคอ
0: นะคะต่อไป
1: rash
0: หมายความว่า
1: ผื่นค
0: ันค่ะทบทวนอีกครั้งค่ะดังๆค่ะ
1: Sore throat
0: แปลว่า
1: เจ
0: ็
1: บคอ
0: rash แปลว่า
1: ผื
0: ่นคันค่ะต่อไปนะคะ muscle pain หมายความว่า
1: เจ
0: ็บกล้ามเนื้อนะคะคำว่า muscle pain นะคะเป็นคำศัพท์สองคำมาบวกกันคือคำว่า muscle กับคำว่า pain คำว่า muscle หมายความว่าก
1: ล้
0: ามเนื้อถูกต้องค่ะคำว่า pain หมายความว่าเจ็บหรือเจ็บปวดการเจ็บปวดนะคะพอมันมารวมกันมันก็เลยมีความหมายว่าเจ็บกล้ามเนื้อก็คือ muscle pain นะคะหมายความว่าเจ็บกล้ามเนื้อต่อไปค่ะ runny nose
1: Runny nose
0: หมายความว่า
1: อาการน
0: ้
1: ำม
0: ู
1: กไหล
0: อาการน้ำมูกไหลนะคะเมื่อเราเป็น cool หรือเราเป็น flu เราจะมีอาการ runny nose บวกเข้าไปด้วยถูกไหมคะมีอาการน้ำมูกไหลเมื่อเราเป็นไข้หรือไข้หวัดใหญ่ถูกไหมคะต่อไปนะคะต่อไปครูจะมีdialogue มาให้พวกเราฟังมีไดอะล็อกมาให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเราเลือกให้พวกเราช่วยกันเลือกนะคะว่าจะเป็นภาพ head edge หรือ stomach edge นะคะ head edge หมายความว่าอะไรดูจากภาพ
1: ปวดห
0: ัวนะคะ head แปลว่า
1: ปวด
0: ไหมหรือหัว head แปลว่าหัวหรือศีรษะใช่ไหมคะ head edge หมายความว่า
1: ปวดห
0: ั
1: ว
0: Stomach itch หมายความว่าปวดท้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนานี้นะคะแล้วเรามาจับใจความว่าใน

0: ภาพนี้มันคือรูปภาพใดนะคะ
1: Dialogue one.
2: You look unwell. What's wrong with you? I'm sick. I have a headache. Did you take a medicine? No, I'm going to the first aid room. Good. After taking a medicine, you should have a rest. Thanks.
0: จากบทสนทนาที่พวกเราฟังเขาบอกว่าเป็นอะไรคะ
3: ปวดห
0: ั
3: ว
0: ปวดหัวคือ
3: headache
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนาในทำนองนี้อีกนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเช่นเดียวกันมีคำศัพท์2คำมีรูปภาพ2รูปอันแรกคือปวดปวดอะไรคะสังเกตได้จากภาพคือปวดฟันปวดฟันภาษาอังกฤษคือ toothache พวกเราพูดตามกันค่ะ toothache หมายความว่าปวดฟันนะคะส่วนคำนี้ดูจากรูปชัดเจนเลยคือเจ็บคอเจ็บคอคือ sore throat ใช่ไหมคะ sore throat นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนากันนะคะว่าบทสนทนาเขาจะบอกว่าเขาเป็นอะไรในรูปภาพที่นำเสนอมาค่ะ
1: Dialogue 2
2: Hi Fred, how are you today?
1: I'm not fine. I've got a sore throat.
2: I think you should take a medicine, see a doctor.
1: That sounds fine. Thanks so much.
2: Get better soon.
0: โอเคพวกเราลองเดาว่าเป็นคำว่า toothache หรือsore throat คะ toothache หรือ sore throat sore throat sore throat หมายความว่า
3: เจ
0: ็บคอใช่ไหมคะถูกต้องจากบทสนทนานั้นบอกได้ว่าเขามีอาการเจ็บคอนะคะต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะอันแรกเลยนะคะภาพตามภาพเลยคือ broken arm again please อีกครั้งค่ะดังๆ broken arm broken arm นี้นะคะหมายความว่าแขนหัก broken หมายความว่าแตกหรือหักนะคะพวกเอามารวมกับคำว่า arm ที่หมายความว่าแขนมันก็เลยหมายความว่าแขนหักใช่ไหมคะแล้วทีนี้อีกภาพหนึ่งคือ muscle painMuscle pain อันนี้คืออาการของการเจ็บกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเป็นอาการของการเจ็บกล้ามเนื้อนะคะแล้วเราก็จะมาฟัง dialogue อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า dialogue นั้นเขาจะบอกว่าเขามีอาการยังไงบ้างนะคะว่าจะเป็น broken arm หรือ muscle pain
1: dialogue 3
2: What's the matter with you? I broke my arm in a car accident last year.I've also got a pain in my neck. Really? Why don't you go to a hospital and have a checkup? That's a good idea. Get well soon.
0: ตกลงเขาเป็นอะไร
3: แขนห
0: ักแขนหักนะคะ broken arm นะคะไม่ใช่ broken pain นะคะ broken arm นะคะแขนหักนะคะต่อไปนะคะให้พวกเราเปิดหนังสือเลยค่ะไปหน้าที่19ไปหน้าที่19นะคะเปิดหนังสือไปหน้า19เลยเพราะแล้วเราจะเจอบทสนทนานะคะเปิดหนังสือไปหน้า19เราจะเจอบทสนทนาเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนานะคะเดี๋ยวครูจะเปิดบทสนทนาจากเสียงจากเจ้าของภาษาให้พวกเราฟังแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามในแบบฝึกหัดที่อยู่ด้านข้างใน activity เท่าไหร่คะ activity 2นะคะ activity 2หลังจากที่เราฟังบทสนทนาแล้วก็ทำความเข้าใจกับบทสนทนานะคะบทสนทนานี้เราเรียนเรื่อง help ใช่ไหมคะและบทสนทนานี้ก็เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับ health เป็นการถามถึงปัญหาสุขภาพถามถึงว่าคุณสบายดีไหมมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังหลังจากที่เราฟังเสร็จเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแปลและทำความเข้าใจและหลังจากนั้นเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ เรามาเริ่มฟังบทสนทนาได้เลยค่ะ
1: Page 19 Talking about health Activity 2 Read and listen to the dialogue Answer the questions that follow
2: Hi Nick, how are you feeling?
1: I'm not feeling very well
2: Sorry to hear that What's the problem with you?
1: I've got a bad stomach ache
2: I think you should see a doctor
1: Have you got any medicines?
2: No, I haven't.
1: Don't worry, I'll go to the clinic right now and have a checkup.
2: I hope you feel better soon.
0: จบไปแล้วนะคะบทสนทนาค่ะทีนี้เรามาช่วยกันทำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะว่าบทสนทนานั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะเราดูประโยคแรกเลยค่ะในหนังสือดูประโยคแรกนะคะประโยคแรกคือ hi hi คือคำทักทายถูกไหมคะแสดงว่าในบทสนทนานี้เขาสนิทกันหรือไม่สนิทกัน
4: สน
0: ิ
4: ทคร
0: ับ สนิทกันเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเขาถึงใช้คำว่า hi ใช่ไหมคะและทีนี้ต่อไป hi Nick how are you feeling เขาถามว่าวันนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงคุณรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราสามารถใช้คำว่า how are you feeling ได้เมื่อเราพบกันทักทายตอนเช้าได้แทน how are you อันนั้นก็แทนได้นะคะใช้คำว่า how are you feeling ได้นะคะ how are you feeling หมายความว่าคุณรู้สึกยังไงคุณเป็นยังไงนะคะเพราะคำว่า feeling แปลว่ากำลังรู้สึกอย่างไรเพราะ feel หมายความว่ารู้สึกใช่เติม ing เข้าไปมันก็คือณขณะนั้นกำลังรู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะเพราะถามด้วย how ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ B I'm not feeling very well ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธถูกไหมคะเพราะมีคำว่า not แปลว่า
4: ไม่
0: นะคะ I'm not feeling very wellตอนนี้ฉันรู้สึกไม่อะไรไม่ดีเลยใช่ไหมคะ well แปลว่า well แปลว่าดีแต่มีคำว่า not เข้าไปมันก็คือไม่ดีรู้สึกไม่ดีมากๆเลยเพราะมีคำว่า very ใช่ไหมคะประโยคที่3ค่ะ sorry to hear that ก็หมายความว่าฉันเสียใจนะที่ได้ยินแบบนั้นคำว่า hear หมายความว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยิน sorry คือเสียใจอีกคำหนึ่งของขอโทษนะคะเราก็หมายความว่าเราเสียใจก็ได้เราเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเราเสียใจกับสิ่งที่เราได้ยินใช่ไหมคะประโยคนี้ sorry to hear that หมายความว่าฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะคะต่อไปค่ะ what's the problem with you หมายความว่าคุณมีปัญหาอะไรหรือไม่ปัญหาก็คือ problem ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคำว่าปัญหาก็คือ problem with you คุณมีปัญหาอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นกับคุณไหมนะคะทีนี้เขาก็บอกว่า I have got a bad stomach ache I have got a bad stomach ache เขารู้สึกว่าเขาปวดท้องมากใช่ไหมคะปวดท้องแบบปวดท้องไม่ดีอ่ะปวดท้องไม่ดี bad ก็คือไม่ดีใช่ไหมคะปวดท้องไม่ดีก็คือปวดท้องมากก็จะมีอาการปวดท้องแล้วก็ทำให้รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะทีนี้เขาก็ตอบว่าเอก็เลยว่า I think you should see a doctor think หมายความว่าคิดใช่ไหมคะความคิดใช่ไหมคะฉันคิดว่าคุณเนี่ยควรจะ see a doctor see หมายความว่า
4: พบ
0: ใช่ see a doctor ก็คือพบหมอนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ I think you should see a doctor จึงหมายความว่าฉันคิดว่าคุณควรจะหาหมอไปพบหมอนะคะและทีนี้ต่อไปค่ะ Have you got any medicine? Medicine หมายความว่าไงคะหมายความว่ายา

0: หมายความว่ายานะคะ Have you got any medicine เขาถามว่าคุณมียาหรือคุณกินยาแล้วหรือยังคุณกินยาเข้าไปแล้วหรือยังที่คุณมีอาการ stomach ache เนี่ย bad stomach ache ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าคุณไปหาหมอแต่ว่าก่อนที่จะไปหาหมอนั้นอ่ะคุณอ่ะ got any medicine หรือยังกินยาเข้าไปหรือยังใช่ไหมคะเขาก็เลยตอบว่า no I haven't ยังเลยฉันไม่มีฉันไม่ได้กินนะคะทีนี้เขาก็ตอบว่า don't worry ไม่ต้องกังวล worry หมายความว่ากังวลนะคะกังวล I will go to a clinic เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาหมอ right now and have a check up ฉันจะไปหาหมอตอนนี้แหละแล้วก็ไปเช็คอาการอีกทีเช็คอัพคำว่าเช็คอัพคือการตรวจร่างกายนะคะเช็คอัพนี้ใช้ได้ทั้งกับคนใช้ได้ทั้งกับสิ่งของสัตว์ใช่ใช้ได้กันหมดเลยคือการตรวจเช็คถ้าเป็นคนก็คือเช็คร่างกายแต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะคะก็คือเช็คอะไรเช็คสภาพใช่เช็คสภาพนะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็คือการเป็นตรวจสุขภาพสัตว์เช่นเดียวกันนะคะ I hope you feel soon I hope you feel better soon hope หมายความว่าหวังมีความหวังนะคะ you feel จากที่บอกในขั้นต้นของบทสนทนา feel หมายความว่าไงคะ feel หมายความว่าไง feel หมายความว่ารู้สึกใช่ I hope you feel better soon better แปลว่าดี soon แปลว่าเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นรวมกันแล้วมันจะหมายความว่าฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวนี้ hope หมายความว่าหวัง feel หมายความว่ารู้สึกใช่ไหมคะ better หมายความว่าดี soon หมายความว่าเร็วๆนี้ก็คือรวมกันแล้วมันก็จะหมายความว่าฉันว่าหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นในเร็วๆนี้หรือรู้สึกดีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเราดูในหนังสือเลยค่ะเราดูในหนังสือนะคะดูในหนังสือนะคะคำถามแรกเขาถามว่า was Nick very well Nick รู้สึกดีหรือไม
1: ่
0: no ใช่ไหมคะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกอะไรNot feeling very well เขาไม่ได้รู้สึกดีเลยใช่ไหมคะเขาไม่ได้รู้สึกดีเลยต่อไปข้อ 2ค่ะ What was Nick health problem What was Nick health problem Nick มีปัญหาอะไร Nick มีปัญหาสุขภาพเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอะไรคะเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรปวดท้องภาษาอังกฤษคือ stomach ache แต่ในนี้เขามีคำว่า bad stomach ache ใช่ไหมคะเราเขียนลงไปในหนังสือได้เลยค่ะ a bad stomach ache นะคะตามนี้เลยตอบตามนี้เลยในข้อ2นะคะ a bad stomach ache นะคะเขามี problem คือ a bad stomach ache ใช่ไหมคะต่อไปข้อ 3 What was the advice? What was the advice? What was the advice? คือเขาคิดว่าควรที่จะทำอย่างไรต่อไปหลังจากที่ปวดท้องแล้วไปพบหมอคือ To see a doctor เขียนเลยค่ะ To see a doctor นะคะเขียนคำว่า to to แล้วก็ตามด้วย see a doctor ลงไปในข้อ3นะคะ to see a doctor นะคะทีนี้ข้อ4 didn't his friend give him a medicine didn't his friend give him a medicine เพื่อนเขาเอายาให้เขาไหมไม่เพราะว่าเพื่อนเขาตอบว่า no have ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ตอบว่า no ใช่แล้วก็ตอบได้เลยค่ะว่า no นะคะ ข้อ4ตอบว่า no เพราะว่าเขาเพื่อนไม่ได้เอายาให้เขาใช่ไหมคะทีนี้ what would he do to relieve the pain what would he do to relieve a pain ทีนี้เขาไม่ได้ยาจากเพื่อนแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อเขาบอกว่าเขาจะไปทำอะไรต่อเขาจะบอกเขาว่า go to a clinic ใช่ไหมคะ go to a clinic right now and have a check หลังจากที่เขาไม่ได้ยาจากเพื่อนและเพื่อนไม่มียาให้เขาก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะ check up ร่างกายใช่ไหมคะ check up ร่างกายให้เราตอบว่า go to a clinic right now and have a check up ลงไปในข้อสุดท้ายได้เลยค่ะGo to a clinic right now and have a check up นะคะลงไปในข้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนตอบเสร็จเราจะฟังบทสนทนานี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนว่าเขาสนทนาอย่างไรบ้างนะคะในแต่ละประโยคนะคะเราจะมาฟังบทสนทนาอีกครั้งนะคะ
1: Page 19 Talking about health Activity 2 Read and listen to the dialogue
0: เราจะไล่ไปทีละประโยคพวกเรานักเรียนดูไปทีละประโยคพร้อมๆกับบทสนทนาเลยนะคะ
2: Hi Nick, how are you feeling?
1: I'm not feeling very well
2: Sorry to hear that, what's the problem with you?
1: I've got a bad stomach ache
2: I think you should see a doctor.
1: Have you got any medicines?
2: No, I haven't.
1: Don't worry, I'll go to the clinic right now and have a checkup.
2: I hope you feel better soon.
0: ค่ะ เราฟังจบไปแล้วใช่ไหมคะ เราคิดว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถนำบทสนทนานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหม
3: ได
0: ้ใช่ไหมคะเพราะเป็นการถามถ่ายถึงปัญหาสุขภาพแทนที่เราจะถาม Hey friend Hey my friend How are you doing How are you ใช่ไหมคะเราก็เห็นสีหน้าเพื่อนไม่ดีเห็นสีหน้าเพื่อนเหมือนแบบเศร้าๆหรือว่ารู้สึกไม่ดีใช่เราใช้คำว่า How are you feelingใช่ไหมคะคุณรู้สึกยังไงตอนนี้คุณรู้สึกยังไงแล้วเราก็สามารถนำคำศัพท์ที่เราเรียนก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะไปใช้ได้มีอะไรบ้างคะเราทบทวนกันอย่างปวดฟันคือ tooth ache ใช่ไหมคะปวดหัวคือ head ache เจ็บกล้ามเนื้อสองคำเจ็บกล้ามเนื้อคือ muscle pain ใช่แล้วทีนี้เห็นเพื่อนกำลังนั่งแกะอะไรอยู่ที่หน้าเพื่อนเป็นอะไรสิวคือ
3: แอคน
0: ีใช่แล้วทีนี้เขาเกาแขนมีผื่นผื่นภาษาอังกฤษคือ rash ใช่ค่ะเราสามารถตอบได้ใช่ไหมคะเราถามเพื่อน how are you feeling เราก็บอกว่าใช่ตามที่ประโยชน์นั่นเลยค่ะว่า I have got a bad tooth ache หรือว่าเราไม่มี bad ก็ได้นะคะหรือเราจะตอบสั้นๆว่าเรามีอาการอะไรก็ได้เราไม่ต้องเอาประโยคยาวๆอย่างนี้มาก็ได้เราก็ตอบว่า I'm toothache MHH อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นประโยคคำถามเมื่อกี้เราเจอประโยคคำถามมาแล้วใช่ไหมคะเราเจอประโยคคำถามเกี่ยวกับการถามปัญหาสุขภาพมาแล้วทีนี้เราครูมีตัวอย่างประโยคคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาให้นักเรียนดูอีกครั้งพวกเราเปิดไปในหนังสือในหน้า20เลยค่ะหน้า20นะคะเปิดไปหน้า20ค่ะเปิดไปหน้า20มันจะมีตัวอย่าง expression นะคะ expression คือตัวอย่างเกี่ยวกับการแสดงออกของความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการถามปัญหาสุขภาพประโยคแรกเลยประโยคแรกคือ How are you today พร้อมกันค่ะHow are you today?

0: ประโยคที่สอง How are you doing?
1: How are you doing?
0: สามประโยคที่สามนะคะ How do you feel?
1: How do you feel?
0: หรือประโยคสุดท้าย
1: How are you feeling?
0: ใช่ทั้ง4ประโยคนี้นะคะมีความหมายคล้ายๆกันหรือมีความหมายไปในทํานองเดียวกันว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกอย่างไรบ้างในณขณะนี้หรือว่าตอนเนี้ยคุณรู้สึกอย่างไรบ้างทีนี้ที่ประโยคด้านอีกด้านนึงนะคะจะมีคำตอบมาให้พวกเราดูนะคะแต่เป็นคำตอบที่เกี่ยวกับด้านลบใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นคำตอบที่เกี่ยวกับด้านบวกเนี่ยเราจะตอบว่า fine well ใช่เราจะบอกว่า fine I'm fine thank you ใช่ไหมคะ I'm fine ก็คือฉันสบายดีหรือบอกว่า well ก็คือดี very well หรือ I'm okay ก็คือถือว่าเป็นคำตอบที่อยู่ในด้านบวกใช่ค่ะโซก็งั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคำตอบในด้านบวกอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้บ่งบอกว่าเราปวดหัวปวดฟันอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ในประโยคนี้ที่ตัวอย่างที่ครูเอามาให้ดูนี้เป็นประโยคที่คำตอบที่เกี่ยวกับด้านลบใช่ไหมคะเรามาดูประโยคแรกเลย I'm not well หมายความว่าไงคะ not แปลว่าไม่ดีnot แปลว่าไม่และ well แปลว่าดีเพราะฉะนั้นรวมกันคือไม่ดีค่ะ am not well นะคะ my arm hurts ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าแขนหักภาษาอังกฤษคืออะไร broken arm ใช่ไหมคะ broken arm ทีนี้แต่ว่าอันนี้คือ arm hurts หมายความว่าแขนฮันหมายความว่าเจ็บนะคะอันนี้คือเจ็บแต่ว่า broken ก็คือหักเลยแต่นี่คือเจ็บเฉยๆใช่ไหมคะอันนี้คือเจ็บเฉยๆแล้วทีนี้ประโยคต่อไปค่ะ I'm not fine ก็หมายความว่า I'm not fine หมายความว่าไง fine หมายความว่าดีรู้สึกดีสบายดีใช่ไหมคะทีนี้ am not fine จึงหมายความว่าฉันรู้สึกไม่ดีนะคะ I have got a pain in my back pain หมายความว่าไงคะจำได้ไหม pain หมายความว่าไงที่มันอยู่ในคำว่า muscle pain อะ
1: yeah.
0: ใช่ pain หมายความว่าเจ็บใช่ไหมคะแต่นี่เขาไม่ได้เจ็บ muscle และเขาไม่ได้เจ็บกล้ามเนื้อละเขาเจ็บ in my back คือ
1: หล
0: ังใช่ไหมคะเจ็บที่หลังนะคะก็คือเขารู้สึกไม่สบายเขามีความรู้สึกเขาเจ็บอยู่ที่หลังนะคะ my back ทีนี้ I feel ill ก็คือรู้สึกเหมือนเป็นหวัดใช้คำนี้ก็ได้นะคะเป็นหวัดนะคะหรือ I have been sick นี่บ่งบอกชัดเจนเลยว่าฉันไม่สบายใช่ไหมคะฉันไม่สบายนะคะนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งออกเสียงตามครูนะคะประโยคเริ่มจากประโยคคำถามก่อนเลยนะคะประโยคแรกคือ How are you today ประโยคที่สอง
1: How are you doing
0: ค่ะประโยคที่สาม
1: How do you feel?
0: ค่ะประโยคที่4นะคะ
1: How are you feeling?
0: ดังๆค่ะ
1: How are you feeling?
0: ใช่ทีนี้เรามาดูฝั่งด้านคำตอบบ้างนะคะประโยคแรกค่ะ I'm not well.
1: My arms hurt. I'm not well.
0: My arms hurt. ต่อไป I'm not fine. I have got

0: pen.
1: I have got a pen.
0: In my bag.
1: In my bag.
0: ต่อไปนะคะ I feel ill.
1: I feel ill.
0: สุดท้าย I have been sick.
1: I have been sick.
0: นะคะต่อไปนะคะเราจะมาฟังไดอะล็อกอีก2ไดอะล็อกนะคะมีตัวอย่างของไดอะล็อกคือการบทสนทนานะคะให้พวกเราฟังแต่ว่าครูจะมีคำตอบมาให้แล้วใช่ไหมคะให้เราเปิดหนังสือไปหน้าไดอะล็อกในหน้า21ค่ะเปิดในหน้า21นะคะให้เราลอกคำตอบลงไปในช่องว่างที่มีได้เลยนะคะคำตอบจะอยู่บนหน้ากระดานแล้วให้เราลอกลงในหนังสือเลยในหน้า21ในไดอะล็อกอันนี้คือไดอะล็อก1นะคะเดี๋ยวจะมีเสียงการสนทนาของไดอะล็อก1ระหว่าง A กับ B นะคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะว่าตัวสีแดงๆอ่ะเขาออกเสียงว่ายังไงครูมีคำศัพท์ให้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาสังเกตดูซิว่าเราฟังเราจะรู้ไหมคำตอบเราสามารถลอกลงไปในหนังสือได้เลยนะคะต่อไปเรามาฟังเสียงนะคะ
2: Page 21 Activity 4 Listen to the dialogues and fill in the missing parts Dialogue 1
3: Hi Mike, you look unwellWhat's the matter with you?
2: Hi, Danny. I've got a sore throat.
3: I'm sorry to hear that. Did you take any medicines?
2: No.
3: I think you should have a rest.
2: That's a good idea.
3: Get well soon. Bye.
0: Okay. ฟังออกไหม
4: ออก
0: ฟังออกนะฟังออกใช่ไหมคะอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะอะไรเราดูจากตรงไหนว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนและเพื่อน
4: Hi.
0: คำทักทายใช่ไหมคะ Hi นะคะ Hi Mike you look unwell you look unwell well แปลว่าดีเติม un เข้าไปก็คือไม่ดีคุณรู้สึกคุณดูเหมือนไม่ดี look หมายความว่าดูใช่ไหมคะคุณดูไม่ดีเลยอ่ะคุณดูไม่ดีเลย What is the matter with youWhat is the matter with you? ประโยคนี้หมายความว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเขาก็ตอบว่า Hi Danny I have got sore throat sore throat หมายความว่า
4: เจ
0: ็บคอใช่ไหมคะเขาเจ็บคอใช่ไหมเขาอาจจะพูดมากก็ได้เขาก็เลยเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาบอกว่า I'm sorry to hear that อันนี้อยู่ในประโยคที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ I'm sorry to hear that คือฉันรู้สึกเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นใช่ไหมคะ Didn't you take a medicine yeah. คุณกินยาหรือยัง medicine หมายความว่าย
4: า
0: yeah. ใช่ไหมคะก็ตอบว่า no I think you should have a rest I think you should have a rest ก็คือฉันคิดว่าคุณควรน่าจะพักผ่อน rest หมายความว่าพักผ่อนใช่ค่ะ rest พักผ่อนก็เลยว่าThat's good idea เป็นความคิดที่ดีนะคะ Get well soon by Get well soon ก็คือขอให้หายเร็วๆนะขอให้ดีขึ้นเร็วๆก็บอกลากันด้วย bye ใช่ไหมคะทีนี้อันนี้ก็เป็นประโยคที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันคำศัพท์ที่เพิ่มมาในนี้นะคะมีสำนวนหนึ่งนะคะสำนวนแรกเลยคือ What's the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณรู้สึกไม่ดีเกิดอะไรขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราถามเมื่อเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนไปของเพื่อนนะคะแล้วก็ dialog 2ค่ะเช่นเดียวกันนะคะ dialog 2เราลอกคำตอบลงไปในบทสนทนาได้เลยนะคะแล้วเราจะมาฟังกันอีกรอบนึงว่าเขาสนทนากันอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นบทสนทนาที่เป็นระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังกันได้เลยค่ะ
2: Dialogue 2.
5: Hello, Ken. How are you doing?
3: I'm not well, thanks.
5: What's wrong with you?
3: I've got a pain in my back. I worked very hard last week.
5: I think you should go to a hospital and have a checkup.
3: That sounds great.
5: Hope you get better soon. Bye.
0: Okay, นะคะ ประโยคนี้ บทสนทนานะคะ ประโยคแรกเลยHello, Ken. How are you doing? ใช่เป็นยังไงเป ็นยังไงบ้าง How are you doing เป็นยังไงรู้สึกยังไง How are you doing ก็มีความหมายเดียวกันกับ How are you How are you How do you feel ใช่ไหมคะอันนั้นใช่หมดเลยคือหมายความว่าเป็นยังไงสบายดีไหมใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะ How are you doing นะคะทีนี้ I'm not well ไม่ดีอีกแล้วไม่ดี Thanks ใช่ไหมคะ Thanks ก็คือคำขอบคุณสั้นๆ นะคะเราไม่ได้ใช้คำว่า thank you ก็ได้ใช้คำว่า thanks เฉยๆก็ได้แต่หลังคำว่า thank ต้องมี s เพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกเสียงเราต้องออกเสียงว่า thanks ซึ่งมี s ตามหลังใช่ไหมคะต่อไป what's wrong with you what's wrong with you ก็คือคุณดูเหมือนผิดปกตินะเพราะ wrong หมายความว่าผิดมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับคุณไหมมีอะไรผิดปกติเกี่ยวเขาก็เลยบอกว่า I have got a pain in my back I have got a pain in my back เขาเพนตรงไหนเขาเพนตรงไหนคะ my back ใช่ไหมคะเขาและทีนี้เขาเลยบอกว่า I work very hard last week เขาทำงานหนักเขาทำงานหนักเกินไป I think you should go to a hospital and have a check upใช่ฉันคิดว่าคุณควรที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจเช็คร่างกายใช่ไหมคะ That sounds great ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะก็เลยตอบว่า Hope you get better soon ก็หวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นภายในเร็ววันนี้นะคะใช่ทีนี้หลังจากนี้แล้วนะคะพวกเราสามารถนำบทสนทนานี้ไปสามารถไปทักทายกับเพื่อนไปสนทนากับเพื่อนได้เดี๋ยวเรากลับไปทบทวนคำศัพท์อีกครั้งค่ะในหน้าแรกๆอะค่ะหน้า9ใช่หน้า19ค่ะเปิดไปหน้า19ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์อีกครั้งนะคะคำศัพท์ vocabulary ในหน้า19หน้า19นะคะหน้า19คำแรกคือ acne หมายความว่า
6: ส
0: ิวแอคนี่หมายความว่าสิวคำที่สองค่ะ cold and flu หมายความว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ cold เป็นภาษาเขียนหรือภาษาพูดก็ได้แต่ภาษาพูดในที่นี้คือ flu นะคะมีความหมายว่าไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดเฉยๆก็ได้คำต่อไปค่ะ cough แปลว่าไอนะคะต่อไปค่ะไดเรียหมายความว่าท้องเสียท้องร่วงได้เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะ again please dizziness หมายความว่า
7: เว
0: ีย
7: นห
0: ั
7: ว
0: เวียนหัวใช่ไหมคะวิงเวียนศีรษะได้เช่นเดียวกันต่อไปค่ะ injury คือความมันมีความหมายได้หลายความหมายนะคะแต่ถ้ามันมีความหมายได้ทั้งความเสียหายบาดเจ็บใช่ไหมคะแต่ถ้าเกี่ยวกับความสุขภาพถ้าพูดถึงสุขภาพเราจะใช้คำว่าความเสียหายหรือว่า
7: บาดเจ็บ
0: ใช่เพราะฉะนั้น injury จะหมายความว่า
7: บาดเจ
0: ็บนะคะต่อไปค่ะมีอีกไหม muscle pain หมายความว่าเจ็บกล้ามเนื้อนะคะ muscle หมายความว่าก
7: ล้ามเนื้อ
0: pain หมายความว่า
7: เจ
0: ็
7: บ
0: ต่อไปค่ะมีคำว่า
7: less
0: หมายความว่าอะไรคะ
7: ผื่น
0: ใช่ไหมคะ less หมายความว่าผื่นแต่คำว่า race ที่เราเห็นในสนทนาบทสนทนาเมื่อกี้Rest หมายความว่าพักผ่อนแต่คำว่า less หมายความว่าผื่นใช่ไหมคะต่อไปค่ะ runny nose เมื่อเราเป็น cold หรือเราเป็น flu เราต้องมี runny nose หมายความว่า
7: น
0: ้ำมูกไหลจะมีอาการควบคู่มากับอะไรคะ
7: ไอ
0: คือ cough ใช่ไหมคะเมื่อเรามีไข้หวัดเราเมื่อเราโคลเราจะมีรันนี่โนสแล้วเราก็จะมีคอฟตามมาใช่ไหมคะโอเคเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ปัญหาด้านสุขภาพแล้วใช่ไหมคะเราสามารถพูด

หรือว่าใช้คำศัพท์นี้ได้ในชีวิตประจำวันเราไอเราจามเราสามารถบอกเพื่อนได้ไหมว่าเราเป็นอาการยังไงบอกได้นะเพราะว่าเราเรียนคำศัพท์ในเรื่องของ health มาแล้วนะคะแล้วก็ครูหวังว่าพวกเราจะนำคำศัพท์นำบทสนทนาในคาบนี้ในคลาสนี้ไปสนทนากับเพื่อนได้แล้วก็สามารถไปสนทนาเบื้องต้นกับชาวต่างชาติได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องสุขภาพกันเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในยูนิตหน้าค่ะขอบคุณค่ะ See you again next week ค่ะบ๊ายบาย

ิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาย

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์มัดที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น

0: เราต้องหาอะไรลูกความกว้างของอันตรภาคชั้นทำพร้อมกันไปเลยนะคะนักเรียนทางบ้านด้วยนักเรียนในห้องด้วยนะคะกำหนดให้มี5ชั้นช่วยเขียนสูตรให้ครูหน่อยลองหาให้ครูทีว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นจะเป็นเท่าไหร่ลูกหาความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็นเท่าไหร่เอ่ยความกว้างของอันตรภาคชั้นสูตรว่าไงลูกพี่สายหารด้วยจำนวนชั้นพี่สายของเราเป็นเท่าไหร่คะเมื่อกี
1: ้
0: 20นะคะ20เพราะฉะนั้นก็คือ20หารด้วย5มีผลลัพธ์เท่ากับ
1: 4
0: นะคะผลลัพธ์เท่ากับ4โอเคได้ไหมลูกต้องมีทศนิยมไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีนะคะอ้าวต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตารางกันใช่ไหมคะเรามาเริ่มทำตารางกันความกว้างของอันตรภาคชั้นคือเท่าไหร่นะ
1: 4
0: นะคะ4จากคะแนนสอบทั้งหมด30คนนะคะช่วงของคะแนนเมื่อกี้ต่ำสุดคือเท่าไหร
1: ่
0: 27ใช่ไหมคะถึงเท่าไหร่คะ27ถึงเท่าไหร่27ถึงเท่าไหร่ลูกนับยังไงสอนครูนับหน่อยเร็วนับยังไง27 28 29 30ใช่ไหมคะ30เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น30เอ๊ะครูนับคนเดียวพอแล้วให้คนอื่นออกมานับบ้างนะคะพรพิมลมาค่ะช่วยเขียนช่วงคะแนนให้ครูหน่อยนะคะช่วยเขียนช่วงคะแนนให้ครูหน่อยนะคะชั้นต่อไปคือเท่าไหร่ลูกพรพิมลเขียนเลยค่ะ31ถึงเท่าไหร่ลูกพรพิมลคนอื่นอย่าเพิ่งบอกนะพรพิมลหันหน้ามาค่ะ31ถึงเท่าไหร
3: ่34ค
0: ่
3: ะ
0: ไหนนับยังไงลูกนับยังไง
3: 31 32 33 34
0: โอเคเก่งมากนะคะ34ยังไม่มั่นใจว่าพรพิมลทำได้ไหมเขียนให้ครูอีกข้อนึงค่ะ35ถึงพรพิมลมายืนข้างครูก่อนนับให้เพื่อนดูหน่อยเร็ว
3: 35
0: 36 37 38 38นะคะ38ตีสุคนออกมาต่อเลยค่ะตีสุคนมาถึง38แล้วนะตีสุคนมาเลยค่ะต่อไปค่ะตีสุคนตีสุคนเริ่มต้นที่เท่าไหร่ลูก
4: 39
0: 39ตีสุคนมายืนข้างครูก่อนนับยังไงคะช่วยสอนเพื่อนหน่อย
4: 39 40 41 42
0: เก่งมากค่ะ42เหลืออีกชั้นหนึ่งตีสุคนเขียนเลย42ถึง43ถึงนับหันหน้ามานับให้เพื่อนดูหน่อย
4: 44 45 46 47
0: 47ค่ะโอเคเอาใหม่นะ43 44 45 46ซึ่งมันขาดไปตัวนึงถูกไหมพอขาดไปตัวนึงเราก็ใส่ไปเลยเพราะถ้าสูงสุดคือเท่าไหร
1: ่
0: 47เพราะถ้าเราไปทำอีกชั้นนึงมันจะเกินอะไรคะเกินโจทย์ถูกไหมเพราะโจทย์เขากำหนดมาให้แค่5ชั้นโอเคได้ไหมคะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น43ถึง47นะคะตรงนี้มีหลายคนถามเอ๊ะทำยังไงถ้ามันเกินไป1ก็คือหนูรวมไปเลยค่ะไม่งั้นโจทย์มันจะเกินโจทย์นะคะที่เขาสั่งไว้แค่กี่ชั้นลูก5ชั้นเอาต่อไปร้อยคะแนนร้อยคะแนนนะคะแจ๊บออกมาหาครูค่ะร้อยคะแนนเดี๋ยวช่วยบอกเพื่อนทีละตัวนะว่าตรงไหนนะคะร้อยคะแนนคะแนนแรกอันแรกคืออะไรลูก

0: 28อันต่อไปลูก30อย่าลืมขีดทิ้งนะต่อไปค่ะ
1: 28
0: ต่อไปค่ะ
1: 30
0: เท่าไหร่นะ
1: 31
0: เดี๋ยวก่อนใจเย็นลูกเอาใหม่นะอันแรกคืออะไรนะ
1: 28
0: อันแรกคือเท่าไหร่คะ
1: 28
0: เพราะฉะนั้นอันสุดท้ายต้องกายตอนนี้นับถึงเลขที่เท่าไหร่แล้วลูกอันที่4ป่ะอันที่4ถูกไหมคะอันที่4มันจะต้องเห็นไหมคะเพื่อนเขียนผิดมันจะต้องไปอยู่ในไหนลูกตัวที่4คือตัวเลขเท่าไหร่หันหน้ามาค่ะ
1: 31
0: เท่าไหร่นะ
1: 31
0: 31อยู่ช่องไหนคะต่อไปค่ะ
1: 32
0: เท่าไหร่นะ
1: 39
0: ต่อไปค่ะดังๆลูก
1: 35
0: อาการย่ำแย่แล้วพอก่อนขอบคุณมากค่ะสถาพรต่อไปค่ะคุณพัทรดนัยมาช่วยครูหน่อยวันนี้ทุกคนจะมีส่วนร่วมนะคะพัทรดนัยเมื่อกี้ถึงอะไรตัวสุดท้ายลูกขีดไปป่ะเท่าไหร
1: ่
0: 35เพื่อนขีดไปยังต่อไปคือเท่าไหร่ลูก
1: 28
0: อย่าเอามือเท้าจอนะคะต่อไปค่ะ
1: 29
0: เท่าไหร่คะ
1: 29
0: เก่งมากต่อไปค่ะ
1: 30
0: เก่งมากต่อไปค่ะ
1: 29
0: ต่อไปค่ะ
1: 28
0: ถูกไหมคะ28ต่อไปค่ะ
1: 31
0: ต่อไปค่ะ
1: 32
0: 32ต่อไปค่ะ
1: 47
0: อยู่ตรงไหนลูกโอเคเอาขอบคุณค่ะพัทรดนัยขอบคุณมากค่ะเอาผู้หญิงมั่งผู้หญิงนะคะเอาเป็นโกมลออกมาโกมลนะคะโกมลออกมาเมื่อกี้ไล่ถึงไหนแล้วลูก47ตัวถัดไปคือ
1: 34
0: ดังๆลูก
1: 34
0: ใช่ไหมคะ34ตัวไปค่ะ
1: 27
0: 27ต่อไปค่ะ
1: 36
0: ต่อไปค่ะ
1: 37
0: เท่าไหร่นะ
1: 37
0: 7หรือ1
1: 37
0: 37เวลาทหารนับเขาจะไม่เรียกว่า31เขาจะกลายเป็น31เพราะ7กับ1มันใกล้เคียงกันบางทีฟังไม่รู้เรื่องนะคะต่อไปค่ะ
1: 42
0: ต่อไปค่ะ
1: 40
0: ต่อไปค่ะ27 27ต่อไปค่ะ
1: 29
0: ถัดไปค่ะ
1: 28
0: ถัดไปลูก
1: 31
0: เหลืออีกกี่ตัวคะ
1: 5
0: ตัวโกมลเหมาหมดเลยเนาะต่อไปค่ะ
1: 45
0: โอเคต่อไปค่ะ
1: 30
0: ต่อไปค่ะ
1: 37
0: 37นะคะ37ต่อไป
1: 27
0: 27ต่อไปค่ะ
1: 28
0: หมดยังคะหมดแล้วถึงช่วงเวลาตื่นเต้นที่สุดใช้ทัศน์ออกมารวมแล้วมันต้องได้เท่าไหร่ลูก30ใช้ทัศน์นะคะรวมแต่ละช่องให้ครูทีความถี่ของชั้นที่1เป็นเท่าไหร่คะชัยทัศน
2: ์
0: 15โอเคชั้นที่2ค่ะ6ชั้นที่3 4ชั้นที่4 3ชั้นที่5 2อ้าวไหนลองบวกให้ครูได้30มั้ย15บวก6 21 21บวก4
1: 25

0: บวก3
1: 28
0: บวก2
1: 30
0: รอดไปนะคะ30อ่ะขอบคุณมากค่ะชัยทัศน์ได้เท่ากับ30ทุกคนลอกตารางนี้ลงไปค่ะลอกไปหรือยังเพราะว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากตารางนี้อีกนะคะเราต้องใช้ประโยชน์จากตารางนี้อีกอ่ะลอกเสร็จยังคะเสร็จแล้วเนาะเพราะเมื่อกี้เราทำไปลอกไปถูกไหมคะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะทีนี้ต่อไปช่วงคะแนนนะคะช่วงคะแนนนักเรียนทุกคนเมื่อกี้ช่วยบอกครูหน่อยช่วงคะแนนนะคะช่วงคะแนนอันแรกคือเท่าไหร่ลูก20เท่าไหร่นะ27นักเรียนไม่ต้องตีตารางเหมือนครูต่อไปนะเพราะว่าจริงๆครูเพิ่มความถี่ครูมีความถี่ใช่ไหมคะแล้วก็จางชั้นหนูก็แค่ตีเพิ่มจุดกึ่งกลางชั้นขึ้นมาอีกอันนึงเพราะด้วยความที่ว่าตารางของครูมันไม่สามารถแสดงได้หนึ่งหน้าจอหมดครูก็เลยจะต้องตีอีกตารางใหม่อ่ะทีนี้ช่วยบอกครูหน่อย27ถึงเท่าไหร่ลูก
1: 34
0: 3เท่าไหร่นะ
1: 30
0: ต่อไปค่ะ31ถึง
1: 34
0: ต่อไปค่ะ35
1: ถึง
0: 38ต่อไปค่ะ
1: 39ถึง
0: 42ต่อไปค่ะ
1: 43ถึง
0: 47 47โอเคความถี่เป็นเท่าไหร่นะตรงนี
1: ้
0: 15ต่อไปค่ะต่อไปค่ะ
1: 4
0: ต่อไปค่ะ
1: 3
0: ต่อไปค่ะ
1: 2
0: อ่ะทีนี้ช่วยหาจุดกึ่งกลางชั้นให้ครูหน่อยจำได้ไหมว่าสูตรของจุดกึ่งกลางชั้นคืออะไรคะจำได้ไหม
1: ค
0: ่
1: าส
0: ู
1: งส
0: ุดของชั้นนั้นบวกด้วยตาค่าต่ำสุดของชั้นนั้นแล้ว
1: หาร
0: 2บางคนเนี่ยไม่ได้คิดเองหรอกใช้เครื่องคิดเลขเชื่อไหมคะว่าจิ้มเครื่องคิดเลขจิ้มผิดเลยวิธีการคิดคือนักเรียนจะต้องเอา27ไปบวกกับ
1: 30
0: แล้วค่อยกด
1: เท
0: ่ากับแล้วค่อยไปหารด้วย2เพราะไม่อย่างนั้นเครื่องคิดเลขมันจะคิดว่าเป็น27บวกด้วย30หาร2ค่ามันก็จะเยอะไปใหญ่วันนี้ทุกคนนำเครื่องคิดเลขมาไหมคะนำมาอ้าวช่วยบอกครูช่วยบอกครูหน่อยตัวแรกคือเท่าไหร่
1: 28.5
0: เออเท่าไหร่ลูกค
2: ิ
0: ดเท่าไหร่คะ
1: 28.5
0: ต่อไปค่ะชั้นตัดไปค่ะ
1: 32.5
0: อ้าวชั้นถัดไปค่ะ 36.5 ชั้นถัดไปค่ะ 40.5 ชั้นถัดไปค่ะ 44.5 เหรอลูก43บวก47มันลงตัวพอดีเท่าไหร่คะ45ไหมลูก45ใช่ไหมคะอันนี้คือจุดกึ่งกลางชั้นไหนลองบอกสูตรจุดกึ่งกลางชั้นอีกทีสิคะ1 2 3หารด้วยศรคือชั้นไหนชั้นนั้นนะจะไปเอาชั้นอื่นมาคิดรวมไม่ได้นะคะอ้าวทีนี้ถัดไปจากตารางช่วยบอกหน่อยว่าขีดจำกัดล่างคือเท่าไหร่จากตารางที่หนูทำเมื่อกี้ขีดจำกัดล่างคือเท่าไหร่บ้าง
1: 26.5
0: เท่าไหร่นะ
1: 26.5
0: เดี๋ยวก่อนขีดจำกัดล่าง
1: 27
0: ไอ้ที่มีจุด5น่ะมันคือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงใช่ไหมคะแต่ถ้าขีดจำกัดล่างเฉยๆก็คือคะแนนต่ำสุดของแต่ละชั้นซึ่งขีดจำกัดล่างเท่าไหร่ลูก27
1: 31
0: 35 39
1: 43
0: อ้าวขีดจำกัดบนล่ะคะ
1: 30
0: 30
1: 34
0: 34
1: 38
0: 38
1: 42
0: 42
1: 41
0: 41ขอโทษค่ะ47นะคะ47ขอบคุณค่ะเสียงดังกันมากเลยตกใจเลยนะคะ47นะคะอันนี้คือขีดจำกัดล่างกับขีดจำกัดบนคือคะแนนต่ำสุดของแต่ละชั้นขีดจำกัดบนก็คือคะแนนสูงสุดของแต่ละชั้นนะคะอ้าวถัดไปค่ะตารางแจกแจงความถี่สะสมความถี่สะสมเป็นความถี่ที่ได้จากการสะสมความถี่ลำดับของค่าสังเกตจำแนกออกเป็น2ชนิดก็คือความถี่สะสมชนิดน้อยกว่ากับความถี่สะสมชนิดมากกว่านะคะความถี่สะสมชนิดมากกว่าอ้าวเรามาดูค่ะความถี่สะสมชนิดน้อยกว่านะคะเป็นความถี่ที่เกิดจากการสะสมความถี่นะคะจากค่าสังเกตน้อยไปยังค่าสังเกตมากคราวที่แล้วครูจำได้สอนถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะก่อนนั้นเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็ส่วนความถี่สะสมชนิดมากกว่าเป็นความถี่ที่เกิดจากการสะสมความถี่จากค่าสังเกตมากไปยังค่าสังเกตน้อยนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูช่วงคะแนนเอ๊ะนักเรียนต้องบอกช่วงคะแนนครูอีกแล้วช่วงคะแนนเป็นเท่าไหร่คะอ่ะเท่าไหร่คะ27ถึง30ต่อไป31ถึง34 35ถึง
1: 38
0: 38ต่อไป39ถึง
1: 42
0: 42ต่อไปค่ะ43ถึง
1: 47
0: ความถี่คือ15
1: 6 4
0: 3 2แสดงทุกคนจำได้ถ้าใครทำไม่ต้องตีตารางเหมือนที่ครูเขียนใหม่ให้หนูไปตีตารางเพิ่มจากต่อจากจุดกึ่งกลางชั้นเมื่อกี้เข้าใจไหมคะให้ไปตีตารางต่อเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าทำตารางแจกแจงความถี่หนูเหลือที่ไว้ขีดตารางต่อๆไปด้วยเราต้องรู้ว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาบ้างเราไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนใหม่ทั้งหมดเหมือนของครูเพราะบอกแล้วว่าของครูจำกัดด้วยขนาดของตารางถ้าเป็นตารางเล็กนักเรียนไม่สามารถที่จะเห็นแล้วครูไม่สามารถที่จะเขียนอะไรลงไปได้เข้าใจไหมคะอ้าวทีนี้ความถี่สะสมชนิดน้อยกว่าวิธีการทำยังไงลูกตั้งต้นคือเท่าไหร่อันนี้เรียงจากน้อยไปหามากถูกไหมคะเรียงจากน้อยไปหามากพะคินมาทำให้ครูดูหน่อยความถี่สะสมชนิดน้อยกว่ามาค่ะพะคินถ้าไม่ออกมาทำนักเรียนจะเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจอ้าวความถี่สะสมพักินหันหน้ามาก่อนลูกความถี่สะสมนะคะก็คือจะเริ่มต้นจากเท่าไหร่จากที่มันมีคะแนนอยู่คือเท่าไหร่คะไอ้จากที่มีความถี่อยู่คือเท่าไหร
1: ่
0: 15เอาพักินเขียน15พักินหันมาต่อไป15แล้วไงต่อคะ15ไปบวกกับเท่าไหร่ลูก
1: 6
0: ไปบวกกับ
1: 6
0: อ่ะได้เท่าไหร่คะ15บวก6
1: 21
0: 21ต่อไปพักินเริ่มเองเลยค่ะบอกครูหน่อยเอาอะไรกับอะไรบวกกัน
2: 21บวก4
0: 21บวก4โอเคเป็น
2: 25
0: 25บวก3
2: 28
0: ไม่ต้องหันมองหน้าเพื่อนลูกเขียนเองเลย28ต่อไป28บวก2
2: 30
0: สามสิบขอบคุณค่ะสังเกตตัวซ้ายตัวนี้มันจะต้องตรงกับจำนวนเต็มที่เราทำ n ที่เราทำถ้ารวมแล้วมันได้น้อยกว่าหรือได้มากกว่าแสดงว่าหนูอาจจะบวกผิดหนึ่งหรือทำความถี่หาความถี่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำตรงนี้ก็คือกูจะใช้วิธีการแบบนี้นะบวกอันนี้ได้คำตอบตรงนี้บวกตัวนี้ได้คำตอบตัวนี้บวกตัวนี้ได้คำตอบตัวนี้บวกตัวนี้ได้คำตอบตัวนี้โอเคไหมคะนะต่อไปความถี่สะสมชนิดมากกว่าความถี่สะสมชนิดมากกว่านะคะครูขอตัวแทนผู้หญิงสุนิสาค่ะมาความถี่สะ

0: มชนิดมากกว่า นะคะความถี่สะสมชนิดมากกว่าความถี่สะสมชนิดมากกว่าเริ่มต้นเรียงจากมากจากค่ามากไปหาค่าน้อยหันหน้ามาค่ะเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อยถูกไหมคะเริ่มจากค่ามากคือเท่าไหร่ลูก
1: 30ค
0: ่ะเขียนเลยค่ะ30ต่อไปค่ะ30ลบด้วยอะไรคะ
1: 6ค่ะ
0: 30ลบ6ได้30ลบ6หรือ30ลบ15ลบ15ค่ะ
1: เลย
0: 30ลบ15ได้เท่าไหร่เหลือ15 15ลบ6
1: 9
0: ลบ4เหลือ5 5ลบ3เหลือ
1: 2
0: เหลือ2สังเกตขอบคุณค่ะสังเกตว่าชั้นสุดท้ายที่เหลือมันจะต้องเท่ากับความถี่ของชั้นสุดท้ายโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเอา30ตั้งลบด้วยความถี่ในแถวของมันเองนะคะโอเคไหมได้นะคะอันนี้คือความถี่สะสมชนิดมากกว่าต่อไปค่ะนะคะต่อไปอันนี้เรื่องใหม่นะคะตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์นะคะตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์อ่านเองให้นักเรียนอ่านเองครูอ่านเองแล้วครูก็จำได้อยู่คนเดียว1 2 3
2: ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
0: ความหมายเป็นตารางที่แสดงถึงอัตราระหว่างความถี่ของข้อมูลในแต่ละชั้นกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดอัตราถ้ามีคำว่าอัตราคืออะไรคะมันจะต้องหารกันถูกไหมนะคะมันจะต้องหารกันนะคะซึ่งสูตรของมันความถี่สัมพัทธ์ก็คืออ้าวอ่านเองค่ะความถี่สัมพัทธ์เท่ากับ
2: ความถี่สัมพัทธ์ความถี่ของอัตรา
0: เพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์นะคะก็คือเท่ากับความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นหารด้วยผลรวมความถี่ทั้งหมดจำสูตรไว้ให้ดีๆมันไม่ยากนะคะก็คือเอาความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะคะหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองโอเคไหมคะได้ไหมทีนี้เรามาคิดกันเลยดีกว่าผลรวมของความถี่สัมพัทธ์ที่นับจากอันตรภาคชั้นน้อยไปหามากหรือจากอันตรชั้นมากไปหาน้อยก็ได้นะคะความถี่สัมพัทธ์สะสมก็คือมันจะเป็นทำเหมือนการแจกแจงความถี่สะสมแต่อันนี้จะใช้คำว่าความถี่สัมพัทธ์ช่วยบอกช่วงคะแนนครูหน่อยค่ะ
1: 27
0: เดี๋ยวก่อนนะลูกครูเอาอันนี้ก่อนเอาปากกามาก่อน27ถึง30 31ถึง
1: 34
0: 35ถึง
1: 38
0: 39ถึง
1: 42
0: 43ถึง
1: 47
0: ความถี่คือ15 6
1: 4
0: 2ความถี่สัมพัทธ์เมื่อกี้สูตรว่าอะไรนะก็คือความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยผลรวมทั้งหมดผลรวมก็คือจำนวนทั้งหมดนั่นเองชั้นนี้คือเท่าไหร่10 5หารด้วยเท่าไหร่คะ30เท่ากับต่อไปค่ะบอกสูตรมาก่อน ใช่ไหมก็คือความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดของเราเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 30ต่อไปค่ะหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะ3หารด้วย30แต่ครูเขียนแล้วตัวมันเล็กมันจะอ่านไม่ออกนะคะครูก็เลยขออนุญาต

0: นะคะเขียนเป็นตัวใหญ่ๆขอบก็คือเป็น3หารด้วย30ต่อไปค่ะ2หารด้วย30อ่ะทีนี้หน้าที่คุณแล้ว15หารด้วย30ได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะคนอื่นมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือใครคิดเลขไม่ได้มีไหมคะได้เท่าไหร่ลูก0.5 ถูกไหมคะเอาต่อไป6หารด้วย30ลูก0.2 0. มีทศนิยมไหมคะมีทศนิยมหลัง2
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ไม่มีถ้ามีใช้ประมาณ2ตำแหน่งนะคะต่อไป4หาร30 0.13 3ไม่รู้จบไหมใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะ 0.1 1ไม่รู้จบไหมตัวเดียวจบเลยต่อไป2ส่วน3 2หารด้วย30เท่าไหร่คะ0.06มีทศนิยมต่อไหมต่อเท่าไหร
2: ่
0: 6ตลอดเพราะฉะนั้นต้องเป็นเท่าไหร่0.0 เท่าไหร่อันไหนหนูบอกจำนวนทศนิยมเต็มๆมาสิ
2: 0.066
0: 6ไม่รู้จบใช่ไหมคะ0.06 แต่ข้างหลัง6เป็นอะไรลูก7ใช่ไหมคะถ้าเป็น7แสดงว่าเราต้องปัดทศนิยมขึ้นมันจะกลายเป็น0.07 อ่ะทีนี้หน้าที่พวกเราแล้วรวมให้ครูหน่อยตั้งกระต้นได้เท่าไหร่ 0.5 บวก 0.2 บวก 0.13 บวก 0.2 บวกด้วย 0.07 ได้เท่าไหร่คะได้ 1.1 ด้วยได้เท่าไหร่ลูกได้1ถูกไหมได้1ไหมคะได้นี่คือความถี่สัมพัทธ์เมื่อรวมตัวเลขกันออกมาแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ1ครูว่าเครื่องคิดเลขไม่รู้คนจิ้มลวนหรือว่าเครื่องคิดเลขลวนสรุปแล้วรวมแล้วได้1มั้ยคะได้1นะคะได้1อ่ะทีนี้ความถี่สัมพัทธ์สะสมทำยังไงลูกเราจะทำแบบน้อยกว่าเราจะทำแบบน้อยกว่าทำไงดีก็เอาความถี่สัมพัทธ์ไปทำเหมือนกับความถี่ปกติก็คือตั้งต้นที่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร
2: ่
0: 0.5 บวกตัวต่อมาคือ
2: 0.2
0: บวก 0.5 บวก 0.2 ได้0.7 อานนท์อาการย่ำแย่เอาออกมาเขียนให้ครูหน่อยทำเอาเครื่องคิดเลขออกมาด้วยก็ได้นะคะเพราะเป็นทศนิยมอ้าวต่อไปค่ะ 0.7 บวกกับเท่าไหร่ลูกอ้าวได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร
3: ่
0: 0.83 เขียนไปต่อไป 0.83 บวกกับอะไรคะ0.1 ได้เท่าไหร
2: ่
0: 0.93 ต่อไป 0.93 บวกด้วย .07 ได้เท่าไหร่คะ1ได้1ขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าความถี่สัมพัทธ์สะสมเมื่อทำตัวสุดท้ายแล้วจะได้เท่าไหร่คะได้1ถามว่าจะได้ถึง1หรือไม่ถึง1ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่นักเรียนปัดโอเคไหมคะถ้านักเรียนตัวนี้ถ้าเมื่อกี้เราไม่ปัดเป็น7ถามว่ามันจะขาดไหมคะเพราะฉะนั้นทศนิยมมีความสำคัญไหมคะมีนะคะอ้าวจบนะสำหรับเรื่องตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์นะคะอ้าวต่อไปการแจกแจงความถี่ด้วยกราฟหรือแผนภูมินะคะซึ่งนะคะกราฟที่ใช้เราจะเรียกกันว่ากราฟ ฮิสโตแกรมนะคะกราฟฮิสโตแกรมกราฟฮิสโตแกรมนะคะแล้วก็เป็นกราฟเส้นโค้งความถี่ frequency curve นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกราฟฮิสโตแกรมกันก่อนอ้าวจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลับไปทำตารางฮิสโตแกรมไม่ได้ทำตารางทำกราฟฮิสโตแกรมเดี๋ยวครูจะให้ไอเดียแบบนี้ให้แนวคิดแบบนี้กราฟเวลาทำกราฟเราจะต้องมี2แกนถูกไหมคะแกน x กับแกน y แกนไหนเป็นแกนตั้งแกน x ถูกไหมแกน x แกน y เป็นแนว
2: นอน
0: ซึ่งจำไว้เลยในแกน x ตรงนี้จะเป็นความถี่นะคะจะเป็นความถี่อ่ะตรงนี้จะเป็นความถี่โอเคไหมคะจะเป็นความถี่ส่วนในแกนแนวนอนนะคะในแนวนอนนะคะตรงนี้จะเป็นอะไรลูกอะไรคะขีดจำกัดล่างที่แท้จริงขีดจำกัดล่างที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คือสังเกตว่าความกว้างของแต่ละแท่งมันจะเท่ากันไหมคะเท่าไหมความกว้าง
2: เท่าก
0: ันเท่ากันเพราะเราหามาแล้วใช่ไหมคะเราหามาแล้วอันแรกเลยคือเท่าไหร่ช่วยบอกครูหน่อย30เท่าไหร่20เท่าไหร่นะ27ถึง
2: 30
0: นักเรียนก็ต้องขีดตรงนี้นะคะตารางนี้ไอ้กราฟในแนวนอน27ถึง30ขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของ27คือ26.5 ก็คือขีดจำกัดล่างลบด้วย 0.5 ขีดจำกัดบนที่แท้จริงคือเท่าไหร่คะ
2: 30.5
0: 30.5 นักเรียนก็มาขีดเข้าใจไหมคะขีดไปเรื่อยๆเอาขีดจำกัดล่างที่แท้จริงขีดจำกัดบนที่แท้จริงหนูแบ่งตารางไปก่อนแบ่งไปนะคะแล้วค่อยมาจัดการหาค่าอะไรลูกความถี่แล้วค่อยมาจัดการหาค่าความถี่อันแรกความถี่เท่าไหร่ลูก
2: 15
0: ซึ่งอันนี้อาจจะสูงยาวไปนักเรียนก็ต้องแบ่งช่วงของแกนในแนวตั้งให้ได้ก่อนนักเรียนจะต้องดูก่อนว่าในแนวตั้งสูงสุดคือเท่าไหร่แต่ละอันที่แบ่งขีดออกมาจะต้องเท่ากันนะคะอุ๊ยอันนี้10อันนี้9อันนี้8 7 6 5ไม่ใช่อันบน10มันย่นเป็น5ไม่ได้นะมันจะต้องเท่ากันทุกอันเราถึงแล้วก็มาขีดตารางนะคะเราก็จะได้เป็นกราฟฮิสโตแกรมออกมาตรงนี้ครูไม่วาดให้ดูเพราะว่านักเรียนหลายคนวาดเป็นแล้วมาจากสมัยไหนคะมัธยมต้นถูกไหมคะมัธยมต้นซึ่งตรงนี้นะคะการบอกความหมายแต่ละตัวคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะนักเรียนพอทำได้แล้วนะกราฟฮิสโตแกรมได้ไหมคะได้แล้วนะคะกราฟฮิสโตแกรมนะคะจากเมื่อกี้นะคะเราจะมีจุดกึ่งกลางชั้นถูกไหมเราจะมีจุดกึ่งกลางชั้นถูกไหมคะจุดกึ่งกลางชั้นก็คือเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจุดกึ่งกลางชั้นเสร็จแล้วถ้ามาหาจุดกึ่งกลางชั้นโดยการขีดที่เขาเรียกว่ากราฟหลายเหลี่ยมนะคะก็คือลักษณะเช่นนี้เห็นไหมคะจะเป็นกราฟที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมความถี่ถ้าเราลบฮิสโตแกรมออกนะคะก็จะเป็นกราฟรูปหลายเหลี่ยมความถี่ซึ่งกราฟตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะนะคะไปปรับให้เป็นเส้นโค้งได้นะคะปรับให้เป็นเส้นโค้งได้นะคะก็คือจากหลายเหลี่ยมความถี่ตรงนี้ปรับให้เป็นเส้นโค้งซะนะคะก็จะออกมาเป็นกราฟเส้นโค้งนะคะก็จะออกมากราฟเป็นกราฟเส้นโค้งนะคะตัวนี้นะคะเส้นโค้งความถี่ โอเคไหมซึ่งความโค้งของกราฟตัวเนี้ยมันเป็นการบอกข้อมูลได้ว่าข้อมูลของนักเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะคะความโค้งที่เกิดขึ้นแบบนี้ถ้าเราดูความโค้งที่เกิดขึ้นอันนี้โค้งแบบสมมาตรไหมคะสมมาตรไหมคือลักษณะเป็นสองฝั่งนี้เท่ากันไหมคะแล้วก็มีจุดโด่งอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นกราฟที่ค่อนข้างสมดุลนะคะคือเท่ากันแสดงว่าข้อมูลเนี่ยปกติมีคนที่ได้กลางๆคะแนนเยอะๆเนี่ยอยู่ช่วงกลางนะคะก็คือคะแนนประมาณเท่าไหร่75ได้ต่ำก็มีน้อยใช่ไหมคะมีน้อยแล้วก็ส่วนคนที่ได้มากก็มีน้อยแสดงว่าข้อมูลตรงเนี้ยเป็นข้อมูลที่ปกติคือคนได้ช่วงกลางกันเยอะได้คะแนนกลางๆกันเยอะนะคะทีนี้เรามาดูกราฟของการแจกแจงความถี่กราฟของการแจกแจงความถี่ที่มีหลายรูปแบบได้แก่1รูปโค้งระฆังหรือโค้งปกติใช้คำว่า normal curve รูปโค้งระฆังก็คือรูปลักษณะแบบนี้เหมือนระฆังคว่ำไหมคะเหมือนไหมเหมือนคือ2ข้างค่อนข้างทำไมสมมาตรกันนะคะเราเรียกว่า normal curve หรือรูประฆังแบบปกตินะคะต่อไปค่ะโค้งเบ้มันจะต้องเบ้ไปสักข้างหนึ่งไม่ข้างซ้ายก็ข้างขวาซึ่งการเบ้ตรงนี้นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างโค้งรูปตัว U คือแสดงว่าเมื่อกี้ระฆังมันคว่ำถ้าเป็นตัว U คือระฆังมันทำไมลูก
2: หงาย
0: นะคะโค้งรูปตัว J นะคะโค้งสองยอดนะคะใบนมcurve นะคะแล้วก็โค้งหลายตอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะแต่ละอันเป็นอย่างไรอ้าวช่วยอ่านอันนี้ให้หน่อยค่ะโค้งรูประฆังหรือโค้งปกติ
2: เป็นโค้งที่แสดงการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่มีค่าต่างๆมากกว่าข้อมูลที่มีค่าสูงและค่าต่ำเป็นโค้งที่แสดงให้เห็นว่า
0: เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกไหมคะนะคะก็คือและข้อมูลที่มีค่าสูงจะมีจำนวนพอๆกับจำนวนข้อมูลที่มีค่าต่ำคือแสดงว่าคนที่ได้เยอะเนี่ยคือเป็นช่วงกลางเป็นช่วงกลางของข้อมูลนะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้คือเป็นโค้งปกติในความเป็นจริงของสถิติชอบมากเลยถ้าสมมติว่าทำโค้งแบบนี้ทำข้อมูลได้แล้วเป็นโค้งแบบนี้ซึ่งแสดงว่ามีการแจกแจงแบบปกติคนได้น้อยคนที่ได้คะแนนน้อยมีน้อยคนคนที่ได้คะแนนมากมีน้อยคนส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงอะไรคะช่วงกลางนะคะช่วงกลางเอาต่อไปค่ะโค้งเบ้โค้งเบ้มี2ลักษณะก็คือโค้งเบ้ไปทางบวกหรือโค้งเบ้ไปทางขวากับโค้งเบ้ลบอ่ะหนูนึกถึงเส้นจำนวนนึกถึงเส้นจำนวนนะคะโค้งเบ้ไปทางบวกนึกถึงเส้นจำนวนเส้นจำนวนเป็นแบบนี้ถูกไหมคะแบ่งครึ่งตรงกลางคือ0ฝั่งนี้เป็นอะไรลบฝั่งนี้เป็นบวกนะคะก็คือโค้งเบ้ไปทางบวกก็คือเบ้ไปทางนี้เบ้ไปทางด้านบวกด้านขวากับโค้งเบ้ไปทางลบก็คือด้านซ้ายนะคะก็คือด้านซ้ายอ่านเองเลยค่ะโค้งเบ้ทางบวกหรือโค้งเบ้ทางขวา

ไหมกับคำพูดนี้งงไหมข้อมูลส่วนมากมีค่าน้อยและมีข้อมูลส่วนน้อยที่มีค่ามากนะคะอ่ะลองดูอ่ะดูจากรูปตรงนี้ตรงนี้คืออะไรคะความถี่ถูกไหมความถี่แสดงว่าคนตกเยอะไหมถ้าดูอย่างเงี้ยตกเยอะไหมเยอะเพราะเขาคะแนนได้ทำไมคะได้น้อยส่วนใหญ่ได้น้อยคนที่ได้คะแนนมากมีน้อย

0: แต่คนได้คะแนนน้อยมีค่ามากอันนี้คือโค้งเบ้ไปทางขวานะคะต่อไปโค้งเบ้ทางลบหรือทางด้านซ้ายนะคะเอาลักษณะเป็นแบบนี้คือเบ้แสดงว่าค่ามากมีเยอะไหมเนี่ย
1: เยอะ
0: คนได้คะแนนสูงกันเยอะเนาะใครได้คะแนนน้อยนี่ทำไมต้อยต่ำถูกไหมไม่มีเพื่อนเลยอ่ะส่วนใหญ่เพื่อนทำไมได้มากกันเวลาสอบเราเป็นแบบนี้ไหมอุ้ยโทษค่ะเวลาสอบเราเป็นแบบนี้ไหมส่วนใหญ่เราจะอยู่กลางๆกันเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะเอาต่อไปค่ะโค้งรูปตัว U

ับเป็นแบบนี้แสดงว่าคนที่ได้คนที่อยู่ตรงกลางข้อมูลตรงกลางเนี่ยทำไมคะมีค่าน้อยส่วนคนที่ได้ข้อมูลส่วนที่ได้ค่าน้อยทำไมคะมีมากที่ได้มากก็มีมากแต่คนที่ได้คะแนนช่วงกลางนี่ทำไมมีน้อยนะคะมีน้อยนะคะเอาต่อไปค่ะโค้งรูปตัว J

อุ้ยมีกอมีขอด้วยเราลองมาดูรูปกันนะคะความถี่เป็นรูปตัว J สังเกตคะแนนที่มีค่าน้อยทำไมมีความถี่ทำไมด้วยน้อยในส่วนที่มีค่าคะแนนเยอะมีความถี่ทำไมมากแต่ถ้าเป็นรูปนี้คนที่มีค่าคะแนนน้อยมีค่ามากส่วนค่าคะแนนมากมีค่าน้อยถ้าเวลาสอบเกิดลักษณะเช่นนี้จะรู้สึกภูมิใจถูกไหมใช่ไหมคะอุ้ยคนได้เยอะคนตกก็จะต้อยต่ำเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โอ้ดีใจมีเพื่อนตกเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าได้คะแนนทำไมคะน้อยแต่มีค่าเยอะแต่ตรงนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้โอ้รู้สึกภูมิใจเพื่อนตกกันหมดเลยแต่ฉันทำไมฉันผ่านนะคะฉันผ่านอ่ะทีนี้โค้ง2ยอดอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะโค้ง2ยอด

0: ค
1: ่
0: ะ
1: สองยอดแบบนี้แสดงว่าคะแนนที่ทำไมคะใกล้เคียงกันไอ้คะแนนที่แบบมีความถี่เท่ากันเนี่ยมี2ช่วงคะแนนนะคะมี2ช่วงคะแนนอันนี้จะเรียกว่าโค้ง2ยอดนะคะโค้ง2ยอดเอาต่อไปค่ะโค้งหลายตอน
0: เป็นโค้งที่แสดงการแจกแจงความถี่ของข้อมูลคล้ายโค้งลูกระฆังแต่มีหลายยอดทำให้เห็นว่ามีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหลายครั้ง
1: นะคะคล้ายรูประฆังนะคะแต่มีหลายยอดแบบนี้นะคะมีหลายยอดมากกว่าเท่าไหร่ลูกมากกว่า2ยอดนะคะอันนี้จะเป็นโค้งหลายตอนนะคะโค้งหลายตอนสำหรับวันนี้ครูก็คงมีเพียงแค่นี้เป็นไงบ้างคะสำหรับการทบทวนในวันนี้เรื่องตารางแจกแจงความถี่เข้าใจเพิ่มมากขึ้นไหมคะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นทีนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนและที่นักเรียนจะต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทบทวนในวันนี้ในสิ่งที่เราเรียนมาอ้าวช่วยทบทวนให้ครูหน่อยว่าวันนี้สิ่งที่รู้เพิ่มเติมจากอาทิตย์ที่แล้วมีเรื่องอะไรบ้าง 1. ความถี่ความถี่สะสมความถี่

0: สัมผัสใช่ไหมคะความถี่สัมผัสสะสมแล้วก็การสร้างกราฟฮิสโตแกรมแล้วก็ลักษณะของเส้นโค้งที่เกิดขึ้นในแต่ละกราฟนะคะถ้าเป็นโค้งปกติเลยโค้งปกติจะเป็นรูปอะไรคะจะเปรียบได้ระฆังคว่ำนะคะก็คือจะเป็นโค้งปกติซึ่งตรงนี้นะคะสำหรับเรื่องตารางแจกแจงความถี่ครูคงจะมีเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้านะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาแล้วก็นักเรียนทางบ้านด้วยก็คือเครื่องคิดเลขเพราะเราจะต้องคำนวณกันเยอะนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลนักสถิติถ้าไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขหรือว่าถ้าคิดด้วยหัวเนี่ยคิดด้วยสมองเนี่ยมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเพราะว่าจำนวนตัวเลขเราค่อนข้างทำไมลูกมากตัวเลขเยอะแต่ก็มีบางคนใช้เครื่องคิดเลขแล้วทำไมคะคิดผิดเพราะว่าเราไปใช้เครื่องมันผิดวิธีนั่นเองทีนี้ถ้าใครนะคะนักเรียนทางบ้านแล้วก็นักเรียนในห้องถ้าอยากใช้เครื่องคิดเลขนะคะที่ค่อนข้างไม่ใช่แม่นยำใช้ง่ายเมนูง่ายนิดนึงให้นักเรียนไปโหลดแอปพวก เครื่องคิดเลขที่ใช้ในการคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์มานะคะตอนนี้ทุกคนจะเป็นในระบบปฏิบัติการในระบบอะไรหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสามารถไปโหลดเพิ่มได้ไปดูในแอปนะคะว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่แบบเหมือนนักเรียนช่างเขาใช้กันเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็สามารถใช้ได้นะคะก็สะดวกในการกดตัวเลขมากกว่านะคะสัปดาห์นี้ครูคงมีเพียงแค่นี้สัปดาห์หน้าสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมา1เครื่องคิดเลข2สมุด3ความพร้อมของนักเรียนเพื่อที่ว่าจะได้รับรู้จะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะเชิญหัวหน้าห้องค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดนั่งที่ให้เรียบร้อยนักเรียนขอรบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่นักเรียนนักศึกษาเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์บ่มเพาะนะครับของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับหรือว่าครัวยอดเพชรของเรานั่นเองครับก็ยังคงค้างไว้นะครับในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นของนักเรียนนะครับระดับชั้นปวช.นะครับก็อาหารนะครับย้ำอีกครั้งอาหารหมายถึงอะไรครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมครับที่ครูมอสเน้นย้ำทุกครั้งว่าอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแล้วก็ไม่เป็นโทษนะกินแล้วไม่ท้องเสียหรือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยต่อร่างกายนั่นเองครับส่วนคำว่าอาหารไทยก็คืออาหารประจำชาติไทยหรือว่าอาหารที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความหลากหลายในรสชาติอย่างที่ครูมอสเคยยกตัวอย่างให้ฟังใน EP เก่าๆนักเรียนลองกลับไปย้อนดูหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลองกลับไปย้อนดูว่าอาหารไทยเนี่ยทำไมถึงมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายมีความเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวครบรสส่วนความเผ็ดความขมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะฮะเมื่อเราทานเข้าไปต่อมรับรสของเราจะทำงานทำให้รู้สึกเผ็ดหรือว่ารู้สึกขมนะครับความเผ็ดในที่นี้ก็ไม่ได้เผ็ดจนแบบเผ็ดร้อนจนแสบปากก็คือเป็นความเผ็ดที่กลมกล่อมลงตัวนะครับส่วนวันนี้คอนเซปต์เรายังอยู่กันที่เมนูสตรีทฟู้ดเหมือนเดิมก็คืออาหารริมทางอาหารที่นิยมขายเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายส่วนใหญ่จะใช้มือรับประทานง่ายๆเลยไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นของต่างประเทศอาจจะเป็นพวกชิคเก้นวิงพวกเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของไทยเราก็จะเป็นพวกอะไรแนวหมูสเต๊ะใช่ไหมครับพวกผัดกะเพราผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และวันนี้ครูมอสจะมาเสนอเมนูผัดไทยผัดอย่างไรให้เส้นสวยผัดอย่างไรให้กุ้งเด้งผัดอย่างให้อร่อยแล้วก็มีการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างไรซึ่งเมนูที่ครูมอสนำเสนอทุก EP นักเรียนจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมของครูมอสจะไม่มีการใช้ผงชูรสและผงปรุงรสเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักหลักการเลือกซื้อหลักการดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาเพราะว่าในวัตถุดิบจะมีตัวอูมามิหรือว่ารสชาติของความอร่อยในตัวของวัตถุดิบอยู่แล้วนะถ้านักเรียนเลือกซื้อของที่สดที่ใหม่แล้วก็ใช้ของเป็นนะฮะนักเรียนก็จะดึงรสชาติออกมาได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับถึงว่าเราเนี่ยจะยังไม่เชี่ยวชาญเหมือนเชฟในระดับโรงแรมหรือว่าผู้มีความรู้นักวิจารณ์อาหารแต่ถ้าเรารู้จักการเลือกซื้อการใช้วัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทำออกมาได้ดีแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้รับเกียรตินะครับจากลูกมือของครูมอสเองนะฮะน้องแอร์ละกันใช้ให้เป็นน้องแอร์นะฮะจากนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นปวช.2ก็ผ่านรายวิชาของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วนะซึ่งวันนี้นะครับครูมอสยกตัวอย่างเมนูยอดฮิตเลยถามว่าเป็นเมนู number 1เลยก็ได้ถ้าชาวต่างชาติมาชาวต่างชาติจะต้องได้ทานถ้างั้นมาไม่ถึงเมืองไทยก็คือเมนูผัดไทยนะฮะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยโอ้ยที่ตั้งเรียงอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีเยอะแยะมากมายเลยที่ครูมอสเลือกมาใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าในส่วนวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างฮะเริ่มจากขั้นแรกเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าน้ำซอสผัดไทยเนี่ยทำไมแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ซอสมะเขือเทศการใส่ซอสพริกเพื่อแต่งสีซีอิ๊วดำแต่ถ้าเป็นผัดไทยที่เป็นผัดไทยจริงๆเลยดั้งเดิมโบราณนะฮะก็จะมีแค่ส่วนผสมของ1น้ำตาลตะโนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว2น้ำปลา3น้ำมะขามเปียกหรือว่าบางคนอาจจะเติมเกลือเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้รสชาติของตัวน้ำซอสของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็บางคนนะฮะอาจจะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพื่อให้ซอสผัดไทยเนี่ยมันมีสีแต่วันนี้เรามาทำในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคนทั่วไปหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะฮะเริ่มต้นนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลตะโนดแท้นะครับของจังหวัดเพชรบุรีจะมีกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะฮะซึ่งจะหาได้น้อยมากแล้วตอนนี้กิโลนึงก็ค่อนข้างหลายบาทเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บ1กิโลเนี่ยค่อนข้างยากมากไม่ว่าจะการเป
ีนขึ้นไปเก็บในที่สูงแล้วนำมาเคี่ยวนำมาหยอดนะฮะตากแดดกว่าจะได้ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราเริ่มเคี่ยวกันเนี่ยในห้องส่งเนี่ยจะต้องกลืนน้ำลายแน่นอนเมื่อเจอน้ำตาลตโนดแท้ของจังหวัดเพชรบุรีเข้าไปนะครับวันนี้ครูมอสใช้น้ำตาลตโนด1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็2นะครับเป็นน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับก็นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องการใช้เป็นยี่ห้อไหนอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลือกใช้นะครูมอสขอไม่บอกยี่ห้อละกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยจะใช้ยี่ห้ออะไรส่วนน้ำตาลก็เช่นเดียวกันถ้าหาน้ำตาลตโนดแท้ๆไม่ได้น้ำตาลมะพร้าวใช้ได้น้ำตาลผสมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับครูมอสก็จะคั้นใหม่ๆสดๆนะครับออกมานะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้ลองชิมนิดนึงว่าตัวน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนผสมในน้ำซอสเดี๋ยวเราก็จะใช้หอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมสับเล็กน้อยนะครับประมาณอย่างละ1ช้อนชาในการผัดให้หอมก็เราจะได้มีความหอมแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับน้องแอร์เปิดแก๊สครับอันดับแรกนะครับเปิดแก๊สนะฮะแก๊สนะครับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือว่าไงนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้อย่างที่ครูมอสบอกนะครับเราก็ต้องรู้จัก

ครับครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวของผัดไทยอีกฮะแต่ตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็กระเทียมอีก1ช้อนชาครับแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเราผัดอะไรเพื่อดึงความคีม่านะครับของหรือว่าความที่เป็นกลิ่นหรือว่าไอหอมระเหยในตัวหอมและกระเทียมนะครับออกมานะฮะเราต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นที่กระเทียมกับหอมนะครับได้ที่แล้วครูมอสก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับ

เบาไฟนะครับใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องเจียวน้ำตาลนะครับให้ขึ้นสีก่อนเราเรียกว่าการขึ้นสีเพราะว่าซอสของเราเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับเป็นซอสของผัดไทยโบราณแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นของน้ำตาลตะโหนดนะครับค่อนข้างมีความหอมเฉพาะตัวนะฮะเราต้องเคี่ยวลักษณะที่ดีของซอสผัดไทยจะต้องมีความข้นหนืดแต่ว่าไม่เหนียวถึงกับเป็นแตงเมนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะเจียวน้ำตาลนะครับให้กับโดยใช้ความร้อนอ่อนๆ นะครับให้น้ำตาลเนี่ยได้ที่ก่อนนะครับถึงจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาลงไปนะครับอัตราส่วนน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะขามเปียก1ถ้วยนะครับเพราะว่ารสชาติของผัดไทยเนี่ยจะออกหวานนำเนาะแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยเพราะว่าความเค็มจะมาจากไชโป๊สับอีกแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ความเปรี้ยวเราจะบีบมะนาวซ้ำได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการจัดเสิร์ฟเนี่ยครูหมอเสิร์ฟเครื่องเคียงอะไรบ้างและทำไมครูหมอต้องเสิร์ฟแบบนี้เพราะอะไรนะฮะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะราดน้ำปลาลงไปนะครับนะน้ำปลาครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวตอนเราผัดเส้นเราจะหยอดน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เส้นมีความหอมของกลิ่นน้ำปลาครับแล้วสุดท้ายนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับตอนนี้นะครับกลิ่นน้ำปลากลิ่นมะขามเปียกแล้วก็กลิ่นน้ำตาลเนี่ยฮะโอ้โหแรงมากเลยหอมมากตอนนี้เตะกินจมูกนักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะเราใช้เวลานะครับในการเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงในตัวนี้ครับส่วนของตัวน้ำผัดไทยที่ครูมอสเนี่ยสอนนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยไม่จำเป็นใช้จะเอาไปใช้ได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยด้วยผัดหมี่ก็ใช้ได้นะผัดหมี่โบราณที่เราเคยเห็นที่ใส่กุ้งแห้งไข่ฝอยนะครับที่เราเคยได้รับประทานกันนะฮะเมนูตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่อีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เตรียมผัดเส้นไปพร้อมๆกันนะฮะน้องแอร์ยกมานี่ครับเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็นักเรียนสามารถชิมรสชาติได้นะครับถ้าเปรี้ยวเค็มหรือว่าหวานอะไรเงี้ยนักเรียนต้องการความหวานเพิ่มก็เตรียมเพิ่มได้เลยแต่ว่าในสูตรที่ครูมอสเนี่ยความหวานกำลังดีเค็มกำลังดีนะครับนักเรียนก็ต้องขึ้นอยู่กับมะขามเปียกของนักเรียนด้วยว่าแต่ละที่มะขามเปียกก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีเค็มเปรี้ยวหวานที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือนักเรียนก็ถ้าต้องการเปรี้ยวมะขามเปียกไม่เปรี้ยวมากสามารถเติมน้ำส้มสายชูได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวน้ำส้มสายชูเองด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเราจะทิ้งไว้เพื่อให้ซอสเนี่ยมีความข้นในระดับหนึ่งนะฮะใช้ไฟอ่อนตุ่นไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราจะมาผัดเครื่องผัดไทยกันก่อนนะฮะแล้วในตัวของเครื่องผัดไทยเราก็จะต้อง

ผัดตัวเครื่องผัดไทยแล้วพักไว้ก่อนนะครับว่าแล้วจะมารู้กันว่าในตัวของผัดไทยเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นเราจะใส่น้ำมันก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราจะผัดเครื่องก่อนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะผัดเส้นก่อนแต่ส่วนของครูมอสเนี่ยจะผัดเครื่องก่อนแล้วนําขึ้นมาพักไว้เพราะว่าถ้าเราผัดเครื่องเสร็จแล้วนํามาพัดไว้พักไว้แล้วกระทะเนี่ยเราใช้ใบเดิมได้เลยแล้วนําเส้นลงไปผัดเส้นเนี่ยก็จะได้กลิ่นของเครื่องที่เราผัดให้หอมไว้ตั้งแต่แรกนะครับหอมแดงนะครับ1ช้อนชานะครับกระเทียมนะครับ1ช้อนชาเหมือนกันครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวกุ้งขาวนะครับกับหลักการเลือกซื้อครูมอสอยากเน้นย้ำนะครับกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลตัวต้องแน่นนะครับติดกันหัวไม่ดำนะครับไม่มีกลิ่นแปลกปลอมนะฮะไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีนหรือว่าสารอื่นๆเจือปนนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับเราก็ใส่ไปเลยสัก 3-4 ตัวนะครับ

หวานนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นของเกือบทุกจังหวัดนะครับก็จะใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับประมาณ2ช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำขึ้นมาพักไว้แล้วนำเส้นไปผัดนะครับแล้วก็โรยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับประมาณนิดเดียวเพื่อให้มีกลิ่นหอม

เมื่อกุ้งสุกได้ที่ทุกอย่างเข้ากันดีเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะฮะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะตักพักไว้ก่อนตอนนี้ตัวซอสเราก็ยังเปิดไฟวอร์มไว้นะครับเพื่อให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราผัดแล้วนะครับก็จะมีไชโป้มีหอมกระเทียมมีกุ้งแล้วก็มีเต้าหู้นะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดเส้นกันต่อฮะเบื้องต้นเราก็เหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนะครับลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตัวเส้นนี่ครับคุณมดเลือกใช้เป็นเส้นจันทร์ครับหรือว่าเส้นผัดไทยเราสามารถเลือกซื้อได้เลยบอกทางร้านว่าวันนี้เราต้องการจะทำผัดไทยนะเลือกเส้นให้หน่อยก็ได้เราจะนิยมใส่เส้นจันทร์เพราะว่าเส้นจันทร์เนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ขาดยากนะครับเวลาเราผัดเส้นผัดลักษณะที่ดีของผัดไทยเราจะตกเส้นจะต้องเป็นเส้นนะครับไม่แหลกวันนี้ครูมอสแช่น้ำไว้แล้วเพื่อให้เส้นเนี่ยฮะเวลาผัดอ่ะมันจะนุ่มนะครับ

เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ำผัดไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยได้หรือยังเราก็ใช้การยกขึ้นมาดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้ยังก็คือยังต้องรออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าความข้นหนืดเนี่ยยังไม่ได้ที่แต่ว่าประมาณ 50% แล้วครับจากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจาก 100% อันนี้ประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้อีกสักแป๊บหนึ่งฮะส่วนเส้นผัดไทยเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความนุ่มนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นต้องผัดให้เส้นสุกก่อนนะครับถ้าเราใส่น้ำซอสลงไปตัวน้ำซอสเนี่ยมันมีความหวานของน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะไปรัดเส้นทำให้เส้นเนี่ยไม่สุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเส้นเนี่ยเราใส่น้ำแล้วก็ดูความเหมาะสมของเส้นเราสามารถใช้มือหยิบจับได้เลยหรือว่าใช้ซ่อมเนี่ยฮะตักดูเวลาผัดนะครับเทคนิคง่ายๆไม่ให้เส้นขาดก็คือจับตะหลิวเนี่ยครับลง

แล้วค่อยๆคนอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกันนี่ฮะตอนนี้เส้นของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้นะครับที่เราพักเอาไว้นะครับลงไปนะครับก่อนจะใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำซอสนะครับผัดได้เลยครับผัดให้เข้ากันแล้วตัวน้ำซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะครับความเหนียวตามที่เราต้องการเลยเราก็ใส่ลงไปนะ1ทัพพีก่อนนะครับเราก็ดูปริมาณ1เสิร์ฟนะครับเราก็หยอดลงไปได้เลยแล้วเราก็ดันเส้นนะครับไปไว้ด้านข้างเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะใส่ไข่นะครับไข่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นไข่ไก่ส่วนไข่จะเลือกเป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับเวลาใช้ไข่ครูมอสบอกเน้นย้ำเสมอไม่ควรนำไข่ตอกลงไปในถ้วยเลยควรในกระทะเลยควรตอกใส่ถ้วยก่อนหนึ่งเพื่อเซฟวัตถุดิบว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยไข่ที่เราใช้เนี่ยเน่าเสียหรือไม่นะครับใส่น้ำมันนี่ครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตรงน้ำมันที่เราใส่ลงไปนะฮะให้ไข่เซตตัวก่อนที่จะคนนะครับเพื่อไข่เวลาคนเทคนิคง่ายๆให้ดันเส้นกลับมาครอบที่ไข่เพราะว่าไข่จะได้เข้าไปเกาะกับเส้นนะครับเราก็ตีให้ไข่แดงแล้วเราก็ดันเส้นกลับมาเพื่อให้เส้นตัวนี้ไข่เนี่ยเข้าไปกับบนอยู่กับเส้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพลิกด้านนะครับพอไข่สุกก็พลิกด้านเป็นไงครับไม่ยากนะฮะขั้นตอนการทำผัดไทยเราพลิกด้านออกมานี่แล้วก็คนได้ครับส่วนผสมต่อไปนะครับที่ครูมอสจะใส่ลงไปในผัดไทยนะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งครูมอสก็เลือกเป็นกุ้งแห้งที่มีความเค็มไม่มากใช้การปรุงกันแปรรูปโดยธรรมชาตินะฮะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงฮะใส่ลงไปเลยตามความชอบนะครับต่อไปครับถั่วลิสงครับอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ครูมอสก็บดเองนะครับยิ่งเราคั่วเองบดเองถั่วลิสงก็จะมีความหอมครับหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินนะฮะเราก็ใส่ลงไปครับต่อไปครับขาดไม่ได้ครับถั่วงอกนะครับในผัดไทยเดี๋ยวใส่ถั่วงอกเสร็จครูมอสจะต้องใส่น้ำซอสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยซึมไปถึงผักที่เราใส่ด้วยนะครับถึงครูมอสไม่ใส่น้ำซอสเยอะตั้งแต่แรกนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้ถั่วงอกของเราสุกเล็กน้อยนะครับบางคนก็นิยมทานถั่วงอกที่มีความกรอบๆนิดนึงแต่วันนี้ครูมอสเสิร์ฟเป็นถั่วงอกดิบด้วยเดี๋ยวจะผัดถั่วงอกตัวนี้ให้มันสลดนิดนึงนะครับและตบท้ายด้วยกุช่ายนะครับก็คือเป็นพระเอกของผัดไทยเลยนะฮะก็จะช่วยเสิร์ฟในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูมอสขอเคลียร์สเตชันตรงนี้ก่อนเพื่อที่ได้จัดเสิร์ฟให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าในการจัดเสิร์ฟผัดไทยเนี่ยเวลาไปจัดจำหน่ายเนี่ยจัดยังไงให้น่ากินหรือว่าน่าทานนะครับตอนนี้ผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอันนี้ก็คือลักษณะที่ดีควรมีกลิ่นของกระทะเล็กน้อยหรือว่ามีความไหม้นิดๆนะครับก็จะทำให้รสชาติของผัดไทยนะฮะชูรสชาติขึ้นมากขึ้นนะครับถามว่าทำไมใส่กล่องเลยไม่ได้หรอครับครูมอสหรือว่าก็กินเลยใส่จานธรรมดาก็กินเลยไม่ได้นะฮะในการจัดจานเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผัดไทยได้ด้วยนะถ้าเราเสิร์ฟธรรมดาต่อให้เราใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรแต่ว่าเราไม่รู้จักการจัดจานการเสิร์ฟมันก็จะลดมูลค่าของอาหารของเราได้ด้วยเน้นย้ำ1รสชาติต้องอร่อย2ความสะอาดนะความสวยงามหน้าตาแล้วก็อย่าลืมเรื่องต้นทุนที่ครูมอสได้บอกไปว่า
ใน1จานเรามีต้นทุนอะไรบ้างและจานนี้เราจะขายเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจของนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะครับผัดไทยก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับ1นะครับกุช่ายนะครับกุช่ายดิบที่เราจัดเสิร์ฟมาตรงนี้นะครับ2ถั่วงอกดิบครับ3หัวปีทำไมครูมอสไม่เสิร์ฟหัวปีเป็นชิ้นใหญ่ๆในเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยฮะได้เอาไปคลุกเคล้าแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันกับตัวผัดไทยเลยครูมอสเลยซอยเป็นเส้นๆเทคนิคการทำหัวปีอย่างไรให้ไม่ดำครับนักเรียนครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าหัวปีเนี่ยค่อนข้างดำได้ง่ายเซนซิทีฟต่ออากาศเมื่อเราปอกออกมาแล้วเนี่ยครับก็คือเมื่อหัวปีอ่ะโดนอากาศหรือว่าเราหั่นมันจะดำทันทีเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยครับก็คือ1เราจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้มะขามเปียกหรือน้ำมะนาวหรือเกลือที่มันมีความเป็นกรดนะฮะมาละลายกับน้ำแล้วเราก็ต้องรีบตัดแต่งหรือว่านำมาถูกับหัวปีเพื่อลดความดำนะฮะของยางที่อยู่ในหัวปีนะฮะแล้วรีบตัดแต่งแล้วก็ต้องรีบแช่ลงไปในทันทีนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ให้นานจนเกินไปถ้ายิ่งนานหัวปีเนี่ยจะยิ่งดำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมะนาวนะครับมะนาวเราก็เลือกใช้เป็นมะนาวดูไซส์นิดนึงมะนาวที่มีน้ำเยอะเป็นมะนาวแป้นก็ได้ครับส่วนพริกป่นเราก็เสิร์ฟไปด้านข้างหรือว่าจะมีถ้วยแยกก็ได้เผื่อลูกค้าบางท่านไม่ทานเผ็ดหรือว่าไม่ทานพริกเราก็ถึงครูมอสบอกไปทีแรกว่าซอสครูมอสเนี่ยจะไม่ใส่พริกป่นลงไปในซอสเลยแต่บางสูตรก็จะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับเด็กเล็กหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อผัดไทยของเราอะนะครับสุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงเพิ่มเท็กเจอร์ให้ความกรุบกรอบและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยและสุดท้ายบางที่นะครับก็จะเสิร์ฟน้ำตาลทรายแต่วันนี้ตัวผัดไทยของครูมอสเนี่ยมีความหวานที่พอดีอยู่แล้วนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟน้ำตาลทรายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาจัดจานกันอย่างที่ครูมอสเคยบอกครับเราจะเลือกใส่ตัวเส้นหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับลงไปก่อนด้านล่างนะครับของจานนะครับปริมาณเราก็วันนี้ครูมอสผัดนะครับปริมาณก็คือ2คนทานนะฮะแต่วันนี้เราจะจัดเสิร์ฟเพียง1จานก่อนนะครับปริมาณ2คนจานแล้ว2คนทานเราก็เลือกตัวที่เป็นเส้นลงไปก่อนนะฮะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็จะนำถั่วงอกเต้าหู้กุ้งแห้งนะฮะที่เป็นเครื่องนะฮะไว้ด้านบนนะครับของจานนะฮะเพื่อความสวยงามสีเขียวที่ได้เราก็จะได้มาจากกุช่ายนะฮะเราต้อง1สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในจานอาหารนะครับนักเรียนนักศึกษาก็คือองค์ประกอบความสมดุลของจานไม่ว่าจะเป็นสีรูปทรงต่างๆนะฮะไม่ว่าเวลาเราจัดจานอาหารเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นทรงกลมทั้งหมดหรือว่าเป็นฝอยทั้งหมดหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันจะไม่ดูไม่มีความหลากหลายของจานอาหารนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ครูมอสก็ทำไมครูมอสไม่ผัดกุ้งไปทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งกุ้งไว้นานกุ้งก็จะมีความทำไมลูกแข็งใช่ไหมเมื่อโดนความร้อนนานๆนะฮะเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันเซตตัวทำให้แข็งกระด้างนะครับมันเราก็เลยไม่ควรนะฮะที่จะทิ้งไว้นานเกินไปครับเราก็ต้องดูความยิ่งปลาหมึกก็จะสุกเร็วกว่ากุ้งเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่เราใช้เนี่ยมันมีความสุกง่ายสุกยากอย่างไรเราต้องมีกระบวนการการวางแผนอย่างเช่นถ้าเป็นหมูก็สามารถผัดไปได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกช้าใช่ไหมลูกต้องใช้เวลานานในการผัดนะนะแล้วก็อย่างตรงนี้เราก็จะโชว์กุ้งไว้ด้านบนเพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผัดไทยตัวนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับเราก็จะแต่งด้วยเห็นไหมฮะเราเขียวๆมันไม่ค่อยมีเราก็จะโรยด้วยกุช่ายอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้เป็นสูตรของครูมอสเองนะครับก็คือใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะครับโรยแต่งไปด้านบนนะฮะของผัดไทยหอมเจียวตัวนี้ครูมอสก็เจียวเองนะฮะเทคนิคง่ายๆเลยก็คือใน
เราต้องซับน้ำในตัวห่อ

หอมออกให้หมดก่อนนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปเจียวโดยมีน้ำมันในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองทองเราต้องรีบเช็คน้ำมันออกทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่นำน้ำมันออกความร้อนเนี่ยครับจะยังอยู่ในตัวของหอมก็จะทำให้หอมเนี่ยโอเวอร์คุกแล้วก็ไหม้ได้อย่าลืมสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามนะครับความสะอาดบริเวณรอบจานนะฮะเพราะว่าเราคำนึงถึงไปถึงเวลา F&B หรือว่าพนักงานบริการนะฮะไปเสิร์ฟเราก็ต้องดูด้วยรอบจานมีความมันไหมมีอะไรไหมครับเราก็ใช้ทิชชู่อเนกประสงค์เนี่ยค่ะราคาต้นทุนก็ไม่แพงนะครับนำมาเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาผัดไทยกุ้งสดของเรานะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปทำที่บ้านหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราจะมาสรุปให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังอีกครั้งนะฮะจากนี้ขออนุญาตเคลียร์สเตชันนิดนึงนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นได้ชัดๆนะครับในการทำอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่ครูมอสเน้นย้ำเลย1ก็คือความสะอาดเราควรทำไปเก็บไปเคลียร์ไปไม่ควรวางทุกอย่างไว้บนสเตชันนะครับก็คือพยายามทำไปเคลียร์ไปเก็บไปนะฮะเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยของเชฟที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะนักเรียนนักศึกษาของครูมอสเนี่ยเวลาเรียนกับครูมอสครูมอสจะเตือนย้ำอยู่ตลอดว่านักเรียนจะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนทำไมจะต้องเตรียมของให้พร้อมเพราะอะไรถ้าเราเตรียมของไม่พร้อมเราก็หั่นไปหั่นมาอันนี้ก็ยังไม่ได้หั่นแต่ของที่อยู่ในกระทะจะไหม้แล้วแต่อย่างเมื่อเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูมอสเตรียมหั่นซอยสับทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและเราจะมีขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเสื่อมเสียวัตถุดิบที่เราได้ทำด้วยยิ่งสมมุติเมื่อกี้ถ้าครูมอสเจียวหอมกับกระเทียมอยู่แล้วลำดับต่อไปครูมอสจะต้องใช้กุ้งแต่กุ้งครูมอสยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้เอาเส้นดำออกยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยครูมอสก็ต้องวิ่งไปด้านหลังเพื่อไปเตรียมก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาและกระเทียมก็ไหม้นะฮะเต้าหู้ก็ยังไม่ได้หั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็ทำให้กุ้งโอเวอร์คุกได้อันนี้ฮะมันก็จะทำให้เราเสียวัตถุดิบตรงนั้นไปเลยนะครับเห็นไหมคะว่าที่ครูมอสบอกมาตลอดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้เลือกซื้อมาเนี่ยเราเลือกจากแหล่งวัตถุดิบจริงๆแล้วก็ดึงรสชาติหรือว่าดึงความอูมามิเนี่ยในตัวของวัตถุดิบออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งซึ่งกุ้งก็มีความหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้งอยู่แล้วกุ้งแห้งก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งแห้งอยู่แล้วใช่ไหมครับและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อมารวมกันมันก็ให้รสชาติที่มีความ3รสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ผงปรุงรสหรือว่าชูรสเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าผงชูรสเนี่ยทานไปแล้วดีไหมมีผลต่อสุขภาพไหมนะฮะอย่างงานวิจัยที่เราได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าทานผงชูรสแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ที่ครูมอสเคยศึกษานะฮะว่าผงชูรสเนี่ยจากมันสำปะหลังซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปมาเพราะพวกอาหารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพืชใต้ดินนะฮะจะต้องปรุงสุกก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันสำปะหลังมันเทศมันแกะจะไม่ใช่มันแก้วไม่ใช่นะฮะมันแก้วเป็นผลไม้สามารถทานดิบได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำมาทานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการปรุงให้สุกก่อนนะฮะในการทำอาหารครับเห็นไหมครับผัดไทยเน้นย้ำนะครับซอสผัดไทยสามารถทำได้หลากหลายเมนูไม่ใช่เพียงผัดไทยอย่างเดียวจะเป็น1ซอสของไข่ลูกเขย2ซอสของผัดหมี่โบราณแล้วก็สามารถนำไปแปรรูปใช้ในส่วนของผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ปลา3รสก็ได้สามารถใช้ซอสตัวนี้หากินได้เกือบทุกเมนูหากนักเรียนลองไปทำดูนะครับเน้นย้ำอีกครั้งส่วนผสมมีแค่3อย่างง่ายๆครับ1น้ำตาลตะโนด1ถ้วยตวงครับ2น้ำมะขามเปียก1ถ้วยตวงครับ3น้ำปลาอย่างดีนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หอมใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนสีที่ได้ทำไมถึงเข้มทั้งที่ครูมอสไม่ได้ใส่ตัวปรุงแต่งสีเลยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหรือว่าน้ำมันหอยเราจะต้องเจียวให้ตัวน้ำมันเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยมันบราวน์ก่อนก็คือ

ให้มันมีสีน้ำตาลออกมาก่อนที่เราจะใส่วัตถุของเหลวอย่างอื่นลงไปเช่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาหรือว่าน้ำเปล่านะฮะเราจะต้องให้ได้สีก่อนพอได้สีแล้วปุ๊บเราถึงจะใส่ของเหลวลงไปแล้ววัตถุตัวผัดไทยของเราหรือว่าซอสอย่างอื่นของเราเนี่ยจะไม่ต้องใช้ซีอิ๊วดำเลยจะไม่เหม็นกลิ่นกากซีอิ๊วดำหรือว่าไม่เหม็นน้ำมันหอยหรือว่าไม่เหม็นตัวที่เป็นบางตัวฮะเขาจะใช้พวกน้ำตาลอ้อยลงไปช่วยด้วยหรือว่าน้ำตาลทรายแดงในบางสูตรฮะแต่น้ำตาลตะโนดเนี่ยมีสีเฉพาะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ให้เป็นเท่านั้นเองครับหลักการเก็บรักษานะครับซอสเมื่อใช้เสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราจะไม่ควรนำของร้อนเข้าตู้เย็นโดยทันที1เพราะว่าจะทำให้ของเนี่ยเสื่อมเสียได้ง่าย2ตู้เย็นทำงานหนักนะฮะเพราะว่าถ้าของร้อนตู้เย็นเราร้อนอยู่เอ้ยมีความเย็นแต่เรานำของที่มันร้อนจัดๆเนี่ยเข้าไปอุณหภูมิในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดลงทำให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยของเราชำรุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเนี่ยครูมอสบอกเทคนิคเล็กนิดหนึ่งเวลาเราได้มาเนี่ยกุ้งสดๆเลยเป็นจากทะเลหรือว่าเป็นจากที่เราไปซื้อเราไม่ควรสมมุติเราได้มา2กิโลแต่วันนี้เราจะใช้แค่1กิโลหรือครึ่งกิโลเราไม่ควรปอกทั้งหมดเลยเราควรบางที่เขาจะเอากุ้งเนี่ยใส่ทัปเปอร์แวร์นะฮะหรือว่ากล่องเก็บอาหารนะฮะแล้วก็ใส่น้ำลงไปปิดฝาแล้วก็เข้าช่องฟรีซก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ควรนำไปละลายน้ำโดยตรงหรือว่าไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปผ่านความร้อนนะคะนักเรียนจะต้องมีการวางแผนสมมติวันนี้เราจะต้องใช้อาหารที่อยู่ในช่องฟรีซนะใช้ของสดที่อยู่ในช่องฟรีซก่อนนอนนักเรียนจะต้องเอาของเนี่ยลงมาอยู่ในช่องชิลก่อนเพื่อให้วัตถุดิบเนี่ยค่อยๆคูลดาวน์ลงละลายตัวเองลงนะฮะและจะยังรักษาคุณภาพทางโภชนาการของวัตถุดิบไว้ได้ด้วยนะฮะส่วนอย่างอื่นพวกผักการเก็บรักษาผักแล้วกันเราเรียนรู้เรื่องอาหารแล้วเราต้องรู้จักการเก็บรักษาอย่างผักโดยเฉพาะพริกต้นทุนตอนนี้พริกกิโลนึงหลายร้อยบาทมากเวลานักเรียนเก็บรักษาผักที่เราได้มาจากตลาดสิ่งที่ควรทำเลยก็คือล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซึ่งในการล้างเนี่ยให้สะอาดเพื่อปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาที่เป็นสารเคลือบแว็กของผักนะฮะนักเรียนจะต้อง1ใช้เกลือก็ได้ผสมน้ำแช่ไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะให้สารเคมีพวกนี้ออกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด2ใช้ด่างทับทิมผสมกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือว่า3เทคนิคนี้ง่ายมากก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าแต่ต้องใช้น้ำเปล่าเนี่ยไหลผ่านนะครับเอาผักใส่ในกะละมังแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านเป็นสายแล้วก็ล้างให้สะอาดเลือกใบเน่าๆเสียๆออกช้ำๆออกนะฮะเสด็จไว้แห้งนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากล่องเก็บสุญญากาศฮะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยโดนอากาศน้อยที่สุดยิ่งโดนอากาศความเย็นต่างๆเนี้ยก็จะอาจจะทำให้ผักเราเน่าเสียได้นะฮะส่วนนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าผักที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่สุดเมื่อเขาเอามาวางเทียบกันแล้วมีผักบุ้งมีกะหล่ำปีมีดอกกะหล่ำมีผักคะน้าแล้วก็มีผักกาดขาวผักที่อยู่ได้นานที่สุดเลยเก็บรักษาได้ง่ายที่สุดเขาครูอาหารเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับข้อสอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็น1ส่วนของวิชาของการสอบมาตรฐานวิชาชีพเนาะของอาหารเนี่ยของกรมพัฒนาฝีมือรายงานเขาจะถามเลยให้โจทย์เรามา5ข้อว่าผักชนิดใดอยู่ด้านนอกได้นานที่สุดตอบผักกะหล่ำปีนะครับนักเรียนครับเห็นไหมครับหลักการเลือกซื้อแล้วการเตรียมวัตถุดิบครูมอสได้บอกไปแล้วแล้วก็การเก็บรักษาการใช้เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังเซฟตี้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดการใช้เตาแก๊สหรือว่าการใช้ครกนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในตรีมสตรีทฟู้ดของเราวันนี้นะครับครูมอสกับน้องแอร์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ EP ต่อไปจะมาเจอครูมอสกับน้องแอร์ในส่วนของเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นที่อยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องนี่พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
3: ของเราคือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงจะรู้ว่าคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็น

0: ว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของความยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
1: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
0: 02-141-2958
2: อันนี้เป็นสายตรงเลย
1: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
2: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
0: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
0: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจาก

0: จะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความงามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ C1 ก็2:1นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น2:1นะครับส่วน C1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
0: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
2: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชคยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบัน

0: จะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับ EP 4นะคะการใช้งานชุดเครื่องมือ Drawing นะคะชุดเครื่องมือ Drawing นะคะเป็นชุดการใช้งานคำสั่งเบื้องต้นนะคะของโปรแกรม AutoCAD เลยนะคะการใช้งาน Drawing เนี่ยก็คือการเขียนออบเจกต์ต่างๆนะคะซึ่งในชุดเครื่องมือเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยกัน7ส่วนหลักๆนะคะก็จะมีการเขียนเส้นนะคะการเขียนเส้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีไลน์โพลีไลน์นะคะ SP line SP line เนี่ยคือหมายถึงเครื่องมือที่เป็นเส้นโค้งเส้นฟรีฟอร์มนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นชุดเครื่องมือการเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปวงกลมส่วนที่3นะคะแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยจะเป็นรูปก้อนเมฆนะคะรูปก้อนเมฆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะคะจะใช้ในการเขียนแบบที่เป็นงานที่ต้องการแก้ไขเราก็จะใช้รูปก้อนเมฆเนี่ยค่ะในการแก้ไขแบบเบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่วนที่5เนี่ยจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็คือโพลีกอนนะคะส่วนที่6เนี่ยจะเป็นการเขียนรูปวงรีค่ะแล้วก็ส่วนที่7จะเป็นการเขียนเส้นโค้งนะคะส่วนสีแดงๆที่หน้าจอนะคะที่เน้นไว้นี่ก็คือเป็นคำสั่งคีย์ลัดนะคะส่วนหน้าตาของ Drawing อย่างที่เราดูไปในโปรแกรมบ้างแล้วนะคะก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชุดคำสั่งในการเขียนงานทั้งหมดเลยนะคะค่ะในส่วนแรกนะคะในส่วนของการเขียนเส้นเนี่ยคำสั่งไลน์เนี่ยจะแตกต่างกับคำสั่งของโพลีไลน์นะคะซึ่งในส่วนของคำสั่งไลน์เนี่ยจะทำงานโดยการกำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็กำหนดจุด end point เท่านั้นค่ะต่อไปจะเป็นตัวคำสั่งของโพลีไลน์นะคะหรือคีย์ลัดที่เป็น PL นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นตรงต่อเนื่องนะคะเป็นเส้นเดียวกันตลอดไม่ว่าเราจะเขียนไปกี่หยักนะคะก็จะเป็น1 object เป็นเส้นเดียวกันนะคะแล้วก็โดยเราเนี่ยสามารถกำหนดคุณสมบัติของเส้นได้นะคะกำหนดความหนาของเส้นได้ด้วยแต่ว่าในส่วนของตัวลายอะค่ะกำหนดความหนาของเส้นไม่ได้นะคะจะกำหนดได้แค่เฉพาะเวลาเราจะพอร์ตแต่ว่าในหน้าการทำงานเราจะกำหนดไม่ได้เหมือนตัวโพลีไลน์นะคะโดยตัวโพลีไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการเอาตัวลาย2ตัวนะคะหรือหลายเส้นก็ได้ค่ะมาจอยกันหรือมาผสมกันเพื่อเป็นตัวโพลีไลน์นะคะสังเกตในตัวไอคอนของมันเนี่ยก็จะมี3จุดจะไม่เหมือนตัวลายนะคะลายจะมีแค่2จุดแต่ว่าตัวโพลีไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเป็นได้ทั้ง3 4หรือหลายๆจุดเลยนะคะ SP line นะคะตัว SP line เนี่ยจะเป็นเส้นของเส้นโค้งเส้นฟรีฟอร์มนะคะซึ่งจะต่างกับตัว arc นะคะตัว arc คือตัวเส้นโค้งธรรมดานะคะตัว SP line เนี่ยจะกำหนดได้หลายจุดเลยเปรียบเสมือนเส้น PL นะคะจะเป็นลักษณะที่ฟรีฟอร์มนะคะแล้วก็มันลากผ่านได้หลายจุดกำเนิดนะคะต่อไปจะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปร่างนะคะรูปร่างก็จะประกอบไปด้วยการเขียนสี่เหลี่ยมการเขียนสี่เหลี่ยมก็กำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดทะแยงมุมนะคะคีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะกำหนดค่าความสูงได้กำหนดแอเรียได้นะคะต่อไปจะเป็นการเขียนรูปวงกลมก็จะอยู่ในชุดคำสั่งของ Draw เหมือนกันก็จะมีการคีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะเป็นลักษณะของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นรัศมีนะคะแล้วก็กำหนด2จุด3จุดนะคะหรือจะเป็นการที่เรากำหนดจากด้านใดด้านหนึ่ง2ด้านนี้นะคะแต่หลักๆวิธีการใช้งานคำสั่งเนี่ยเราจะใช้ตัว command line นะคะเป็นหลักในการบอกว่าเราจะต้องทำขั้นตอนใดต่อไปนะคะอย่างตัววงกลมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดก็คือ6แบบตามนี้เลยนะคะแต่หลักๆที่ใช้จริงๆก็จะมีอยู่ใน2ส่วนตัวนี้ก็คือการกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็การกำหนดรัศมีของวงกลมนะคะในการขึ้นวิธีการใช้ของมันก็คือการกดเลือกตัวคำสั่งหรือการคีย์ตัว C เข้าไป1ตัวนะคะแล้วก็กำหนดจุดพิกัดนะคะในการสร้างวงกลมต่อไปเนี่ยจะเป็นรูปก้อนเมฆค่ะรูปก้อนเมฆเนี่ยค่ะเราสามารถทำได้โดยการสร้างตัวกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วเราใช้ตัวเนี้ยไปคลิกเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นตัวก้อนเมฆก็ได้หรือเราสามารถสร้างตัวก้อนเมฆขึ้นมาเองเลยก็ได้ก็อาจจะเป็นรูปก้อนเมฆที่ฟรีฟอร์มขึ้นไปนะคะโดยคำสั่งนี้จะกำกับหมายเหตุล้อมรอบจุดที่มีการแก้ไขก็คือมันจะมีจุดรอบๆตัวของรูปก้อนเมฆเลยนะคะแล้วก็เราสามารถย่อขยายจากชุดคำสั่งนี้ได้เลยส่วนตัวคำสั่งลัดของมันเนี่ยก็จะเป็นตัว REVC นะคะเราต้องคีย์4ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็จะใช้งานชุดคำสั่งนี้ได้ตามปกตินะคะต่อไปก็จะเป็นการเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็คือการเขียนรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยม
สี่เหลี่ยมเราก็สามารถเขียนได้จากตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะแยกคำสั่งกันเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นวิธีการใช้งานของมันเนี่ยเราจะต้องคีย์จำนวนเหลี่ยมของมันไปก่อนแล้วก็สามารถทำได้จนถึง 1,024 เหลี่ยมนะคะในวิธีการใช้อ่ะค่ะเราก็จะกดเลือกคำสั่งนะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขจำนวนเหลี่ยมนะคะแล้วก็วาดขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถกำหนดขนาดได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนคำสั่งของตัวเนี้ยค่ะจะคล้ายๆกับPolyline ตัวคำสั่งรัดนะคะแต่ว่าตัวนี้จะใช้เป็น POL แต่ Polyline เนี่ยจะย่อเป็น PL นะคะต่อไปเป็นการเขียนรูปวงรีนะคะการเขียนรูปวงรีจะคล้ายๆกับการเขียนรูปวงกลมเลยแต่ว่าการเขียนรูปวงรีเนี่ยเราจะกำหนดความกว้างแล้วก็ความสูงอย่างวงกลมเนี่ยเรากำหนดแค่รัศมีเฉยๆนะคะในส่วนของตัวคำสั่งวงรีในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเราจะทำได้ทั้งเป็นวงรีที่เป็นแบบปิดแล้วก็เป็นวงรีที่เป็นแบบเปิดนะคะแล้วก็คำสั่งรัดของมันเนี่ยก็คือตัว EL ค่ะสังเกตว่ามันก็จะย่อมาจากชื่อของคำสั่งเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการเขียนเส้นโค้งนะคะการเขียนเส้นโค้งเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายอย่างมากๆเลยการเขียนเส้นโค้งที่แบบกำหนดจากจุดเซนเตอร์ก่อนไปจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบของเส้นนะคะเส้นโค้งที่เราจะใช้บ่อยๆอย่างเช่นการเขียนเส้นประตูเราก็จะใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะตัวของเส้นโค้งเนี่ยมีทั้งหมด11แบบมักจะใช้3จุดกำเนิดจุดวาง3จุดเป็นหลักนะคะแล้วก็ลักษณะต่างๆเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยสักเท่าไหร่เราจะใช้ในส่วนของ4ตัวแรกเป็นหลักแต่วิธีใช้ของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับวงกลมเลยเหมือนกันก็คือกำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็กำหนดความยาวของรัศมีของมันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้ชุดคำสั่งต่างๆอย่างละเอียดในโปรแกรมของเรากันอีกทีนะคะพอเราเข้ามาในโปรแกรมแล้วเนี่ยวันนี้เราจะใช้ชุดคำสั่ง

ในตัว drawing เป็นหลักนะคะแล้วก็จะลองใช้ในทุกๆส่วนว่าวิธีการเขียนรูปภาพหนึ่งรูปขึ้นมาเราใช้วิธีไหนได้บ้างนะคะสมมติเราต้องการเขียนรูปห้าเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะเราก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้ได้เลย

ว่าเราต้องการให้ความยาวความกว้างของมันเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งในเนี้ยก็จะบอกเป็นไกด์ไลน์แล้วว่าการวัดของมันที่เราจะขีดค่าเข้าไปมันคือเส้นปะสีเหลืองเราก็ขีดค่าเข้าไป5โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างรูปห้าเหลี่ยมนะคะแล้วถ้าเราอยากสร้างเป็นรูปเหลี่ยมอื่นๆเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะโพลีกอนนะคะคีย์18เหลี่ยมนะคะสเปซบาร์1ครั้งค่ะกดคลิกจุดเริ่มต้นสเปซบาร์ค่ะเราก็จะได้รูป18เหลี่ยมขึ้นมานะคะกดคีย์ตัวเลขขนาดของมันนะคะ50เราก็จะเห็นจุดพอยต์ต่างๆพวกนี้ขึ้นที่รูป18เหลี่ยมของเรานะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถจับมันแก้ไขได้จากการจับจุดต่างๆเราสามารถยืดหดปรับแก้รูปได้นะคะอันนี้คือการปรับขนาดไปทางเส้นการดึงไปทางเส้นนะคะอันนี้คือการปรับแค่เพียงจุดเดียวเราสามารถขยับได้นะคะในส่วนของตัวโพลีกอนนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถทำได้ถึง 1,024 เหลี่ยมนะคะแต่เราลองดูว่าถ้าเราใช้ 1,024 เหลี่ยมลักษณะของมันจะเป็นยังไงนะคะคีย์ตัวเลขนะคะจำนวนเหลี่ยมสเปซบาร์1ครั้งค่ะกดวาดขึ้นมาสังเกตว่ามันจะมีเหลี่ยมเยอะมากๆเลยในเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะจนแทบจะเป็นวงกลมเลยก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถแก้ไขได้นะคะต่อไปนะคะเราลองมาเล่นตัวโพลีไลน์ดูนะคะในส่วนของโพลีไลน์เนี่ยอย่าลืมเช็คนะคะว่าถ้าเราไม่รู้จักเครื่องมือของมันว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเราดูในตัวคอมมานด์ไลน์นะคะเขาจะบอกให้เราเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทค่ะถ้าสมมติเราต้องการเลือกพวกนี้ความโค้งเราก็ลองเขียนดูได้ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นลักษณะโค้งให้เราตลอดที่เราเขียนนะคะมันก็จะเป็นเส้นโค้งไปเรื่อยๆด้วยความที่เป็นตัวคอมมานด์ไลน์อะค่ะมันก็จะเป็นเส้นเดียวกันเลย1เส้นนี่นะคะเราก็เช็คแล้วก็โปรแกรม AutoCAD อะค่ะส่วนที่มันเป็นจุดพวกเนี้ยเราสามารถดึงหรือย่อขยายภายหลังได้นะคะอันนี้คือการใช้คำสั่ง Polyline ในการเขียนเส้นโค้งนะคะแต่หลักๆแล้วการที่เราจะเขียนเส้นโค้งอะเราใช้ตัว Arc อะน่าจะดีกว่า Polyline ก็สามารถทำอย่างอื่นได้เดี๋ยวเราลองดูนะคะกดเริ่มต้นที่จุดหนึ่งนะคะดูคำสั่งที่ตัวคอมมานด์ไลน์ค่ะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็สามารถอันดูได้เหมือนเลยตามกำหนดคำยาวแล้วก็มันก็จะขึ้นให้เราคีย์ตัวเลขของความยาวเส้นที่เราจะเขียนเข้าไปนะคะเหมือนเดิมเลยคีย์ตัวเลขเข้าไปแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะคะตัวโพลีไลน์อย่างที่บอกว่าตัวโพลีไลน์นะคะสามารถกำหนดความหนาของเส้นได้ไม่เหมือนกับของเส้นลายเดี๋ยวเราลองสร้างเส้นลายขึ้นมาเปรียบเทียบ1เส้นนะคะสังเกตว่าถ้าเป็นตัวโพลีไลน์ค่ะในแท็บของ property จะมีคำว่า global y นะคะก็คือการกำหนดความหนาของเส้นถ้าเราขีดตัวเลขเส้นเข้าไปความหนาของเส้นเข้าไปเช่นจุด5เส้นจะมีความหนาขึ้นกว่าเส้นปกติเปรียบเทียบให้ดูหรือถ้าเราอยากจะให้หนามากกว่านี้นะคะเราก็ขีดไปตรงกอบอลนี่นะคะ1เส้นก็จะมีความหนาแต่ว่าความหนาตัวนี้ค่ะมันไม่ใช่ความหนาที่มันเป็นกรอบนะคะมันเป็นความหนาของเส้นดังนั้นเวลาเราย้ายมันไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันจะจับที่ตัวเซนเตอร์มันจะไม่ได้จับที่ตัวมุมของมันนะคะมันจะจับที่เซนเตอร์ของเส้นอาจจะหายากนี่
แต่อย่างถ้าเป็นเส้นลายจะไม่มีคำว่า

global ขึ้นนะคะเราไม่สามารถปรับความหนาได้เราจะใช้วิธีการปรับความหนาโดยการใช้ตัวการพอตสไตล์นะคะโอเคต่อไปนะคะอย่างเป็นตัววงกลมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ครบทั้งหมดดูนะคะว่ามันทำงานยังไงวงกลมหลักเลยมันจะเลือกคำสั่งของเราให้มันเป็นที่ตัวรัศมีถ้าเราไม่อยากใช้เป็นค่ารัศมีเราก็ใช้เป็นค่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะหรือถ้าเราไม่ไปกดที่ตรงนี้เรากดตัว C เป็นคีย์ลัด1ครั้งสเปซบาร์นะคะเขาจะขึ้นข้างล่างให้เราเลยว่าเราจะใช้วิธีไหนแต่ว่าในส่วนของ command line เนี่ยจะขึ้นให้เรา3แบบก็คือ T point to point นะคะแล้วก็จากรูปด้านเดี๋ยวเราลองใช้เป็นแบบ to point ดูนะคะ C สเปซบาร์กดเลือกจุดเริ่มต้นค่ะpoint คลิกจุดแล้วก็สร้างก็จะเป็นจุดต้นกำเนิดแล้วก็จุดปลายนะคะอันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางเลยแต่กรณีนี้อาจจะใช้ในกรณีที่สมมุติเรามีเส้นลาย1เส้นเราอยากจะสร้างวงกลมบนเส้นตัวนี้แต่ว่าเราต้องการกำหนดจุดปลายนะคะเราก็ใช้วิธีการสร้างวงกลมขึ้นมาโดยกำหนดจากจุดปลายไปที่ระยะตัวนี้อีกทีนะคะทุกพอยจุดเริ่มต้นไปจุดปลายอย่างถ้าเราไม่รู้ว่าเส้นนี้มันมีขนาดที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็สามารถโยงไปได้เลยแล้วถ้าเป็น T point นะคะก็เลือกจุดกำเนิดจุดปลายแล้วก็ความสูงซึ่งเราอาจจะอยากได้ความสูงที่มากกว่าเดิมเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเส้นโค้งนะคะตัวเส้นโค้งเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างอย่างที่บอกไปเบื้องต้นหลักๆของการใช้งานเส้นโค้งก็พิมพ์ตัว A นะคะวิธีการของมันก็คือเลือกจุดเริ่มต้นนะคะจุดต้นแล้วก็จุดปลายเราอยากจะให้โค้งไปที่จุดไหนหรือจะเป็นการกำหนดรัศมีของตัวเส้นโค้งก็สามารถทำได้นะคะกดเซนเตอร์นะคะเลือกจุดกลางจุดปลายนะคะมันก็จะเป็นเส้นโค้งที่ล็อกไว้ที่จุดเซนเตอร์ของเราแล้วจุดปลายแล้วก็เราสามารถทำได้แต่ว่าตัวเส้นโค้งเนี่ยก็จะไม่สามารถทำไปจนสุดจนเป็นวงกลมได้นะคะจะทำได้แค่เป็นแบบนี้แต่ว่าพอเวลาเรากดใช้เครื่องมือพวกนี้แล้วเรากดคำสั่งย่อยอะค่ะมันอาจจะไม่ได้กลับไปที่อาร์คหลักให้นะคะมันไม่ใช่คำสั่งหลักเราอาจจะต้องแก้ไขทุกครั้งที่เราทำงานนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเลยมีแตกต่างกันแค่เรื่องพวกองศาเรื่องของการกำหนดความยาวของเส้นนะคะการกำหนดหลักๆของมันก็คือการกำหนดจุดเริ่มต้นจุดเซนเตอร์แล้วก็จุดจบของเส้นนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมอย่างที่เราเคยลองทำไปใน EP ที่แล้วนะคะว่าสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันสามารถทำได้หลายแบบไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราสามารถทำสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าก็สามารถทำได้แต่ว่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยเราก็อาจจะต้องเป็นการแก้ไขจุดอย่างนี้แก้ไขจุดพวกนี้อย่างสี่เหลี่ยมพวกเนี้ยค่ะเวลาเราต้องการที่จะลากมันแค่2จุดอะค่ะให้เราเลือกเราสามารถกดชิปได้เวลาเราจะแก้ไข2จุดพร้อมกันกดที่จุด1ครั้งก่อนค่ะกดชิปจะขึ้นจุดแดงๆนะคะแล้วเราก็จะสามารถลากมันไปได้ทั้ง2เส้นหรือ3เส้นสร้างสี่เหลี่ยมนะคะกด enter ตัวคอมมานด์จะให้เราเลือกค่ะชาร์เฟอร์เนี่ยนะคะก็คือการตัดมุม

ัดมุมของสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือพอเรากดคำสั่งแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราคีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะว่าเราอยากจะให้ตัวของมุมมันเนี่ยถูกตัดไปที่เท่าไหร่สมมติเราอยากตัดที่2 Enter ค่ะเนี่ยค่ะมุมสี่เหลี่ยมของเรามันก็จะไม่เป็นเหลี่ยมละเดี๋ยววัดให้ดูนะคะปกติอะเหลี่ยมของสี่เหลี่ยมจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมว่าด้านที่มันตัดไปเนี่ยมันจะตัดไปด้านละ2เมตรจากมุมเนี่ยเลข2เราสามารถตัดได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งในการตัดสี่เหลี่ยมนะคะเวลาเราใช้คำสั่งเดิมแล้วเราไม่ได้กดกลับไปที่ค่ามาตรฐานของมันมันก็จะยังยึดคำสั่งไว้ที่เหมือนเดิมนะคะแล้วเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมามันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่ถูกตัดเหลี่ยมออกวิธีการกลับไปของมันก็คือกลับไปที่ตัว elevation ค่ะเราก็จะสามารถสร้างสี่เหลี่ยมที่เป็นปกติของเราได้แล้วโดยการกำหนดจุดด้านยาวแล้วก็ด้านความสูงนะคะคอมมาแล้วก็นี่นะคะแล้วถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบอื่นๆนะคะการฟิลเลตก็คือการทำเหลี่ยมมนนะคะการทำเหลี่ยมมนก็คล้ายๆกับการตัดเหลี่ยมที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะก็คือการกด REC สเปซบาร์1ครั้งค่ะแล้วก็กด Fillet นะคะคีย์ตัวเลขของความโค้งลงไปนะคะ5 Enter แล้วเราก็กำหนดเนี่ยค่ะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มีลักษณะโค้งมนด้านข้างนะคะต่อไปจะเป็นตัววงรีนะคะตัววงรีก็คล้ายๆกับวงกลมเลยค่ะแต่ว่าจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือความสูงของวงรีนะคะตัวคีย์ลัดของวงรีก็คือ ELL นะคะมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเราจะใช้ตัววงรีนะคะกดเลือก1ครั้งกดเลือกจุดเซนเตอร์นะคะกดเลือกความกว้างของวงรี3แล้วก็ความสูงของวงรีเราจะใช้ที่เท่าไหร่ถ้าเราใช้ที่1นะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขเข้าไปแล้วก็จะได้วงรี1วงรีนะคะตัววัตถุพวกนี้ค่ะเราสามารถย่อขยายมันได้จากจุดนี้เลยหรือเราสามารถใช้ตัวสเกลนี้ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นสเกลนี้เราก็จะย่อขยายซึ่งการย่อขยายเนี่ยเวลาเราคีย์เข้าไปคือการขยายเพิ่มเป็นกี่เท่าของตัววัตถุนะคะตรงรีเนี่ยมันจะมีการเลือกแบบจุดเซนเตอร์จุดสตาร์ทพอยต์แล้วก็จุดเอนด์พอยต์นะคะแล้วก็จะมีแบบที่เรากำหนด3จุดที่เส้นมันโดยที่ไม่กำหนดที่จุดเซนเตอร์นะคะอย่างเช่นอันนี้เราจะไม่ไปกำหนดที่จุดเซนเตอร์ของมันนะคะเราจะกำหนดที่จุดเริ่มต้นจุดปลายแล้วก็ค่อยกำหนดความสูงอันนี้คือเราก็จะคล้ายๆกับวงกลมตรงที่เหมือนเป็นการกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะแล้วลองอีกทีหนึ่งก็คือเลือกเป็น3จุดนะคะจุดเริ่มต้นเราอยากให้วงรีมีความยาวที่5นะคะคีย์เลข5สเปซบาร์กำหนดความสูงของมันค่ะสัก10ก็ได้นะคะวงรีของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราต้องการเช็คเราก็ลองกด DI แล้วก็สามารถเช็คมันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะความสูงของมันที่เราคีย์ไป10เมื่อกี้ค่ะมันจะเป็นความสูงจากเซนเตอร์นะคะมันจะไม่ใช่ความสูงของมันทั้งหมดแต่ว่าตัวที่เราคีย์ตอนแรกอะค่ะมันจะเป็นการกำหนดของความยาวตั้งแต่เริ่มต้นไปจนปลายนะคะเพราะว่าคำสั่งเนี้ยเราใช้เป็น3จุดอย่างที่บอกว่าเราสามารถดูได้จากเส้นปะสีเหลืองอะค่ะว่าตอนนี้เรากำลังคีย์ค่าความยาวของมันจากตรงไหนถึงตรงไหนนะคะ

Tomé, sí. นะคะอย่างอันนี้มันคือการกำหนดความยาวจากเซนเตอร์นะคะมันจะไม่ใช่การกำหนดความยาวของตัววงรีทั้งหมดนี้เราก็ต้องสังเกตเส้นสีเหลืองด้วยนะคะเวลาเราเขียนงานนะอย่างแฮตเครื่องมือแฮตนะคะที่ว่าเราบอกว่ามันเป็นการลงสีการใส่สีการใส่เทคไปในวัตถุของเรานะคะเครื่องมือแฮตเนี่ยเราจะใส่ได้เฉพาะแค่ลักษณะที่มันเป็นแบบปิดนะคะคือถ้าสมมุติมันไม่ได้ปิดสมมุติเราอยากจะตัดตรงนี้แล้วมันไม่ได้ปิดแล้วเราลองใส่แฮตดูนะคะการใส่แฮตจะมี2 อย่างก็คือการกดพิกพอยต์นะคะพิกพอยต์ก็คือการเลือกพื้นที่ที่อยู่รอบๆของเส้นเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นว่ามันไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันมีช่องที่มันเปิดโหว่อยู่เราจะไม่สามารถใส่แฮตได้นะคะเราต้องปิดมันก่อนปิดมันก็โดยการกดไลน์นะคะเชื่อมต่อเส้น2เส้นนี้เข้าด้วยกันแล้วก็อย่าลืมกดจอยเส้นมันนะคะเมื่อเราจอยเส้นเสร็จแล้วเราเช็คอีกทีนะคะว่าเส้นอ่ะมันต่อกันแล้วจริงๆหรือเปล่าถ้ามันต่อกันแล้วอ่ะเส้นเวลาเราคลิกแล้วมันจะขึ้นเป็นเส้นเดียวกันเลยกดแฮตนะคะกดพลิกพอยต์ลงไปนะคะอ่ะเราก็จะสามารถใส่แฮตลงไปได้แล้วทีเนี้ยแฮตอะค่ะของตัวออโต้แคดเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกหลายแพทเทิร์นเลยเราสามารถคลิกได้ลงมาดูได้นะคะมันมีแบบไหนบ้างซึ่งตัวนี้ค่ะเราสามารถโหลดแล้วเอามาใส่เพิ่มได้นะคะแต่ว่าที่มันมีอยู่เนี่ยก็เพียงพอแล้วจะมีการแบบถมดำก็คือตัวนี้แฮตของเราก็จะเป็นการถมดำเราสามารถเปลี่ยนสีมันได้นะคะโดยการเปลี่ยนที่เลเยอร์แล้วเราก็กำหนดสีที่เราแฮตลงไปได้เช่นเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็เลือกสีได้จากตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนประเภทของแฮตนะคะเราก็เลือกเปลี่ยนได้จากตรงนี้เหมือนกันมันก็จะมีไกด์มาเลยว่า AR Con C เนี่ยหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการแฮตของตัวคอนกรีตนะคะมันสามารถย้ายได้นะคะตัวแฮตแต่แฮตอะค่ะเวลาเราจะย้ายมันอะมันจะไม่ขึ้นให้เราจับที่มุมนะคะการจับที่มุมหมายถึงการแก้ไขรูปร่างของมันเวลาเราจะย้ายเราอาจจะต้องย้ายจากจุดเซนเตอร์ของมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาหาจุดเซนเตอร์ของวัตถุที่เราจะไปวางแทนแล้วอยากจะเปลี่ยนเท็กเจอร์ของมันเป็นแบบเส้นทะแยงมุมแล้วเรารู้สึกว่าเส้นทะแยงมุมอันเนี้ยมันผ่านมันถี่ไปนะคะเราก็กดคลิกที่เส้นทะแยงมุมแล้วเราก็คีย์ค่าสเกลของมันได้นะคะนี่เราคีย์ค่าที่ด้านบนนี้นะคะเวลาเรากดไอตัวแท็บริบบอนเนี่ยมันก็จะอัปเดตตามคุณสมบัติวัตถุของมันนะคะก็เปรียบเสมือนหน้า property อีกอันหนึ่งเลยก็คือเราก็กำหนดเข้าไปที่สเกลเท่าไหร่สมมุติสเกล10เส้นทะแยงมุมแล้วเราอยากให้องศาของตัวเส้นทะแยงมุมตอนเนี้ยมันเปลี่ยนองศาเราก็กำหนดได้ที่ตรงนี้ได้เลยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะแล้วมันก็จะขึ้นเลของศาด้านขวามือตรงนี้นะคะว่าตอนนี้เส้นทะแยงมุมของเราอยู่ที่องศาเท่าไหร่แล้วถ้าเราอยากจะแฮตที่วงกลมนะคะเราก็สร้างวงกลมขึ้นมา1เซนแฮตอย่างที่บอกนะคะแฮตมีวิธีการเลือก2แบบก็คือการพลิกพอยต์กับการเซเล็กการเซเล็กก็คือการเลือกออบเจกต์ได้เลยว่าเราอยากจะแฮตที่ออบเจกต์นี้ออบเจกต์นี้พร้อมกัน2ออบเจกต์เราก็กดเลือกได้เลยสเปซบาร์ค่ะก็จะได้แฮตที่เราต้องการแล้วเพราะอะค่ะแฮตตัวนี้มันก็จะไปด้วยกันเลยเพราะว่าเรากำหนดพร้อมกันทีเดียวแต่ถ้าเราทำแยกกันมันก็จะย้ายไปแค่ตัวของมันนะคะก็จะไม่เชื่อมโยงกันอย่างอันนี้ก็จะเป็นแฮต1ตัวอั
ันนี้ก็จะเป็นแ

อีกหนึ่งตัวนะคะจะไม่ได้ไปพร้อมกันแล้วเราก็ลองเปลี่ยนดูนะคะอย่างอันนี้เป็นเส้นๆเปรียบเสมือนถ้าในแบบสถาปัตยกรรมตัวนี้ก็จะใช้ในการทำแฮทเป็นสัญลักษณ์ของกระจกนะคะเป็นกระจกเงาเราก็ปรับองศาได้ปรับขนาดปรับความถี่ของมันได้นะคะปรับสีกดเลือกแฮทก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปปรับสีมันหลักๆอย่างที่เคยบอกไปนะคะตัวสีที่เราจะใช้เนี่ยแนะนำให้ใช้แค่เฉพาะสีที่อยู่ตรงข้างล่างอะค่ะเพราะว่าการที่เราใช้ข้างบนเนี่ยบางทีในการที่เราไปตั้งค่าการพอตอนหลังอะค่ะมันอาจจะมีปัญหาที่เราจำค่าสีไม่ได้สีหลักๆของเราอะที่เราจะใช้ก็คือมันจะขึ้นเป็นค่าตัวเลขให้เลยว่าเป็นค่าเรดค่าเยลโล่อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันเป็นพวกเนี้ยมันจะขึ้นเป็นค่าตัวเลขของสีทำให้เราจำยากแล้วเราไปตั้งค่าทีหลังมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะมีการตั้งเป็นเกรเดียนต์นะคะแฮทคล้ายๆกับการที่เราระบายสีลงไปเลยค่ะแต่แค่ว่าไม่ได้มีออปชันให้เราเยอะขนาดนั้นอย่างพวกนี้เราก็ยังปรับสีของมันได้นะคะแต่ว่าถึงเวลาตอนเราจะพอตออกอะค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ค่าสีที่ตรงตามหน้าออโต้แคดนะคะเราต้องไปปรับตั้งค่าอีกทีหนึ่งบางครั้งในการทำงานของเราจริงๆบางทีเราไม่ได้ใส่สีลงไปในงานนะคะเราจะใช้เน้นเป็นภาพขาวดำดังนั้นในสีพวกนี้ที่เราใช้ใส่ลงไปค่ะบางทีมันเป็นแค่การแบบกำหนดเบื้องต้นว่าวัตถุอันนี้คือวัตถุประเภทไหนหลักๆของตัวเครื่องมือ drawing นะคะก็จะมีประมาณนี้ตัวที่เราจะใช้เสริมเข้ามาก็จะมีพวกเส้น freeform พวกนี้นะคะตัว SPL นี่นะคะมันก็จะให้เราเลือกจุดเลยเราสามารถทำจุดผ่านได้หลายจุดอีกทีนะคะตัว SPL เราก็เลือกจุดเริ่มต้นจุดต่อไปเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ออกเราก็จะได้พิกัดที่มันฟรีฟอร์มมากขึ้นเราก็ลากไปได้เลยเส้นมันก็จะคำนวณแล้วมันก็จะโค้งตามกับไปที่เราลากได้เลยทุกครั้งที่เราทำเสร็จแล้วทำเส้นเสร็จแล้วนะคะให้เรากดสเปซบาร์นะคะมันจะเป็นการจบคำสั่งแต่ถ้าเรากดคำสั่งนี้เราต้องการจะใช้คำสั่งเดิมซ้ำให้เรากดสเปซบาร์หนึ่งครั้งมันจะเป็นชุดคำสั่งเดิมขึ้นมาคือชุดคำสั่งล่าสุดนะคะเนี่ยค่ะพอถ้าเราวาดไปแล้วเรากด ESC เลยมันจะไม่ขึ้นเส้นให้เรานะคะถือว่าเป็นการยกเลิกนะคะดังนั้นเวลาเราลากเส้นเนี้ยขึ้นมาเนี่ยให้เรากดสเปซบาร์เพื่อเป็นการจบคำสั่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำสั่งที่เป็นคำสั่งคราวนะคะในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยการคราวก็คือเน้นย้ำข้อความหรือเน้นย้ำส่วนที่ต้องการแก้ไขนะคะวิธีการของมันก็กดตัวคราวตัวนี้ขึ้นมาได้เลยเรียกสั้นๆว่าคราวนะคะก็คือการสร้างก้อนเมฆขึ้นมาหนึ่งก้อนทำคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเลยค่ะสร้างจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดทะแยงมุมปลายนะคะมันก็จะขึ้นเป็นรูปก้อนเมฆให้เราซึ่งก้อนเมฆของเราเนี่ยเราก็สามารถปรับอัดของมันได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้มันโค้งเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะคะลองดูอีกทีกดคำสั่งรัดก็ R E V C นะคะก็จะขึ้นข่าวขึ้นมานะคะตัวเลขตรงนี้ค่ะเราก็ลองใส่ลงไป20แล้วก็ใส่ไปอีก20มันก็จะเล็กๆดังนั้นเวลาเราวาดอะค่ะเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าตัวคราวของเราอะค่ะมันมีมุมของตัวอาร์คแต่ละก้อนเนี่ยเท่าไหร่ถ้าสังเกตมันจะมีตัวลูกศรด้านเนี้ยค่ะให้เรากดลงมาดูว่าเราต้องการจะตั้งค่าอะไรมันหรือเปล่าเช่นเราต้องการตั้งค่าความโค้งของมันเรากดที่อาร์คตั้งค่าให้มันแค่จุด5แล้วเราก็วาดมันขึ้นไปนะคะโค้งมันก็จะเล็กมากๆเลยถี่มากขึ้นนะคะเวลาเราวาดขึ้นมา R E V C นะคะ Enter นะคะแล้วก็กดลูกศรชี้ลงที่แป้นพิมพ์นะคะมันก็จะขึ้นชุดคำสั่งเพิ่มเติมมาให้เราสร้างเป็นสี่เหลี่ยม

ดยมันก็จะยังยึดค่าความโค้งที่เราตั้งค่าเมื่อกี้ไว้หรือมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้ตัวอาร์คเนี้ยไปอยู่บนเส้นนี้เส้นที่เราสร้างไว้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ใช้วิธี IEVC space bar นะคะกดข้างล่างลงมากดเลือกคำว่า object นะคะแล้วเราก็จะเลือกวัตถุที่เราอยากจะให้มันโค้งได้ก็คือตัวนี้กดแยกนะคะเส้นอาร์ก็จะไปอยู่บนวัตถุที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะการกดแยกโนเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่ามันต่างกันยังไงนะคะ REVC space bar ค่ะกดลูกศรลงข้างล่างเลือก object ก่อนนะคะกดเลือกวัตถุถ้าเรากด no เส้นมันก็จะยังเป็นอาร์คปกติของมันแต่ถ้าเรากด yes นะคะเส้นมันจะกลับด้านก็คือการรีเวิร์สของเส้นนะคะนี่เส้นก็จะกลับด้านนะคะค่ะคำสั่งหลักๆของตัว drawing อะค่ะก็จะใช้งานประมาณนี้นะคะแล้วก็พวกนี้ค่ะพอเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปทำงานได้และการเขียนประตูหน้าต่างก็เริ่มจากการใช้เส้นโค้งเส้นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะอยากลองเล่นอื่นๆก็ลองกดลงมาดูนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราปรับค่าของพวกนี้ค่ะแนะนำให้ปรับกลับไปที่จุดเริ่มต้นของมันด้วยนะคะไม่งั้นการทำงานครั้งต่อไปเนี่ยเราอาจจะลืมแล้วก็เราอาจจะหาวิธีแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็มาคลิกให้มันเป็นค่าเริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 4นะคะ EP ที่เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือ drawing นะคะสำหรับ EP ต่อไป EP ที่5นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ modify นะคะว่าการใช้งานเครื่องมือ modify เนี่ยจะใช้งานยังไงบ้างนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออดของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือ

ประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาท

ไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมหากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้า

สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันยาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2500

2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรักษานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องล้อและยางนะครับว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้ว EP นี้เราจะมารู้กันว่าทำไมล้อและยางมันถึงวิ่งได้หรือขับเคลื่อนได้นะครับรถจักรยานยนต์ส่งกำลังมาที่เครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับแล้วล้อหลังจะเกิดการวิ่งทำให้รถขับเคลื่อนซึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับล้อหลังเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกเราว่าหน้าที่และประเภทของการขับเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: ครับครับขอบคุณครับระบบขับเคลื่อนนะครับในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็คือระบบส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะครับรถก็คือรถเป็นรถออโตเมติกนะครับรถพวกนี้จะเหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเพราะเป็นรถสำหรับแม่บ้านนะครับพวกนี้จะมีการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของรถพวกสายพานพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนอัตราทศที่สมูทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับชิ้นส่วนหรือเสียงก็จะเบานะครับนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสายพานนะครับการส่งกำลังของระบบสายพานนะครับจะเป็นชุดมูเลน่านะครับส่งกำลังส่งการขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านสายพานมาที่ชุดหลังนะครับในชุดหลังนี้ก็จะมีชามคัดนะครับแล้วก็คัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีชามใบพัดแล้วก็ชามเม็ดนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่ภาย

0: ไงครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันครับต่อไปข้อเสียขออาจารย์อนุวัฒน์เลยครับ
1: ครับมาดูที่ข้อเสียนะครับข้อดีเราทราบไปแล้วทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับข้อเสียหลักๆของระบบขับเคลื่อนสายพาน1เลยนะครับการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในที่นี้คืออะไรคือการสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถระบบขับเคลื่อนสายพานมันสามารถขี่ใช้งานหนักๆหรือใช้งานที่มันเดินทางไกลๆมันทำได้แต่อายุนะครับหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนจะสั้นลงนะครับก็ถ้าสมมติเรามีการใช้งานหนักไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับสายพานเกิดการชำรุดหรือเกิดการขาดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิธีการก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ต้องนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบหรือการตรวจเช็คชิ้นส่วนขับเคลื่อนแบบสายพานให้พวกเราทำซึ่งถ้าพวกเราได้ดูคลิปนี้หรือได้ดูการสอนนี้แล้วพวกเราจะสามารถทำได้นะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกวิธีการในการถอดประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถอดประกอบเชิญอาจารย์อุดมพงศ์ครับ
0: ครับแต่วันนี้ก็คือเป็นการถอดนะครับถอดชุดชามหลังก่อนนะครับชุดชามหลังนะครับแล้วก็ชุดคัดนะครับเราจะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับก็คือบล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบล็อกขันแบบไร้สายนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับเบอร์17นะ
1: ตอนนี้อาจารย์กำลังถอดอะไรอยู่ครับ
0: ถอดชุดชามครับชุดชามหลังนี่ชุดชามหลังพอน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ครับเรียกว่ากระโหลกคัดนะครับวิธีการตรวจสอบกระโหลกคัดตัวนี้นะครับก็จะดูด้วยสายตานะครับว่ามีการสึกหรอนะครับถ้ามีการสึกหรอก็จะเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นหลุมสนิมนะครับอันนี้คือชุดกระโหลกคัดนะครับต่อไปครับเป็นชุดคัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญคือตัวผ้าคัดตัวนี้นะครับอันนี้จากลักษณะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมันเลยดูเลี่ยมเลยนะครับเป็นอันใหม
1: ่ถ้าผ่านการใช้งานมันจะเป็นไงครับอาจ
0: ารย์ถ้าผ่านการใช้งานมันก็ต้องมีรอยสึกหรอนะครับรอยสึกหรอโดยการสัมผัสเสียดสีกับตัวกระโหลกคัดนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังไปยังที่หรอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือชุดชามสไลด์หลังนะครับอันนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่นะครับ
1: ตรวจเช็คยังไงครับ
0: ตัวนี้เวลาตรวจเช็คก็คือตอนนี้ถ้าเราดูด้วยจากสายตาก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูภายในร่องภายในหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับสายพานนะครับก็คือในร่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าในร่องนี้มันไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยสึกหรอนะครับหรือรอยสนิมหรือรอยการกัดก่อนนะครับอันนี้เกิดได้จากเวลาถ้าเราขี่รถนะครับแล้วมีน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับมันจะเกิดการสึกหรอโดยการเป็นสนิมขุ่มนะครับอันนี้ก็คือชุดคัดตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต่อไป

ที่ต่อจากแขนพอเข้าเวียงนะครับเพื่อไปยังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังล้อหลังนะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มีการสึกหรอนะครับพอเกิดเป็นรอยสนิมขุ่มนะครับหรือการสึกหรอบนแผ่นหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฮะนี่คือผิวไม่เรียบนะครับผิวตัวนี้ไม่เรียบนะครับจะทำให้เกิดการสึกหรอกับสายพานนะครับทำให้สายพานหมดอายุเร็วขึ้นนะครับหรือก็สึกหรอเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เราควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการสึกหรอนะครับของแต่ละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชามที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีรอยสึกหรอนะครับตัวนี้สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชามตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับความแวววาวมันจะเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับฮะอันนี้ดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปล่วงนี่ตัวถัดไปนะครับตัวนี้เรียกว่าชามเม็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าชามเม็ดนะครับชามเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีเม็ดลูกกิ้งนะครับอยู่ด้านในชามนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับจะมีเม็ดลูกกิ้งอยู่ด้านในทั้งหมดประมาณ6เม็ดนี่ครับนี่นะนี่ครับโดยการทำงานของมันก็คือเวลาตอนที่รถขับเคลื่อนมันก็จะกิ้งเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนอัตราทศนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับคือดูด้วยสายตาก่อนเลยอย่างแรกนะครับเม็ดต้องมีลักษณะกลมนะครับไม่เป็นวงรีหรือไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อให้การทำงานของมันสมูทนะครับผมคราวนี้เวลาใช้ไปแล้วมันจะเกิดการสึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเป็นตัวในชามเม็ดนะครับในชามเม็ดก็จะมีร่องนะครับร่องตัวนี้นะครับมันจะสึกหรอโดยการถ้าเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเม็ดเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่กลิ้งพอไม่กลิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูไปกับร่องชามนะครับถูไปกับร่องชามทำให้ร่องชามเกิดการสึกหรอนะครับพอเกิดการสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนตัวไม่สะดวกนะครับอันนี้ลักษณะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับเหลี่ยมนะครับตัวต่อไปคืออันนี้ถ้าช่างทั่วไปก็จะเรียกแผ่นโค้งนะครับทั่วไปเขาเรียกแผ่นโค้งนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคอยประกบไว้ไม่ให้เม็ดกิ้งหรือหลุดออกจากชามเวลาชามเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยการเลื่อนนะครับตอนที่เม็ดเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับตัวต่อไปคือบูทนะครับบูทสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราดูได้จากดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันก็คือไม่มีรอยนะครับก็คือต้องเรียบเนียนนะครับถ้ามีรอยก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วใช้งานได้ครับผมครับตัวต่อไปเรามาดูเรื่องนี่ครับพระเอกของงานครับตัวนี้ครับคือสายพานนะครับสายพานวิธีการตรวจเช็คสายพานนะครับข้อควรระวังของสายพานนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับข้อควรระวังนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือดูด้วยตาเปล่าก่อนอย่างแรกก็คือเราจะดูด้วยด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็ดูพลิกสายพานดูด้านในนะครับนี่นะฮะสายพานจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือแตกรายงานะครับภายในร่องสายพานถ้าเกิดรอยแตกร้าวหรือรอยในด้านในเกิดการฉีกขาดนะครับเราควรเปลี่ยนนะครับเพราะจะเป็นอันตรายในการขับขี่นะครับเพราะถ้าขี่ไปถ้าเกิดขาดกลางทางไม่มีอู่เปลี่ยนนี่ได้กินข้าวลิงเลยนะฮะครับผมครับต่อ

0: ่อไปเป็น
1: ต่อไปเป็นการประกอบ
0: ต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้นะครับเวลาประกอบนะครับในชามเม็ดนะครับก็จะมีเม็ดทั้งหมด6เม็ดนะครับ

0: นะใส่นี่หึจับหึนี่ต้องใส่สะพานไหมใช่ไหม
1: ใส่
0: ฝั่งนี้ก่อนเนาะหนีบก่อนอันนี้นะฮะเวลาใส่นะฮะเราต้องหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้อันนี้นะฮะเราจะต้องบีบมันก่อนนะครับเพื่อให้กลางออกนะครับแล้วเราก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการใส่นะครับ

อันนี้ครับข้อควรระวังในการใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้จะมีเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองสปายนะครับเราใส่ควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาตอนที่เราใส่เลยเราไม่ได้ดูนะครับมันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะทําให้เฟืองตัวนี้รูดแล้วเฟืองตัวนี้มีหน้าที่น็อตตัวนี้แล้วเฟืองตัวนี้นะครับช่วยเป็นตัวคันสตาร์ทเท้านะครับถ้ารูดปุ๊บมันจะไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในอันนี้นะครับ

ครับอันนี้ก็เป็นการจบการประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเดี๋ยวเราจะไปดูในรถจริงนักเรียนตามผมไปดูครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการเรียนรู้จากรถจริงที่ใช้งานนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่เราจะถอดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวนี้สิ่งแรกที่เราจะถอดก็คืออันนี้คือท่ออากาศนะครับท่ออากาศนะครับท่ออากาศเราจะถอดด้วยไขควงแชกนะครับ

0: ต่อไปต่อไปนะครับเป็นการถอดฝาครอบนะครับฝาครอบของชุดส่งกำลังนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับผมจะใช้ตัว T เบอร์8ในการถอดนะครับข้อควรระวังในการถอดฝาครอบออกจากรถนะครับก็คือประเกนที่คอยกันน้ำหรือกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ภายในระบบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนะฮะถ้าพวกฝุ่นละอองหรือพวกน้ำเนี่ยเข้าไปในชุดขับเคลื่อนชุดนี้นะครับมันจะทำให้ระบบมันสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการถอดน็อตฝาครอบนะครับน็อตฝาครอบของแต่ละรุ่นก็จะมีน็อตหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับเวลาถอดเราต้องข้อควรจำนะครับต้องจำตำแหน่งในการถอดนะครับเพราะน็อตมันจะมีขนาดสั้นและยาวไม่เท่ากันนะครับครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของฝาครอบนะครับ
1: เราตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลย
0: นะฮะใช่ครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของใครของมันเลยนะครับมันสลับที่กันไม่ได้ครับถ้าใส่สลับที่กันปุ๊บมันจะไม่เข้าที่นะครับหรือมันจะไม่สนิทนะครับผมติดอะไรไหมโอเคครับนี่นะครับความแน่นของน็อตครับ

0: เติมเต็มถูกไหมครับอาจารย
1: ์ในการคราวนี้รถคันนี้ใช้มานานแล้วหรือยังเอ่ยถ้าดูจากรูปการแล้วรถคันนี้ก็น่าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมควรน่าจะมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่ามีการดูแลบำรุงรักษานะครับผมอันนี้คันสตาร์ทเราจะไม่ถอดนะครับเพราะคันสตาร์ทจะยึดติดอยู่กับฝาข้างนะครับเราจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาฝาข้างออกมานะครับ
0: คราวนี้ตรวจสอบดูนะครับว่าตัวได้ถอดออกหมดแล้วนะครับต่อไปคือการถอดฝาครอบนะครับถ้าทุกตัวถอดออกหมดแล้วต่อไปก็ถอดฝาครอบได้ครับ
1: เหลือ1ตัวหมดแล้วเนาะหมดแล้วตรวจสอบแล้วว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เราควรใช้ค้อนนะครับควรจะเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับในการเคาะให้ออกนะครับอย่าเป็นค้อนที่เป็นโลหะถ้าเคาะแล้วจะเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนได้นะครับครับผมเคาะเลย

0: แน่นมากแน่นมาก ข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ารถบางรุ่นอาจจะต้องถอดคันสตาร์ทก่อนนะครับเพราะจะมีน็อตซ่อนอยู่หลังคันสตาร์ทอีก1ตัวนะครับนะครับอีก1ตัวหรือ2ตัวนี่นะครับนะครับผมอันนี้เราต้องถอดคันสตาร์ทก่อนครับ
1: มีน็อตล็อกอีก1ตัวนะครับ
0: มีน็อตล็อก1ตัว
1: ใช้ไขควงแบนนะครับในการทางส่วนขาสตาร์ทนะครับให้ออกจากเฟืองนะครับแล้วถอดออกมาถอดพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นน็อต1ตัวที่ซ่อนอยู่นะครับทำการถอดน็อตฝาครอบตัวสุดท้ายนะครับออกถ้าพวกเราเช็คนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าน็อตแต่ละตัวได้ทำการถอดออกหมดแล้วแล้วก็ทำการถอดฝาครอบออกได้เลยครับ
0: นี่ครับนี่นะครับเรามาดูนะครับนะครับน็อตที่ถอดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับการฟิกหลอนะครับ

การถลอของชุดข้างในนะครับดูได้นะครับจากเขม่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีพวกเศษเขม่าและเศษดินนะครับที่อยู่ในฝาครอบด้านข้างนะครับอันนี้ปะเก็นนี่เราถอดออกมาแล้วนี่ครับเราจะเห็นปะเก็นนะครับมันเกิดการขาดนะครับเห็นไหมครับมีเกิดการขาดนะครับพวกนี้ก็คือสมควรเปลี่ยนเลยนะครับพอถอดออกมาแล้วขาดนี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เราบอกกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าก็คือพวกฝุ่นหรือพวกน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปข้างในนะครับจะทำให้พวกนี้เกิดการสึกหรอนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ปะเก็นเก่าเคยขาดอยู่แล้วนะฮะทำให้เกิดคราบเหมือนคราบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับต่อไปให้นักเรียนถอดเช็คอุปกรณ์ครับอันนี้นักเรียนจะถอดเป็นชุดขามหลังนะครับชุดขามหลังนะครับนี้ถอดออกมาดูครับนี่นะครับชุดขามหลังนะครับเห็นไหมครับเวลาใช้งานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการสึกหรอนะครับก็จะมีพวกเศษคือเศษผงนะครับหรือเศษของผ้าคัดนะครับที่ใช้งานไปแล้วก็เกิดการสึกหรอของผ้าคัดนี่ครับคือชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับผมนะอันนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีแล้วก็เราก็จะดูที่หน้าสัมผัสนะครับที่หน้าสัมผัสของชามนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในที่รับได้นะครับโอเคต่อไปครับดูที่ชุดผ้าานี่ครับชุดคัดนะครับด้วยชุดผ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันกินขอบเกินไปแล้วนะครับผมตัวนี้คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับตัวต่อไป

0: โอเคอันนี้ครับคือชุดชามใบพัดนะครับชุดชามใบพัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหน้ายังแวววาวอยู่นะครับแต่ว่าการสึกหรอก็ดูจากสายตาแล้วผมว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพื่อดูระยะในการสึกหรอของหน้าสัมผัสนะครับโดยการวางทาบเข้าไปที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ดูแสงลอดผ่านนะครับเป็นการเช็คได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีการสึกหรอมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำให้เวลาขับรถไปแล้วมันจะไม่สมูทนะครับเวลาขับนะครับจะเกิดการกระตุกมั่งหรือออกตัวด้วยรอบที่สูงนะครับทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับผมครับต่อไปจริงดึงออกมาเลยดึงออกมาได้ชามมันเม็ดรวมยังมันนี่ครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับที่เราใช้งานไปแบบที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเวลาถ้าเราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะเกิดการสึกหรอครับที่เม็ดนะครับเม็ดจะเกิดการสึกหรอที่ว่าเป็นการสึกหรอแบบนี่ครับเม็ดมันจะไม่กลมนะครับเห็นไหมครับเม็ดนะมันจะมีรอยสึกหรอที่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็เกิดอันนี้นะครับฝุ่นจากการสึกหรอนี่ครับเพียบเลยนี่นะครับอันนี้เกิดได้จาก1เลยนะครับอันนี้คือปะเก็นขาดนะครับทำให้น้ำเข้าไปในระบบอันนี้นะครับทำให้เกิดการสึกหรอนะครับต่อไปคือตัวบูทนะฮะตัวบูทนี่ครับตัวบูทนี่นี่เลยชัดเจนเลยฮะตัวบูทตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับเป็นสนิมแดงๆเลยนี่ครับผมทำให้ถอดออกยากมากเลยนะครับถ้าน้ำเข้านะครับนะครับผมอันนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับอันนี้คือบูทเกิดการสึกหรอนะครับไหม้เลยเห็นไหมครับมีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับผมต่อไปคือดูพระเอกของงานนะอันนี้ครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่เลยครับสายพานของเรานะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับเกิดนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ผิวยังพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูในร่องฮะนักเรียนดูในร่องเป็นไงนี่ครับในร่องนะครับเกิดการแตกรายงานแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับผมต่อไปเป็นการประกอบครับผมใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ฝาครอบเม็ดหรือเหล็กแผ่นโค้งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนั้นถ้าใส่เข้าไปทีละอย่างนะครับเม็ดมันจะร่วงลงมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบสำเร็จนะครับการทำงานของช่างยนต์นะครับอาจจะเป็นงานที่เลอะเทอะนะครับแต่ต้องการความสะอาดค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะครับก่อนทำการประกอบก็ควรจะทำความสะอาดชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ควรทำความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับผมและชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็ควรจะมีความสะอาดนะครับในการใส่นะครับผม
1: ครับชิ้นงานสกปรกเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็มันก็จะสึกหรอเร็วขึ้นนั่นแหละครับก็คือถ้าไม่มีความสะอาดนะครับชิ้นส่วนหรือเศษผงนะครับที่ติดกับเข้าไปในชิ้นส่วนทำงานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นนะครับครับสิ่งที่ตามมาก็คือตังในกระเป๋าครับผมมันก็จะลดลงนะนะครับนี่เป็นการใส่ชามคัดด้านหลังนะครับ ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาตอนที่ใส่เนี่ยนะครับมือนะครับตรงสั่นมือนะครับตรงสั่นมือนะครับหรือหลังมือนี่นะครับตอนที่จับชามใส่เข้าไปนะครับมันจะไปโดนชิ้นส่วนนะครับพวกขอบแข็งตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดแผลนะครับให้เกิดบาดแผลได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับแล้วเวลาตอนที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราบอกว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องควรทำความสะอาดนะครับบริเวณที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างไอ้ประเก็นเช่นประเก็นชุดนี้นะครับนะเราต้องมีการขูดทำความสะอาดนะครับนะอันนี้มีแหวนไหมครับผมโอเคอีกสองโอเคโอเคครับอันครอบเลยใส่ฝาครอบเลยครับใส่ฝาครอบเลยประกอบเลยฮะ

ใส่น็อตเลยไล่เสียบน็อตไล่เสียบน็อตเลยวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าน็อตถูกต้องตำแหน่งไหมครับน็อตจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับจากที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการไขให้ยึดแน่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครับว่าน็อตเราขันครบกันทุกตัวแล้วหรือยังนะครับมีความแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วหรือยังครบทุกตัวแล้วเนาะคราวนี้เรามาทำการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับก่อนส่งงานนะครับผม

0: ครับผม
1: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการถอดประกอบและเช็คสภาพของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนจักรยานยนต์ด้วยสายพันธุ์เบื้องต้นที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะเป็นช่างหรือช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำงานแล้วนะครับติดขัดปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปและทำตามคลิปได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความรู้นะครับที่พวกเรามอบให้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนที่ในที่นี้ที่ได้ดูคลิปนะครับจะสามารถนำคลิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่ออาชีพนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสาขาแผนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนรู้หรือการสาธิตนะครับในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจ

วัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R

และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมาย

0: เจ้าเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลักกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: Gen Z มีคำถาม กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาตอนนะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำ นโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาช

0: พื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีครับผมสุเมธมาม่าจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนที่แล้วเราว่าในส่วนของกระบวนการในการแพ็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์เนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นยังไงทำไมเราต้องแพ็คมิฉะนั้นแล้วกระบวนการที่จะใช้แบตเตอรี่แบบระยะเวลายาวๆเนี่ยมันก็จะหดเวลาลงไปเรื่อยนะดังนั้นสิ่งที่เรามาทำความเข้าใจในตอนที่แล้วเนี่ยมันสืบเนื่องจากตอนนี้ตอนนี้ก็คือกระบวนการที่จะนำพลังงานชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่เพราะว่ากระบวนการในการนำพลังงานชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่เนี่ยมันมีความสำคัญอยู่พอสมควรเพราะว่ามันสืบเนื่องจากอะไรมันสืบเนื่องจากพลังงานที่เรามีอยู่ที่เป็นซอร์สที่เป็นลักษณะของโซลาร์เซลล์ที่เป็นซอร์สในลักษณะของพาวเวอร์แพลนต์หรือพาวเวอร์ที่มาจากโรงไฟฟ้านะดังนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้แล้วก็เอามาชาร์จในแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการในการชาร์จเข้าไปนะอย่าลืมว่ากระบวนการในการชาร์จเนี่ยมันถูกฟิกไว้ด้วยแรงดันนะฮะแรงดันจะต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ของแต่ละก้อนและแต่ละเซลล์แต่ละชนิดมันมีความแตกต่างแล้วก็มีความเหมือนอยู่ในทีอยู่แล้วนะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันทำงานภายใต้ BMS ไม่ได้หมายความว่าเดียวจับจากเซลล์โซลาร์เซลล์แล้วก็อัดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ได้นะฮะมันทำงานภายใต้ BMS แล้วก็ทำงานภายใต้ตัวชาร์จเจอร์ดังนั้นตอนนี้เราก็จะว่าในส่วนของตัวชาร์จเจอร์แบบหนึ่งนะฮะตัวชาร์จเจอร์ที่เราพูดกันในคลาสนี้มีอยู่2แบบนะฮะแบบหนึ่งเราก็จะว่าในตอนนี้แบบนี้เขาเรียกว่าการชาร์จแบตเตอรี่แบบ PWM PWM คืออะไร PWM คือ Punch Width Modulator นะกระบวนการในการชาร์จแบบ Punch Width Mod คือกระบวนการในการชาร์จแบบง่ายที่สุดนะเรามาดูว่ากระบวนการชาร์จแบบ Punch Width Mod เป็นยังไงเรามาดูก่อนว่าซอร์สของเราที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเป็นถังน้ำนะฮะถังน้ำแบบนี้ต่อในลักษณะอนุกรมกันอยู่นะฮะอนุกรมหมายถึงอะไรก็ต่อการลักน้ำไปเรื่อยๆตัวใดตัวหนึ่งเปิดนะฮะต่อตรงไหนไฟมันก็จะลดลงมาทั้งหมดมันไม่สามารถที่จะไอ้นี้อยู่ระดับนี้ไอ้นี้อยู่ระดับนี้เป็นไปไม่ได้นะมันจะต้องลดในลักษณะที่พอๆกันนะฮะนี่คือลักษณะของการลักน้ำเราอาจจะต่อเป็นไอ้ขนานแบบนี้เพื่อเป็นพาราเรลก็ได้เพื่อที่จะให้น้ำมันไหลพร้อมกันหรือไม่เราย้ายท่อตรงนี้ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็เปิดเพียงท่อเดียวก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่คือการต่อแบบอนุกรมนะฮะได้ปริมาณไงปริมาณในที่นี้ก็คืออะไรฮะแรงดันนะฮะเราได้แรงดันที่มากขึ้นแต่กระแสเท่าเดิมแตกต่างจากการต่อแบบขนานแบบขนานเนี่ยมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆปริมาณเนี่ยเท่าเดิมนะฮะแรงดันอะปริมาณเท่าเดิมแต่อะไรเพิ่มขึ้นนะกระแสดังนั้นกระบวนการแล้วก็หลักการของ PWM คืออะไร PWM ก็คือก๊อกน้ำดีๆนี่เองนะฮะเพื่อที่จะปิดแล้วก็เปิดการใช้งานแต่อย่าลืมว่าซอสในลักษณะของเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่เหมือนน้ำไงคือกระบวนการของการเก็บน้ำเนี่ยฮะถ้าดูในรูปเนี่ยมันก็คือพลังงานที่ถูกเก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่มันไม่ใช่ลักษณะของแสงถ้าแสงเนี่ยมันคืออะไรแสงแดดถ้าแดดมามันก็มีพลังงานเราสามารถเอามาใช้ชาร์จแบตเตอรี่หรือเอามาอะไรยังไงได้หมดนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะรับแดดได้มากสักขนาดไหนถ้าสมมุติว่าเรามีแผงโซลาร์เซลล์เยอะแยะมากมายแต่ว่าที่เก็บเรามีแค่นิดเดียวก็ไม่เหมาะสมนะฮะก็เหมือนกันเรามีน้ำเยอะแยะมากมายเวลาฝนตกโอ้ตกมาเยอะแยะแต่เรามีถังแค่ใบเล็กๆใบเดียวอย่างเงี้ยนะประโยชน์ในการเก็บมันก็น้อยดังนั้นมันต้องเกิดความเหมาะสมในการเก็บเหมือนกันหลักการของการชาร์จแบบ PWM
เป็นกระบวนการชาร์จแบบเบสิกที่สุดโซลาร์เซลล์มันผลิตไฟได้เท่าไหร่ผมต้องการใช้แค่นี้ผมก็ใช้แค่นี้พอไฟมันลดมันก็ลดตามไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีคนใช้น้อยลงแบตเตอรี่1ก้อนมีเซลล์อยู่ 3.2 3.7 โวลต์แล้วแต่ชนิดนะเซลล์แบบนี้ก็มีอยู่ประมาณ 3.7 โวลต์นะฮะนี่คือลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะลิเธียมไอออนลิเธียมโพลิเมอร์มันจะออกมาประมาณเนี้ย 3.6 3.7 โวลต์แต่ถ้าเป็นลักษณะของลิเธียมฟอสเฟตนะฮะลิเธียมฟอสเฟตมันก็จะมีไฟอยู่ประมาณ 3.2 โวลต์เพราะฉะนั้นนี่คือแหล่งอ้างอิงที่เราจะต้องคุยถึงให้ชัดว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีประสงค์2อย่างหลักๆเท่านั้นก็คือ 3.2 กับ 3.7 เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเอาตัวที่ใช้งานเยอะที่สุดก็คือ2ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักนะเพราะฉะนั้นกระบวนการชาร์จของแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมันคล้ายๆกับการเติมน้ำหรือเปล่ามันคงจะไม่ใช่เพราะว่าการเติมน้ำเนี่ยพอเต็มแล้วก็ผลักทิ้งเต็มแล้วก็ผลักทิ้งถ้าแบตเตอรี่ต่อแบบนี้มันก็คงดีแต่อย่าลืมว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันแพ็คเข้าไปข้างในแล้วมันไม่สามารถที่จะเติมแบบเป็นก้อนได้นะฮะเราไม่สามารถเติมไอ้ก้อนนี้เต็มแล้วก็เอาก้อนใหม่เข้ามามันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการในการชาร์จเนี่ยมันต้องชาร์จเพียงครั้งเดียวดังนั้นการชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังแบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จแบบ PWM คือการลดไม่มีการเพิ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหลักการของก๊อกน้ำมันไม่สามารถเพิ่มแรงดันได้นี่คือคอนเซปต์ของก๊อกน้ำก๊อกน้ำมีหน้าที่สโลว์แล้วก็เปิดให้มันสุดให้ไหลตามที่ต้องการนะฮะเราไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้มากกว่านี้นี่คือหลักการของ PWM ดังนั้นไฟที่จะไปชาร์จจากโซลาร์เซลล์เนี่ยสมมุติว่าไฟจากโซลาร์เซลล์มี12โวลต์และกระแสเท่าไหร่กระแสสมมุติว่าสักประมาณ9แอมป์กระแส9แอมป์แล้วไอ้เจ้าตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยสมมุติว่ารับกระแส9แอมป์เลยอ่ะรับกระแส9แอมป์เพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันก็จะต้องลดอะไรฮะต้องลดแรงดันให้เหลือ 3.7 โวลต์9แอมป์แรงดันที่เกินจากนั้นไม่สามารถที่

จะเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยในการชาร์จแบบ PWM นี้นะเพราะฉะนั้นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เลยเกินกำลังนะฮะเกินกำลังอยู่พอสมควรในการจัดการ

แบบนี้นะครับแบบก็คือแบบสี่เหลี่ยมสัญญาณแบบสี่เหลี่ยมถ้าสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ดิวตี้ไซเคิลพวกนี้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์มากนะฮะถ้าเปอร์เซ็นต์มากไอ้เจ้าตัวบนตัวเนี้ยก็จะมากตามถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยไอ้เจ้าตัวบนตัวเนี้ยก็จะน้อยตามนี่คือหลักการของสัญญาณ PWM ไอ้เจ้าตัวนี้ต่อไปหาอะไรก็ต่อไปหาสวิตว่าใน1ไซเคิลนี่คือ1ไซเคิลนะฮะนี่คือ1ไซเคิลนี่คือ1ไซเคิลให้มันทำงานกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นใน1ไซเคิลเริ่มต้นจาก0ไปจบที่นี่360องศาไอ้นี้ทำงานแค่ 25% ไอ้นี้ทำงานแค่ 50% ก็คือครึ่งๆนะฮะแล้วก็ 75% ก็ฝั่งบวกมากกว่าฝั่งลบนะฮะนี่คือฝั่งลบนี่คือ 100% ก็คือเป็นไฟตรงเลยมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นนั่นคือ 100% แต่ระบบการชาร์จแบบ PWM เนี่ยการชาร์จแบบ 100% เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้แต่กระแสมันถูกทิ้งไปนิดหน่อยนะพลังงานถูกทิ้งไปนิดหน่อยโดยเฉพาะพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้นะมันเป็นยังไงเดี๋ยวตอนหลังๆเราจะมาคำนวณว่ากระบวนการในการสูญเสียมันเป็นยังไงทำไมต้องสูญเสียนะฮะมันสูญเสียไปยังไงนะตอนนี้มันจะอธิบายยากเพราะว่ามันจะไม่เห็นอีกรูปแบบหนึ่งนะนี่คือหลักการของ PWM โดยใช้พันเป็นตัวจัดการนะฮะและวงจรง่ายที่สุดของการสร้างสัญญาณ PWM ก็คือ IC ตอง5นะครับเบอร์555ตัวนี้นะฮะสร้างสัญญาณPWM ขึ้นมาได้นะก็สามารถกำหนดได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 50% 75% 25% ก็ว่ากันไปโดยการปรับเจ้าตัวทริมพอร์ตตัวนี้นะครับทริมพอร์ตตัวนี้สามารถปรับได้นี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับโดยใช้ IC Timer 55นะครับปรับทริมพอร์ตแล้วก็เอาเอาท์พุตตัวนี้ไปควบคุม LEDถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยน LED ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ก็ตัดตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็ซอสตรงนี้ก็ใส่โซลาร์เซลล์เข้าไปนะวงจรนี้ก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันนะแล้วแรงดันตรงนี้เราก็ไปควบคุมมาว่าต้องการแรงดันที่เท่าไหร่ในการชาร์จของแบตเตอรี่ในแต่ละก้อนนะตัวต่อมายอดฮิตเลยนะฮะ IC นี้เป็น IC ยอดฮิตที่จะสามารถสร้างสัญญาณPWM ได้ IC TL494 เนี่ยเป็น IC ที่ออกมานานมากแล้วน่าจะเป็นเกือบ20ปีแล้วมั้งนะฮะแต่ปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะใช้อยู่ในวงจรสวิตชิ่งหรือไม่ก็วงจรพวก power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับก็ยังใช้ไอ้เจ้าตัวนี้อยู่บางรุ่นดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันแต่เจ้าตัวนี้ดีกว่า IC 55นิดหนึ่งคือมันสามารถเซ้นกระแสทางด้าน input ก็ได้ output ก็ได้หรือเซ้นเป็นแรงดันก็ได้เพราะว่าภายในของเจ้าตัว TL494 มีวงจรคอมพาราเตอร์อยู่วงจรคอมพาราเตอร์คืออะไรวงจรคอมพาราเตอร์ก็คือวงจรเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบว่าเราต้องการแค่ไหนปรับขนาดเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่ในการชาร์จโน่นนี่นั่นมันสามารถที่จะไปตั้งค่าได้กับไอ้เจ้าตัวนี้นี่คือตัวกรณีศึกษาที่ผมเอามาให้ดูว่าไอ้ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะกระบวนการในการชาร์จแบบ PWM เป็นไดอะแกรมง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่คือโซล่าพาร์เนลนะฮะนี่คือโซล่าพาร์เนลแล้วก็มีสวิตช์ตัดต่อว่าเจ้าตัวโซล่าพาร์เนลของเราเนี่ยต้องการชาร์จหรือไม่นะถ้าต้องการชาร์จก็สับสวิต

ตัวนี้จะชาร์จหรือไม่ชาร์จขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นมันมีแรงดันพอที่จะให้ชาร์จหรือเปล่านะฮะถ้าต่ำเกินวงจรมันก็ไม่ทำงานแต่ถ้าสูงเกินมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องชาร์จแล้วเต็มแล้วอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นนี่คือวงจรเต็มและตัดนะอีกตัวหนึ่งคืออะไรอีกตัวหนึ่งไว้สำหรับต่อโหลดนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวโซล่าชาร์จเจอร์ที่มันมีขายในท้องตลาดมันก็จะมีพินอยู่6ขานี่แหละฮะไอ้ขาไฟขาโซล่าเซลล์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะโซล่าเซลล์นะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วโหลดก็จะอยู่ขวามือสุดถ้าสมมุติว่าเราเห็นในลักษณะแบบนี้มีอยู่3ชุดนี่คือเบสิกของวงจรชาร์จแบบ PWM แม้แต่วงจรชาร์จแบบอื่นก็เหมือนกันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี้แต่ว่าเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาโหลดที่มีกระแสสูงๆมาใส่ที่ชุดนี้นะครับถ้ามีโหลดกระแสสูงๆใส่ชุดนี้โอกาสที่จะทำให้เจ้าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เสียหายได้นะฮะดังนั้นเวลาเราต่อโหลดมากๆให้ต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงเวลาเราต่อใช้งานเดี๋ยวคลิปหลังๆเราจะดูว่าเราจะรู้ว่าขาที่ต่อใช้งานเนี่ยไม่ได้ผ่านจากเจ้าตัวชาร์จเจอร์โดยตรงถ้าไม่ผ่านชาร์จเจอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้ระบบชาร์จของเรานั้นมีความคงทนถาวรนี่คือเคสสตดี้กรณีศึกษาที่เอาเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาทำเป็นตัวชาร์จเริ่มต้นตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์เช็คว่าไฟของโซลาร์เซลล์เนี่ยมีเท่าไหร่ส่งไปยังเจ้าตัว Arduino แต่ไม่ได้หมายความว่าเอาไฟเลี้ยงจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์มาเป็นตัวเลี้ยงชิปArduino ไม่ใช่กระบวนการในการเลี้ยงหรือเริ่มต้นการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ก่อนนะฮะถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยไอ้นี้ส่งไปก็จบนะมันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นกระบวนการของวงจรชาร์จเกือบทั้งหมดเริ่มต้นที่แบตเตอรี่แล้วค่อยมาเช็คว่าเฮ้ยไฟจากเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยไปยังระบบเนี่ยมีค่ากี่โวลต์พอส่งไฟไปแล้วมันลงแบตเตอรี่หรือเปล่าถ้ามันลงแบตเตอรี่มันเช็คอีกว่ากระแสที่จ่ายไปมีค่ากี่แอมป์นะฮะต้องมีโหลดก่อนนะฮะถ้าไม่มีโหลดกระแสมันก็เช็คไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างมีก่อนอย่างที่สองยิงจึ๊กเข้าไปอย่างที่3ส่งจึ๊กเข้ามานะพอส่งจึ๊กเข้ามาเสร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องการชาร์จแล้วนะแบตเตอรี่ต่ำนะฮะแบตเตอรี่ต่ำเพราะฉะนั้นเมื่อแบตเตอรี่ต่ำไอ้เจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะไปสั่งเจ้าตัว MOSFET ตัวนี้สั่ง MOSFET ตัวนี้ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ไอชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ชาร์จมาจากไหนมันก็ดึงไฟจากโซลาร์เซลล์วิ่งลงมาที่เจ้าตัวแบตเตอรี่ผ่านอะไรฮะผ่านเจ้าตัว PWM ตัวนี้นะครับสายสีแดงตัวนี้ช็อปสายสีแดงจากโซลาร์เซลล์วิ่งจืดเข้าแบตเตอรี่เมื่อมันเต็มหรือไม่เต็มยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการใช้งานนะฮะเราก็สามารถสั่งให้หลอดไฟติดได้แต่การสั่งหลอดไฟติดนั้นเราสั่งดื้อๆได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่ได้ก็ต้องไปสั่งที่เจ้าตัว Arduino สั่งชึกขึ้นมาที่โหลดตัวนี้อาจจะเป็น MOSFET อาจจะเป็นรีเลย์หรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่งชึกเพื่อที่ให้หลอดไฟติดแล้วหลอดไฟตัวนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยกระแสเท่าไหร่แล้วนะฮะกระแสเท่าไหร่แล้วที่จ่ายให้กับไอ้เจ้าตัวโหลดตัวนี้ถ้ากระแสมันเกินมันก็จะตัดถ้ากระแสไม่เกินมันก็จะจ่ายต่อไปนี่คือกระบวนการในการทำวงจรชาร์จเจอร์นะแล้วมีอะไรบ้างในวงจรชาร์จเจอร์นี่คือ

งจรทั้งหมดของกระบวนการในการชาร์จสาระหลักขึ้นอยู่กับไอ้วงจรส่วนบนตัวนี้ไอ้วงจรส่วนบนนี่มีอะไรอันดับแรกมีโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ส่งเข้ามาปั๊บผ่านวงจรโปรเทคชั่นนะครับโปรเทคชั่นแล้วก็ผ่านวงจรเช็คกระแสนะฮะเช็คกระแสพอเช็คกระแสเสร็จแล้วก็เช็คแรงดันไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับถ้าไม่มีกระแสก็เหมือนกับช็อตกันนะฮะก็เหมือนกับช็อตแล้วก็เช็คแรงดันวิธีการเช็คแรงดันก็เช็คง่ายๆก็ใช้วงจรโวลเตจดีไวเดอร์นะวงจรโวลเตจดีไวเดอร์1ชุดนะมีรีซิสเตอร์2ตัวแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไปต่อกับขาที่ A0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์Arduino นะครับก็คือขานี้จับชึกเพื่อที่จะเช็คแรงดันตัวนี้นะเช็คแรงดันแล้วตัวนี้ก็คือ A3 เช็คกระแสต่อขา3นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นไฟก็ผ่านไดโอดการต่อไดโอดในลักษณะแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มกระแสเพราะว่าไดโอดตัวเดียวเนี่ยถ้าตัวเดียวเนี่ยมันต้องใช้ตัวโตนะเสร็จแล้วถ้าใช้ตัวเล็กมันก็ร้อนมันก็เลยเอาตัวเล็ก2ตัวมาขนานกันตัวหนึ่งกระแสไหลผ่าน3แอมป์ตัวหนึ่งไหลผ่าน3แอมป์มาขนานพ่วงเข้าไปกลายเป็นวงจรลักษณะแบบนี้ไหลผ่านทั้งหมด6แอมป์นี่คือที่มาเมื่อกระแสไหลผ่านมาแล้วเฟดที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นเฟดแบบ P channel P channel เนี่ยอยู่ข้างบนได้ไอ้อยู่ข้างล่างได้ไหมอยู่ข้างล่างต้องใช้ N channelนะถ้าเป็นอยู่ข้างบนหมายถึงว่าต่อคู่บวกตัดต่อบวกเนี่ยจะต้องใช้ P channel เท่านั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสั่งก็จะใช้เจ้าตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรป้อนมาที่ขาของทรานซิสเตอร์ขาเบสของทรานซิสเตอร์ T1 ตัวนี้หรือทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถูกยกออกเฟดตัวนี้จะออฟโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเอาไฟจากเจ้าตัวนี้ไปจ่ายพอไฟเจ้าตัวนี้ไปจ่ายแล้วเป็นไงฮะเฟดออฟเพราะมันได้ไฟบวกแต่ถ้ามันได้ไฟลบหรือกราวเมื่อไหร่เฟดตัวนี้นำกระแสทันทีเฟดนำกระแสเมื่อไหร่เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งว่าไอ้เจ้าตัวนี้ต่อได้แล้วนะลงต่อก่อนนะฮะพอลงต่อชึกมีอะไรไฟมันก็จะวิ่งจากขาซอสมายังขาเดรนนะฮะวิ่งชึกผ่านเข้ามาในขั้วฟิลแล้วก็ต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกตัวนี้พอต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกไฟมันส่งผลอะไรบ้างมันก็จะส่งผลกลับไปที่เจ้าตัวไอ้นี่ฮะเจ้าตัวเซนส์เคอร์เรนต์ตัวนี้เซนส์กระแสเฮ้ยมีการชาร์จเว้ยนะครับมีการชาร์จสรุปว่าแบตเตอรี่มันยังไม่เต็มนะพอมีการชาร์จไอ้เจ้าตัวนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการต่อแบบส่งสัญญาณ PWM มาเราจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าไฟมันจ่ายให้กับแบตเตอรี่แล้วก็ดึงกระแสดึงกระแสนั่นหมายถึงอะไรดึงกระแสนั่นหมายถึงว่ามันตรวจเช็คได้ว่าถ้าดึงกระแสมากสรุปว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันยังน้อยอยู่ไฟมันยังน้อยอยู่พอไฟยังน้อยอยู่อะไรเกิดขึ้นมันต้องช็อปสัญญาณ PWM ให้เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดคือไอ้เจ้าตัวนี้นะเราสร้างสัญญาณ PWM ให้มีดิวตี้ไซเคิลมากนะฮะเพื่อต้องการชาร์จให้เต็มนะแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ไฟตัวเนี้ยดึงกระแสน้อยสรุปว่าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วพอมันเต็มแล้ว PWM ตัวนี้เป็นไงฮะก็ลดค่าลงจนเกือบหยุดนี่คือขั้นตอนในการชาร์จแบตเตอรี่โดยหลักการของ PWM แบบง่ายๆโดยใช้เฟดเพียงตัวเดียวในการสับสวิตดังนั้นกระบวนการในการสับสวิตของไอ้เจ้าตัว MOSFET ตัวนี้แล้วก็การสั่ง PWM

ของไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดนี้มันมีความสัมพันธ์กันอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เราจะเอาไฟไปใช้นะเอาไฟไปใช้มันก็จำเป็นที่จะต้องสั่งออกเอาท์พุตนะและเวลาสั่งออกเอาท์พุตมันก็ผ่านเจ้าตัวเฟด1ตัวเหมือนกันแล้วก็ผ่านวงจรเซนกระแสคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวที่เช็คจากโซลาร์เซลล์แต่ตัวนี้เช็คการจ่ายจากแบตเตอรี่หรือนะฮะดึงไฟจากโซลาร์เซลล์ไปทั้งหมดก็ได้นะในกรณีที่ชาร์จด้วยแล้วก็ใช้โหลดด้วยนะมันก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าตอนนี้กระแสใช้อยู่เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าผ่านเฟสตัวนี้ไปแล้วมันก็ตรงนี้ก็คือโหลดนะดังนั้นกระบวนการในการเซ้นก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวจัดการนะส่วนการแสดงผลว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรนั้นเป็นลูกเล่นแหละนะครับเป็นลูกเล่นเราก็สามารถเอาไปแสดงผลหน้าจอได้หรือไม่เราจะไปใส่ตัวเทมนะใส่ตัวเทมตัวนี้เข้าไปในไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้ถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิของเครื่องเรามันร้อนเกินไปก็ให้ไปเตือนหรือให้ไปหมุนพัดลมหรืออะไรก็ได้นี่ฮะนี่คือคอนเซ็ปต์นะเราสามารถใส่ได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้วงจรนี่ฮะมันจะมีรายละเอียดอยู่1ตัวนั่นก็คือวงจรที่เป็นลักษณะของแหล่งจ่ายที่จะไปจ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยถ้าสมมุติว่าไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์มันมีชีวิตอยู่เนี่ยยากมากนะฮะวงจรนี้อยู่ที่ไหนวงจรนี้จะอยู่นี่นะฮะก็คือเอาไฟจากเจ้าตัวแบตเตอรี่นะฮะเอาไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็มาผ่านวงจรคอนเวอร์เตอร์กดไฟจาก12โวลต์ลงมาให้เหลือ5โวลต์นะนี่คือคอนเซปต์นะฮะมันอยู่ตรงนี้นะฮะเอาไฟ DC in DC in นี่มาจากไหนก็ต่อมาจากเจ้าขั้วของแบตเตอรี่ตัวนี้ต่อจากขั้วของแบตเตอรี่แล้วก็ต่อผ่านวงจร regulator ไอ้เจ้าตัวนี้ได้ไฟ5โวลต์พอได้ไฟ5โวลต์เสร็จแล้วก็ส่งมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์5โวลต์ที่ชุดนี้5โวลต์กับกราวพอได้5โวลต์เสร็จแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์เริ่มทำงานพอเริ่มทำงานมันก็จะส่งให้เจ้าตัวสเตตัสทั้งหลายแสดงผลออกมานะฮะมี LED status อยู่3สถานะนะตัวนี้แสดงผลว่ามันเป็นชาร์จเจอร์มันเป็นแบตเต็มมันเป็นอะไรขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่พวกนี้นะครับนี่คือเช็คสถานะทั้งหมดของเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ว่าตอนนี้สถานะการทำงานเป็นยังไงเมื่อเราได้สถานะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะเอาผลนะฮะเอาผลไปขึ้นบนหน้าจอได้แล้วอีกชุดหนึ่งนะฮะอีกชุดหนึ่งก็จะขนานจากไฟชุดเนี้ยมาต่อกับไฟ USB USB นั้นอยู่ไหนนะฮะถ้าเราดูในหน้าเครื่องนะฮะนี่คือ USB นะไฟชุดเนี้ยฮะก็ขนานกับไฟเจ้าตัวนี้ขนานมาก็คือไฟเลี้ยง USB มีค่าเท่ากับ5โวลต์นะนี่คือประเด็นทั้งหมดของวงจรแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือวงจรรีเซ็ตนะอยู่นี่วงจรรีเซ็ตเพราะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์มันก็จะสามารถรีเซ็ตได้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะขารีเซ็ตต่ออยู่กับอะไรขา IST เพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็ต่อลงกราวด์เพราะนั้นกระบวนการรีเซ็ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นี่ก็คือต่อลงกราวด์ถ้าต่อลงกราวด์คือรีเซ็ตไม่ทำงานเลยนะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราให้หยุดชั่วคราวก็คือเอาขานี้จิ้มลงกราวด์แค่นั้นก็กระบวนการในการเริ่มต้นทำงานมันก็เริ่มต้นแหละนะ
พอเรา

ปล่อยออกมาเป็น1ตัวต่อมานะฮะสิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้เนี่ยผมก็เลยแยกวงจรออกมาเป็นชุดหนึ่งนะให้มันดูง่ายแล้วก็สะดวกเริ่มต้นตั้งแต่ตัวโซลาร์เซลล์เช็คกระแสนะฮะเช็คแรงดันแล้วก็นี่ตัวเช็คกระแสเช็คแรงดันแล้วก็ตัวไดโอดนะฮะตัวนี้ก็ทำให้เฟดตัวนี้เป็นสวิตช์เพราะนั้นตัวที่บอกว่า PWM อยู่ที่ไหนนี่ฮะอยู่นี่ตัวนี้คือตัวสาระหลักในการสร้าง PWM และพอส่ง PWM เข้าไปแล้วมันก็จะเช็คว่าตอนนี้แบตเตอรี่มีไฟกี่โวลต์เนี่ยตัวนี้เช็คว่าแบตเตอรี่มีไฟกี่โวลต์ตัวนี้เช็คแบตเตอรี่ว่าชาร์จกี่แอมป์มีอยู่2ตัวนะเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วเราก็จะมีโหลดในลักษณะที่อธิบายไปเมื่อตะกี้ตัวต่อมากระบวนการที่จะต่อเจ้าตัว IC ACS712 เนี่ยจริงแล้วมันไอตัวนี้สามารถทนกระแสได้สูงถึงตั้งแต่30แอมป์50แอมป์เป็น100แอมป์ก็มีค่อนข้างดีแล้วก็มันสามารถเอาไปใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ดังนั้นถ้าเราเข้าใจในวิธีการพวกนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เซิร์ชนะครับป้องกันเซิร์ชถ้าสมมติว่าแรงดันมันเกินก็ต้องช็อตนะฮะนี่คือตัวเช็คกระแสนี่คือตัวเช็คแรงดันตัวต่อมานี่คือสวิตช์นี่คือเช็คแรงดันของแบตเตอรี่นี่ผมจะแยกออกเป็นส่วนๆนะครับไอ้นี่คือตัวเช็คกระแสของโหลดนะครับเช็คกระแสของโหลดนี่คือสวิตช์ของโหลดนะฮะนี่คือไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์หลักที่จะใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่นะเพราะนั้นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นจอ LCD หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยนี่คือลูกเล่นทั้งหมดของชาร์จเจอร์นะกระบวนการในการนำเจ้าตัวอุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาดคือเจ้าตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้มันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ชุดชุดแรกมันก็จะมีสายไฟ2เส้นชุดที่2ก็จะมีสายไฟ2เส้นชุดที่3ก็จะมีสายไฟ2เส้นเหมือนกันแต่กระบวนการในตอนนี้เนี่ยฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการของการชาร์จหรือการทำโซลาร์เซลล์ในการเริ่มต้นเนี่ยมันคือไฟ DC นะครับเพราะฉะนั้นขั้วนี่คือสาระสำคัญถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจถึงขั้วเนี่ยกระบวนการต่อของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะยากส่วนมากเวลาเขาใช้งานเนี่ยขั้วก็จะเริ่มที่บวกฝั่งซ้ายนะฮะบวกลบบวกลบบวกลบเรียงมาในลักษณะแบบนี้นะดังนั้นเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากโซล่าวิ่งไปปุ๊บ2เส้นนะนั่นคือ1ชุดแล้วแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ2เส้นของแบตเตอรี่2เส้นที่3ก็คือโหลดไอชุดนี้ล่ะฮะที่ผมบอกว่าจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะชุดที่3เนี่ยตัดทิ้งไปเลยก็ได้อ้างถึงตัวนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่คือ2เส้นที่มาจากโซลาร์เซลล์นี่คือ2เส้นที่ต่อกับแบตเตอรี่เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องต่อก็ได้ต่อมาเวลาต่อใช้งานก็ต่อจากแบตเตอรี่ผ่านเบรกเกอร์ก็ใช้งานได้หรือไม่ก็ไปใช้ระบบ IoT นะฮะเราสามารถคอนโทรลผ่านมือถือผ่านระบบที่เราต้องการตัดต่ออะไรได้หมดแต่ต่อจากนี้นะไม่ได้ต่อจากนี้เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะหลักการในการชาร์จตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราจะเอาเจ้าตัวไฟจากโซลาร์เซลล์ผ่านระบบ PWM เพื่อที่จะเอาไปชาร์จเนี่ยมันก็มีภาพรวมโดยประมาณนี้แล้วเวลาต่อใช้งานล่ะเวลาต่อใช้งานเราจำเป็นจะต้องดูสัญญาณพวกนี้หรือเปล่าไม่จำเป็นนะฮะอีกแบบหนึ่งเนี่ย
มันมีความซับซ้อนมากกว่าตัวนี้เยอะมันใช้วงจรธรรมดาใช้เฟสตัวเดียวเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะฮะมันมีความซับซ้อนแล้วก็มันมีกลเม็ดเด็ดพรายเยอะราคามันก็เลยอัพขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะวงจรมันมีความยากอยู่พอสมควรนะฮะดังนั้นกระบวนการในการต่อใช้งานของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็ไม่หนีไปจากนี้ไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่นะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นอยู่กับโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์มีกี่โวลต์กี่วัตต์นะฮะแบตเตอรี่มีกี่แอมป์ส่วนกระบวนการว่าเฮ้ยเราจะเลือกใช้แผงเท่าไหร่ชาร์จเจอร์เท่าไหร่ตัวอินเวอร์เตอร์เท่าไรตัวแบตเตอรี่เท่าไรนั้นมันจะมีวิธีการคำนวณในตอนหลังๆนะซึ่งเรื่องราวมาถึงตอนนี้เราน่าจะเข้าใจตั้งแต่โซลาร์เซลล์ตั้งแต่แบตเตอรี่มาจนถึงกระบวนการชาร์จตอนหน้าเราจะว่าไอ้เจ้าตัวชาร์จที่มีความโดดเด่นกว่า PWM เนี่ยเป็นยังไงเราจะมาเจอกันในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมาก

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่ง

มุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: door.
1: ตัว T ถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: ัดระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ต่อแล้วลวก
0: ต่อลวด8นาฬิกาถึง10นาฬิกาถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพด PF

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

แนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพดท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้กราช 2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีค่ะครูชื่อครูณพัชนารัตนศรีชัยวรานะคะหรือว่าชื่อว่าครูแก้มค่ะวิชานี้นะคะคือวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP 1ที่เรียนไปกับคุณครูอัญชลีเกี่ยวกับความเป็นมาเครื่องมือและอุปกรณ์นักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ EP 1นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันใน EP ที่2เรื่องขั้นตอนการถักสร้อยใน EP นี้นะคะจะมีการถักสร้อยทั้งหมด2แบบแบบที่1ก็คือสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะเป็นการถักสร้อยแบบร้อยไปเรื่อยๆโดยลวดเส้นเดียวนะคะอันนี้จะเป็นของสกุลช่างในจังหวัดสุโขทัยที่มีประวัติยาวนานนะคะต่อมาเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะอันนี้จะเป็นการถักสร้อยแบบใช้ห่วงบีบให้เป็นวงรีและร้อยไปเรื่อยๆจนเป็นสร้อยทั้งหมด4เสา6เสาหรือว่า8เสาค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้ววันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการหลอมนะคะในการหลอมนักเรียนจะต้องเตรียมเม็ดเงินเตรียมเบ้าหลอมรางเทแหนบไฟแช็กและผงบอลแหละในการหลอมทุกครั้งนะคะนักเรียนจะต้องเปิดลิ้นชักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เงินนะคะกระเด็นลงบนพื้นแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการเทเม็ดเงินลงไปในเบ้าหลอมค่ะสั่งนั้นเราก็จุดไฟเราก็ใช้ไฟใหญ่นะคะหลอมให้เม็ดเงินมีความร้อนแล้วก็ละลายค่ะอันนี้จะต้องใช้แรงในการเหยียบขาตะนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่เพื่อที่จะรอให้เม็ดเงินละลายนะคะถ้าเกิดไฟเบานักเรียนสามารถปั๊มไฟได้นะคะเมื่อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยแสดงว่าโดนความร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มละลายมากขึ้นแล้วนะคะพอไฟเราเบาเราก็ปั๊มไฟให้ไฟใหญ่ขึ้นตอนนี้เม็ดเงินเราเริ่มที่จะกลายเป็นเหมือนน้ําแล้วนะคะแล้วก็หลอมต่อไปเรื่อยๆค่ะพอเนื้อเงินเราละลายดีแล้วเราก็เตรียมที่จะเทลงไปในรางเทได้เลยในการเทลงไปในรางเทนะคะเราจะต้องใช้ไฟเผาที่รางเทด้วยให้รางเทมีความร้อนสลับกับเผาในเบ้าหลอมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเทเม็ดเงินลงไปในรางเทเรียบร้อยเราก็ได้เป็นลักษณะแบบเป็นแท่งเดี๋ยวรอสักครู่ให้มีความเย็นตัวลงนะคะนี่นะคะนักเรียนเราก็จะได้เป็นแท่งเงินเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราต้องนําไปรีดกับเครื่องรีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องรีดยังไงเราจะต้องนําแท่งเงินเนี่ยมารีดกับเครื่องรีดนะคะแต่ว่าเครื่องรีดเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบจะเป็นรีดแบบแผ่นและรีดแบบเส้นนะคะเราจะต้องเลือกที่จะรีดแบบเส้นโดยการรีดนะคะนักเรียนจะต้องรีดจากเบอร์ใหญ่สุดเรียงลําดับไปที่เบอร์เล็กสุดโดยที่นักเรียนจะต้องเรียงตามลําดับและห้ามข้ามช่องเด็ดขาด

ดนะคะแต่เราจะมาเริ่มรีดกันเลยค่ะจะต้องเปิดเครื่องตรงนี้แล้วเราก็นำแท่งเงินใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีด้านไหนที่มันคมเป็นสันนะคะเราจะให้เรากลับด้านได้ทันทีเลยในการรีดด้วยเครื่องรีดนะคะต้องมีความระมัดระวังมากๆเพราะว่าเป็นอันตรายมากๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเครื่องรีดเนี่ยดึงแท่งเงินเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราปล่อยมือจากแท่งเงินทันทีนะคะถ้าเกิดเรารีดแล้วแท่งเงินมีความโค้งงอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กลับด้านได้นะคะอันนี้ก็แท่งเงินก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รีดถึงเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแท่งเงินที่มีขนาดยาวมากขึ้นต่อไปเราจะนำแท่งเงินนะคะไปรีดไปดึงลวดนะคะกับม้าดึงลวดค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเรานำแท่งเงินนะคะไปรีดด้วยเครื่องรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนำแท่งเงินเนี่ยมาดึงลวดนะคะด้วยม้าดึงลวดแล้วก็แป้นดึงลวดนะคะแต่ในการดึงลวดเนี่ยเราจะไม่สามารถทำคนเดียวได้เราจะต้องมีเพื่อนช่วยนะคะวันนี้ครูก็เลยมีเพื่อนนะคะคุณครูจ๋านะคะมาช่วยในการดึงลวดค่ะในขั้นตอนของการดึงลวดนะคะเราจะต้องตะไบปลายของแท่งเงินนะคะให้มีความแหลมเพื่อที่จะสอดเข้าไปในรูต่างๆของแป้นดึงลวดนะคะแต่เราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะค่ะในการตะไบนะคะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะไบท้องปริงนะคะแล้วก็มีเป็นซีแคมและมายิโตะค่ะที่เป็นตัวช่วยในการทำให้เราตะไบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะก่อนการตะไบนะคะถ้าเกิดเป็นโลหะมีค่านะคะจะเป็นเงินหรือว่าทองคำนักเรียนจะต้องมีกระดาษรองข้างล่างนะคะหรือว่าเคลียร์ดินชักให้สะอาดเพื่อที่จะเก็บเศษเงินทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มตะไบได้เลยค่ะตะไบให้ปลายแท่งเงินนะคะมีความแหลมเมื่อเราตะไบไปสักพักแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปลองว่ามันเข้ารูเบอร์ใหญ่สุดได้หรือยังอันนี้ก็ยังต้องตะไบต่อนะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ตะไบปลายลวดนะคะจนสามารถเข้าแป้นดึงลวดเบอร์ 2.20 ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดึงลวดกับม้าดึงลวดกันค่ะค่ะในการดึงลวดนะคะเราจะนำแป้นดึงลวดนะคะมาวางและหนีบค่ะจากนั้นนำเหล็กมาคล้องนะคะเราต้องจับแป้นให้แน่นนะคะจากนั้นให้เพื่อนเริ่มหมุนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะลวดก็ผ่านแป้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็มีความกลมมากขึ้นค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าลวดเงินของเรานะคะมีความแข็งมากขึ้นเราก็สามารถนำลวดเงินมาเผาให้มีความอ่อนตัวลงได้ค่ะจะเห็นว่าลวดเงินนะคะจากสีเงาๆนะคะจะเริ่มมีความด้านเพราะว่าโดนความร้อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเผานะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะดึงลวดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดนักเรียนเห็นว่าปลายลวดเนี่ยไม่สามารถเข้ารูถัดไปได้นะคะนักเรียนจะต้องตะไบไปและดึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเบอร์ที่เราต้องการนะคะส่วนในรายวิชานี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ขนาดนะคะเป็นขนาด 0.50 และ 0.625 นะคะใช้ในการถักสร้อยเพชรบุรีและสุโขทัยนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าถ้าเราดึงถึงเบอร์ 0.625 และเบอร์ 0.50 เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ดึงถึงเบอร์0.65 และรูปต่อไปก็คือเบอร์ 0.625 นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องใช้เดี๋ยวครูจะดึงให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดถึง

เบอร์0.625แล้วจะเป็นยังไงค่ะถ้าหากลวดเรานะคะมีขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงปลายออกมาก่อนได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลายลวดที่เราตะไบเนี่ยขาดนะคะดึงได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเราดึงปลายออกมาแล้วนะคะ

พอลวดมีขนาดเล็กลงนะคะเราจะดึงยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความบางแล้วก็ขาดง่ายค่ะนั่นจะต้องเผาลนไฟบ่อยๆค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0.625ที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจะพาไปดูว่าเบอร์0.50จะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดมาถึงเบอร์0.525แล้วนะคะแล้วเบอร์ต่อไปก็คือเบอร์0.50ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวครูจะมาดึงให้ดูว่าจะเป็นยังไงค่ะดึงได้เลยค่ะรูนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่ารูที่แล้วมากๆนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดนะคะทั้งสองขนาดที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูว่าการถักสร้อยนะคะทั้งสองสกุลช่างเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดนะคะได้ถึงเบอร์ที่เราต้องการก็คือเบอร์0.50นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะด้วยลวดเส้นเดียวนะคะจะได้รู้ว่าลวดเส้นเดียวเนี่ยสามารถถักให้เป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะค่ะขั้นตอนการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะเมื่อเราได้ลวดขนาดเบอร์0.50แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาถักสร้อยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนำลวดเงินนะคะมาโค้งให้ได้ทั้งหมด3โค้งอย่างนี้ค่ะอันนี้ขนาดไม่ต้องฟิกมากก็ได้นะคะแต่ว่าให้ใกล้เคียงกันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้3โค้งแล้วเนี่ยให้เรารวบค่ะรวบทับกันเลยเป็นแบบนี้ต่อมานะคะก็ให้นำปลายลวดนะคะที่เป็นเส้นนะคะพันค่ะพันให้แน่นเลยพอแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าจะมีลวดทั้งหมด3เส้นอันนี้คือเขาเรียกว่าตั้งเสานะคะเป็นการตั้งต้นให้เราถักขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เราจะถักเป็นสร้อยสุโขทัยแบบ3เสาแล้วก็จะมีเสาทั้งหมด3เสาแบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วให้เรานำปลายลวดนะคะสอดเข้าไปรูฝั่งตรงข้ามแบบนี้เพื่อที่จะล็อกให้มีความแน่นมากขึ้นดึงไปเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะเห็นว่าลวดของเราเนี่ยออกมาจากช่องไหนให้เราสอดปลายลวดกลับไปช่องเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามือแบบนี้เลยแต่เราไม่ต้องดึงสุดนะคะให้เรานำเข็มเนี่ยมากั้นเอาไว้เพื่อให้เป็นระดับเสาให้สูงไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างนี้ค่ะช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะปลายลวดออกมาจากรูไหนให้สอดเข้าไปรูเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามืออันนี้ก็จะเป็นการถักแบบลวดเส้นเดียวนะคะเราสามารถดัดเส้นลวดได้ตลอดนะคะถ้าเกิดดึงไม่ได้หรือว่าไม่เข้ารูปอะไรอย่างนี้เราสามารถทำได้ตลอดเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็น2ชั้นนะคะจะมี2ชั้นแล้วอันนี้ก็ใช้เข็มจัดให้เสามีขนาดเท่ากันอย่างนี้เลยจัดได้ตลอดต่อมาก็ทำเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราสอดลวดเข้าไปไม่ได้เราสามารถใช้เข็มนะคะทิ่มเข้าไปก่อนได้เพื่อว่าให้ขยายให้รูมันกว้างมากขึ้นอันนี้ก็สอดไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเห็นว่าช่องทางฝั่งขวามือนะคะจะมี3ชั้นแล้วให้เราสอดช่องล่างสุดจากรูที่ลวดออกมานะคะทะลุรูตรงกลางนะคะทะลุตรงกลางอย่างนี้เราใช้เข็มขยายรูก่อน
สอดไปเลย

คราวนี้ก็จะเป็นการขึ้นต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เข็มเนี่ยจัดเสาได้ตลอดถ้ามันสูงไม่เท่ากันหรือว่าขนาดไม่เท่ากันเราสามารถจัดได้เราห้ามทำไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นสร้อยแล้วนะคะเราก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการว่าจะให้สร้อยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนยาวเท่าไหนนะคะอาจจะทำเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ความยาวก็ตามสะดวกเราแต่ว่าขนาดของสร้อยข้อมือปกติเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็น16 ถึง 16.5นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าแต่ละเสามันไม่สวยหรือว่าไม่เท่ากันก็ใช้เข็มจัดให้มีขนาดเท่ากันได้นะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแต่ก็อยากจะฝากนะคะเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราจะต้องเผาลวดเงินนะคะให้มีความอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นนะคะลวดอาจจะขาดได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเข็มถักสร้อยนะคะที่มีความคมนะคะอาจจะทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะว่าเป็นการถักแบบไหนนะคะไปเรียนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0.625นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องการในการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะก่อนที่จะนำมาทำเนี่ยนักเรียนจะต้องนำไปเผาไฟให้ลวดเนี่ยมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทำห่วงเลยค่ะให้เอากล้าทองเหลืองนะคะขนาดที่ต้องการนะคะมาพันนะคะเอาลวดเงินเนี่ยมาพันไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ให้มีความแน่นนะคะต้องใช้แรงในการพันนะคะเพื่อให้ลวดเนี่ยแน่นแล้วก็มีขนาดที่พอดีกับที่เราต้องการค่ะเมื่อได้พอกับจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะให้นำมาตัดออกก่อนนะคะตัดแบ่งออกมาก่อนเมื่อเราได้เป็นเหมือนสปริงอย่างนี้นะคะให้เอากรรไกรด้ามดำนะคะตัดให้ตรงนะคะตัดไปเลยให้เป็นห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆระวังว่าจะเบี้ยวนะคะค่อยๆตัดตอนนี้เราก็จะได้เป็นห่วงที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะจะไปดูวิธีการเชื่อมห่วงนะคะให้ติดกันนะคะเพื่อจะนําไปถักเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเราตัดห่วงตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานําไฟเนี่ยนะคะมาลนห่วงนะคะให้มีความอ่อนตัวลงจากนั้นนะคะให้นักเรียนดัดห่วงค่ะให้ปลายนะคะมีความชิดกันชิดสนิทกันนะคะจากนั้นนำมาเรียงเพื่อเราจะเตรียมเชื่อมต่อไปนะคะ

เมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันนะคะโดยการเชื่อมของเราเนี่ยนะคะจะมีน้ำประสานนะคะอันนี้จะเป็นน้ำประสานผงนะคะที่เป็นสูตรของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่คนที่ช่างทองนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนิยมใช้แบบนี้นะคะเรามีอัตราส่วนนะคะในการผสมก็คือเป็นเงินนะคะเงินบริสุทธิ์6กรัมนะคะแล้วก็ทองแดง2.8กรัมนะคะแล้วก็ทองเหลือง1.2กรัมนะคะนํามาหลอมรวมกันแล้วก็ตะไบให้เป็นผงค่ะเวลาเรานํามาใช้งานเราก็นําน้ําเปล่านะคะมาใส่แล้วก็ใส่เป็นผงบอแร็กค่ะก่อนใช้เราก็คนไม่ให้เป็นก้อนก่อนนะคะเวลาใช้งานนะคะเป็นผงสีทองนะคะขึ้นมาแล้วก็หยอดลงไปไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะไปน้อยไปนะคะเอาแบบพอดีหยอดไปเลยค่ะให้ครบทุกห่วงที่เราเรียงไว้นะคะถ้าเกิดนักเรียนดัดห่วงไม่สนิทกันนะคะมันจะเชื่อมไม่ได้แล้วก็จะทำให้ห่วงเนี่ยละลายได้นะคะต่อไปเราจะเชื่อมกันในการเชื่อมก็จะใช้เป็นขาตะปกติเลยแต่ว่าไฟในการเชื่อมนะคะเราจะใช้ไฟที่เล็กมากๆนะคะค่อยๆจี้ไปพอเรามองเห็นว่าน้ำประสานวิ่งแล้วให้เอาออกทันทีนะคะถ้าไหนยังไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหย่อนน้ำประสานใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าห่วงก็ติดแล้วนะคะจะมีรอยเชื่อมเราก็ตรวจสอบก่อนว่าห่วงไหนที่ยังไม่ติดก็นำมาเชื่อมต่อให้ครบทุกห่วงที่เราต้องใช้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่วงที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกห่วงมีการติดกันดีนะคะเราก็นํามาบีบค่ะเพื่อนําไปเริ่มต้นนะคะในการบีบห่วงนะคะเราจะบีบ2แบบค่ะแบบแรกนะคะเราจะใช้ครีมปากแบนไม่มีฟันนะคะบีบให้เป็นลักษณะเหมือนวงรีแบบนี้ค่ะแล้วก็ดัดได้ให้มันมีขนาดเท่าๆกันค่อยๆปรับได้ถ้าเกิดเห็นว่าข้างในโค้งเราก็ใช้ครีมปากแหลมนะคะช่วยดัดให้มีความตรงเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปทําเป็นตัวขึ้นต้นของสร้อยนะคะเราจะบีบในลักษณะแบบนี้ทั้งหมด2อันค่ะต่อมาเราก็จะมาเชื่อมตัวขึ้นต้นนะคะเราจะใช้ผงประสานเหมือนเดิมค่ะช่วยหยอดให้จัดเรียงห่วงนะคะให้เป็นกากบาทให้มีความใกล้เคียงกันไม่เบี้ยวนะคะจากนั้นก็หยอดผงประสานได้เลยค่ะอันนี้เราหยอดแค่นิดเดียวก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ห่วงสองห่วงนี้ติดกันแล้วเราค่อยเพิ่มให้มีความแน่นใช้ไฟลนไปรอบๆนะคะอย่าจี้ที่จุดเดียวนะคะอันนี้ก็ติดกันแล้วนะคะเราตรวจสอบนะคะว่าเราเชื่อมติดกันทุกด้านหรือยังนะคะถ้าเกิดเชื่อมสนิทดีแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นสักครู่แล้วก็เอาห่วงมาบีบต่อนะคะแต่จะไม่ได้บีบเหมือนเดิมแล้วนะคะครั้งนี้เราจะบีบมีลักษณะที่เล็กหนึ่งข้างนะคะค่อยๆบีบนะคะบีบจนให้ครบทุกห่วงเลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่ตัวขึ้นต้นที่เราทำไว้นะคะให้เราเอาครีมนะคะหักขึ้นค่ะเพื่อตั้งเป็นเสานะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสาทั้งหมด4เสาที่เราจะให้เป็นตัวขึ้นต้นในการถักสร้อยนะคะต่อมานะคะ
เรานําห่วงที่เราบีบให้มีความเล็กหนึ่งข้างเนี่ยมาสอดแต่เราต้องดูว่าตรงปลายนะตรงข้างบนนะคะเนี่ยด้านไหนอยู่ด้านบนให้เราสอดด้านตรงข้ามนะคะชั้นนี้ก็ต้องสอดไปด้านนี้สอดไปเหมือนเดิมเลยแล้วหักขึ้นค่ะอันนี้เราจะใช้ครีมหรือว่าใช้มือก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะพยายามให้กึ่งกลางที่สุดแล้วก็ค่อยหักขึ้นค่ะหักอีกด้านหนึ่งขึ้นได้เลยค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะก็จะเป็น2 ชั้นขั้นแรกก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าชั้นต่อๆไปจะมีความแน่นมากขึ้นนะคะต่อมาเราก็ถักต่อได้เลยในการถักนะคะก็คือสอดเข็มเข้าไปเหมือนเดิมสอดที่ชั้นล่างแบบนี้นะคะขยายแล้วก็ใช้ห่วงที่เราบีบสอดเข้าไปอย่าลืมว่าต้องดูว่าด้านไหนแล้วเราก็ต้องสอดไปด้านตรงข้ามให้เป็นกากบาทไปเรื่อยๆนะคะห้ามสอดทับกันไม่อย่างนั้นมันจะข้ามขั้นนะคะก็ต้องรื้อออกมาทำใหม่พอถักไปก็บีบได้นะคะเพื่อจัดทรงของสร้อยนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยใช้เข็มทิ่มเพื่อขยายรูเนื่องจากเนื้อเงินนะคะมีความอ่อนนะคะจะทำให้เบี้ยวง่ายเวลาที่เราไปจับหรือว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยทำอะไรนะคะเราก็สามารถดัดได้ตลอดเวลาเลยเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการความยาวไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือนะคะก็ทำต่อไปเรื่อยๆได้เลยเราไม่ควรใช้ครีมที่มีฟันนะคะเพราะว่าจะทำให้สร้อยเนี่ยเป็นรอยได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของสร้อยเพชรบุรีนะคะที่เมื่อเราขึ้นต้นมาได้สัก4-5 ชั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้สร้อยสกุลช่างเพชรบุรีตามขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในการถักนะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะกับสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะมีความยากในขั้นตอนแรกที่เราจะต้องดัดห่วงเชื่อมห่วงบีบห่วงนะคะแต่พอถึงขั้นตอนในการถักเนี่ยจะมีความง่ายกว่านะคะไม่ยุ่งยากเท่านะคะก็คือสามารถใช้เข็มในการขยายรูแล้วก็ถักได้เลยไปเรื่อยๆนะคะและลักษณะของสร้อยเนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็ใหญ่กว่าของแบบสุโขทัยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการทำตะกรุดนะคะที่จะนำมาใส่ด้านหัวและท้ายของสร้อยค่ะในการทำตะกรุดนะคะเราจะนำเม็ดเงินนะคะไปหลอมและรีดนะคะแต่เราจะรีดให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นนะคะโดยที่แผ่นนะคะจะมีความหนา 0.4 มิลนะคะเราจะต้องวัดให้ได้ 0.4 นะคะนี่นะคะจะเป็นขนาด 0.4 มิลเมื่อได้แล้วนะคะเรามาดูว่าความสูงของตะกรุดที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะใช้ความสูง1 ซม.ก็คือเอาวงเวียนเหล็กนะคะมาวัดกับไม้บรรทัดนะคะให้ได้ประมาณ1 ซม.นะคะเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปขีดบนแผ่นเงินได้เลยนะคะเพื่อมาร์กว่าเราจะต้องตัดตรงไหนนี่นะคะขีดไปเลยจากนั้นนะคะให้นำกรรไกรด้ามดำนะคะตัดแผ่นโลหะได้เลยตามที่เราขีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาวัดขนาดความกว้างนะคะของตะกรุดที่เราจะใช้นะคะโดยวิธีการทำของ2 สกุลช่างเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าขนาดต่างกันนะคะถ้าเกิดเป็นสกุลช่างเพชรบุรีจะใช้ความกว้างที่ประมาณ 1.8 เซนนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัด
ส่วนสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะใช้ประมาณ 1.2 ค่ะจะใช้กรรไกรด้ามดำเหมือนเดิมนะคะตัดได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็ได้ตะกรุดแล้วนะคะของทั้งสองสกุลช่างนะคะในการดัดให้เป็นตะกรุดนะคะมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะเราสามารถใช้กล้าทองเหลืองก็ได้นะคะในการทำม้วนได้เลยนะคะเราสามารถใช้ครีมช่วยได้นะคะถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปเราต้องทำให้ตะกรุดเนี่ยมีรอยต่อสนิทกันนะคะเพราะว่าเราจะเชื่อมถ้าเกิดไม่สนิทเนี่ยเราจะไม่สามารถเชื่อมได้แล้วทำให้เนื้อเงินของเราเนี่ยละลายด้วยค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็นำผงประสานเหมือนเดิมค่ะมาหยอดตรงรอยต่อได้เลยใช้ไฟนะคะเชื่อมได้เลยอันนี้เขาก็เริ่มติดกันแล้วนะคะค่ะเมื่อเราเชื่อมตะกรุดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะนําลวดปั่นเกลียวนะคะมาติดลายที่ตะกรุดของเรานะคะลวดปั่นเกลียวนะคะจะเป็นลวดเบอร์0.6ก็คือลวดที่เราดึงผ่านแป้นดึงลวดขนาดเล็กสุดและนํามาปั่นให้เป็นเกลียวนะคะเพื่อสร้างลวดลายให้กับชิ้นงานของเรานะคะเรานําลวดปั่นเกลียวนะคะมาวัดให้ได้ขนาดเท่ากับรอบกระเป๋าของเราที่เราต้องการนะคะต้องดัดให้เป็นรูปทรงของเขาก่อนนะคะเพื่อให้มีความง่ายต่อการเชื่อมนี่เดี๋ยวเป็นวงกลมพอได้เป็นวงกลมเราก็ดัดปลายนิดหน่อยค่ะจากนั้นให้ใช้ผงประสานเหมือนเดิมนะคะเชื่อมให้ห่วงของลวดปั่นเกลียวติดกันนะคะจากนั้นให้นำมาลองใส่ว่าได้หรือเปล่าต้องหยอดน้ำประสานเพื่อเชื่อมลวดนะคะเข้ากับกระเป๋าของเราเราหยอดแค่จุดเดียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปเพิ่มทีหลังแค่ให้เขาติดกันก่อนนะคะใช้ไฟวนไปเรื่อยๆนะคะห้ามเจาะที่จุดเดียว

แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาเริ่มติดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มที่จุดอื่นๆได้นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้หรือว่าตามลวดลายที่เราออกแบบไว้ค่ะเมื่อเราเชื่อมลวดปั่นเกลียวนะคะได้ตามแบบที่เราออกแบบไว้แล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ครูก็ออกแบบไว้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาเรานําลวดนะคะที่ดึงถึงเบอร์1.4นะคะมาพันกับกล้าทองเหลืองเหมือนที่ครูเคยสอนไปนะคะและเชื่อมรอยต่อให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนํามาเชื่อมติดด้านบนของตะกรุดของเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเชื่อมเนี่ยทำยังไงนะคะเราก็หยอดผงประสานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำห่วงนะคะมาอันนี้จะต้องเล็งนิดนึงนะคะให้เขามีความพอดีตรงกลางนะคะอันนี้ก็ระวังละลายด้วยค่ะแล้วก็เชื่อมให้มันลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัวตะกรุดของเราแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเปล่าได้เลยค่ะเมื่อเราทำตะกรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นการประกอบนะคะระหว่างตะกรุดกับสร้อยที่เราถักนะคะโดยการประกอบเนี่ยจะประกอบเหมือนกันเลยทั้งสองสกุลช่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการประกอบเนี่ยทำยังไงเราจะต้องหยอดผงประสานนะคะไว้ด้านในตะกรุดก่อนนะคะเพื่อที่เป็นความง่ายในการเชื่อมนะคะเราจะได้ไม่ต้องนำผงประสานมาหยอดตรงบริเวณสร้อยของเรา

เราต้องดูว่ารอยน้ำประสานที่เราหยอดไปเนี่ยเขาวิ่งหรือยังนะคะตอนนี้ก็ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราเห็นว่าน้ำประสานที่เราหยอดไปละลายแล้วเราก็นำไปแช่น้ำได้เลยค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการทำสร้อยสกุลช่างสุโขทัยและเพชรบุรีนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำเป็นตะขอนะคะตะขอตัว S นะคะขั้นตอนการทำก็คือเราดึงลวดนะคะถึงเบอร์1.5นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้นำตะไบนะคะมาตะไบปลายทั้งสองข้างนะคะให้มีความแหลมเหมือนไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะต้องตะไบให้มีความแหลมนะคะแล้วนำครีมนะคะครีมกลมนะคะดัดโดยดัดให้เขามีลักษณะเหมือนตัว S

และดัดปลายให้โค้งนะคะให้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่ดัดแล้วฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือดัดปลายให้โค้งและดัดตัวให้เป็นเหมือนตัว S ส่วนด้านนี้ก็จะดัดเหมือนกันและดัดปลายออกแบบนี้นะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือตะขอเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทำนะคะในรายวิชานี้ค่ะกระบวนการทำนะคะของสองสกรูช่างนี้มีความแตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในแต่ละสกรูช่างของตัวเองนะคะในการถักสร้อยนะคะนักเรียนยังสามารถฝึกสมาธิแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปหารายได้ระหว่างเรียนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะและสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ไปนะคะครูขอเน้นย้ำให้นักเรียนนะคะมีสมาธิกับการทำงานและฝึกฝนฝีมือบ่อยๆนะคะสำหรับ EP นี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

การตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์ที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งโดนแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะครูณขวัญจันทร์จำรัดใน EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ที่2ที่3ได้นำไปดูและนำไปใช้กันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่4นี้ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการตกแต่งรูปภาพ Photoshop ให้กลายเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EP ที่4นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ครูไหมเตรียมไว้ให้ดูนะคะนี่คือภาพตัวอย่างสำเร็จที่เราจะได้ใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับการทำเวิร์กช็อปนี้หนึ่งนะคะคือรูปภาพของตัวนักเรียนเองหรืออาจจะเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนหาที่เตรียมจะทำเวิร์กช็อปนี้สองครูใหม่ใช้เป็นรูปภาพตึกนะคะรูปภาพวิวสวยงามสำหรับใช้เป็นภาพที่กลืนไปกับตัวของครูไหมนะคะนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพเหมือนที่ครูไหมมีนะคะหรือเพิ่มเติมจากนี้ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะอย่างน้อยนักเรียนจะต้องมีรูปภาพในการทำเวิร์กช็อปนี้คือ2รูปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะนี่คือตัวอย่างที่ครูไหมเตรียมไว้ให้นะคะหลังจากนั้นเปิดรูปภาพรูปที่ครูไหมเตรียมมาใช้วันนี้ก็คือรูปของครูไหมเองนะคะเราจะใช้รูปนี้ค่ะเป็นภาพถ่ายเราจะใช้รูปนี้นะคะในการตกแต่งทำกราฟิกสิ่งแรกที่ครูไหมจะเปลี่ยนในรูปภาพก็เหมือนทุก EP นะคะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์ให้กลายเป็นเลเยอร์ปกติเลเยอร์0ที่เราสามารถใช้งานกับเลเยอร์ได้ค่ะคลิกโอเคค่ะหลังจากนั้นเลเยอร์เริ่มที่จะแอคทีฟให้เราสามารถทำงานได้ขั้นตอนต่อไปเนื่องจากรูปภาพของครูไหมนะคะหันหน้าไปทางขวามือครูไหมต้องการที่จะให้กลับด้านหันหน้าไปทางซ้ายมือนะคะวิธีการกลับไปที่ Image Rotate ค่ะแล้วกดตัวนี้นะคะ Flip Canvas คลิกได้ค่ะหลังจากนั้นรูปจะกลับด้านไปทางด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้รูปของครูไหมพร้อมที่จะไดคัตแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไดคัตด้วยเพนค่ะใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือเพนนะคะเลือกเพนทูลตัวแรกหลังจากนั้นลองซูมดูว่าเราจะเริ่มต้นที่จะเริ่มไดคัตตรงจุดไหนครูไหมจะเริ่มจากขานะคะการไดคัตทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเริ่มไดคัตและใช้วิธีการกดออลติเนตในการตัดขาของวัตถุหลังจากนั้นไดคัตไปเรื่อยๆวิธีการไดคัตให้เราไดคัตเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานเนื้องานที่เรากำลังไดคัตนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดขอบของสีแบ็กกราวด์ติดมานะคะไดคัตต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่ไดคัตสามารถซูมเข้าซูมออกนะคะเพื่อที่จะดูรายละเอียดดีเทลเช่นช่วงแขนไดคัตต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วงแขนเสื้อของครูไหมนะคะเป็นช่วงที่มีความกว้างเราสามารถที่จะไดคัตตัดทั้งพื้นที่ได้เลยค่ะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่มีวงกว้างเราสามารถที่จะตัดไดคัตได้เลยค่ะและตรงต้นไหล่จะต้องมีการเก็บดีเทลนิดนึง